0: แล้วค่ะส่วนภาคใต้ยังเป็นพื้นที่รับฝนหนักในวันนี้ฝนหนักจะอยู่แถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสระนองและพังงาภายอยู่ใต้โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมเดิมพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลและเชิงเขาฝนมาเติมอีกต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนตอนบนฝนน้อยลงแล้วมีตกบางจุดเท่านั้นในภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางและภาคตะวันออกใช้จังหวะนี้ให้คุ้มค่ะผ้ารอซักซักได้บ้านรอเก็บรีบเก็บน้ำรอระบายรีบเคลียร์เพราะตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมฝนเพิ่มขึ้นอีกรอบนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เตรียมรับฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่10และ11ตุลาคมจะส่งผลกระทบมากที่สุดค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนน้อยมีตกได้บ้างแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ที่เหลือค่อนข้างเบาใจเรื่องฝนได้และเช้านี้อากาศเย็นสบายอุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียสเท่านั้นภาคอีสานวันนี้ฝนน้อยที่สุดในบรรดาทุกภาคค่ะมีฝนได้เพียงบางจุดแถวจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีเช้าอากาศเย็นสบาย 20-24 องศาเซลเซียสสำหรับพื้นที่ภาคกลางยังมีฝนแวะมาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามนครและปริมณฑลวันนี้มีฝนแวะมาได้เช่นกันค่ะแต่ไม่ใช่ฝนทั้งวันภาคตะวันออกยังมีฝนเป็นช่วงๆโดยเฉพาะที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดใครเที่ยวทะเลจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรต้องระวังภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนเยอะและมีฝนหนักแถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสออกเรือได้แต่ต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนยังเยอะมีฝนหนักที่ระนองและพังงาทะเลจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วงนี้ไปรับชมข่าวภาษาอังกฤษ NBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat.Geopolitical tensions and trade disputes are reshaping the global economy. At the Forbes Global CEO Conference in Singapore, Thailand's Prime Minister outlined the country's response. Last night, Prime Minister and Minister of Interior Anuttin Chanwirakul took part in an one-on-one discussion with Steve Forbes, Chairman and Editor-in-Chief of Forbes Media at the Forbes Global CEO Conference 2026 in Singapore.The Prime Minister discussed how Thailand is responding to geopolitical tensions, competition among major powers, and international trade disputes, while emphasizing the need to strengthen energy security and expand clean energy options to support long-term growth and investment. He also stressed the importance of strengthening Thailand's role in the international community and ASEAN, while highlighting the country's preparations to host the 2026 IMF World Bank Group annual meetings next week and its long-term goal of joining the OECD.On the economy, Prime Minister Anuttin highlighted Thailand's potential as a manufacturing base and said the government is working to facilitate foreign investment across various industries and strengthen connections with regional and global markets. The Forbes Global CEO Conference brings together around 400 to 450 senior executives, major investors, and government leaders from around the world. Flooding can disrupt factories, workers, and supply chains in a matter of hours. The Ministry of Commerce is urging businesses to prepare for different levels of risk so production and exports can keep moving even when conditions worsen.Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan, accompanied by Permanent Secretary of Commerce Ministry Phun Phong Nainaphakorn, has visited Thai Agri Foods Factory in Samut Prakan Province to assess the impact of flooding on the industrial sector. Flood water has affected areas around the factory, but the plant itself has not been directly affected. The company has measures in place to protect workers and keep production running.The Deputy Prime Minister said factories should prepare emergency plans for different levels of risk, especially as increasingly unpredictable weather makes flooding harder to forecast. She also urged businesses to regularly practice their plans so they can respond quickly when conditions worsen.The Commerce Ministry is ready to support businesses facing problems with transportation, raw materials, markets, and exports. Its overseas trade offices can also help coordinate with foreign buyers if deliveries are disrupted. The ministry will assess businesses and exporters in flood risk areas and coordinate with the industry ministry to strengthen preparedness across different sectors.Moreover, the close cooperation between the public and private sectors will be a key to protecting supply chains, maintaining production, and keeping Thai exports moving despite uncertain conditions. Turning now to international relations, the Deputy Prime Minister and Finance Minister is putting Japan at the center of Thailand's investment strategy, with 7 industries targeted for future growth.The government also expects new tax measures to support the automotive sector within the next 1 to 2 weeks. At the Thailand-Japan Investment Forum yesterday, Deputy Prime Minister and Finance Minister Ek Niti Thanraphat said Japan remains a trusted partner in Thailand's economic development, with investment ties dating back to the 1980s.He outlined 4 areas for closer cooperation, positioning Thailand as a trusted connector amid global divisions, building infrastructure for digital technology and AI, moving toward a greener economy, and responding to aging societies. The government has announced plans to promote quality investment-led growth, with 7 target industries, namely smart agriculture, food processing,Smart electronics and AI infrastructure, modern vehicles, quality tourism, retail, and the creative economy. It is also preparing measures to support the automotive industry. The Deputy Prime Minister said changes to excise tax measures are being considered to address global trade pressures and ensure fair competition. Details of the new excise tax rates are expected within the next 1 to 2 weeks.With the 2026 IMF and World Bank Group annual meetings just days away, authorities are closely watching Bangkok's weather and flood risk. Officials say key venues and airport routes remain clear, with emergency teams ready for heavy rain.Authorities are stepping up preparations for possible heavy rain ahead of the 2026 IMF World Bank Group annual meetings in Bangkok from October 12th to 16th. Winit Wisetsunaphum, spokesperson for the Finance Ministry, said the meeting venues, 21 hotels, and the main route from Suvarnabhumi Airport remain free of flooding.The Finance Ministry is working with Bangkok authorities, the Department of Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, and officials in Samut Prakan Province on emergency plans. A 24-hour operation center will remain active until the last participant leaves.
4: เหตุการณ์ประชุมทั้ง4โซนไม่มีน้ำท่วมขังในช่วงการเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับไม่มีถ้ามีก็มีการเตรียมการรองรับไว้ และถ้าเลวร้ายที่สุดเราก็เตรียมการแผนไว้หมดแล้วนะครับอยากจะให้สื่อสารไปแค่ว่าวันนี้เราดูเฝ้าดูติดตามทุกอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับอยากให้เกิดความมั่นใจที่เราจะพร้อมนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยก็จะได้ไม่กังวลนะครับว่าครั้งนี้เรามีโอกาสรับแขกสำคัญของประเทศนะครับเป็นโอกาสอีกครั้งนึงที่เราจะอยู่ในจุดความสนใจนะครับเขาจะได้มาเที่ยวมาประชุมมาลงทุนไปได้ในอนาคต
3: Meanwhile, Surapong Sanpa, director of the weather forecast division at the meteorological department, says the weather will remain unsettled on October 10th and 11th, with thunderstorms, strong winds and short periods of heavy rain of 30 to 50 millimeters. Rain is expected to ease during the meeting period.The Drainage and Sewerage Department in Bangkok is also preparing drainage measures around the venues. 3 mobile water pumps and rapid response teams will monitor flood-prone areas throughout the meetings. A giant Thai flag has made a record-setting descent over Pattaya. The team behind the feat is now preparing to break its own world record on December 5th.Yesterday, Associate Professor Special Dr. Thanapawon Sirikunakorngun led the One Flag Thailand team in successfully setting a world record for the largest flag deployed during the free fall over Pattaya Chonburi Province.Meanwhile, Professor Dr. Kirati Jaranchonwanit, Dean of the Faculty of Medicine, Sirirat Hospital, was the first to bring the Thai national flag down to Pattaya Beach as part of the mission. The record-setting team of skydivers trained continuously for the mission, with experienced coaches overseeing the jumps, preparation and safety procedures.The operation also included specialists responsible for collecting evidence and documentation required to verify the world record. The successful attempt marks the first world record achieved under the One Flag Thailand project. The team is now preparing to break its own record on December 5th, 2026 at Pattaya Beach.The organizers are inviting the public to witness the record attempt, support the skydivers, and join in singing the Thai national anthem. They say the event is intended to bring people together through the national flag and create a moment of pride and unity. The December event will take place from 4 p.m. to 6 p.m., with the team aiming to once again make history above Pattaya Beach.That wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, please scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

0: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการคู่ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี
1: ้ Everybody's trying to see what role they were anchored in there for
2: We don't know what they are It is your ability to read
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ช่วงนี้กลับมารับชมข่าวต่างประเทศกันนะครับวันนี้เริ่มกันที่ธนาคารโลกครับได้ประกาศลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชานะครับหลังจากที่กัมพูชาประสบปัญหาหลากหลายด้านที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจครับธนาคารโลกนะครับได้มีการปรับลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในปีนี้เหลือ 3.5% จากเดิมที่ประเมินไว้อยู่ที่ 5.3% เมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากที่มีการรายงานว่าอุปสงค์ภายในประเทศของกัมพูชาอ่อนแรงลงมากอันเนื่องมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดฮวบอีกทั้งมีเงินส่งกลับประเทศลดลงและยังเผชิญปัญหาที่ราคาน้ำมันสูงขึ้นซึ่งบั่นทอนรายได้ของครัวเรือนนอกจากนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในช่วงปรับฐานและภาวะสินเชื่อตึงตัวก็ได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างหนักแต่ยังดีที่การส่งออกสินค้าของกัมพูชาที่เพิ่มขึ้นช่วยพยุงการขยายตัวของเศรษฐกิจไว้ได้บางส่วนข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชานะครับระบุว่าราคาน้ำมันเบนซินในประเทศปรับเพิ่มขึ้น 33.7% จากระดับก่อนเกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาอยู่ที่ลิตรละ41บาทขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 46.7% อยู่ที่ลิตรละประมาณ45บาทอย่างไรก็ตามธนาคารโลกยังคาดการว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะฟื้นตัวได้โดยในปีหน้าน่าจะมีการขยายตัวอยู่ที่ 4% และเพิ่มเป็น 5% ในปี 2571 หากราคาพลังงานมีเสถียรภาพและกัมพูชาสามารถฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวได้แต่เรื่องนี้ก็มีคำเตือนจากนักเศรษฐศาสตร์นะครับว่ายังมีปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจเป็นปัจจัยฉุดรั้งการฟื้นตัวภาคการเกษตรของกัมพูชาในปีหน้าอยู่ต่อไปและการท่องเที่ยวของกัมพูชาก็ไม่แน่ชัดว่าจะสามารถฟื้นฟูได้จริงจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังคงมีความกังวลต่อปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ที่ยังมีอยู่ในประเทศนี้
5: โฆษกคณะกรรมการยุโรปได้แถลงถึงความกังวลของสหภาพยุโรปหรือ EU ต่อกรณีการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของเจ้าหน้าที่ในห้องวิจัยรัสเซียซึ่งเป็นหญิงวัย28ปีหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเธอทำหลอดทดลองเชื้อกาฬโรคตกแตกและเชื้อโรคอาจแพร่กระจายโดยเธอเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพียงไม่กี่วันหลังเกิดเหตุนอกจากนี้โฆษกคณะกรรมการยุโรปยังได้เรียกร้องให้รัสเซียเร่งแบ่งปันรายงานที่โปร่งใสและทันท่วงทีเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเนื่องจากเห็นว่ากาฬโรคเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สามารถแพร่กระจายสู่ผ่านการระบบทางเดินหายใจได้นะคะโดยแถลงการดังกล่าวมีออกมาในขณะที่สื่อท้องถิ่นของรัสเซียรายงานว่าพบเจ้าหน้าที่ในห้องวิจัยแห่งเดียวกันเสียชีวิตเป็นรายที่2แต่ว่าไม่มีหน่วยงานใดยืนยันข่าวนี้ขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขรัสเซียยืนยันว่ายังไม่พบผู้ติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ห้องวิจัยที่เสียชีวิตจึงต้องการให้ผู้คนและประชาคมโลกคลายความกังวลอีกทั้งยังได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวว่าเกิดจากโรคปอดอักเสบแต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดโดยยืนยันเพียงว่าไม่พบจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับห้องวิจัยในร่างกายของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตคนดังกล่าวถูกกักตัวประมาณ200คนโดยมี 60% ที่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วค่ะ
4: ราชวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนนะครับได้ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปีนี้ได้แก่ศาสตราจารย์องรีคากองนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสและอีกท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์เคนโซโซอะนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนะครับจากผลงานการไขปริศนาการสร้างภาพสะท้อนโมเลกุลแบบเดียวซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการผลิตยาผลงานของนักวิจัยทั้งสองก็ได้แสดงให้เห็นนะครับว่าสามารถควบคุมปฏิกิริยาเคมีให้เอื้อต่อการสร้างโมเลกุลที่มีภาพสะท้อนในกระจกเพียงรูปแบบเดียวซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบปฏิกิริยาสำหรับการผลิตยาโดยโมเลกุลของยาหลายชนิดมีอยู่2รูปแบบนะครับที่เป็นภาพสะท้อนของกันและกันรูปแบบหนึ่งเนี่ยอาจจะให้ผลในการรักษาส่วนในอีกรูปแบบหนึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็นและบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายสำหรับผู้คว้ารางวัลโนเบลทั้ง2ท่านนี้นะครับก็จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณเหรียญรางวัลและก็เงินรางวัล12ล้านโครนาสวีเดนนะครับโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนซึ่งทั้ง2ท่านก็จะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟที่กรุงสต็อกโฮล์มในวันที่10ธันวาคมนี้ซึ่งก็ตรงกับวันคล้ายวันเสียชีวิตของนายอัลเฟรดโนเบลผู้ก่อตั้งรางวัลนี้ครับ
5: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มกันที่เหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งรัสเซียซึ่งเกิดขึ้นจากการโจมตีของยูเครนค่ะ
6: ยูเครนส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลดำนอกชายฝั่งเมืองโซทิของรัสเซียโดยเรือลำดังกล่าวเป็นเรือที่ถูกยูเครนคว่ำบาตรไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฐานลักลอบขนส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังอินเดียและเอเชียตะวันออกการโจมตีทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงส่วนลูกเรือ23คนซึ่งทั้งหมดเป็นชาวอินเดียสละเรือได้ทันเวลาและได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยกระทรวงกลาโหมของอิสราเอลสั่งกองทัพยกระดับการเตรียมการรับมือการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดโดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ศัตรูอาจก่อเหตุร้ายบางอย่างภายในวันหรือ2วันนี้ซึ่งเป็นวันครบรอบ3ปีเหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาพร้อมเตือนว่าหากมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริงผู้ก่อการก็จะต้องรับผลของการกระทำส่วนเหตุการณ์ต่อต้านอิสราเอลที่เกิดขึ้นในรัฐสภายุโรปที่เมืองสตาร์บรูคของฝรั่งเศสนางโรเบอร์ตาเมสโซล่าประธานรัฐสภายุโรปได้แถลงตำหนิพฤติกรรมของริมาฮัสซันสมาชิกสภายุโรปฝ่ายซ้ายจัดชาวฝรั่งเศสเชื้อสายปาเลสไตน์กรณีที่เธอดึงธงชาติอิสราเอลระหว่างมีการจัดงานนิทรรศการรำลึก3ปีสงครามฉนวนกาซาโดยประธานรัฐสภายุโรปบอกว่าได้เรียกฮัสซันมากล่าวตักเตือนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วรัฐบาลฝรั่งเศสเผยภาพประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงขณะอยู่บนเรือฟริเกตของกองทัพระหว่างไปชมการทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีปโดยรายงานข่าวระบุว่าเป็นอาวุธที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์รุ่นใหม่รุ่น M51.3 การทดสอบเป็นการยิงขีปนาวุธขึ้นจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ที่บริเวณน่านน้ำนอกชายฝั่งแคว้นบริตานีแต่ก็ไม่มีการบรรจุหัวรบจริงขณะยิงแต่อย่างใดนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูแห่งฝรั่งเศสแถลงต่อสภายืนยันจะไม่อ่อนโอนให้แก่ผู้ประท้วงกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่ก่อความวุ่นวายไปทั่วประเทศขณะนี้โดยการแถลงมีขึ้นในขณะที่การประท้วงเรียกร้องให้ภาครัฐสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีได้ดำเนินมาถึงจุดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษแล้วโดยมีโรงเรียนถูกวางเพลิงและถูกรื้อค้นเสียหายไปแล้วอย่างน้อย24แห่งส่วนความเห็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐต่อการประท้วงในฝรั่งเศสนั้นเขาได้โพสต์ข้อความว่าต้นเหตุของความวุ่นวายมาจากปัญหาการอพยพย้ายถิ่นของประชากรจำนวนมากซึ่งได้ทำให้มีสัดส่วนของชนบางศาสนาเข้ามาปะปนอยู่มากเกินไปจนเหนือการควบคุมนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้เตือนให้ระวังชนบางศาสนาซึ่งเขาได้ระบุว่ามีความต้องการที่จะเข้ามาครอบครองฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายในเมืองลียาสของเบลเยียมได้พากันออกมาชุมนุมเรียกร้องเรื่องเดียวกันนี้ด้วยโดยบรรยากาศสอเขารุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากที่เวลานี้มีการจุดไฟเผาทำลายทรัพย์สินคว้างพลุและก้อนหินใส่เจ้าหน้าที่อีกทั้งมีการบุกเข้าไปทุบทำลายกระจกอาคารเรียนด้วย หนังสือพิมพ์เอ็กซ์เพรสโซที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในเอกวาดอร์และมีจุดยืนวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจะยุติการตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่10ตุลาคมนี้โดยทางสำนักพิมพ์เผยว่ากำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลของประธานาธิบดีดาเนียลโนโบอาที่ได้เข้ามาบังคับให้หนังสือเปลี่ยนทิศทางการนำเสนอข่าวและยุติการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนักท่องเที่ยวบนชายหาดโคปาคาบานาในนครริโอเดจาเนโรของบราซิลต่างประหลาดใจที่จู่ๆก็มีแมวน้ำช้างใต้ตัวใหญ่ยักษ์ขึ้นมานอนอาบแดดบนฝั่งปะปนกับผู้คนกลายเป็นจุดดึงดูดความสนใจขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ให้การดูแลมันอย่างดีโดยทำการปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนมันในระยะใกล้นับเป็นเหตุการณ์ที่พบได้ยากยิ่งและภาพที่ปรากฏก็กลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียไปแล้ว
4: ข่าวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งนะครับในเมืองโรโบโตในประเทศกรีซซึ่งก็มีสถานที่แห่งหนึ่งที่ยังคงดึงดูดให้ผู้คนเนี่ยไปเยี่ยมชมอยู่อย่างไม่ขาดสายจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าจะเป็นที่ไหนนั้นไปติดตามจากรายงานกันครับ
6: ที่หมู่บ้านร้างในเมืองโรโบโตในเขตภูเขาทริคาล่าในภูมิภาคเทสซาลีของกรีซมีโบสถ์หลังหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้คนและดึงดูดให้ไปท่องเที่ยวกันอย่างมากก็คือโบสถ์พระแม่มารีที่อยู่ในสภาพตัวอาคารเอียงทำมุม17องศาซึ่งถือเป็นโบสถ์ที่มีความลาดเอียงมากที่สุดในโลกโดยนักท่องเที่ยวที่ไปที่นั่นต่างก็มุ่งหวังจะไปสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ในการเข้าไปอยู่ในอาคารที่ลาดเอียงซึ่งก็ต้องใช้ความชำนาญในการทรงตัวและรักษาความสมดุลเพื่อไม่ให้เกิดอาการล้มคว่ำหัวขมำเดิมนั้นโบสถ์พระแม่มารีแห่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ตรงบริเวณดังกล่าวในระดับที่เห็นแต่อยู่สูงขึ้นไปมากกว่านั้นซึ่งต่อมาได้ทรุดตัวต่ำลงจากการพังทลายของดินที่ได้ทำให้อาคารบ้านเรือนในแถบนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวลาดลงไปตามพื้นด้วยด้วยการทรุดตัวของดินเกิดขึ้นนาน15วันเมื่อ14ปีก่อนจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็คงอยู่ในระดับนี้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งก็รวมทั้งอาคารของโบสถ์ทั้งหลังที่เอียงในระดับ17องศามานับตั้งแต่นั้นโดยที่ไม่ก่อรอยแตกร้าวใดๆที่ตัวอาคารด้วยหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งโบสถ์พระแม่มารีแห่งนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดของเมืองโรโปโตซึ่งนอกจากโบสถ์ยังมีโรงเรียนร้านค้าร้านกาแฟมากมายและที่กลางหมู่บ้านก็มีจัตุรัสที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาที่อยู่รายรอบได้อย่างชัดเจนก่อนที่หมู่บ้านแห่งนี้จะทรุดตัวลงเคยมีคำเตือนทางธรณีเมื่อช่วงทศวรรษที่1960หลังพบรอยแตกของพื้นดินและเกิดเหตุดินถล่มในบางจุดโดยนับแต่นั้นนักธรณีวิทยาก็ได้ขอให้ชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่เป็นระยะกระทั่งเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วการอพยพก็เกิดขึ้นอย่างจริงจังทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้างในที่สุดนักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัสกับประสบการณ์การได้อยู่ในอาคารที่ลาดเอียงของโบสถ์แห่งนี้ต่างบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและการที่จะเข้ามาอยู่ในนี้ได้ก็จะต้องมีพลังขาที่แข็งแรงดังนั้นหลายคนจึงต้องการมาเยือนให้ได้สักครั้งหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะไม่มีเรี่ยวแรงที่จะสามารถทรงตัวอยู่กับพื้นได้ซึ่งก็เท่ากับหมดโอกาสที่จะได้เข้าไปเยือนสำหรับกรีซยังมีหมู่บ้านอีกมากมายหลายแห่งที่กลายเป็นสถานที่รกร้างและประชาชนจะสามารถเข้าไปจับจองบ้านพักอาศัยได้ในราคาที่ถูกแสนถูกมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่มองว่าในอนาคตราคาอสังหาริมทรัพย์ในกรีซเพิ่มสูงขึ้นหมู่บ้านร้างเหล่านี้อาจกลายเป็นที่หมายตาของคนที่มีทุนทรัพย์น้อยแม้ว่าการซื้อบ้านร้างอาจต้องซ่อมแซมมากสักหน่อยแต่ผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่าสิ่งหนึ่งที่คุ้มค่าที่จะได้กลับคืนมาก็คือเจ้าของบ้านก็จะได้บ้านพักอาศัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีความกลมกลืนกับธรรมชาติโดยรอบได้อย่างลงตัวซึ่งหมู่บ้านบางแห่งเรียกได้ว่ามีทิวทัศน์เหมือนกับที่ปรากฏในภาพวาดของศิลปินชื่อดังเลยทีเดียว
4: ช่วงนี้ได้เวลาไปพบกับข่าวกีฬากันแล้วนะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปแล้วก็ผู้ประกาศใหม่ของเราครับพี่พิมพ์ครับ
7: สวัสดี
4: ท
7: ั้
4: งสอง
8: สว
4: ั
8: สด
4: ี
8: คร
4: ับสว
8: ั
4: สด
8: ีครับยินดีต้อนรับนะคะ
9: ขอบคุณผมดีใจมากนะเพราะเขาเป็นแฟนบอลเอเวอร์ตันปกติเจอแต่ลิเวอร์พูล
4: ปกติเราเจอแต่ขั้วตรงข้ามตลอดเลย
8: นะครับ
9: โดนล้อตลอด
8: นะครับผมเดียวกันแล้วว
4: ันนี้เช้าวันนี้มีอะไรมาฝากกันครับ
9: ก็มีภาพบรรยากาศของลีโอเมสซี่นะครับเล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นนัดสุดท้ายแหละบรรยากาศนี้ก็อบอุ่นเลยนะครับ
4: เชิญเลยครับ
8: เชิญค่ะ
9: สวัสดีครับ ข่าวกีฬาวันนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มมาที่ผลการแข่งขันแบดมินตันที่ฟินแลนด์นะครับซึ่งรายการนี้วิวกุลวุฒิลงสนามในฐานะมืออันดับหนึ่งของโลกด้วย
6: ค่ะ
9: นะครับก็เป็นการแข่งขันรายการ World Tour Super 500นะครับรายการ Arctic Open ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ16ล้านบาทครับแข่งที่ฟินแลนด์วิวกุลวุฒิเมื่อวานนี้เจอกับนักกีฬาจากจีนนะครับซูซวนเฉินมืออันดับ44ของโลก
6: เกมแรกในทั้งสองตกเป็นอย่างสนุกเลยนะคะก็วิวเพิ่งจะได้เหรียญทองมาจากเอเชียนเกมด้วยนะคะกุลวุฒิก็อาศัยจังหวะในช่วงปลายเกมเด็ดขาดกว่าอยู่แล้วเบียดเอาชนะไปได้ก่อน21-19ค่ะ
9: ครับ
6: จากนั้นในเกมที่2เนี่ยนะคะวิวก็คุมขอดได้ดีกว่าชัดเจนเลยแล้วก็ทำแต้มต่อเนื่องคือมือเหนือกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปิดแมตช์เอาชนะไปได้อีกครั้งนึงด้วยสกอร์21-9ค่ะก็เลยชนะไป2เกมรวดผ่านเข้ารอบที่2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างรูนักโชฮานมือ60ของโลกจากอินเดียอันนี้ข่าวคนนี้น่าจับตานะคะเพราะว่าอินเดียในเล่นข่าวเขาเยอะพอสมควรทีเดียวแต่ว่ารุ่นหนักโชฮานต้องไปเจอกับเวงฮงหยางก่อนมือ26ของโลกจากฮ่องกงต้องไปดูว่าใครจะผ่านมาเจอกับวิวกุลวุฒินะ
9: ครับก็ผ่านไปได้นะครับสำหรับวิวกุลวุฒิส่วนชายคู่รอบแรกนะครับพีรัชชัยสุขพันธ์กับภคพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ34ของโลกนะครับเจอคู่มือ3ของรายการจากเดนมาร์กก็คือดาเนียลลุนการ์ดกับแมตต์เวสเตอร์การ์ดนะครับก็เกมนี้เราก็หักปากกาเซียนนะ
6: ใช่ค่ะก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะคะเอาชนะคู่แข่งจากเดนมาร์กไปไม่ใช่ธรรมดานะ2-1เกมเลยนะคะสกอร์21-17 18-21แล้วก็21-17ค่ะผ่านเข้ารอบที่2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างจูฮาฮองคาเนนกับแจสเปอร์พอลนะคะมือ838ของโลกจากฟินแลนด์หรือว่าคู่มือ33ของโลกจากสกอตแลนด์อย่างคริสโตเฟอร์กริมลีย์แล้วก็แมทธิวกริมลีย์ค่ะ
9: ครับขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับมีการแข่งขันรายการใหญ่ที่จีนซึ่งทิพย์อรวรรณสามารถล้มมือหนึ่งของโลกได้นะครับผ่านเข้ารอบต่อไปได้นี่เป็นรายการเทเบิลเทนนิสเมเจอร์ WTT Grand Smash China Smash นะครับชิงเงินรางวัลรวม67ล้านบาทแข่งกันที่กรุงปักกิ่งที่จีนนะครับนี่เป็นหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายทิพย์อรวรรณพรนังนะครับมือ101ของโลกเล่นต้องเล่นรอบคัดเลือกมานะครับพบกับซุนอิงชาซึ่งเป็นนักเทเบิลเทนนิสเจ้าถิ่นมือหนึ่งของโลกเลย
6: ใช่ค่ะก็เกมนี้สู้กันสนุกนะคะต้องบอกว่าน้องทิพย์เนี่ยทำผลงานได้ดีด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะสู้กันเสมอกันอยู่ที่6-6ในเกมแรกเนี่ยนะคะแต่ว่าซุนอิงฉาก็เอาจังหวะเด็ดขาดเบียดเอาชนะไปได้ก่อน11-8ค่ะขึ้นนำไปก่อนเกมแรกตามอยู่เกมนึงแต่ว่าทิพย์อรวรรณเนี่ยก็ไม่ย่อท้อนะแก้เกมกลับมาได้ยอดเยี่ยมนะคะเร่งเครื่องตบแล้วก็เอาชนะไปได้ในเกมที่2ขาดลอยเลย11-4จากนั้นเกมที่3เนี่ยก็เล่นด้วยความมั่นใจนะคะแล้วก็เบียดเอาชนะไปได้อีกก็เป็นการพลิกกลับมานำ2-1เกมแล้วด้วยสกอร์12-10ค่ะ
9: ครับแล้วก็ในเกมที่4นะครับอรวรรณตกเป็นฝ่ายตามหลัง8-10แต่ยังสวมหัวใจแข็งแกร่งนะครับทำทีเดียว4แต้มรวดพลิกกลับมาชนะอย่างเหลือเชื่อ12-10ทำให้จบเกมอรวรรณก็ชนะไป
6: ใช่ค่ะถือว่ามีโค้ชดีนะคะนี่ต้องเป็นต้องชื่นชมเลยนะคะเพราะว่าได้แป๋วนันทนาคำวงถ้าจำกันได้อดีตมือหนึ่งเป็นเฮดโค้ชของเธอเองนะคะก็ถือว่าเป็นการเอาชนะแล้วก็เข้ารอบ16คนไปเจอกับมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นนะคะโฮโนกะฮาชิโมโตะค่ะก็จะแข่งขันวันนี้ยังไงเป็นกำลังใจให้ทิพย์ด้วยนะคะ18:10ค่ะ
9: ครับขณะที่หญิงเดี่ยวรอบเดียวกันครับเฉินชิงตงมือ7ของรายการจากจีนโชว์ฟอร์มเยี่ยมตลอดเกมนะครับเสียไปแค่14คะแนนเอาชนะเซอร์ลินเซียนจากสิงคโปร์ไป3-0เกมเลย
6: ก็จะเข้ารอบ16คนสุดท้ายนะคะก็ไปเจอกับผู้ชนะระหว่างคิมนายองจากเกาหลีใต้หรือว่าซัตสึโกะโอโดะมือ11จากญี่ปุ่นต่อไปนะคะ
9: ครับแล้วก็มีการแข่งขันชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายด้วย
6: รอบนี้นี่ต้องบอกว่านักตบลูกเด้งมือ2จากญี่ปุ่นนะคะอย่างโซระมัตสึชิมะเนี่ยนะคะต้องเจอกับฟินลูนักกีฬาที่ได้สิทธิ์วายการ์ดมาจากออสเตรเลียแมตช์นี้เนี่ยนักปิงปองจากญี่ปุ่นเล่นได้ดีกว่านะคะเอาชนะไปถึงแม้ว่าเกมแรกต้องลุ้นกันเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็คุมเกมเอาชนะไปได้3เกมรวดนะคะ12-10 11-1แล้วก็11-8แหมเกมที่2ดูเหมือนจะแค้นนะคะเอาชนะไป11-1
9: แล้วนะ
6: ก็เข้ารอบ16คนค่ะไปเจอกวนหงจากไชนีสไทเปนะคะ
9: ครับขณะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับมีการจัดพิธีมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬาของสถาบันจำนวน10คนนะครับที่ไปแข่งเอเชียนเกมได้มา7เหรียญทอง4เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงครับ
6: ก็งานนี้จัดที่หอประชุม BTU หอมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะก็เป็นตัวแทนทีมชาติไทยสำหรับนักกีฬาที่มารับรางวัลในวันนี้นะคะแล้วก็ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20มาจากญี่ปุ่นด้วยนะคะก็มอบเงินรางวัลให้100,000 บาทค่ะเหรียญ
7: ียญเงินถ้าได้เหรียญทองนะสำหรับเหรียญเงินเนี่ยให้ไป 50,000 เหรียญทองแดง 30,000 บาทแล้วก็จะมีทางด้านของศาสตราจารย์ดร.บังออนเบญจาธิกุลค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วก็ศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองนะคะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นประธานมอบรางวัลครั้งนี้
9: นักกีฬาที่รับมอบรางวัลนี่บิวพุทธพลบุญสอนครับ2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรแล้วก็200เมตรแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากผสม 4x100 เมตรได้เงินไป 250,000 บาทส่วนวิวกุลวุฒิตอนนี้ไปแข่งอยู่ที่ฟินแลนด
7: ์
9: น้องสาวมารับนะครับก็คือส้มสรัญรักษ์นะครับก็จะรับแทนแล้วก็มีทางจีรติจันเลียงนะครับเหรียญทองเทคบอลคู่ชาย มีอติการคงแก้วเหรียญทองเสปักตะกร้อทีมชุดหญิงมีภูตวันโสภาเหรียญทองเสปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายแล้วก็เหรียญเงินทีมชุดชายด้วย
7: ใช่ก็มีทั้งเหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน Mixed Martial Art MMA นะคะจากแอมกันจุธาพัทรบุญซ่อนมีน้องหมูปิ้งนาวินปินทสูตรนะคะก็ได้เหรียญเงินมาจากเทควันโดท่ารำพุ่มเซ่น้องโฟมณีวันบุตรสุวรรณค่ะได้เหรียญเงินคาราเต้ต่อสู้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงตามมาด้วยเหรียญทองแดงกีฬายูยิตสูนะคะน้องนุชนุชนาถสิงห์ฉลาดค่ะ
9: ครับ
7: แล้วก็มีเฉลิมพลเจริญกิจอมรด้วยนะคะก็ได้เหรียญทองแดงมาจากเอเชียนเกมในการแข่งขันแบดมินตันทีมชาย
9: ครับมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยครับ
10: วันนี้นักศึกษาของเราเนี่ยได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในเรื่องการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่านะคะซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะได้นักกีฬาของเราเนี่ยได้เหรียญทองมาถึง7เหรียญทองใน18เหรียญทองที่ประเทศไทยได้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาแสดงความยินดีมาชื่นชมมาให้กำลังใจกับนักกีฬาของเราที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะ
11: ครับผมก็สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ผมก็เป็นครั้งที่2ผมครับแล้วก็รู้สึกว่าชื่อนี้แล้วก็มีความตื่นเต้นปกติแล้วก็เราก็หวังเหรียญที่ตัวเองหวังได้มาก็รู้สึกว่าดีใจมากครับก็เหรียญทอง100 200แล้วก็ทำลายสถิติสองรายการครับผมแล้วก็ได้เหรียญเงินวิ่งผัด400เมตรชายหญิงครับผม
7: สำหรับพิธีมอบรางวัลให้นักกีฬาทีมชาติไทยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทค่ะจากผลงานของนักกีฬาจำนวน10คนนะคะก็คว้าไปทั้งหมด7เหรียญทอง4เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดง
9: ครับก็หลังจากนักกีฬาเหนื่อยมานานนะครับเตรียมตัวฝึกซ้อมแล้วก็ไปแข่งช่วงนี้ก็เดินสายรับรางวัลกัน
7: ค่ะ
9: นะครับ

0: 9ถึง17พฤศจิกายนนี้ในรูปแบบทัวร์นาเมนต์จะมี4ทีมแต่ละทีมเนี่ยจะลงสนาม2นัดก็แบ่งเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศซึ่งทุกเกมเนี่ยจะได้รับการรับรองในระดับInternational Match A เลยนะคะแล้วก็นำผลการแข่งขันเนี่ยไปคำนวณเป็นคะแนน FIFA ได้ด้วย
1: ครับก็4ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันก็จะมีทีมชาติไทยมีทีมชาติโอมานมีบาเรนแล้วก็ทาจิกิสถานนะครับก็เชียร์กันช่วงเดือนพฤศจิกายน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: ไปดูเรื่องของฟุตบอลที่เพิ่งจะแข่งขันกันไปเมื่อวานบ้างนะคะเป็นรายการสโมสรอาเซียนช้อปปี้คัพมี2สโมสรจากไทยลีกร่วมลงแข่งขันในรายการนี้ด้วยนะคะ
1: นี่เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่ม A นะครับราชบุรี FC ต้อนรับกงอันโฮจิมินห์ซิตี้จากเวียดนาม
0: ค่ะก็ครึ่งแรกเนี่ยสนุกนะคะต้องพยายามหาจังหวะเจาะแต่ว่ายังทำประตูกันไม่ได้ก็เลยเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0เกมมาสนุกครึ่งหลังค่ะเพราะว่านาที48เนี่ยทางฝั่งของทีมเยือนเขามาได้ประตูขึ้นนำไปก่อน
1: โอ้โหเป็นลูกยิงไกลของไมเคิลโอลาฮานะครับโ
0: อ
1: ้ยิงไกลเข้าไปโอ้โหนี่เจอทีมจากเวียดนามนะครับบุกมานำไปก่อนปั่นด้วยซ้ายแล้วก็โค้งเข้าไปอย่างสวยงามมาถึงนาที66ราชบุรีเกือบตามตีเสมอได้นะครับบูโน่เมนเดสมงบอลเข้าประตูได้สำเร็จแต่ว่าไปเช็ค VAR ปรากฏว่าล้ำหน้าไปก่อนโดนริบคืนเลยแล้วก็ช่วงทดเจ็บนาทีที่90+2นะครับนี่เป็นจังหวะเช็คแล้วก็ไม่ได้ประตูนะ
0: ไปเลย
1: โอ้ไม่ได้ประตูยังตามอยู่ลูกหนึ่งแต่ว่าช่วงทดเวลาราชบุรีไปเสมอได้
0: ใช่ก็ได้สกอตอาร์ไดเนี่ยแหละค่ะขึ้นหม่งนะคะจังหวะนี้แล้วก็ได้ประตูนาทีบาปเลยนะคะราชบุรีก็ไล่ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จบเกมก็แบ่งกันไปทีมละแต้มนะคะตอนนี้ราชบุรีอยู่อันดับที่3ของกลุ่ม A ค่ะส่วนกงอันโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยอยู่ที่2นะคะ
1: ครับไปดูอีกคู่หนึ่งนะครับแชมป์เก่า2สมัยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีก1นะครับเปิดบ้านต้อนรับบอร์เนียว FC รองแชมป์ลีกอินโดนีเซียเกมนี้บุรีรัมย์ก็จัดทัพนำโดยกิโยเม่บิโซลี่เปาโลเอนริเก้ธนกฤตชดเมืองปักนะครับครึ่งแรกบุรีรัมย์ครองเกมมากกว่าแต่ว่าในรับของบอร์เนียวเนี่ยเหนียวเหลือเกิน45นาทีแรกยัง 0-0 อยู่
0: ใช่มาที่ครึ่งเวลาหลังเนี่ยนะคะทุกคนก็มาสร้างโอกาสอยากจะทำประตูแหละเพราะว่าทุกคนก็อยากได้3แต้มนะคะก็มีจังหวะขึ้นทำบ้างแต่ว่าก็ยังไม่คมพอเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เป็นประตูนะคะส่วนเกมนี้เนี่ยดำเนินมาถึงนาทีสุดท้ายเลยได้กับตันทีมนะบุรีรัมย์นะคะนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมที่โดนใบเหลืองที่2ค่ะจากการทำฟาวล์ผู้เล่นบอลเหนียวนะคะก็เสียเปรียบตัวผู้เล่นเลยสำหรับบุรีรัมย
1: ์แต่มาโดนในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับในช่วงนาทีสุดท้ายก็จบเกมนี้เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอกับบอร์เนียวไปแบ่งไปทีมละ1คะแนนนะครับก็บุรีรัมย์อยู่อันดับ6ของกลุ่มส่วนบอร์เนียวอยู่อันดับที่5ของกลุ่มครับ
0: ต้นก็ยังงงนะคะว่าเอ๊ะฟาวล์อะไร
1: นะครับโดน2เหลืองไป
0: ค่ะ
1: ไปดูบรรยากาศของลิโอเมสซี่นะครับเมื่อวานนี้เล่นนัดสุดท้ายกับทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เล่นให้กับทีมชาติไปทั้งหมด21ปีบรรยากาศนี่ก็เรียกว่าคึกคักแล้วก็อบอุ่นตั้งแต่ก่อนเริ่มแล้วคือแค่เมสซี่ลงไปวอร์มเนี่ยโค้ชก็ร้องไห้แล้วนะร้องก่อนแล้ว
0: ร้องนำมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นเกมที่สร้างความทรงจำให้ทั้งนะไม่ใช่แค่โค้ชหรอกแฟนบอลเองนะคะก็คือดูแล้วก็ประทับใจสมเขาเรียกสมดีกรีนักตำราทีมชาติของเมสซี่นะคะก็ได้2ทับ2แอสซิสต์ด้วยให้นิโก้ปาสแล้วก็โอตาเมนดี
1: ้นะโอตาเมนดี้นี่ก็จะเลิกเล่นทีมชาติพร้อมกับเมสซี่เลยนะครับโอตาเมนดี้นี่อายุ38แล
0: ้
1: วเมสซี่อายุ39นะครับแล้วก็เมสซี่นอกจากแอสซิสต์2ลูกแล้วยิงปิดท้ายด้วยยิงจุดโทษ
0: เมสซี่ก็พอหลังจากจบแมตช์ตัวเองก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เหมือนกันนะคะสำหรับลิโอเนลเมสซี่ก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดเลยที่ในชีวิตของคนคนนึงเนี่ยจะได้ทำแบบนี้นะคะสำหรับเมสซี่ก็รูดม่านปิดฉากการรับใช้ทีมชาติ21ปีนะคะ
1: นะครับก็เรียกว่าเป็นนักเตะระดับตำนานอย่างแท้จริงนะครับเมื่อวานนี้เจอกับทีมชาติเบนินนักเตะหลายคนพยายามจะจองเสื้อเมสซี
0: ่
1: ขอแลกเสื้อหน่อย
0: มีตัวเดียวครับ
1: นะเออนะก็ถือว่าโอ้โหบรรยากาศเนี่ยคือตอนช่วงจะลงสนามการช่วงนาทีที่10เนี่ยเขาหยุดนะครับมีการจุดพงจุดพุกันด้วยนะ
0: คือในยุคนี้จะบอกว่าเป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะสำหรับลิโอเนลเมสซี่นั้นในวงการฟุตบอลนะก
1: ็
0: มีทั้งเมสซี่แล้วก็อีกคนนึงคือโรนัลโด
1: นะครับก็เดี๋ยวเมสซี่เนี่ยระดับสโมสรยังเล่นอยู่น
0: ะครับ
1: ยังมีสัญญาอยู่แต่ว่าก็ใกล้ที่จะประกาศเลิกเล่นเต็มทีแล้วแหละ
0: ใช่ก็สำหรับทีมชาติเนี่ยทำไป208นัดนะคะทำประตู126ประตูแล้วก็คว้าแชมป์โลกในปี2022แล้วก็แชมป์โคปาถึง2สมัยนะคะ
1: คือกว่าจะได้แชมป์กับอาร์เจนตินาเนี่ยรอนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าผิดหวัง

0: แล้วผิดหวังอีกผิดหวังจนตัวเองเคยเลิกเล่นทีมชาติไปช่วงหนึ่งทางโค้ชสมาคมต้องไปตามกลับมานะครับแล้วก็มาได้แชมป์โคปาอเมริกาต่อด้วยฟุตบอลโลก
1: เห็นแล้วก็ประทับใจนะคะสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งเนาะ
0: นะ
1: จริงๆเขาคงอยากเล่นต่อแหละ
0: ใช่นะครับแต่ด้วยร่างกายอะไรก็ค่อนข้างที่จะล้าเนา
1: ะ
0: นะครับขนาดล่าสุดเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยเหมือนเดินเล่นเลยนะนะครับยิงได้เยอะยังเล่นดีเลย
1: ทำผลงานได้ดีนะในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาค่ะ
0: ครับส่วนทางคริสเตียโนโรนัลโดนะครับสถานการณ์น่าจะสวนทางกับเมสซี่พอสมควร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าล่าสุดมีการโพสต์โจมตีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสนะครับแล้วก็อาจจะประกาศเลิกเล่นทีมชาติเดี๋ยวนี้คือตามข่าวเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าโรนัลโดให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยเขาเหมือนกับบอกว่าก็พร้อมจะกลับมาเล่นนะนะครับแต่ว่าตอนนี้กลับไปเล่นให้กับอัลนาเซอร์ก่อนเพราะว่าเหมือนกับกุนซือทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยพูดด้วยคำพูดอ่ะสัญญากับเขา2ครั้ง
1: คือโหออกเหมือนถึงว่าตัวเองออกแถลงการมาหลังจากที่กลับไปที่อัลนาเซอร์แล้วเนี่ยออกแถลงการออกมาเนี่ย8ประเด็นนะคะ
0: คือ
1: เขาบอกว่าสื่อหลายๆสื่อบอกว่าโหนี่มันไม่ใช่เรื่องที่เมคขึ้นมาเองหรอกเพราะว่าการคุยกันที่มีถึง8ประเด็นว่าสัญญาจะออกมาพูดแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้ยิ่งทวีความรุนแรงไปอีกนะคะ
0: ดูที่เราตัดภาพเดียโก้มาราโดน่ามาเนี่ยเขาบอกว่าที่8ข้อที่ออกมาเนี่ยมีข้อที่6เขาบอกว่ากุนซือต้องยอมรับผิดในเรื่องการไม่เปลี่ยนตัวเขาลงสนามแล้วก็ต้องเหมือนกับตัวเขาเนี่ยเป็นนักเตะระดับตำนานเทียบเท่ากับเปเล่แล้วก็มาราโดน่าเหมือนกับเอานักเตะระดับนี้มาวอร์มแล้วไม่ให้ลงเนี่ยคุณต้องขอโทษประมาณน
1: ั้
0: น
1: ใช่คือเหมือนกับว่าไปคุยกันแล้วว่าคุณต้องพูดแบบนี้นะในงานแถลงข่าวแต่ว่าจอร์จเชซูสก็พูดคนละประเด็นเลยนะคะไม่ได้พูดสิ่งเหล่านี้ออกมาเลยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะก็โพสต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนแมตช์อำลาทีมชาติของเมสซี่เท่านั้นเองนะคะโรนัลโดก็เขียนทิ้งท้ายเอาไว้ในโพสต์ที่ยาวมากเนี่ยนะคะบอกว่าเขาก็รู้สึกดีว่าอาจจะต้องเผชิญหน้ากับบทลงโทษแบนจากสมาคมแต่ว่าขอสัญญากับแฟนๆว่าจะมีการจัดแมตช์อย่างที่พี่ท็อปบอก
0: ครับ
1: อำลาสนามอย่างเป็นทางการแน่นอน
0: เจ้าตัวบอกว่าจริงๆตอนจบฟุตบอลโลกใหม่ๆเนี่ยเขาคิดถึงการประกาศเลิกเล่นทีมชาติ
1: ค่ะ
0: เหมือนกับเตรียมจะเขียนจะโพสต์แหละแล้วพอคุยกับทางสมาคมฟุตบอลของโปรตุเกสนะครับเขาบอกว่าโรนัลโดยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติคุณยังเป็นที่ต้องการอยู่นะครับเพราะว่าความสามารถยังมีอยู
1: ่
0: ก็เลยตัดสินใจที่จะเล่นก่อนน
1: ั
0: ดแรกของยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยลงสนามมีโอกาสเยอะยิงไม่ได
1: ้
0: นัด2เลยโดนดรอปเป็นตัวสำรองนะครับแต่ว่าตอนโดนดรอปเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับตอนแรกคุยกันว่าโรนัลโดจะเล่นเฉพาะเกมที่โปรตุเกสเล่นในบ้านเกม2ตอนไปเยือนเนี่ยแล้วโค้ชมาขอให้ไปกับทีมด้วยแล้วก็ส่งมาวอร์มเสร็จแล้วพอไม่ลง ก็เลยมีปัญหานี่แหละ
1: โกรธนะคะนี่ออกสไตล์งอนนิดนึงนะคะแต่ว่าสื่อในโปรตุเกสก็มีส่วนนึงที่เห็นด้วยกับจอร์จเฮซุสอันนี้ต้องไปดูนะคะว่าถ้ากระแสความนิยมของโรนัลโดในประเทศเนี่ยมันลดลงอ
0: ่
1: ะจะมีการออกมา move ไหนต่อไปสำหรับโรนัลโดด้วย
0: คือโค้ชเนี่ยพอมีข้อจำกัดเรื่องของนักเตะเยอะเนี่ยเขาก็จะทำงานยากเนาะ
1: ใช่
0: นะครับบางอย่างก็ต้องดูหน้างานตอนนั้นที่เจอกับนอร์เวย์เนี่ยสถานการณ์นำอยู่ 2-1
1: คือทีมเล่นดีอยู
0: ่ใช่
1: ทางด้านเฮซุสก็บอกว่าคือมันก็ไม่ต้องถ้าหน้างานมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรอก
0: ใช่คือนี่คือโค้ชที่ทำทีมชนะ4นัดติดนะ
1: ใช
0: ่แต่มีปัญหาอยู
1: ่แล้วก็โรนัลโดเองก็เป็นคนไปบอกว่ายอมรับว่าไอ้คนนี้แหละดีที่สุดแล้วสำหรับการมาคุมทีมชาติโปรตุเกสในตอนนั้นนะคะต
0: ้
1: องมาดูว่าโค้ชที่เขาเลือกมาเองเนี่ยมันเป็นยังไง
0: ใช่เดี๋ยวพฤศจิกายนเดี๋ยวรอดูนะครับ
1: ค่ะ
0: ชื่อว่าโปรตุเกสเนี่ยก็พร้อมต้อนรับโรนัลโดกลับมาอยู่ในตัวของพี่โดแล้ว
1: ค่ะจะมาหรือเปล่าน
0: ะครับไปที่ข่าวของมิเกลอาร์เตต้ากันบ้างนะครับหลังจากพาอาร์เซนอลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นเต็งหนึ่งผลงานยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้มีการต่อสัญญาไปจนถึงปี2030เลย
1: ก็จะอยู่ที่นานๆเลยนะคะแล้วก็เห็นตามข่าวเนี่ยระบุด้วยว่าได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นจากฉบับก่อนที่ได้ปีละ10ล้านปอนด์หรือประมาณ440ล้านบาทเนี่ยนะคะแล้วก็มีโบนัสตามผลงานอีก5ล้านปอนด์นะคะหรือประมาณ220ล้านบาทแต่ก็ต้องให้เขานะเพราะเขาทำผลงานได้ดีทีเดียวนะคะโดยสัญญาฉบับใหม่จะให้อาร์เตต้าเนี่ยเป็นหนึ่งในกุนซือที่ได้ค่าตอบแทนสูงที่สุดในโลกนะเงินตรงนี้เนี่ยเทียบเท่ากับซิเมโอเน่เลยนะคะที่ได้จากแอตมาดริดรวมไปถึงเป๊ปด้วยที่ได้จากแมนซิตี้ปีละ20ล้านปอนด์คิดเป็นเงินไทยก็880ล้านบาทนะ
0: คือสัญญาของอาร์เตต้าเนี่ยฉบับเดิมจะหมดสัญญาในช่วงจบฤดูกาลนี้นะครับเริ่มเป็นผู้จัดการทีมอาร์เซนอลเมื่อปี2019นะครับแล้วก็ต่อสัญญาไปก็เป็นตามคาดที่หลายคนคาดหมายไว้แล้วแหละ ก็ถ้าอยู่จนถึงปี2030เนี่ยโอ้โหก็จะอยู่คุมทีมระดับทศวรรษเลย
1: ใช่เกิน10ปีนะคะก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งกุนซือที่ทำผลงานได้ดีนะคะพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหนแรกในรอบ22ปีด้วยแล้วก็ได้เข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพียงแต่ว่าไปแพ้PSGเท่านั้นเองนะคะ
0: ก็ตอนนี้ถือว่าเป็นผู้จัดการในพรีเมียร์ลีก ที่คุมทีมนานที่สุดนะครับหลังจากที่เป๊ปบอกลาแมนซิตี้ไป
1: ค่ะ
0: อาร์เซนอลได้เปรียบเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าก็ต้องชื่นชมแฟนๆอาร์เซนอลด้วยนะคะเพราะว่าปกติในยุคพรีเมียร์ลีกปัจจุบันเนี่ยมาปุ๊บทำผลงานไม่น่าพอใจก็ไล่ออกแหละแต่วันนี้ก็คือยังให้เครดิตให้อยู่ไปยันยา
0: ใช่คือมาทำอาร์เซนอลตอนแรกนี่มีช่วงนึงผลงานไม่ดีเลยนะต้องชมบอร์ดบริหารด้วยนะครับที
1: ่
0: ถือว่าตัดสินใจให้ทำต่อจนสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้ก็น่าจะลุ้นแชมเปี้ยนส์ลีกก็แหละนะครับพรีเมียร์ลีกได้มาแล้วนะครับแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลที่แล้วเข้าชิงแต่พลาดโดนจุดโทษไปนะครับ
1: อย่าให้สมฉายานะคะต้องทำลายสัญญานี้ให้ได้
0: ไปที่ข่าวของกุนซือเซาท์แฮมป์ตันกันบ้างนะครับทอนด้าเอ็กเคิร์ตรอดพ้นจากการโดนโทษแบนแบบทันทีและก็สามารถลงทำหน้าที่คุมทีมข้างสนามต่อไปได้ด้วย
1: ค่ะก็อันนี้เป็นข่าวใหญ่พอสมควรทีเดียวนะคะในวงการฟุตบอลของอังกฤษเพราะว่าสมาคมบอลอังกฤษเองเนี่ยก็ตัดสินลงโทษเอ็กเคิร์ตผู้จัดการทีมเซาท์แฮมป์ตันบอกว่าอย่ามายุ่งกับวงการฟุตบอลเป็นเวลา6วีคนะคะหรือว่า6สัปดาห์แต่ว่ารอลงอาญาไว้ก่อนเพราะว่ามีกรณีเกี่ยวกับเรื่องของการไปสอดแนมคู่แข่งนะคะหรือว่าที่เขาใช้ชื่อว่าสปายเกตนี่แหละนอกจากโทษแบนที่ถูกคาดไว้แล้วเนี่ยนะคะกุนซือรายนี้เนี่ยก็โดนสั่งปรับเงินไปด้วยนะ 28,000 ปอนด์นะคะก็ทำให้เอ็กเคิร์ตเนี่ยไม่ต้องถ้าข่าวมาแบบนี้ก็คือไม่ต้องเจอโทษแบนแล้วแล้วก็คดีดังกล่าวก็ต้องย้อนกลับไปเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
0: นะครับตอนนั้นเนี่ยซาวด์แฮมป์ตันโดนลงโทษอย่างหนักถึงขั้นถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันเพลย์ออฟเลื่อนชั้นในฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็ถูกตัด4คะแนนสำหรับฤดูกาลใหม่นะครับหลังจากว่าทางสโมสรก็ยอมรับความผิดว่าได้ส่งทีมงานไปแอบส่องการฝึกซ้อมของ3ทีมคู่แข่งออกซ์ฟอร์ดยูไนเต็ดอิปสวิชแล้วก็บิดเดิลสโบรนะครับส่งทีมงานไปแล้วโดนจับได้ไงนะครับเขามาเช็คย้อนหลังว่าเอ๊คนนี้ที่มาแอบดูข้างสนามเนี่ยอยู่ในทีมงานสตาฟโค้ชของเซาท์แฮมป์ตันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ใช่ค่ะก็ได้รับตำแหน่งผู้จัดการทีมเซาท์แฮมป์ตันถาวรไปตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะก่อนที่จะเร่งเครื่องจบอันดับที่4อย่างเหลือเชื่อนะเขาบอกไว้ในฤดูกาลที่ผ่านมานะ
0: นะครับก็ถือว่าสำหรับทอนด้าเอ็กเคิร์ตเนี่ยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมเซาท์แฮมป์ตันแบบถาวรช่วงธันวาคมปี2015นะครับก็เท่ากับว่าโดนโทษแบนแบบนี้ก็น่าจะไม่โดนปลดนะ
1: ค่ะ
0: นะครับได้คุมต่อขณะที่ศาลกีฬาโลกนะครับเตรียมพิจารณาคำอุทธรณ์ของทีมชาติเซเนกัลเรื่องของการริบแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับในช่วงการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่เซเนกัลเจอกับโมร็อกโกก็มีเหตุการณ์ที่นักเตะทีมชาติเซเนกัลวอล์กเอาท์จากสนามไป17นาทีนะครับตอนนั้นเนี่ยโดน VR เช็คว่าเสียจุดโทษ
1: ใช่
0: แต่สุดท้ายก็กลับมาคว้าแชมป์ได
1: ้ค่ะตอนนั้นไม่พอใจเลยนะคะแล้วก็ทำให้เกมต้องหยุดไปนานพอสมควรทีเดียวนะคะแต่ว่าท้ายสุดชนะอย่างที่พี่ท็อปบอกแต่ว่าเวลาต่อมาเนี่ยทางสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาหรือว่า CAF เนี่ยนะคะก็ลงโทษเซเนกัลจากการวอล์กเอาท์ครั้งนั้นแหละแล้วก็สั่งปรับแพ้ฟาวล์แล้วก็พลิกคำตัดสินยกแชมป์ให้โมร็อกโกชนะไป 3-0 นะคะก็เป็นการคว้าแชมป์มาครองแบบส้มหล่น
0: ใช่แต่ถ้วยเนี่ยยังอยู่กับเซเนกัลนะ
1: เขาไม่ให้เออ
0: ได้แต่สิทธิ์ไปฉลองกันแล้วด้วย
1: เออคือเป็นเราก็ไม่ให้คืนนะคะคือมันเป็นการกลับคำตัดสินที่ใช้เวลานานมากหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะก็สร้างความไม่พอใจให้กับเซเนกัลเลยนักเตะตัวหลักอย่างเอ็ดวาร์ดเมนดี้นะคะแล้วก็ทางจาคอบเนี่ยก็ออกมายืนยันบอกว่าเขาคือแชมป์จริงๆคือถ้าไปดูเกมการแข่งขันนะพวกเขาชนะนะไม่ใช่เรื่องของอะไรที่อยู่นอกสนาม
0: ครับคือตอนที่วอล์กเอาท์ออกไป17นาทีเนี่ยเป็นซาดิโอมาเน่นะที่ไปเรียกเพื่อนบอกว่าให้กลับมาแล้วปรากฏว่าจุดโทษไม่เสียด้วยนะครับสามารถป้องกันไว้ได้แล้วก็ไม่ได้ประตูชัยนะครับชนะไป 1-0 แต่ว่าการวอล์กเอาท์17นาทีอันนี้ต้องไปดูเรื่องของกฎกติกานะครับก็มีกฎกติกาถ้าวอล์กเอาท์นานไปเนี่ยจะโดนปรับแพ้ไป 3-0 แต่ว่าคือกลับมาแข่งแล้วอ่ะถ้าจะปรับก็น่าจะปรับด้านงานตรงนั้นเลย
1: ใช่คือเขาบอกว่ามันเป็นคำตัดสินที่ช้าเกินไปนะคะหลังจากที่เกิดขึ้นทางฝั่งกุนซือของโมร็อกโกที่ได้แชมป์เนี่ยก็มองว่าคำตัดสินเนี่ยมันดีกับสำหรับทีมชาตินะเพราะว่าได้แชมป์แต่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายอ่ะถ้ามาถามเขาความคิดเขาก็ไม่มีคอมเมนต์ในตอนนี้นะคะทางศาลกีฬาโลกก็ยืนยันว่าการไต่สวนในวันพฤหัสนี้เนี่ยจะยังมีการประกาศบทสรุปออกมาทันทีคือจะไม่ต้องรอแบบคราวที่แล้วละคราวนี้ก็ตัดสินทันทีเลยนะคะก็ไม่ต้องรอให้นานเหมือนคราวที่แล้ว
0: ครับกลับมาที่บ้านเรานะครับเรื่องของสมาคมกีฬาบิลเลียดเมื่อวานนี้มีการประชุมใหญ่นะครับวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่
1: ใช่ค่ะก็จัดกันที่ภัตตาคารโฮคิทเช่นพระราม3นะคะก็มีทั้งหมดสโมสรสมาชิกเนี่ย26สโมสรเข้ามาร่วมประชุมกันวาระสำคัญอย่างที่ท็อปบอกก็คือการเลือกตั้งนายกสมาคมแต่เป็นเอกฉันท์นะคะสำหรับ การเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเป็นการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่แทนที่นายสุนทรจารุมนที่หมดวาระการบริหารก่อนที่นายทศพรศักดิ์สงวนมนูนค่ะประธานคณะกรรมการแผนกบิลเลียนของสมาคมราชกฤษฎาสโมสรโปโลคลับเนี่ยจะเสนอชื่อนายสุนทรเป็นแคนดิเดตนายกสมาคม
0: ก็สโมสรสมาชิกทั้ง26สโมสรนะครับยกมือให้คุณสุนทรจารุมนดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยอย่างเป็นเอกฉันท์นี่เป็นสมัยที่3ติดต่อกันแล้วนะครับวาระ4ปีก็จะไปจบปี2572
1: บิ๊กฮงก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าแผนการพัฒนาวงการบิลเลียดแล้วก็สนุกเกอร์ในปีหน้าเนี่ยจะจัดการแข่งขันต่อเนื่องทั้งปีเลยนะคะตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคมก็เตรียมจัดแข่งขันทุกอย่างไว้แล้วนะคะก็มีหลายประเภทเลย6แดงสนุกเกอร์ชายสนุกเกอร์หญิงนะคะแล้วก็รวมไปถึงยังมีเรื่องของมาตรฐานที่บอกว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะทำให้สูงที่สุดด้วยแต่ว่าเรื่องงบประมาณก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นต้องไปจัดสรรมาแต่ก็ยืนยันว่าตลอด4ปีที่จะถึงนี้เนี่ยได้แน่นอน
0: ครับขณะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับหลังจากจบภารกิจก็มีไปออกงานนะครับไปร่วมกิจกรรมชวนคนไทยเข้าร่วมมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31นะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ศูนย์เศรษฐกิจก็งานมีช่วงถึงปลายเดือนตุลาคมนี้
1: ใช่ค่ะก็มีทั้งนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนะคะนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเป็นประธานในงานแล้วก็อย่างที่บอกนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่มาก็คือโบกัญญรัตน์ขุนเมืองค่ะเป็นแขกรับเชิญพิเศษในฐานะตัวแทนนักกีฬารุ่นใหม่นะคะที่มาแสดงถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลจิตใจแล้วก็ควบคู่กับร่างกายสมาธิพร้อมเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้มาเลือกหนังสือตามความรู้สึกของตัวเองไปอ่าน
0: ครับก็สำหรับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31แบ่งพื้นที่เป็น6โซนนะครับรวมทั้งมีนิทรรศการแล้วก็โซนกิจกรรมมากมายจัดขึ้นวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็เริ่ม23ตุลาคม
1: ใครรักการอ่านก็ไปซื้อกันได้นะคะสำหรับหนังสือนะคะ
0: ครับ
1: ไปดูเรื่องของศึกโมโต GP กันบ้างดีกว่านะคะก็เตรียมที่จะมาจัดในประเทศไทยแล้วนะคะสำหรับโมโต GP ของปีนี้นะคะก็ได้รับเลือกให้เป็นสนามเปิดฤดูกาลไทย GP แล้วก็จัด Pre-Season Test ต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนะคะแล้วก็เป็นสนามแรกของโลกที่จะเปิดฉากการแข่งขันใต้กฎเทคนิคใหม่ของโมโต GP ที่ใช้ในฤดูกาล2027ด้วยนะคะ
0: ก็จะเริ่มฤดูกาลหน้า2027มาแข่งบ้านเราสนามแรกเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับจัดที่บ้านเราเนี่ยกระแสค่อนข้างดี
1: คนก็ชื่นชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็งานแถลงข่าวเนี่ยจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะที่หัวหมากส่วน MotoGP Precision Test เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าบุรีรัมย์เทสจะจัด 6-7 กุมภาพันธ์ที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะก่อนที่จะเปิดสนามแรกไทย GP 5-7 มีนาคม
0: ครับเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวใหญ่อย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับวันที่3พฤศจิกายนที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าเป็นมหกรรมเป็นกิจกรรมกีฬาที่ใหญ่มากนะโมโต GP นะครับเดี๋ยวฤดูกาลใหม่ก็เริ่มสนามแรกบ้านเรา
2: ใครที่เป็นแฟนก็เตรียมจองตั๋วจองโรงแรมที่บุรีรัมย์ได้เลยขอบคุณทั้งสองท่านนะครับส่งท้ายข่าวเช้าของเราในวันนี้นะครับด้วยภาพของตาข่ายดักโดรนนะครับที่ทางการยูเครนเนี่ยได้นำมาติดตั้งบนสะพานต่างๆในกรุงเคียฟครับเพื่อใช้ในการป้องกันโดรนโจมตีจากรัสเซียโดยโครงการนี้เนี่ยมีขึ้นภายหลังจากที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาสะพานแห่งหนึ่งในกรุงเคียฟถูกโดรนโจมตีเสียหายไปครับ
3: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สสเตือนระวังโรคมือเท้าปากในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ปีเตือนผู้ปกครองสังเกตสัญญาณหากมีไข้สูงเกิน39องศาเซลเซียสนานเกิน48ชั่วโมงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีหมั่นล้างมือด้วยสบู่ทำความสะอาดของเล่นแยกเด็กป่วยพักที่บ้าน 7-10 วันและฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนช่วงน้ำท่วมไม่ควรซื้อยาป้องกันโรคฉี่หนูกินเองเนื่องจากยาป้องกันไม่ได้ผล 100% และต้องให้แพทย์ประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงให้เข้าปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสังเกตอาการหลังสัมผัสน้ำ 2-30 วันหากพบว่ามีไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันทีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแนะ5ข้อควรปฏิบัติหลังน้ำลดตรวจสอบโครงสร้างของตัวบ้านอย่างละเอียดสวมอุปกรณ์ป้องกันขณะทำความสะอาดดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อซ่อมแซมบ้านแจ้งและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงตำรวจไซเบอร์เตือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์หลอกลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือเปิดรับบริจาคโดยใช้บัญชีส่วนตัวย้ำเตือนห้ามกดลิงก์แปลกหน้าห้ามส่ง QR Code หรือกรอกเลขบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีรหัสผ่านหรือ OTP เด็ดขาดหากพบเห็นให้ตรวจสอบข้อมูลกับช่องทางหน่วยงานโดยตรงทุกครั้ง
1: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
2: ดิฉันลภรดากันเกต
3: และดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
2: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
1: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
2: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
3: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
4: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
5: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
6: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจ้าปากกันวันนี้เจ้าวันพัสที่8ตุลาคม2569เจ้าร
0: ายการเหมือนเคยนะครับทุกผู้ชมข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือบ้านเฮาตึงโม่ตึงเซียงมาฮือหมู่เฮาได้พอได้กอยกันรวมถึงช่วงต่างๆที่น่าสนใจอย่างช่วงของพยากรณ์อากาศนะครับตลอดช่วงอาทิตย์นี้วันนี้วันพุธกับวันฮือบ้านเฮาอากาศยังคงฟ้าแจ่มใสนะครับอากาศดีเมื่อตอนอากาศร้อนเนาะแต่ในขณะเดียวกันนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีการเฝ้าระวังละว่าตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้อาจจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ก็เดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันนะครับจะได้ก็ดีหลายพื้นที่ครับคุณผู้ชมที่พอกอยรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือจากทางออนไลน์วันนี้จวนอู้นะครับตามบ้านคุณผู้ชมอากาศเป็นยังไงหลายคนบอกว่าฟ้าเริ่มจะเป็นบรรยากาศหน้าหนาว
1: แ
0: มลงสัก6โมงปลายๆยังบอก6โมงเกิ่งนี่หลายพื้นที่เนี่ยเริ่มจะมืดละ
1: แล้วก็ลมจอยตวย
0: ครับคนเมืองมันบอกว่าตะวันเริ่มอ้อมเข้าตีอ้อมเข้าเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ถ้ากายตามต้งตามนานี่ต้นเข้ามันกำลังตุยเนาะนะครับแบบสักวางนึงก็จะทำนากันนะครับก็เลยเป็นสัญญาณเริ่มต้นว่าเราจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวกันแล้วครับ
1: ถ้าเกิดไปแอลไทยฮุ่มนี่ถ้าจะเหมาะขนาดเลยนะเจ้าเนาะเจ้าส่วนช่วงอุจจาระเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเจ้ากับพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี2569นี้ในปีนี้เนี่ยเปิ้นจะจัดขึ้นที่ไหนนะเจ้าในช่วงวันใดพ่องไผ่ที่สนใจมีจิตศรัทธาอยากจะไปเข้าฮ่วมทำบุญก็สามารถไปฮ่วมกันทำบุญกันได้นะเจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะได้
0: ประเด็นข่าวที่น่าสนใจจากทางออนไลน์นักขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องที่สำคัญก็คือทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญนะครับได้มีการจ่ายก้าสินใหม่ทดแทนเป็นประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มต้นแล้วก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจะได้ยินนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยบอกว่าจะมีเกี่ยวกับการประกันภัยตอนนี้จ่ายขึ้นแล้วนะครับแล้วก็แห่งแรกในพื้นที่ภาคเหนือตัวเองกันเดี๋ยวจะได้ติดตามประเด็นข่าวนี้ในช่วงของทางออนไลน์กันก่อนเลยครับคลิกไปที่เพจของข่าวแท้ประเทศไทยครับท่านผู้ชมตั้งเก้าข่าวออนไลน์เรื่องนี้เสน่ห์ไทยเนี่ยนะครับสู่สายตาชาวโลกเนาะท่านผู้ชมครับตั้งเพจข่าวแท้ประเทศไทยโพสต์ไว้สะท้อนความเป็นไทยสู่เวทีการประชุมซึ่งต้องอู้กับท่านผู้ชมฮู้ก่อนนะครับว่าในแฮมบักกี้วันตั้งหน้าเนี่ยประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม World Bank เนาะซึ่งจะประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครแล้วก็ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต้อนรับรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้บริหารสถาบันการเงินทั่วประเทศเลยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องธนาคารว่าอันเตอร์เปิ้นจะมาประชุมที่กรุงเทพมหานครแน่นอนครับท่านผู้ชมอาหารการกินกูสิ่งกูยางจะต้องสื่อเอกลักษณ์คุณผู้ชมลองกึดตอยนะครับว่าเวลาเปิ้นมาแล้วของกินก็เสื้อผ้าวิวหรือธรรมชาติเนี่ยผู้คนก็ต้องมีการโพสต์ถ่ายรูปเก็บไว
1: ้แม่นเจ้าน
0: ี่ก็จะเป็นแฮมเรื่องนึงนะครับที่เราจะช่วยกันเผยแพร่ประเทศไทยอาหารการกินของกินที่เปิ้นจะเอาต้อนรับเนี่ยนะครับท่านผู้ชมกว่า 70% ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมีหลายอย่างเลยนะครับที่จะเอาต้อนรับในตัวนี้ข้าวพันธุ์แท้กู้สำหรับ GI ข้าวหอมมะลิพะเยาเนี่ยข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวสั่งยศพัทลุงและเมนูไฮไลท์ข้าวยำหัวใจไทยที่มีคิวอาร์โค้ดสแกนเพื่อได้ศึกษาที่มาของวัตถุดิบตัวคือเปิ้ลได้กินได้จิ้มแล้วโอ้มาจากตังใดฮะนี่อยู่ตังใดมีเรื่องราวนะครับมีซอรี่ว่าอันเตอร
1: ์
0: มีป่านินปลาของพ่อนะครับจากบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรา

0: ยกระดับสู่เมนูพรีเมียมปลานิลสดไหลมีซอสมิโซะเขาใหญ่ล้ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ที่พระราชทานพันปลาสร้างความมั่นคงทางอาหารของกินล้ำๆของหวานบนห้องอย่างดีเซิร์ฟนะครับ
1: นะดีเซิร์ฟ
0: ก็จะมีของหวานนะนี่คุณกิฟพอนะครับทาร์ตช็อกโกแลตนครศรีธรรมราชกับแมคคาเดเมียและวานิลาโครงการหลวงแน่นอนครับเนื่องในของกิน
1: ของหวานดังๆ
0: จนไปไวรัลไปพักหนึ่งในประเทศไทยของเขาเหมือนกันนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับ
1: อาหารแต่ละอย่างนี้ก็เกาะเป็นสินค้า GI จะได้ส่งเสริมสนับสนุนพลังของซอฟต์พาวเวอร์ไทยเหมือนกันนะเจ้าแน่นอนเจ้าในงานนี้นอกจากจะมีผู้ว่าการธนาคารมีผู้นำเกี่ยวกับด้านการเงินของโลกมาร่วมประชุมแล้วเนี่ยสื่อมวลชนผู้ติดตามอะไรต่างๆนะเจ้านักแน่นอนนักกว่าข้าเจ้าเชื่อว่านักกว่า 15,000 กว่าคนที่เปิ้นคาดการไว้แล้วการเงินของเฮาเนี่ยที่มันจะหมุนเวียนในระบบในช่วง 12-18 ตุลาคมเนี่ยก็คาดว่าจะนักไปจนถึง 2,500 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะเจ้าก็ถือว่าเป็นช่วงที่เฮาเนี่ยจะได้ชูศักยภาพชูความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตาของชาวโลกตัวนะเจ้าแน่นอนเจ้าในงานนี้ที่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยนะเจ้าทางรัฐบาลเองก็บอกว่าเฮามีคนเก่งเฮามีน้องเนเน่เจ้าตี้เปิ้นเพิ่งได้รับรางวัลอเมริกาสก็อตทาเลนต์ในซีซั่นเซาเอ็ดนี้นะเจ้าทางรัฐบาลเองก็ได้ดึงน้องเนเน่รอยัลที่เป็นแชมป์เนี่ยละเจ้ามาโชว์พลังเสียงเพื่อที่จะต้อนรับผู้นำ IMF World Bank Group Annual Meeting นั่นเองเจ้าซึ่งงานนี้เนี่ยเปิ้นจะมีงานเลี้ยงที่เปิ้นจัดเมื่อค่ำตวยโดยเปิ้นจะจัดขึ้นในวันเมื่อค่ำของวันพุธที่14ตุลาคมนะเจ้าที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นการห้องรับแขกผู้มีเกียรติแล้วก็ผู้นำระดับ VVIP จากทั่วโลกกว่า400คนเจ้าเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็จะได้นำเสนอเสน่ห์สีสันทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาประชาคมโลกไฮไลท์ที่สำคัญอย่างที่ข้าเจ้าบอกนั่นก็คือน้องเนเน่รอยัลกับว่าน้องแพรรัติการอำลอยศิลปินสาวชาวร็อกชาวไทยนะเจ้าวัย16ปีที่เพิ่งไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่นเซาเอ็ดมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษจะได้ขึ้นร้องเวทีสร้างความสุขฮือกับผู้นำของประเทศต่างๆที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยของเฮานะเจ้าโดยบรรยากาศการต้อนรับเนี่ยเปิ้นจะเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าก็จะมีไฟมีอย่างต่างๆเนี่ยตกแต่งมีแลนด์มาร์คสำหรับเป็นแลนด์มาร์คโฟโต้พอยต์นะเจ้าที่บริเวณห้องสีฟ้าตึกสันติไมตรีมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยมีฮือพอหุ่นละครเลขโจหลุยตวยนะเจ้ามีสาวๆใส่ชุดไทยเนี่ยมาต้อนรับตวยอาหารค่ำเนี่ยเปิ้นก็บอกว่าเปิ้นจะจัดเป็นคอร์สนะเจ้าตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในเรื่องของความเรียบง่ายมีการใช้วัตถุดิบคุณภาพจากในท้องถิ่นอย่างที่คุณไอได้บอกเนาะมีสินค้า GI อะไรอย่างต่างๆก็ถือว่าไทยเราจะได้นำเสนอศักยภาพของไทยเนี่ยผ่านศิลปะวัฒนธรรมผ่านอาหารผ่านความคิดสร้างสรรค์อะไรอย่างต่างๆฮือผู้นำแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเปิ้นได้หันถึงความสวยงามของประเทศไทยของเราเจ้า
0: เรายังจะพาคุณผู้ชมไปอยู่ในบรรยากาศของการประชุมโอแบงที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่สำคัญต่างเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโพสต์ไว้เอามาเล่าให้กับหมู่เฮาได้ฟังกันนะครับตำรวจนครบาลเตรียมกำลังกว่า 5,000 นายพอกอยความปลอดภัยทั้งการจราจรกันตวยรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกนะครับซึ่งจะประชุมวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วก็เปิ้นมีการเตรียมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉินกันตวยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมตำรวจกว่า 5,000 นายรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยแวดศูนย์ดูการประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแล้วก็โรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมเนเธอร์นี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากทั่วโลกเลยนะครับ190ประเทศกว่า 15,300 คนครับท่านผู้ชมต่างตำรวจเปิ้นก็มีการเตรียมเส้นทางสำรองเหตุฉุกเฉินต่างๆแล้วก็คาดว่าถนนที่จะหนาแน่นจะมีถนนสุขุมวิทพระราม4และถนนรัชดาภิเษกถึงมะเจ้าแล้วก็แมลงและต่างครม.ได้ประกาศเฮ้อพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเป็นวันหยุดราชการกันตวยนะครับในวันที่12 14และ15ตุลาคมนี้ก็คือ Work From Home แล้วก็เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพื่อส่วนหนึ่งเนี่ยจะได้เจริญจนหมู่เฮา เป็นเจ้าบ้านแล้วก็อำนวยความสะดวกเพื่อการเดินทางกันตวยแน่นอนนะครับว่าทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาเปิ้นก็จะรายงานให้ทางศูนย์ของตำรวจเนี่ยได้รู้ตลอด24ชั่วโมงทั้งการจราจรสภาพอากาศและการชุมนุมเพื่อปรับแผนตามสถานการณ์กันตวยและขอความร่วมมือนะครับพี่น้องประชาชนหากปะหันบุคคลวัตถุต้องสงสัยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยงานนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยนะครับหลายขั้นบอกว่าโอ้ละเฮาอยู่ตั้งเหนือเหรอเฮาจะมีส่วนร่วมอย่างไรก็ติดตามข่าวกันได้แล้วก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกข่าวแรกที่เฮานำเสนอคุณผู้ชมไปนะครับว่าทุกจังหวัดจะมีส่วนร่วม
1: แม่นเจ้าเพราะว่าเปิ้นคงบอกแค่อยู่แค่จังหวัดกรุงเทพมหานครเนาะมีผู้ติดตามมีสื่อมวลชนอะไรต่างๆเนี่ยเปิ้นก็ต้องไปพอประกอยประเทศเฮาเหมือนกันเนาะในทั่วทุกภูมิภาคก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีจ่อยนะเจ้าอ
0: ย่างเปิ้นอย่างเฮาอ่ะนะครับเวลาไปแอลบ้านเปิ้นก็แวดไปจังหวัดใกล้ๆกันน้อย
1: แม่นละเจ้าส่วนในช่วงนี้นะเจ้าที่หลายๆพื้นที่เนาะได้ประสบกับปัญหาอุทกภัยหลายภาคส่วนเปิ้นก็ออกมาเพื่อความช่วยเหลือบอกว่าจะเป็นในเรื่องของบรรเทาทุกข์ในเรื่องของการพยายามจะช่วยลดค่าใช้จ่ายภาระอย่างต่างๆนะเจ้าทางรัฐบาลเองเจ้าตอนนี้ก็ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนโดยตอบ59มาตรการช่วยน้ำท่วมเพื่อที่จะได้ลดภาระบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนนะเจ้าโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานสคบนะเจ้าก็คือเปิดเผยในเรื่องของ9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยตอนนี้เนี่ยก็ผู้ที่มีใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านตอนนี้นะเจ้าเปิ้นก็เข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการซ่อมรถเพราะว่าหลายๆการอย่างที่เฮาหันเนาะรถก็จมน้ำก็มูฮุจยะสะใดตอนนี้ตั้งสมาคมอุกกลางการประกันภัยนะเจ้าก็ได้เข้ามาเพื่อการช่วยเหลือมีผู้เอารถไปซ่อมแล้วกว่า649คันเจ้าตอนนี้แล้วก็ผู้ที่ใช้สิทธิ์มาตรการโฮมโปร 1,185 รายตอนนี้ตังสคบเองก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อที่ประชาชนจะได้มีการลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเวยเจ้าด้านรถยกเนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อมีการขนย้ายรถไปในที่ที่ปลอดภัยนะเจ้าโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเกาะประชาชนสามารถติดต่อได้เจ้าที่สายด่วน1197ถ้าเกิดว่าต้องการเปิ้นมาช่วยรถยกรถของเฮาตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการประสานกับกรมการค้าภายในเรื่องของการตรวจสอบค่าบริการใครอยากเอารถเข้าไปซ่อมอยากฮื้อทำสีอะไรอย่างต่างๆนะเจ้าตอนนี้เนี่ยสามารถไปประเมินราคาซ่อมได้ฟรีอะไรต่างๆเนี่ยตังอูเนี่ยเปิ้นก็จะช่วยลดค่าอะไรได้นะเจ้าภาระหนี้สินตังสคบเองก็ได้ติดตามฮื้อธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ประสานช่วยมาตรการพักชำระเงินต้นลดดอกพักเบี้ยลดงวดขยายเวลาชำระหนี้นะเจ้าถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ว่าภาระหนี้สินของเฮาเนี่ยตอนนี้ต้องยัดจะได้เฮาไม่ได้ไปขายครัวขายของเนาะสามารถติดต่อสายด่วน1186ได้นะเจ้าเรื่องที่อยู่อาศัยเนาะสำหรับคนที่เช่าตอนนี้เนี่ยได้ออกมาตรการฮื้อผู้ที่ฮื้อเฮาเช่าเนี่ยก็คือเจ้าของเนาะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้านซ่อมห้องคนเดียวนะเจ้าแต่ว่าถ้าเกิดเฮาในฐานะผู้เช่าเนี่ยเฮาต้องอยู่อะอย่างเล็กๆน้อยๆเฮาช่วยเป็นได้เฮาก็ช่วยซ่อมกันได้ก็สามารถตกลงกันได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ฮื้อเช่าเนี่ยจะมารีบค่าประกันจากเฮาจะมาบอกว่าสูเป็นคนเช่าสูต้องจ่ายเน้อบ่ได้นะเจ้าผิดกฎหมายสามารถไปร้องเรียนได้ที่1166นั่นเองเจ้า
0: เพราะฉะนั้นแล้วช่วยกันพอกันกอยเผื่อว่ามีญาติพี่น้องนะครับคนที่เป็นผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บัดถ้าฟังไผ่บัดดีไปฟังเปิ้นว่า
1: แม่นจ้าน
0: ะครับมาตรการต่างๆก็ช่วยกันศึกษาพอกอยเฮือครอบคลุมเนาะเพราะทางนี้รัฐบาลก็ต้องการที่จะช่วยเหลือกับพี่น้องหมู่เฮานะครับแต่วันนี้เป็นวันแรกครับท่านผู้ชมที่มีการจ่ายประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนอะท่านผู้ชมที่จังหวัดลำปูนเปิ้นได้แถลงและสาธิตการรับค่าสินใหม่ทดแทนจากประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับที่สารกลางจังหวัดลำปูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพร้อมด้วยนายชูชาประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกว่าคอปพและนายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมกันแถลงและสาธิตการรับค่าสินใหม่ทดแทนจากประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเนี่ยทั่วประเทศที่จังหวัดลำปูนเป็นจังหวัดแรกนะครับสืบเนื่องจากวันที่5ตุลาคม2569ที่ผ่านมาพี่น้องในพื้นที่จังหวัดลำปูนจำนวน225ครัวเรือนใน4หมู่บ้าน ที่ตำบลป่าภูอำเภอบ้านฮ้งจังหวัดลำปูนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประกอบด้วยรัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณจะซื้อระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อประชาชนครอบคลุมกว่า30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยอัตโนมัติโดยบ่ต้องสมัครและบ่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเองเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมคือเฮากู้คนนะครับท่านผู้ชมมีสิทธิ์นะครับกู้คนมีสิทธิ์เลยเนี่ยนะฮะบ่ต้องสมัครบ่ต้องจ่ายเบี้ยอะหยังนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดลำปูนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในเตือนนี้มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองดังกล่าวจากระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติรัฐบาลก็ได้มีการแถลงข่าวคือกรณีของจังหวัดลำปูนเป็นจังหวัดเริ่มต้นและสาธิตการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป็นรายแรกของประเทศนะคร
1: ับก็ง่ายๆก็คือเป็นประกันภัยพิบัติที่ทางรัฐบาลเปิ้นแต่งให้เฮาทุกคนนั่นเองเวลาเกิดกรณีภัยพิบัติต่างๆนะเจ้าซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองตอนนี้ก็ได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เหมือนกันเจ้าทางจังหวัดเชียงใหม่เองนะเจ้าได้มีการแถลงความช่วยเหลือจากการค่าจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัยพิบัติแห่งชาติเจ้าที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมด้วยนายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้แถลงข่าวร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากเหตุน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าซึ่งมีเหตุฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรที่บริเวณหมู่ที่3บ้านวัดจันนะเจ้าตำบลบ้านจันแล้วก็มีประชาชนถูกกระแสน้ำพัดเสียชีวิต1รายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็ประสานให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแจ้งเคลมแล้วก็การจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งผู้เสียชีวิตนั่นก็คือนางเกษรินตาสินิอายุ54ปีอาศัยอยู่ที่ตำบลบ้านจันอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้ามีบุตรด้วยกัน3คนแล้วก็ได้เข้ามาร่วมประชุม2คนเจ้านั่นก็คือนายณัฐพลมณีวันแล้วก็นางสาวไพรินมณีวันเจ้าในการนี้ก็ได้มีการรับเบี้ยประกันกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทเป็นรายแรกของประเทศไทยตัวเจ้า
0: บรรยากาศที่จังหวัดน่านตะวันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดน่านได้ลงพื้นที่อำเภอปัวมอบชุดเครื่องนอนเครื่องครัวกับผู้ประสบอุทกภัยก่อนหน้านี้นางแพรพันธ์ผาลารองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่านพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดสมาชิกกิ่งกาชาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกันเตี้ยมอำเภอปัวนี่แหละครับท่านผู้ชมนะตึงสาลีตีนอนผ้าห่มนะครับเอาไปโมดนะครับไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องในพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูครับท่านผู้ชมโดยเหล่ากาชาดจังหวัดน่านได้นำสิ่งของช่วยเหลือมายังหอประชุมอำเภอปัวเพื่อจะเอามารวบรวมและจัดเกียมสำหรับส่งมอบเพื่อกับผู้นำหมู่บ้านนำไปแจกจ่ายครัวเรือนเพื่อกับผู้ประสบภัยตามข้อมูลการสำรวจจากนั้นคณะเหล่ากาชาดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่นำครัวไปมอบเพื่อกับประชาชนถึงบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยโดยตรงพร้อมติดตามความเป็นอยู่และให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในช่วงของการฟื้นฟูโอ้โวยขนาดเลยนะตอนนี้ครัวก็ลงมากันนะครับเตี้ยมอำเภอปัวเนี่ยครับเปิ้นมีการสำรวจแล้วมีครัวเรือนประสบภัยรวมกว่า 20,000 สุมาตะครับ 2,429 ครัวเรือนตอนนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกว่า 1,853 ครัวเรือนใน5ตำบลมีตำบลนวัดนครตำบลชัยวัฒนาตำบลศิลาแรงตำบลปัวและตำบลแงโดยมีความต้องการความช่วยเหลือชุดที่นอนสรีที่นอนเนี่ยนะครับถึงหมดกว่า 1,853 ชุดครัวใจในห้องครัวจำนวน 1,853 ชุด
1: ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนตัวนะเจ้ารวมไปถึงผู้ที่มีใจบุญเนาะที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเองต่างๆตัวนะเจ้าในช่วงนี้เจ้าบรรยากาศเฮาดีขนาดเลยที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะอย่างที่คุณไอได้บอกว่าตอนเช้าเนี่ยเป่งเนาะตอนเมื่อแลงมานี่ลมจอยขนาดเลยนะเจ้าอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปแอลกันเจ้าจังหวัดเชียงใหม่แอลได้ทุกเดือนทุกฤดูเลยนะเจ้า ดยตอนนี้นะเจ้าตังจังหวัดเชียงใหม่เองก็ได้มีการขับเคลื่อนสู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกจัดกิจกรรม12เดือน12เทศกาลเจ้านายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดงาน12เดือน12เทศกาลภายใต้แนวคิดเชียงใหม่เฟสติวัลซิตี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวยกระดับจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกด้วยความร่วมมือตึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวชุมชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนนำทุนทางวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตความคิดสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่มาพัฒนาเป็นกิจกรรมและประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดตึงปีเลยเจ้าในงานนี้ก็เป็นการส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์เทศกาลการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงกิจกรรม Creative Workshop 12กิจกรรม AI Photo Booth กิจกรรมแนะนำ12เดือน12เทศกาลมีการเล่นเกมแจกรางวัลการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนามีเวทีเสวนาเชียงใหม่เมืองแห่งเทศกาลกิจกรรมดีมีให้บอกต่อไอ้เนาะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดพัฒนาเทศกาลเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์และก็ชุมชนต่อยเจ้าโดยต่างจังหวัดเชียงใหม่เองก็มุ่งหวังเพื่อมีการขับเคลื่อน12เดือน12เทศกาลเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการฮับฮู้กระตุ้นการเดินทางเพิ่มระยะเวลาพำนักและก็การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนจะได้เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อยเจ้า
0: คุณผู้ชมครับแพมกิจกรรมนึ่งจวนหมูเฮาไว้ล่วงหน้าเลยนะครับเนาะแน่นอนว่าพอจะใกล้วันออกพรรษาเปิ้นจะไปแอลกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วคุณคิดเกยอยู่มาน
1: ะครับมวนขนาดเลยช่วงนี้
0: จังหวัดแม่ฮ่องสอนเกียมจัดงานประเพณีปอย
1: เหลิน
0: ปอยเหลิน11นะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนนายวิบูลย์ แก้วบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เป็นประธานการแถลงการเกียมจัดงานประเพณีปอยเหลิน11เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับปีนี้จะจัดขึ้นนะครับในวันที่22ตุลาคมนี้ถึง3พฤศจิกายนกำหนดการเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ22ตุลาคมเป็นวันเปิดงานที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลวันที่23เป็นงานวิ่งแอนจอมกันถูกครับเอาเสียงถูกเนาะแอนจอมกันนะครับวันที่24ตุลาวันแห่จองพาราคือที่มันแห่ไฮไลท์คือ24ได้มั้งครับ
1: แม่นๆจ้า
0: อ๋อครับนะคุณผู้ชมครับ24ตุลาคมไปกันนะครับขบวนจะตั้งเก๊าตั้งแต่บริเวณหอนาฬิกานะครับวันที่26จะเป็นวันตักบาตรเทโวเนาะที่วัดพระธาตุดอยกองหมูและปิดท้าย3พฤศจิกายนวันปิดเทศกาลนะครับก็ว่าปอยก็จัดแห่ต้นเกี้ยแห่ต้นเกี้ยนี่เป็นไงครับคุณกิ๊ฟ
1: เป็นเหมือนฟืนก่
0: ออืม
1: ต้นเกี้ยนะเจ้า
0: และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับประกวดลำไตประกวดศิลปะวัฒนธรรมพี่น้องชาวไตประกวดมองกากประกวดก้าแหลวก้าลายโอ้นักเลยครับท่านผู้ชมไปกันแล้วก็มีครัวจากชุมชนร้อยกว่าร้านนะครับอยากให้หมู่เฮาไปแอวงานนี้กันโอ้โหเป็นงานที่ยิ่งใหญ
1: ่นะ
0: คร
1: ับ
0: ของจอดแม่ฮ่องสอนกันตวยนะ
1: ตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวไปแอลนักเหมือนกันเปิ้ลก็ไปไลฟ์สดไปอย่างยาเฮาก็สามารถที่จะหันได้ตามอินฟลูเอนเซอร์อย่างต่างๆก็ถือว่าช่วยกันนะเจ้าในเรื่องของการส่งเสริมของการท่องเที่ยวตัวแล้วก็อยากจะให้รุ่นหลานรุ่นลูกรุ่นหลานของเฮาเนี่ยได้สืบสานในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมตัวเจ้าพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงไฮ้กันพ่องเจ้าไปดูในเรื่องของศึกวอลเลย์บอลเยาวชนนั่นเองตอนนี้นะเจ้าจังหวัดเชียงไฮ้ได้มีการเปิดวอลเลย์บอลเยาวชน Prime Minister Youth Cup U15 รอบคัดเลือกระดับจังหวัดเจ้าที่โรงยิมเนเซียมสนามกีฬาจังหวัดเชียงไฮ้นายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงไฮ้ได้เปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหญิงรุ่นอายุบ่เกิน15ปีชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี Prime Minister Youth Cupวอลเลย์บอล U15 รอบคัดเลือกระดับจังหวัดเชียงรายเจ้าเปิดโอกาสให้ละอ่อนเยาวชนได้มีการพัฒนาทักษะประสบการณ์ด้านกีฬาต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพในระดับจังหวัดภูมิภาคและระดับชาติต่อไปเจ้าโดยก่อนหน้านี้เจ้าต่างจังหวัดเชียงรายเองเนี่ยเปิ้นได้มีการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับอำเภอไปแล้วเจ้าที่โรงยิมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบระดับจังหวัดในเตื้อนี้เนี่ยประกอบไปด้วยทีมชาย12ทีมและทีมหญิง15ทีมทีนี้เนี่ยเปิ้นจะคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดเนี่ยเพื่อเหลือทีมชาย1ทีมทีมหญิง1ทีมจะได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไปเจ้าซึ่งการแข่งขัน Prime Minister Youth Cup วอลเลย์บอล U15 เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการส่งเสริมและก็พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาวอลเลย์บอลละอ่อนเยาวชนเปิดโอกาสให้นักกีฬาเนี่ยได้แสดงความสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการแข่งขันสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลในระดับสูงต่อไปในอนาคตเนี่ยเปิ้ลอาจจะมีทีมชาติไทยอยู่ในนี้ตัวเองก็ได้เหมือนกันเนาะ
0: ครับนาโอเป็นกำลังใจให้กับเหล็กหลอนบ้านลูกหลานบ้านเฮานาจัตขนาดนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นข่าวตึงโม่ตึงเซียงแต่เอาเหมือฮือหมูเฮาได้ติดตาม

0: ถามพอกอยข่าวกันนะครับบอกว่าประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องราวที่ใกล้ตัวเฮารวมถึงถ้าคุณผู้ชมจากต่างออนไลน์ตัวนะครับไผ่ตี้เข้ามาแล้วนี่หลายคอมเมนต
1: ์น้องต้นน้ำน้องแอมน้องแอมแซวพี่กะน้องแอมบอกว่ามีอาหารถูกใจพี่กิฟต์ก่อนแน่นอนค่ะอย่างหลายๆจังหวัดเนาะถ้าเกิดเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ก็จะมีโต๊ะเสบือกก่อมีขนมสวยทมินอย่างใหญ่กับของลำของดีของลำนะเจ้าสวัสดีคุณศิวัตโตยคุณศิวัตบอกว่าพอจากดาวเทียมของ PSI โอ้ขอบคุณตะแต้เลยนะเจ้าคุณเทียนชัยคุณอเนกพริกไทยนะเจ้าคุณหมีรีวิวลำปางสวัสดีทุกท่านโตยนะเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เราจะยั้งกันสักกรรมเจ้าคุณผู้ชมเจ้าช่วงหน้าเราจะได้ติดตามในเรื่องของพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้า

0: ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: ุณผู้ชมครับปีนี้เตือนหนึ่งนะครับที่เราจะบอกงานบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ปีไหนจะมีเตี้ยเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าใครไปเงี้ยมาใดก็ได้นะปีไหนเนี่ยจะเป็นงานที่อยากจะเชิญชวนหมู่เฮาไปทำบุญในงานนี้กันนะครับนั่นคือพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แน่นอนครับท่านอาจารย์มาอู้มาจามาบอบุญเฮาคุปี้นะครับท่านศาสตราจารย์เชี่ยวชาญพิเศษแพทย์หญิงพาสุขังหานุเคราะห์นะครับท่านประธานจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ของคณะแพทยศาสตร์มช.อาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ท่านอาจารย์แล้วก็ขนลุกเพราะว่าจะได้อิ่มบุญครับอาจารย
2: ์
0: ปีไหนเฮาจะปากันเตือนหนึ่งกับงานมหากุศลอันยิ่งใหญ
2: ่
0: เนาะนะครับนั่นคืองานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่นะครับตั้งเก้าก่อนจะบอกบุญอาจารย์ครับอาจารย์ใหญ่มีความสำคัญจะได้ครับ
2: โอเคปกติแล้วเนี่ยพันธกิจเนาะสิ่งที่คณะต้องทำเนี่ยมีอยู่4ด้านเนาะ4ด้านก็คือมีเรื่องการเรียนการสอนเพราะเราเป็นโรงเรียนแพทย
0: ์
2: อันที่2เป็นวิจัยนวัตกรรมนะอันที่3เป็นการบริการวิชาการเนาะอันที่4เป็นการบำรุงศิลปวัฒนธรรมเชื่อกับเจ้าอาจารย์ใหญ่เกี่ยวข้องกับ4พันธกิจเลยทั้งหมดเลยอันที่หนึ่งเป็นการเรียนการสอนการเรียนการสอนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญมากๆเพราะเราเป็นโรงเรียนแพทย์และเฮาจะเป็นหมอแม่นก็เฮาก็ต้องเรียนจากตัวคนเนาะก็คือท่านอาจารย์ใหญ่นั่นเองมันอาจารย์ใหญ่จะเป็นตำราเล่มใหญ่ที่สุดในการที่จะฮือหมอทุกคนเลยนะฮะได้เรียนหูมันประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องการเรียนการสอนเปิ้นมีประโยชน์อย่างคุณอนันต์อย่างมหาศาลเลยในการสร้างแพทย์ขึ้นมาแล้วแพทย์แต่ละคนก็จะได้ไปดูแลคนไข้เนาะแถมเป็นกี่หมื่นกี่แสนคน
0: อันนี้
2: เป็นเรื่องที่เปิ้นทำคุณอนันต์อย่างมากมายกับเรื่องของการเรียนการสอนแต่ปัจจุบันนี้ที่มหัศจรรย์กว่านั้นก็คือเปิ้นมีผลต่อเรื่องของงานวิจัย

0: ยและนวัตกรรมเพราะว่าสมมุติคุณหมอเนาะเปิ้นจะเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์อย่างอย่างเงี้ยเปิ้นก็จะไปทำวิจัยคำว่าวิจัยแปลว่าอย่างวิจัยก็คือเป็นการตอบคำถามสิ่งสำคัญทางคลินิกในเชิงวิทยาศาสตร์เปิ้นก็ไปทำวิจัยกับอาจารย์ใหญ่ได้องค์ความรู้ใหม่มาเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีนวัตกรรมนวัตกรรมคือสิ่งที่เกิดใหม่สามารถที่จะเอาไปในเชิงพาณิชย์ได้โดยมาจากพื้นฐานโดยอาจารย์ใหญ่มันงานวิจัยและนวัตกรรมก็เป็นเรื่องที่อาจารย์ใหญ่เปิ้ลมีส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมากมายมหาศาลเพราะมาเดียวนี้สมมติหมอฟันนี่เนาะหมอฟันเปิ้ลจะมีการฟังรากเทียมอ่ะจะเทคนิคใหม่ๆอ่ะเปิ้ลก็ต้องมาทำวิจัยกับอาจารย์ใหญ่ก่อนว่าเปิ้ลจะฟังตรงไหนฟันซี่ไหนอ่ะค่ะที่จะปลอดภัยดีที่สุดเนี่ยค่ะอันนี้คือวิจัยและนวัตกรรมและบางทีก็สร้างอุปกรณ์ใหม่ๆขึ้นมาสมมติหมอกระดูกเปิ้ลอยากจะผ่าตัดไหล่อีเนาะเวลาผ่าตัดนี่สมัยอดีตก็เปิ้ลก็ยิงสกรูยิงเล็กอะอย่างไปทิศนั้นทิศนี้เนาะประเดี๋ยวนี้อาจจะทำนวัตกรรมมีเป็นตัวไกด์ฮึอย่าว่าเอาเป็นเอาครอบไปเลยเนอแล้วหูนี้เนออย่าทุกคนก็จะได้ยิงเต้ากันเป็นมาตรฐานเนี่ยอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่ได้มาจากการศึกษาจากอาจารย์ใหญ่มันวิจัยนวัตกรรมก็มาจากอาจารย์ใหญ่แล้วตอนนี้ที่ดังมากๆคืออันดับที่3เป็นบริการวิชาการบริการวิชาการคือแพทย์ทั่วโลกฮะที่สามารถมาฝึกกับอาจารย์ใหญ่เพราะว่าคณะแพทย์เฮามีศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่มากแล้วก็เป็นคุณภาพอาจารย์ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยแปลว่าอันยังก็คือสมมติหมอสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาผ่าไส้ติ่งนี่เขาต้องกรีดเปิดท้องเนาะผ่าไส้ติ่งมาเดี๋ยวนี้บ่ละส่องกล้องบ่ได้หูน้อยเดียวอันนี้เกิดจากอย่างมาฝึกกับอาจารย์ใหญ่ก่อนที่จะไปทำกับคนไข้เปิ้ลก็ต้องมาฝึกกับทักษะใหม่ๆจากอาจารย์ใหญ่อันนี้ก็คือหมอทั่วโลกเปิ้ลเพราะบางประเทศบ่มีอาจารย์ใหญ่อย่างเงี้ยเนาะอย่างเฮานี่ก็เป็นชื่อเสียงอันดับต้นๆเลยทั้งคุณภาพกับศูนย์ฝึกอ่ะอันนี้ก็เป็นภารกิจอันที่3และอันสุดท้ายก็คืองานนี้แหละค่ะงานพระราชทานเพลิงเพื่อบำรุงศิลปวัฒนธรรมความกตัญญูกตวีธีมันถามว่าอาจารย์ใหญ่มีผลอะไรมากมายมหาศาลอย่างที่อาจารย์เล่า
1: ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับการแพทย์ของเฮาตัวเหมือนกัน
0: แม่นเลยเจ้า
1: ทุกอย่างเลยขนาดว่านวัตกรรมนี่เริ่มมาจากอาจารย์ใหญ่เหมือนกันนะเจ้า
0: และใน
1: ปีนี้เราเจ้ามีการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพก็ว่ามีกิจกรรมนี้ระหว่างวันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไรของเจ้า
0: อ๋อพระยังที่เฮาอู้กันเนาะว่าอาจารย์จะมาเจอหมู่เฮาก็ปีละเตื้อ
2: ครับเน
0: าะปีละเตื้อก็เป็นมหากุศลที่เฮาทำกันทุกปีแล้วก็มักจะทำกันเดือนธันวาคมปีนี้ก็เป็น12/12เนาะ12ธันวาอันนี้คือลดราคากับแค่12ธันวาคมเจ้าที่อารามหลวงวัดสวนดอกมาเดิมแต่ว่าจำนวนอาจารย์ใหญ่ปีนี้เนี่ยจะนักกว่าปีที่แล้วเจ้าก็700ร่าง
2: เจ็ดศูนย์เจ็ดนะครับท่านผู้ชมครับพอวันที่12/12/12แล้วก็7/07นะครับอาจารย์เนาะอันนี้ผมไม่ได้บอกเลขอย่างนะครับในพิธีเนี่ยนะครับอาจารย์ครับอยากคุปี้ที่หมู่เฮาได้หันจะยิ่งใหญ
0: ่
2: สมเกียรติแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
0: แม่น
2: ที่ท่านอาจารย์ได้บอกคุณผู้ชมจะหันนี่เป็นภาพบรรยากาศปีที่แล้วนะครับน้องๆนักเรียนแพทย์ทุกคนก็จะมาร่วมในพิธีในงานนี้นอกจากจะสมเกียรติอาจารย์ใหญ่แล้วครอบครัวและละอ่อนทุกคนก็ได้รู้ถึงความกตัญญูกตเวทีนะครับเป็นเรื่องที่สังคมไทยเฮายิ่งใหญ่ที่สุดนะครับอาจารย์แต่ในก่อนที่จะมีพิธีเริ่มงานแน่นอนในเวลา4ภารกิจเนี่ยอาจารย์ข้อสุดท้ายเฮาบอกว่าเรื่องของศิลปวัฒนธรรมนะครับในพิธีนี้แล้วแต่เฮาก็ทำเป็นแบบเป็นเบ้าคนเมืองทั้งหมดก่อนงานก
0: ็
2: จะมีพิธีก่อนอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังตั้งแต่วันแรกของงานครับอาจารย์
0: โอเคเนาะปกติแล้วงานพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่เนี่ยจะประกอบไปด้วย3วันเนาะ3วันวันพระราชทานเพลิงคือวันที่12/12เนาะแต่วันก่อนก็คือวันที่11นะจ๊ะ11เนี่ย

0: วันเสาร์นี่ก็แน่นอนเป็นวันพระราชทานเพลิงพระราชทานอันนี้ก็น่าสนใจมากๆอยู่แล้วเพราะว่าตื่นตั้งแต่เช้า7โมงเกินก็เริ่มตั้งแถวที่คณะแพทย์ล่ะเนาะตั้งแถวคณะแพทย์มีการแห่นำร่างอาจารย์ใหญ่ที่เฮาทำบุญตอนวันศุกร์นึกออกเนาะวันศุกร์นี่จะมีร่างของเปิ้นที่เฮาเฮียนแล้วเนี่ยอยู่ที่ห้องนี้มันก็และเนื่องจากคณะแพทย์เฮาอยู่ใกล้กับวัดสวนดอกก็จะนำร่างของเปิ้นที่เฮาทำบุญอุทิศตอนวันศุกร์เนี่ยแห่ไปที่วัดสวนดอกเพื่อพระราชทานเพลิงตั้งแต่7เกิงก็เข้าแถวกันแล้วจ้ะเข้าแถวก็มีนักศึกษาเป็นหลักอยู่ละนักศึกษาแล้วก็มีการเดินแห่เนาะเป็นกระบวนเพื่อเฮืออลังการในการเฮือเกียรติเปิ้นนะคะแล้วจากนั้นก็ไปที่วัดสวนดอกวัดสวนดอกปุ๊บก็จะมีพิธีเจ้าเป็นพิธีสงฆ์นะเจ้าแล้วก็สนุกสนานกันมากก็คือลงทานเจ้าลงทาน
1: คู่กับคนเมืองนะครับ
0: เจ้าแล้วลงทานนี่ได้รับขานชื่นชมมากในปีที่แล้วเนาะเพราะนักศึกษาเนี่ยสมมุติเฮาทําโรงทานเฮาลงทะเบียนคือก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ลงทะเบียนก่อนเพื่อบริหารจัดการอย่างสะดวกเนาะปกติคือปีนี้จะให้ลงทะเบียนได้วันที่ถึงวันที่30พฤศจิกายนเพื่อที่จะให้บริหารจัดการว่าใครอยู่เต็นท์ไหนเต็นท์ไหนของโรงทานนักศึกษาแพทย์เปิ้นก็จะไปยืนเจ้านักศึกษาวิทยาศาสตร์ก็จะไปยืนรอรถโรงทานหมายเลขนี้ก็ยกของไปฮื้อคือมีความสุขทั้งคนฮื้อคนรับอ่ะเจ้านักศึกษาเปิ้นก็บริการเอาไว้ที่เต็นท์ของหมายเลขนั้นเป็นนั้นอย่าแล้วก็ยกไปมันโรงทานเป็นหลักร้อยอ่ะเจ้าแล้วก็อาหารนี่คือเป็นอาหารที่ดีมากๆมีคุณภาพ
1: ครับ
0: อันนี้คือตอนกลางวันเนาะตอนบ่ายก็เริ่มมีการทอดผ้าทุกคนจะมีโอกาสทอดผ้าคือผู้มีเป็นบุพการีเฮาเนาะแล้วสุดท้ายก็เป็นงานพระราชทานเพลิงก็ประมาณบ่ายสามจากอันนี้วันเสาร์เน
2: า
0: ะแล้วต่อไปก็เป็นวันอาทิตย
2: ์
0: หลังจากที่เฮาชาปนกิจเปิ้นแล้วเฮาต้องบ่ลืมเจ้าเฮาก็เอากระดูกเปิ้นไปลอยอังคารก็คือวันอาทิตย์ที่วัดชัยมงคลเนาะเฮาก็จะทำพิธีตรงนั้นนะแล้วก็จากนั้นก็ลอยอังคารเปิ้นจ้า
1: ครับโอ้เป็นพิธีที่
0: ครบ
1: อย่างอาจารย์บอกเลยถึง4ข้อเลยของพันธกิจแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยวัฒนธรรมหลายคนอาจารย์ใหญ่ยังมาเกี่ยวกับวัฒนธรรมก็คือสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะคร
0: ับ
1: อาจารย์ครับข้อนี้ยังได้อย่างใดอย่างที่อาจารย์เล่าขนาดเลยนะครับอาจารย์ในฐานะที่เป็นอาจารย์ผู้สอนโดยแล้วก็ประธานจัดงานยังอาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้สึกความผูกพันที่เรานักศึกษาแพทย์ที่มีต่ออาจารย์ใหญ่ครับอาจารย
0: ์จริงๆแล้วงานพระราชทานเพลิงอาจารย์ใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นมาในปี2548
1: ครับ
0: เนาะซึ่งตอนนั้นอาจารย์เป็นหัวหน้าภาคอยู
1: ่ครับ
0: ก็อาจารย์เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงมาตั้งแต่ปี2548ตอนนี้69เนาะ
1: ครับ
0: 21ปีอาจารย์ยังคงเป็นดำเนินงานเรื่องนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นความรู้สึกของอาจารย์เนี่ยเป็นความรู้สึกที่บรรยายจะได้กับบ่มดเพราะมันเป็นคืออาจารย์เป็นหมอเนาะเจ้า
1: ครับครับ
0: อาจารย์บริจาคร่างแล้วอาจารย์ก็โตมาจากการที่ได้เฮียนจากร่างอาจารย์ใหญ่ทุกครั้งที่เขาหันผู้บริจาคเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาหักร่างกายที่สุดแล้วมนุษย์เขานี่เนาะเนี่ยฮื้อหน้าตาดีที่สุดไปเกาลงเกาหลีมาสุดท้ายสละร่างที่เขาหักที่สุดฮื้อได้เพื่อการสร้างคนเนี่ยอันเนี้ยอาจารย์ก็ซาบซึ้งกับเรื่องนี้อยู่ละอาจารย์ถึงทำเรื่องนี้มาตลอดพูดถึงตัวอาจารย์เองแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์ก็ได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ทุกคนที่ทำที่เฮียนกับอาจารย์ใหญ่เนาะก็มีพิธีทำบุญขอขมาก่อนจะเฮียนจากเปิ้ลนะว่านักศึกษาทุกคนก่อนจะแตะตัวเปิ้ลเนี่ยต้องขอขมาก่อน
2: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำมาเลยเนาะและในระหว่างเฮียนเนี่ยเขาจะอู้กับนักศึกษาเลยว่าการกตัญญูตอบแทนเปิ้นแท้ๆนี่คือการดูแลเปิ้นในระหว่างเฮียนตัวจะต้องมีการล้างอาจารย์ใหญ่ชำระอาจารย์ใหญ่แล้วต้องทาล้างอาจารย์ใหญ่ให้สมบูรณ์เสร็จแล้วต้องไหว้ก่อนไหว้หลังแล้วก็จะต้องปิดล้างให้เรียบร้อยก่อนคือให้ดูแลอย่างเสมือนผู้มีพระคุณกับเฮาในระหว่างเรียนเนาะและสุดท้ายมีครั้งเดียวในชีวิตของหมอเองที่จะต้องทำเพื่อท่านได้ก็คืองานพระราชทานเพลิงอาจารย์ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้นักศึกษาเสม

0: แล้วสุดท้ายอาจารย์จะอู้เลยว่าแต่สิ่งที่เราตอบแทนอาจารย์ใหญ่ได้สูงสุดคือการเป็นหมอที่ดีและได้ความรู้เอาความรู้จากตัวเปิ้ลเนี่ยเอาไปใช้กับมวลมนุษยชาติอาจารย์ปลูกฝังสิ่งนี้ให้ละอ่อนตลอดเวลาและอาจารย์ถึงบอกว่ามันมีครั้งเดียวเนาะที่เฮาอ่ะจะได้ตอบแทนเปิ้ลทำให้ดีที่สุดมันจะสังเกตว่างานนี้ดูแลคนตึ้ง 6-7 พันคนมันเกิดขึ้นได้จะได้ก็เป็นเพราะพลังใจของแต่ละคนที่ซาบซึ้งในตัวอาจารย์ใหญ่เองถึงมาร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายตั้งแต่ทางคณะก็สุดยอดเลยเปิ้ลให้งบประมาณให้อย่างเปิ้ลช่วยทุกสิ่งอย่างนะโดยท่านเพราะท่านคณบดีเปิ้ลก็สนับสนุนเรื่องนี้มากนะจ๊ะและทางภาควิชาอาจารย์ทุกคนก็เต็มใจเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกคนมาด้วยใจหมดเลยสิ่งนี้มันถึงเกิดขึ้นได้ในการดูแลงานใหญ่ขนาดนี้แต่ออกมาได้อย่างดีเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่ว่านี่มันแต่งความรู้สึกทั้งหมดได
1: ้อะ
2: ก็เลยจะบอกอาจารย์ตัวนะครับว่าฟังแล้วกัดอกเลยครับอาจารย์ท้ายสุดแล้วคนเฮากู้คนนะครับอาจารย์ร่างกายมนุษย์ของเฮาเนี่ยเอาฮักที่สุดนะครับแต่พอไปณจุดหนึ่งแล้วเฮาสละร่างกายทุกคนเท่าเทียมกันหมด
0: แม่นครับ
2: พอไปเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วบอกว่าจะเป็นร่างใครก็ตามมาเป็นใครก็ตามในทางมนุษย์แล้วในทางพระพุทธศาสนาบอกยากดีมีจนอย่างก็ตามเฮาล้วนมีคุณค่าทุกคนที่นำไปสู่การเป็นอาจารย์ใหญ
0: ่ถูกต้องค่ะแล้วแบ่งชั้นวรรณะ
2: แล้วก็เป็นอย่างที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ
1: เป็นมหากุศลตัวเจ้าตอนนี้ร่างอาจารย์ใหญ่หนึ่งท่านนะเจ้านักศึกษาแพทย์ที่เรียนกี่ท่านกี่คนนะเจ้าน
0: ักศึกษาแพทย์หนึ่งร่างเนี่ยจะมีนักศึกษาแพทย์เรียน6คนเพราะนั้นตีคณะแพทย์จะประมาณ40โต๊ะเพราะว่านักศึกษาแพทย์จะประมาณ250คนค่ะ
1: เจ้าแล้วในปีนี้นี่เพียงพอกับเจ้า
0: เพราะอาจารย์ใหญ่เพียงพอเจ้าเพราะว่าอาจารย์ใหญ่อย่างตีอาจารย์เล่าให้ฟังเนาะอาจารย์ใหญ่เนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่ตีดองเพื่อที่จะเอามาให้นักศึกษาแพทย์เรียนและอาจารย์ใหญ่ตีบ่ได้ดองอันนี้เอาไว้ฝึกทักษะจำได้ก่อนที่อาจารย์อู้ว่าศูนย์ฝึกทักษะแล้วก็มีอาจารย์ใหญ่มหัศจรรย์กว่านั้นคืออาจารย์ใหญ่โครงกระดูกซึ่งอันนี้สามารถไขคดีได้ตัวเจ้าเพราะว่าอาจารย์ใหญ่โครงกระดูกนี่ก็จะมีการวิจัยทางด้านกระดูกเปิ้ลจะได้รู้ว่าสมมติชันสูตรพิกศพมีแต่กระดูกกระดูกนี่เป็นไผ่อย่างเงี้ยการวิจัยทางด้านกระดูกก็มีส่วนเป็นข้อมูลที่ยะฮือหูว่าคนนั้นเป็นคนร้ายเป็นไผ่อย่างเงี้ยเจ้าก็คือมีประโยชน์สูงแต่ๆเลยเจ้าย
1: ังมีร่องรอยมีอย่างต่อเฮ้อนักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาเฮียนฮู้จากร่างอาจารย์ใหญ่หรือแม้กระทั่งจากโครงกระดูกนั่นเองนะเจ้า
2: ใครอยากเป็นอาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ต้องเนี่ยใดครับ
0: โอ้อาจารย์ได้ก่อใจมาก่อนเนาะถ้าสมมติว่าอย่างที่เล่าว่ามันเป็นมหากุศลแล้วก็มันเป็นทุกคนเท่าเทียมเนาะแล้วเป็นอาจารย์ใหญ่ก็ใจมาก่อนเสร็จแล้วก็มีอยู่3วิธีอันที่1ก็ส่งไปสนีท่าอยู่ไก่ก็คือเฮากะดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาแล้วกะกรอกเนาะจากอินเทอร์เน็ตกะกรอกแล้วก็เอาบัตรหูเฮานะเจ้ามันในเกณฑ์มันจะเขียนเลยว่าส่งหูส่งอะหยังแล้วก็ส่งมาที่ภาควิชาอันนี้คือวิธีแรกถ้าก็อยู่ไก่อันที่2คืออยู่ใกล้ครับอยู่ใกล้กับมาเลยเป็นห้องอุทิศร่างกายในภาควิชาเลยอันนี้ก็เปิดในเวลาราชการเนาะแล้วเสาติดก็เปิดตัวนะเจ้าอันนี้ก็สามารถมาอุทิศได้เจ้าและอันที่3มาเดียวนี่เป็นเรื่องของ IT นะเจ้าก็บริจาคร่างออนไลน์สามารถได้3ช่องทางเจ้า
2: ไปพอกอยในเพจของคณะแพทย์มอช
0: สามารถเข้าไปดูข้อมูลในคณะแพทย์ได้เลยเจ้า
2: จนคู่กับหมู่เฮานะครับถึงบอกว่ายามเฮามีชีวิตเฮาสร้างบุญกุศลให้กับตัวเก่าแล้วนะครับยามเฮาจากไปเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่ยังได้สร้างคนแห่มเป็นหมื่นเป็นมวลมนุษยชาติอย่างที่อาจารย์บอกตัวว่าไม่ได้เพียงแต่หมอในประเทศไทยที่มาเฮียนนะครับอาจารย์ยังรวมถึงหมอทั่วโลกเลยนะครับที่มาห้ามมาเฮียนที่นี่เนาะนะครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าก่อนที่จะเฮียนต่างๆเนี่ยในการเรียนการสอนเนี่ยเอาวิทยาทุกภาคส่วนนะครับทั้งบางคนอาจจะบริจาคดวงตาบางคนแล้วยิ่งใหญ่กว่านั้นจะหันว่าในช่วงนี้อย่างก่อนหน้านี้อาจจะมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกเผยแพร่เต้าในปัจจุบันนะครับอาจารย์เช่นบางคนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแต่ยังสมองบาตายก้าหรืออวัยวะยังใจได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเหรอครับอาจารย์
0: เจ้า ก็บริจาคกับบริจาคอวัยวะอย่างที่ว่าเนาะแต่ว่าก็สามารถบริจาคได้ทั้งสองส่วนเฮาก็ไปบริจาคอวัยวะตัวเฮากับบริจาคร่างตัวเนาะเพราะว่าการบริจาคอวัยวะบางทีอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องเวลาส่วนว่าเขาจะต้องไปเอาภายใน6ชั่วโมงหรือประมาณนั้นเนาะแล้วแต่อวัยวะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าบริจาคร่างนี่จะกี่เมื่อใดก็ได้อาจารย
2: ์
0: มีการทำพิธีมาคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมีจิตกุศลที่จะเบิกได้ทั้งบริจาคได้ทั้งสองส่วน
1: ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราบริจาคร่างกายไปแล้วนะเจ้าเราเสียชีวิตคนที่อยู่ต่อจากเราแล้วเจ้าเพราะว่าบางทีเราเสียชีวิตไปแล้วเราหมกมุ่นแล้วเนี่ยเจ้าคนที่อยู่ต่อไปเนี่ยเปิ้ลจะต้องปฏิบัติจะใดเช่นจะต้องฟังแจ้งก้าจะต้องติดต่อไปที่ไหนอย่างจังใดเจ้า
0: อ๋อก็ติดต่อไปมันจะมีพอเขาบริจาคเขาจะได้บัตรเหมือนบัตรประชาชน
1: เจ้า
0: เจ้าเหมือนบัตรประชาชนเลยแข็งประมาณนั้นอ่ะแล้วตั้งหลังเพื่อจะเขียนข้อปฏิบัติแต่ง่ายสุดเลยก็คือโทรไปที่คณะแพทย์เลยนะเจ้า
1: เจ้า
0: ในเวลาราชการก็คือ053เนาะ935318
2: ครับ
0: 053 935318เนาะเพราะตั้งหลังก็จะมีฮื้ออยู่แล้วเจ้าก็ติดต่อไปแล้วทีนี้ต่างเจ้าหน้าที่เนาะเปิ้ลก็จะแนะนำแล้วเจ้าว่าจะอี้สมมติเสียตอนดึกเนี่ยได้หรือว่าตอนดึกเขาโทรติดต่อคณะแพทย์บ่ได้จะได้คืออันนี้จะมีการแนะนำอยู่แล้วแต่แน่นอนต้องมีใบมรณบัตรนะเจ้าก็ต้องว่าไปแจ้งตายอ่ะเจ้า
2: วันนี้ต้องยินดีอาจารย์นักๆเลยครับปีไหนเฮาปะกันเตื้ออาจารย์มาปะดูเอานะครับท่านผู้ชมปีไหนเตื้อ1เนาะปีนี้ก็จันจวนวันที่12เดือน12ช่วงปลายปีนี้ก่อนจะสิ้นปีเฮาไปทำบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ยินดีอาจารย์นักๆครับ
1: ขอบคุณเจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮาจะยั้งกันสักกรรมนะเจ้าช่วงหน้าไปติดตามสภาพอากาศกันเจ้า

0: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
0: 1พลังเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ปิกมาช่วงนี้นะเจ้าเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศนะเจ้าอากาศช่วงนี้จะเป็นจะได้กันพ่องวันนี้ติดตามสภาพอากาศกับคุณถาปนาจันกันนักอุตุนิยมวิทยาจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเจ้าเชิญรายงานได้เลยนะเจ้า
1: ครับสวัสดีครับคุณปัตยาคุณจันจิราและก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในส่วนของสภาพอากาศบริเวณภาคเหนือนะครับก็เริ่มจากแผนที่อากาศตอนที่1ที่ผ่านมานะครับภาคเหนือนะครับก็ถูกปกคลุมด้วยบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นนะครับที่แผ่เข้ามาจากประเทศจีนนะครับกระทําให้วันนี้เองนะครับภาคเหนือเนี่ยตอนเช้าก็มีอากาศที่เย็นนะครับส่วนตอนกลางวันก็อาจจะมีฝนเล็กๆน้อยๆนะครับโดยวันนี้เองนะครับฝนภาคเหนือก็อยู่ที่ประมาณ20%ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะอยู่ทางขอบซีกตะวันตกนะครับส่วนตอนกลางวันนะครับก็มีอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับเพราะว่าท้องฟ้าก็ค่อนข้างโปร่งนะครับภาพถ่ายดาวเทียมเจ้านี้นะครับก็สังเกตเห็นว่าท้องฟ้านะครับก็ค่อนข้างโปร่งนะครับก็อาจจะมีเมฆเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นแถวๆแนวเขานะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อเนื่องนะครับกระทําให้วันนี้เชียงใหม่ของเรารวมถึงภาคเหนือนะครับก็จะมีอากาศที่ค่อนข้างที่จะร้อนในตอนกลางวันนะครับแบบจำลองฝนร่วมนะครับ4ชั่วโมงของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอย่างที่บอกวันนี้เองนะครับฝนก็อยู่แค่ประมาณ20%ของพื้นที่นะครับก็เน้นทางซีกตะวันตกนะครับวันพุธนะครับก็ยังมีลักษณะอากาศคล้ายๆวันนี้อยู่นะครับโดยเกาะฝนก็จะมีประมาณ20%ของพื้นที่นะครับแล้วเกาะฝนเนี่ยก็จะเน้นทางซีกตะวันตกเป็นหลักแถวๆแนวภูเขานะครับอุณหภูมินะครับภาคเหนือตอนบนวันนี้สูงสุดอยู่ที่34-35องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดวันพุธนะครับอยู่ที่21-24องศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุดก็อยู่ที่24-26องศาเซลเซียสในช่วงนี้นะครับสภาพอากาศเกาะค่อนข้างแปรปรวนนะครับตอนเช้าก็จะมีอากาศเย็นๆนะครับบางพื้นที่ก็จะมีหมอกเกิดขึ้นได้นะครับส่วนตอนกลางวันก็จะมีอากาศที่ร้อนนะครับแล้วก็บางพื้นที่ตอนเย็นก็จะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองเข้ามานะครับอย่างไรก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันตัวเองนะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามพยากรณ์อากาศนะครับ0532779193สามารถโทรมาสอบถามได้เลยค่ะ
2: ยินดีนะครับหลายท่านก็ติดตามพอกรพยากรณ์อากาศเนาะช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนพ่องเย็นพ่องนะครับล่าสุดเพจศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็โพสต์ไว้บอกว่าช่วงนี้อากาศเป็นไพโบล่าก
0: อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีกเจ้าอ่ะช่วงต่อไปไปพอความน่าฮักของละเอกหลอนลูกหลานคนเมืองบ้านเฮาในช่วงกำเมืองอุ้มวนเจ้า
3: สวัสดีเจ้าน้องซื่อเด็กหญิงยานิสาอักษรมโนเพชรชื่อเล่นชื่อน้องน้ำไปเจ้าอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนสันปะตองสุนทรราชวิทยาค่ะวันนี้น้องน้ำไปจะมาเสนอกำเมืองอู้ม่วนคำว่าอ่องออ่องออแปลว่าสมองยกตัวอย่างเช่นไข้ลวกคืออยู่ใกล้นักปราชญ์ไข้ฉลาดคือหัดใจอ่องออกำเมืองถ้าคนเมืองบอกอู้แล้วหายจะอู้ขอบคุณเจ้า
0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ละออนหลายๆคนปิดเทอมแล้วนะเจ้าสามารถส่งคลิปเข้ามาได้เลยในไลน์กลุ่มกำเมืองอุ้มม่วน1คนสามารถส่งมาได้หลายๆคลิปเลยนะเจ้า
2: คุณผู้ชมครับผู้สนทนาอู้จากกันนะครับรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือของเราโครงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการโอท็อปติดตามในวันพรุ่งครับ
0: ส่วนรายการตลอดถึงวันของเราเนี่ยก็ยังมีรายการเฮ้อคุณผู้ชมได้ติดตามนะเจ้าบ่จะเป็นรายการคลิปเด่นคนเมืองข่าวดีประเทศไทยรวมไปถึงข่าวภาคเหนือแรงนี้ตวยนะเจ้าข่าวภาคเหนือแรงนี้ปากกับคุณเจมส์ถับก่อนแก้วบ้านฝายและน้องอุ้มอิ่มนิชนันชวนชัยเจ้าแล้วก็ช่วงต่อไปนะเจ้ายังมีรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินรวมไปถึงรายการห้องนั่งเล่าให้คุณผู้ชมได้ติดตามพอกอยหลังจากนี้ต่อยนะเจ้าส่วนช่วงนี้เวลาหมดเวลาเสี้ยงเห็นแล้วเจ้าข้าเจ้าจันจิราอ่อนอ้อนเจ้า
2: ผมปรัชญากันทีวีทีมงานทุกคนรวมถึงน้องๆฝึกงานลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะครับวันพุธ8โมงเมื่อไงปิกมาตั้งเก้าเจ้านี้ที่ภาคเหนือกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้า

เมื่อเกิดการกระทำความผิดขึ้นหลายคนมักเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมทางอาญามีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือการลงโทษผู้กระทำความผิดเช่นการจำคุกหรือปรับแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้เสียหายมักได้รับความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินร่างกายชื่อเสียงหรือจิตใจซึ่งต้องได้รับการเยียวยาในรูปของค่าสินไหมทดแทนด้วยซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 นั้นเป็นกลไกทางกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากหลักการสำคัญของมาตรานี้คือการรวมพิจารณาเรื่องโทษทางอาญาและค่าเสียหายในทางแพ่งไว้ในคดีเดียวกันกล่าวคือเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้วผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำความผิดนั้นได้ด้วยเมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้วผู้เสียหายจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาและสามารถดำเนินการบังคับคดีเช่นยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนของจำเลยได้ตามกฎหมายกระบวนการใช้สิทธิ์ตามมาตรา 44/1 นี้โดยทั่วไปจะดำเนินการไปตามลำดับดังนี้ขั้นตอนแรกผู้เสียหายนั้นแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็มีพยานหลักฐานเพียงพอสำนวนคดีก็จะถูกส่งต่อให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาคดีต่อศาลขั้นตอนที่2เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้วผู้เสียหายก็สามารถยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อศาลในสำนวนคดีเดียวกันได้โดยต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดคือก่อนมีศาลมีคำพิพากษาซึ่งโดยทั่วไปนั้นก็จะยื่นก่อนที่ศาลจะเริ่มต้นสืบพยานขั้นตอนที่3ศาลจะต้องพิจารณาในประเด็นทั้งความผิดทางอาญาและประเด็นค่าเสียหายไปพร้อมๆกันกล่าวคือศาลจะวินิจฉัยว่าจำเลยจะกระทำความผิดหรือไม่หากกระทำความผิดจริงผู้เสียหายก็จะได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเมื่อศาลพิพากษาแล้วหากศาลเห็นว่าจำเลยมีความผิดก็อาจมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำเลยทั้งทางอาญาและให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายพร้อมกันในคำพิพากษาเดียวกันข้อดีของมาตรานี้ก็คือทำให้ผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการยื่นคำร้องเนื่องจากการดำเนินคดีหลักเป็นคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องและผู้เสียหายสามารถใช้พยานหลักฐานชุดเดียวกับที่ใช้พิสูจน์ความผิดในคดีอาญาได้โดยไม่ต้องนำพยานมาสืบซ้ำในคดีแพ่งและการพิจารณาคดีนั้นมีความรวดเร็วแก่กว่าการฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากเนื่องจากศาลจะวินิจฉัยทั้ง2ประเด็นในกระบวนพิจารณาเดียวกันด้วยเหตุนี้มาตรานี้จึงมักถูกเปรียบว่าเป็น one stop service ในการเรียกค่าเสียหายในคดีอาญา

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่านะคะพบกันเป็นประจำค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้พบกับเราสองสาวนะคะดิฉันชยานีสุนทรมาลัยค่ะ
1: ดิฉันสิจิตราทรงเจริญค่ะ
0: ค่ะโดยในวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตประเด็นต่างๆค่ะอย่างเช่นเคยเลยนะคะทั้งประเด็นนโยบายภาครัฐแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมกันอยู่นะคะผ่านทางเพจ NBT พิษณุโลกตลอด1ชั่วโมงนี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์เนาะเข้ามาพูดคุยกับเราได้ตลอดเลยนะคะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าฝนเก่าเนี่ยยังไม่หมดแต่ฝนใหม่เนี่ยจ่อมาอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าช่วงระยะนี้เนี่ยเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะอย่างที่เขาบอกว่าตั้งแต่ช่วงวันที่5ถึง7ตุลาเนาะแต่ฝนอีกระลอกนึงเนี่ยคาดว่าจะช่วงประมาณวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นะคะก็ในสถานที่ไหนเนี่ยพื้นที่เสี่ยงไหนบ้างเป็นอย่างไรเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะเพราะว่าจะได้ถือว่าเป็นการอัปเดตสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่กันด้วยค่ะ
1: สำหรับเช้านี้ที่พิโลกของเราตื่นมา
0: เป็นยังไงบ้างคะพี่ฝ้ายอากาศ
1: ว่าตื่นสายค่ะแดดจ้ามาก
0: ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองของเรานะคะในหลายๆพื้นที่ด้วยเนี่ยฝนตกหนักมากแต่พอเช้าวันนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าแดดจ้าแบบที่พี่ฝ้ายบอกเลยถือว่าอาจจะเป็นในช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูด้วยอาจจะเป็นปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะคะก็เตรียมความพร้อมรับมือดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าหากหมดช่วงฤดูฝนแบบนี้แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีความเสี่ยงที่อีกหนึ่งภัยเลยต้องเฝ้าระวังก็คือภัยแล้งนั่นเองก
1: ็
0: เตรียมความพร้อมรับมือกันให้ดีเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะประเด็นต่างๆเนี่ยที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมการต้องบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ห้ามพลาดเลยก็คือโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นั่นเอง
1: โอ้โหเป็นยังไงคะอุ้ยดีมากเลยวันนี้วันที่8ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ไปแล้ว

0: 200บาทค่ะ
1: โอ้โหใช้สิทธิ์ไปแล้วใช่ไหมพ
0: ี่ฝ้าย
1: ต้องเน้นย้ำกันอีกทีนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายกลุ่มหลายคนเลยค่ะที่ยังไม่ได้ไปกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์ในแอปเป๋าตังค์นะคะสามารถเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์เดิมได้เนี่ยจนถึงภายในวันที่15ตุลาคมนี้ต้องห้ามพลาดกันเลยค่ะจะได้ไม่เสียโอกาสดีๆกับโครงการของไทยช่วยไทยพ
0: ั
1: ฒน์ด้วยค่ะต่อมานะคะในเรื่องของการเยียวยาก็เราก็จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเพราะว่าการเรื่องของเยียวยาน้ำท่วมทางภาครัฐก็เน้นย้ำค่ะว่าให้รีบเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจะเป็นอย่างไรต้องห้ามพลาดนะคะกับปิดท้ายช่วงสรรหามาเล่าค่ะพี่ฝ้ายวันนี้เราเอาอะไรมาฝากคุณผู้ชมคะ
0: เราจะพาทุกท่านไปชิมอาหารเจกันค่
1: ะ
0: อาหารเจที่ว่านี่ถือศีลกินเจกับมูลนิธิประสาทบุญยสถานค่ะอาหารที่เรานำมาจะอร่อยเท่าอร่อยแค่ไหนนะคะต้องติดตามในช่วงสรรหามาเล่าค่ะ
1: ค่ะพอต้องบอกเลยว่าเทศกาลกินเจเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะคะช่วงวันที่10ตุลาคมนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มเทศกาลกินเจแล้วใครที่เข้าสู่ในช่วงของเทศกาลกินเจแบบนี้ก็ต้องห้ามพลาดในช่วงสรรหามาเล่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามในประเด็นต่างๆนะคะวันนี้เรามีสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะเสนอตอนทรงนำศิลป์ไทยสู่สากลค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป
2: ยังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะในช่วงประเด็นเป็นข่าวนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตกันค่ะทั้งนโยบายภาครัฐแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะต้องบอกเลยว่าอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะคะเราก็จะเริ่มงานประชุมใหญ่เลยค่ะที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพนะคะก็คือการจัดประชุม IMF World Bank 2026ค่ะที่จะจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะโดยสถานที่จัดประชุมเนี่ยก็คือศูนย์สิริกิติ์แห่งชาตินั่นเอง
3: ใช่ค่ะวันนี้ค่ะจะพาทุกท่านไปย้อนตำนานศูนย์สิริกิติ์ค่ะที่มาของแลนด์มาระดับโลกค่ะ
4: กว่า30ปีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของไทยและเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์หรือธุรกิจการประชุมและการจัดนิทรรศการระดับโลกศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช2532จากวิสัยทัศน์ของประเทศที่มีจุดเริ่มต้นสำคัญจากการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ครั้งที่46ในปี2534โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระนามให้ใช้เป็นชื่อศูนย์การประชุมการประชุมครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจากทั่วโลกถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนับเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกพร้อมทั้งเป็นที่รู้จักในฐานะจุดหมายที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวและการลงทุนหลังจากนั้นศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทำหน้าที่เสมือนห้องรับแขกของประเทศสำหรับจัดงานสำคัญมาอย่างต่อเนื่องก่อนเข้ารับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี2562และเปิดให้บริการอีกครั้งในปี2565ยกระดับสู่การเป็นสถานที่จัดงานระดับโลกภายใต้แนวคิด The Ultimate Inspiring World Class Event Platform for All หรือที่สุดของ Event Platform พื้นที่ใหญ่กว่าเดิมถึง5เท่าควบคู่กับการออกแบบที่ผสมผสานมาตรฐานสากลเข้ากับอัตลักษณ์ไทยภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอด
5: จุดแข็งของศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เนี่ยเรามีพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับเรามีการแบ่งห้องประชุมหลากหลายขนาดนะครับมีตั้งแต่พื้นที่ 20,000 กว่าตารางเมตรนะครับไล่ไปจนถึงพื้นที่ประชุมขนาดเล็ก 5,000 ตารางเมตรแล้วเราก็มีห้องประชุมขนาดย่อยอีก50ห้องซึ่งมีขนาดห้องตั้งแต่100ตารางเมตรถึง 1,000 ตารางเมตรฉะนั้นนี่คือจุดเด่นข้อที่1ในพื้นที่ของห้องประชุมนะครับแล้วก็ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เนี่ยเราก็ตั้งอยู่ต้องบอกว่ากลางใจเมืองนะครับเราใกล้กับรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับแล้วเราก็เป็นศูนย์กลางที่จะมีการเชื่อมต่อระหว่างสนามบินแล้วก็โรงแรม5ดาวในเส้นพระราม4สาทรสุขุมวิทนะครับซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมแล้วก็ในตัวศูนย์เศรษฐกิจเองเนี่ยเรามีที่จอดรถกว่า 3,000 คันนะครับมีระบบอำนวยความสะดวกในเรื่องของ Wi-Fi IT นะครับแล้วก็ระบบการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์ประชุมที่มีความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็มีการออกแบบซึ่งยังคงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยในทุกมุมทุกจุดของการออกแบบ
4: ในปี2569ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกำลังจะเป็นสถานที่จัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ระดับโลก
2: ข ขอเชิญนะคะคนไทยมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะในการต้อนรับนะคะผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยกว่า 15,000 คนเลย191ประเทศนะคะที่ถือว่าจะเป็นการโชว์บทบาทศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกเลยค่ะในกับการประชุม IMF World Bank 2026ที่จะจัดขึ้น 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมใครที่ยังไม่ได้เข้าไปกดยืนยันสิทธิ์เนี่ยต้องห้ามพลาดกันเลยนะคะเพราะทางภาครัฐเน้นย้ำนะคะว่าสามารถเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์เนี่ยได้ถึงภายในวันที่15ตุลาคมนี้กับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นะคะว่าณวันที่5ตุลาคมเวลา 23:00 น.มีประชาชนกดเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25ล้านรายค่ะคิดเป็น 83% ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดประมาณ 30.7 ล้านรายขณะที่ร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 940,000 รายค่ะคิดเป็นเกือบ 79% ของร้านค้าทั้งหมดซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะยังมีผู้มีสิทธิ์เนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลจึงขอให้ตรวจสอบและกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในวันที่15ตุลาคมนี้โดยผู้ที่ไม่สะดวกทำด้วยตนเองสามารถขอรับบริการช่วยติดตั้งและลงทะเบียนแอปเป๋าตังรวมถึงสมัครกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐหรือ G-Wallet ค่ะได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยโดยไม่ต้องทำทุกขั้นตอนผ่านโทรศัพท์เองค่ะ
3: สำหรับสิทธิประโยชน์นะคะผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐถึง 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการซึ่งใช้ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายนนี้เลยค่ะใช้ซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากทางร้านค้าที่เขาร่วมโครงการได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง23นาฬิกาค่ะและสั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะที่เข้าร่วมโครงการได้จนถึง21นาฬิกาของทุกวันค่ะ
2: ค่ะก็เน้นย้ำนะคะอีก7วันเท่านั้นใครที่ยังไม่ได้ไปกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยรีบไปดำเนินการกันให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดสิทธิ์กันเพราะทางภาครัฐเนี่ยเพิ่มเงินให้นะคะเป็นไทยช่วยไทยพัฒน์เพิ่มเติมเพิ่มให้ 1,000 บาทสามารถใช้ได้ตลอดระยะโครงการเลยก็คือสามารถใช้ได้จนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไปติดตามกันต่อค่ะในเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมกันบ้างค่ะ
3: ค่ะนายกรัฐมนตรีกำชับบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องวันนี้เป็นวันที่8ค่ะโดยระบุว่าในหลายๆพื้นที่เริ่มกลับสู่สภาวะปกติแต่ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายน้ำเช่นปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานข้อมูลในวันนี้ค่ะว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านพะเยาและตากระดับน้ำลดลงทั้งหมดส่วนภาคเหนือตอนล่างจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งได้รับผลกระทบ9อำเภอประมาณ 8,995 ครัวเรือนและอุทัยธานีประมาณ 2,220 ครัวเรือนระดับน้ำลดลงเช่นกันขณะนี้ระดับน้ำยังคงทรงตัวจึงยังต้องเฝ้าระวังต่อไปค่ะ
2: ส่วนในเรื่องของด้านการเยียวยานะคะทางปอพอเนี่ยได้มีการเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับผู้ที่น้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนเสียหายจ่ายแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนค่ะรวมกว่า94ล้านบาทซึ่งท่านนายกเนี่ยได้กำชับนะคะว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบข้อมูลด้วยความรอบคอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินเนี่ยถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและก็เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งในเรื่องของเงินเยียวยานี้ต้องเน้นย้ำกันนะคะคุณผู้ชมเพราะหลายท่านเนี่ยยังมีความสับสนอยู่ว่าจะได้รับ 9,000 บาทหรือจะได้ประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งในส่วนนี้ค่ะหากในพื้นที่ไหนเนี่ยเกิดประสบอุทกภัยเนี่ยก่อนวันที่1ตุลาคมให้ไปยื่นรับสิทธิ์เงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาททางแอปทางรัฐนะคะแต่หากเกิดภัยพิบัติอุทกภัยหลังวันที่1ตุลาคมก็จะเข้าในส่วนของเกณฑ์ประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั่นเองค่ะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ย ่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับทุกจังหวัดนะคะว่าให้เร่งตรวจสอบในบ้านเรือนต่างๆพื้นที่เสี่ยงต่างๆเนี่ยที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของการยื่นเอกสารเนี่ยจะไม่มีความซ้ำซ้อนนะคะเพราะว่าถือเป็นการเร่งฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็ให้เงินผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยให้รวดเร็วที่สุดค่ะต่อมานะคะมาดูการทำงานเชิงรุกของทางสคบบ้างต้องบอกเลยว่าหน่วยงานนี้เนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเลยนะคะให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการที่เราจะไม่ถูกเอาเปรียบเนาะจากผู้ประกอบการต่างๆค่ะอย่างในช่วงวิกฤตน้ำท่วมแบบนี้นะคะทางสคบค่ะก็ได้มีการเดินหน้านะคะมาตรการช่วยน้ำท่วมค่ะขอความร่วมมือจากทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะลดในเรื่องของภาระของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยก็มี9มาตรการด้วยกันนะคะที่ทางสคบเนี่ยเดินหน้าช่วยที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นการให้ในเรื่องของส่วนลดต่างๆนะคะบริการฟรีหลายรายการเลยค่ะทั้งในเรื่องของการซ่อมรถซ่อมบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหากผู้ประสบภัยไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งทางสคบได้ที่สายด่วน1166ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าข้อมูลณวันที่6ตุลาคมมีผู้ใช้สิทธิ์ซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยแล้วกว่า649คันและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร11185รายค่ะพร้อมสั่งให้สคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทางด้านรถยนต์นะคะผู้ที่ต้องการรถยกขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครติดต่อได้ที่สายด่วน1197ค่ะส่วนสมาคมอู่กลางประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้ลดค่าแรงทำสีตัวถัง 20% และรับประกันคุณภาพสี1ปีส่วนด้านภาระหนี้นะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยและขยายเวลาชำระหนี้ตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินค่ะส่วนผู้มีปัญหาเคลมประกันนะคะก็ติดต่อได้ที่คปภ.สายด่วน1186ค่ะสำหรับผู้เช่าที่อยู่อาศัยก็ได้กำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมค่ะ
3: ส่วนการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะภาคเอกชนหลายรายร่วมช่วยเหลืออย่างเช่นโฮมโปรเขาเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีสูงสุด 1,600 บาททางด้านซัมซุงก็ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คและซ่อมนะคะพร้อมลดค่าอะไหล่ถึง 50% ถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะส่วน Oppo เปิดสิทธิ์เปลี่ยนแบตเตอรี่เริ่มต้นที่400บาทไทยวัสดุลดราคาอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนะคะแล้วก็ Power Buy รับแลกเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่ารับส่วนลดเพิ่มสูงสุดถึง 10,000 บาทค่ะทั้งนี้ก็เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทค่ะทางด้านรัฐมนตรีนะคะก็ย้ำว่าเป้าหมายก็คือการช่วยลดภาระให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้เร็วที่สุดค่ะก็ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้ชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
2: ค่ะนี่ก็เป็นความช่วยเหลือนะคะจากทางสคบนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยก็ไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะคะก็ผู้ประสบภัยนะคะถ้าหากต้องการความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็สามารถประสานไปได้ที่ทางสคบเน้นย้ำกันอีกทีค่ะสายด่วน1166นะคะหรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะพอให้สคบเนี่ยถือว่าเป็นอีก1ตัวกลางเนาะในการที่เป็นปากเสียงกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อจะให้เราเนี่ยไม่ต้องถูกเอาเปรียบจากผู้บริโภคด้วยค่ะต่อมาค่ะต้องบอกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยในหลายพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากเลยนะคะอย่างในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะต้องบอกว่าอุทยานแห่งชาติแม่วงนะคะที่มีการประกาศปิดท่องเที่ยวชั่วคราวด้วยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยใครที่มีการวางแผนการท่องเที่ยวเนี่ยต้องติดตามรายละเอียดกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพราะว่าหลังจากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยทำให้บ้านพักนักท่องเที่ยวเสียหายค่ะสัญจรไม่ได้นะคะขณะนี้เนี่ยเร่งซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคแล้วก็พื้นที่โดยรอบค่ะเพื่อกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งค่ะสำหรับใครที่วางแผนนะคะที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วงต้องเลื่อนกันไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าทางอุทยานเนี่ยก็มีการประกาศปิดนะคะการท่องเที่ยวชั่วคราวตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2569เป็นต้นมาและจะปิดต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ
3: สาเหตุนั้นก็มาจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะ ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ทางอุทยานได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากค่ะทั้งบ้านพักนักท่องเที่ยวที่เสียหายและเส้นทางสัญจรบางช่วงที่ขาดไม่สามารถผ่านไปได้ขณะนี้ทางอุทยานก็ได้เร่งปรับปรุงและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคต่างๆรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบเพื่อให้พร้อมกลับมาให้บริการกับนักท่องเที่ยวอย่างสะดวกและปลอดภัยอีกครั้งนะคะสำหรับท่านไหนที่ช่วงนี้ค่ะมีแผนที่จะไปที่นั่นนะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วงค่ะเบอร์0610484837ค่ะ
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภัยพิบัตินะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างมากเลยในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็อย่างที่พี่ฝ้ายบอกนะคะว่าหากท่านใดมีการวางแผนท่องเที่ยวกันอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องเลื่อนกันไปก่อน ให้ทางอุทยานเนี่ยได้มีการปรับนะคะในเรื่องของบ้านพักการสัญจรในเส้นทางตรงนั้นให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็รอประกาศเปิดจากทางอุทยานกันอีกทีแล้วก็วางแผนการท่องเที่ยวได้ใหม่ค่ะต่อมาค่ะมาดูกันต่อในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะต้องบอกว่าพอช่วงน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าข้าวของผักอาหารต่างๆเนี่ยปรับตัวราคาขึ้นแบบมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งอย่างในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะเขาได้มีการบอกว่าราคาผักเนี่ยมีการปรับราคาสูงขึ้นหลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมผลผลิตลดลงค่ะแล้วก็ต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะจังหวัดนครสวรรค์นะคะทางผู้สื่อข่าวได้มีการลงพื้นที่สำรวจราคาผักสดตลาดสดบ่อนไก่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะพบว่าผักสดหลายชนิดมีการปรับราคาสูงขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 10-20 บาทต่อกิโลกรัมค่ะหลังพื้นที่เพาะปลูกผักหลายแห่งเนี่ยประสบกับปัญหาน้ำท่วมเป็นเวลานานส่งผลนะคะให้ผลผลิตเนี่ยลดลงขณะที่ผักบางชนิดเริ่มหาซื้อได้ยากต้องนำมาจากต่างจังหวัดด้วยนะคะทั้งจากเชียงใหม่แล้วก็ตราดค่ะรวมถึงผักบางรายการที่นำเข้าจากประเทศจีนทำให้มีต้นทุนด้านการขนส่งเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสำหรับราคาผักที่จำหน่ายเนี่ยพบว่าผักกวางตุ้งราคา 60-70 บาทต่อกิโลกรัมค่ะผักคะน้า 50-60 บาทต่อกิโลกรัมนะคะผักบุ้งจีน 60-90 บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทย 35-40 บาทต่อกิโลกรัมค่ะส่วนกะหล่ำปีนะคะก็ 20-25 บาทต่อกิโลกรัมผักลุยนะคะ35บาทต่อกิโลกรัมค่ะผักกาดหอมจีน70บาทต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็ยังมีผักกาดหอมไทย70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนู80บาทต่อกิโลกรัมผักตั้งโอ140บาทต่อกิโลกรัมค่ะแล้วก็ต้นหอม90-100บาทต่อกิโลกรัมเลยค่ะ
3: ทางด้านนางสุกัญญาพัดทองค่ะแม่ค้าขายผักในตลาดสดบ่อนไก่เปิดเผยว่าช่วงที่เกิดน้ำท่วมค่ะราคาผักปรับตัวขึ้นแทบทุกวันเฉลี่ยวันละ 2-4 บาทค่ะเนื่องจากพ่อค้าคนกลางแจ้งว่าพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรหลายรายถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงส่งผลให้ราคาผักปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ราคาหน้าสวนค่ะประกอบกับผักหลายชนิดต้องไปรับมาจากต่างจังหวัดทำให้มีขนส่งทางทำให้มีต้นทุนทางด้านขนส่งเพิ่มขึ้นและต้องปรับราคาขายปลีกตามต้นทุนค่ะนอกจากนี้ค่ะยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าแม้จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจแต่ในขณะนี้เทศกาลกินเจไม่ได้เป็น

0: สาเหตุหลักที่ทำให้ราคาผักแพงขึ้นโดยปัจจัยสำคัญเนี่ยยังคงเป็นสถานการณ์น้ำท่วมและต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นซึ่งทางร้านก็พยายามตรึงราคาไว้ให้นานที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนมากนักค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะช่วงนี้เนื่องจากราคาสูงยอดขายก็เลยลดลงปรับผักจึงต้องปรับตัวสูงขึ้นทำให้ประชาชนบางส่วนค่ะลดปริมาณการซื้อหรือเลือกซื้อเท่าที่จำเป็นทางนี้หากสถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติผลผลิตจะกลับเข้าสู่ตลาดตามเดิมคาดว่าราคาผักก็จะปรับลดลงค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่ต้องบอกเลยว่าราคาผักเนี่ยมีการปรับราคาสูงขึ้นค่ะเพราะว่าส่งผลมาจากทางอุทกภัยเน
0: า
1: ะพอน้ำท่วมเนี่ยก็คือพื้นที่ต่างๆเนี่ยเข้าถึงได้ยากขนส่งเนี่ยต้องชะงักนะคะก็คือผลผลิตเนี่ยลดลงด้วยแล้วก็ต้นทุนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ก็คาดว่าราคาเนี่ยจะลดลงเมื่อสถานการณ์น้ำกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องบอกนะคะว่าทางภาครัฐเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจอย่างแน่นอนเพราะอย่างทางกระทรวงพาณิชย์นะคะก็มีการจัดโครงการดีๆอย่างธงฟ้าราคาประหยัดค่ะที่จะเข้าถึงในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเลยนะคะที่จะมีการมาจัดในเรื่องของการลดราคาสินค้าอุปโภคต่างๆด้วยเนาะเป็นการบรรเทาค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนก็ในพื้นที่ต่างจังหวัดจะเริ่มตั้งแต่16ตุลาคมนี้นะคะจัดเดือนละ1ครั้งเป็น12ครั้งต่อจังหวัดค่ะก็ต้องห้ามพลาดกันเลยนะคะเพื่อถือว่าเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิษณุโลกกันต่อค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเขารับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีและบริษัทเสริมสุขสาขาพิษณุโลกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางสาวสรินรัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์นายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกร่วมรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกลุ่มบริหารการบุคคลร่วมกับบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนสาขาพิษณุโลกซึ่งสิ่งของที่นำมาประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะ
1: ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลังเลยนะคะความร่วมมือของทุกภาคส่วนเลยค่ะที่เป็นการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นการส่งมอบสิ่งของถุงยางชีพแล้วก็น้ำใจช่วงวิกฤตแบบนี้คนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอนค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างที่เรามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะเรายังอยู่กันต่อนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านทำหน่วยงานในพื้นที่นะคะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4จัดขึ้นค่ะนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางพรศรีตรงศิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกและเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะณสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4พร้อมร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์และดอกไม้จันทร์พระราชทานทั้ง7แบบเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะตลอดจนพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีอาจารย์คนึงนิดนาสมใจคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลกนำคณะวิทยากรร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในรูปแบบต่างๆกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะสำหรับการจัดนิทรรศการดังกล่าวนี้นะคะได้จัดในหลากหลายรูปแบบค่ะเพื่อเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยและสืบสานพระราชปณิธานโดยแบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น6โซนสำคัญด้วยกันค่ะ
0: ได้แก่โซนที่1นะคะลงนามแสดงความอาลัยน้อมใจรำลึกโซนที่2ตามรอยสำนึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณ โซนที่3ชมเรื่องเกื้อหนุนภูมิใจพระบารมีโซนที่4ย้อนรอยวิถีพระราชกรณียกิจและโซนที่5ร้อยใจประดิษฐ์ร่วมใจพักดีและโซนสุดท้ายค่ะโซนที่6พฤกษาแห่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะทั้งนี้นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่างๆได้ในวันและเวลาราชการเพื่อร่วมกันเรียนรู้พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงค
2: ่
0: ะ
2: ในส่วนของรูปแบบการจัดนะครับบูธแสดงนิทรรศการต่างๆก็ต้องเรียนว่าถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็จะได้ทำให้พี่น้องประชาชนหรือคนที่ได้มาชมนะครับจะได้รับทราบถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านแล้วก็จะได้เห็นนะครับถึงสิ่งที่เป็นความงดงามนะครับที่พระองค์ท่านได้มอบไว้ให้กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยนิทรรศการที่ได้ดำเนินการเนี่ยนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งตอนเย็นนะครับก็สามารถมาได้ตลอดถ้ามีความสนใจนะครับท่านสามารถติดต่อนะครับขอคิวมาได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นะครับซึ่งเราจะจัดต่อเนื่องแล้วแต่ละวันเนี่ยก็สามารถนะครับจัดได้หลายเวียนได้หลายคิวนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับให้ได้มาเยี่ยมชมผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าท่านจะได้รับประโยชน์จะได้รับทราบนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำไว้ให้กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยครับ
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกหน่วยงานเลยค่ะรวมถึงประชาชนทั่วไปแล้วก็โรงเรียนเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะสามารถมาร่วมชมค่ะศูนย์นิทรรศการนะคะสมเด็จพระพันปีหลวงนี้ได้ค่ะที่จัดตั้งขึ้นโดยทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นะคะสามารถติดต่อเข้ามาก่อนได้ค่ะในทุกวันเลยค่ะวันและเวลาราชการตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 16:00 น.นะคะเพื่อมาร่วมกันนะคะในการเรียกว่าแสดงความอาลัยแล้วก็ร่วมใจล้อมรำลึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ
0: ค่ะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรเขาลงพื้นที่ตรวจความเสียหายของต้นสักทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหน้าที่ว่าการอำเภอหลังเก่าค่ะหลังเกิดวาตภัยรุนแรงขึ้นในพื้นที่นะคะเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะต้นสักทรงปลูกของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของชาวกำแพงเพชรที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรหลังเก่านะคะได้รับความเสียหายโดยนายสวนิสุริยปุณณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความเสียหายอย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าประเมินสถานการณ์ทันทีพร้อมวางมาตรการฟื้นฟูเร่งด่วนค่ะ
1: ซึ่งล่าสุดค่ะเมื่อวันที่7ตุลาคมนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้นายสมเกียรติชื่นอยู่นายอำเภอเมืองกำแพงเพชรนำทีมช่างเข้าตัดแต่งกิ่งก้านตามหลักวิชาการโดยเฉพาะกิ่งที่หักโค่นซึ่งต้องทำอย่างระมัดระวังที่สุดค่ะเพื่อลดน้ำหนักและป้องกันไม่ให้เนื้อไม้และลำต้นหลักเสียหายเพิ่มเติมซึ่งจากนั้นนะคะก็เตรียมติดตั้งโครงค้ำยันช่วยพยุงลำต้นป้องกันการโค่นล้มหากมีลมกระโชกแรงอีกค่ะพร้อมสั่งให้เร่งทำความสะอาดและจัดเก็บเศษไม้โดยรอบเพื่อเปิดเส้นทางและดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรผ่านนะคะซึ่งทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรอย่างเน้นย้ำค่ะให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลและฟื้นฟูต้นสักทรงปลูกนี้อย่างสุดความสามารถด้วยความจงรักภักดีเพราะเป็นสิ่งมงคลอันหาค่ามิได้ของทางจังหวัดพร้อมสั่งให้รายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าต้นสักจะกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงดังเดิมค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นในส่วนของประเด็นเป็นข่าวที่เรานำมาอัปเดตนะคะให้คุณผู้ชมได้รับชมการทั้งนโยบายภาครัฐแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างค่ะแต่ต้องห้ามพลาดเลยนะคะช่วงสรรหามาเล่าในวันนี้พี่ยิมนำอะไรมาฝากพวกเรากันคะ
3: อีกไม่กี่วันแล้วนะคะเทศกาลกินเจนะฮะทั้งสองท่านกินเจไหมครับ

0: ังหวัดพิษณุโลกค่ะแต่ช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ
1: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุกประเทศช่วยกันแก้ไข
2: ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
3: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้ริเริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสClean Skyโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
2: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมปฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
4: เพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
5: ติบนิ้วนอบจำนงก่อนจะลงนาวายกเชิญ
4: ร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก
5: นาราดเอ้าฮ่าให
4: ้เพลงเรือมรดกวัฒนธรรมไทยสืบสานวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเฮ้เ
5: อ้าฮ่าให้
6: เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: สรรหามาเล่าในวันนี้นะครับจะมาเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับอิ่มท้องอิ่มบุญและอิ่มใจกันกับในส่วนของเทศกาลกินเจนั่นเองนะครับวันนี้ครับเทศกาลกินเจในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกจะมีการจัดขึ้นที่ไหนอย่างไรมีโรงเจที่ถูกสุขอนามัยและรสชาติเนี่ยโอ้ดีมากๆด้วยนะครับวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของมูลนิธิประสาทบุญยสถานนะครับกับคุณเกียรติชัยลาหะไพศาลและคุณมนรัตน์ปาลิวนิตนะครับรองประธานมูลนิธิประสาทบุญยสถานซึ่งทั้งสองท่านอยู่ในรายการกับเรากันแล้วสวัสดีครั รบทุกครั้งที่เราเจอกันก็จะมีแต่งานบุญนะฮะที่นำมาฝากให้กับคุณผู้ชมนั่นเองครับเร็วๆนี้แล้วครับกับเทศกาลกินเจปี2569ปีนี้กำหนดกินเจเขาวันไหนยังไงนะฮะ
1: ก็กำหนดกินเจในปีนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่9ตุลาคม
0: ค
1: เป็นวันล้างท้องแล้วก็จะเริ่มกินตั้งแต่วันที่10ตุลาคมถึง18ตุลาคม
0: 10ถึง18ก็วันศุกร์นี้วันศุกร์นี้คือล้างท้องก่อนใช่ไหมครับวันศุกร์นี้ล้างท้องนะครับแล้วก็เริ่มจริงๆคือ10ถึง
1: 18
0: ตุลาคมนี้นะครับในส่วนของมูลนิธิประสาทบุญยสถานพิษณุโลกเองเนี่ยการกำหนดจัดงานเทศกาลกินเจปีนี้ก็สอดคล้องกับกำหนดนี้เลยไหมครับ
1: ครับในเรื่องของเกี่ยวกับการกำหนดจัดงานเทศกาลกินเจในแต่ละปีซึ่งอยากจะบอกให้กับสาธุชนได้รับทราบว่าเราจะมีการเข้าทรงเราจะมีการเสี่ยงทายก่อนว่าการจัดกันยังไงเดี๋ยวจะให้ทางรองประธานซึ่งเขาเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ว่ากิจกรรมมีอะไร

0: บ้างคร
1: ับ ครับเป็นไงฮะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นครับ
2: ครับคือเราจะจัดวันกินเจก็คือตั้งแต่วันศุกร์ที่9/2569นะครับ
1: ครับ
2: วันที่9 ตุลาคม 2569จนถึงวันที่18 ตุลาคม 2569คือตั้งแต่กิวเอชิวอีกถ้าเป็นคนจีนนะครับกิวเอชิวอีก9กิวเอชิว9โดยที่เราจะเริ่มพิธีคือในวันศุกร์ที่9 ตุลาคม 2569ตามเทวะบัญชาขององค์อรหันต์จีกงของเรานะครับโดยที่เราจะจัดมณฑลพิธีของมูลนิธิประสาทบุญยสถานพิษณุโลกเราโดยที่มีองค์ไต่ฮงกงเป็นพระประธานตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเราจะเป็นการเชิญตั้งถีกงเต็งหรือเซ็งถีกงเต็งก็คือตั้งเสาตะเกียงฟ้าดินก่อนนะครับหลังจากตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะมีการเปิดกระถางธูปทององค์วิสุทธิเทพทุกพระองค์ที่ภายในวิหารของเราและหลังจากเวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปเราก็จะเคลื่อนขบวนไปรับเสด็จขององค์เต่าลำงงกุงและพระนกพระราชากิ๋วว่งหกโจ้ที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
0: ก็ริมแม่น้ำน่านนะครับก็อยากจะบอกกับทุกท่านได้รับทราบมาสักนิดนึงครับว่าเราแต่ละแห่งแต่ละที่ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะที่จังหวัดตรังหรือว่าจังหวัดที่อยู่ชายทะเลเขาก็จะไปรับจ้างที่ชายทะเล
1: ครับ
0: แต่พิษณุโลกเราก็ถือว่าแม่น้ำน่านบ้านเราก็มารับจ้างกันที่นี
1: ่ครับผมอันนี้ก็เป็นพิธีการนะครับในส่วนของวันที
2: ่คือในวันที่9วันที่9เลือกแต่ละวันก็จะมีไหว้ถวายพุทธบูชา
1: เป็นไงบ้างอยากให้ได้ฟังหน่อยว่าแต่ละวันเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้าง
2: มีช่วงเช้าก็จะมีถวายพุทธบูชากันนะครับไปเรื่อยๆทุกจนถึงเวลาประมาณ19 นาฬิกาจะมีการสวดมนต์เวียนธูปกันนะครับหลังจากสวดมนต์เวียนธูปของแต่ละวันเรียบร้อยก็จะมีวันที่15 ตุลาคม 2569ก็เวลาประมาณ16 นาฬิกาจะมีการอาบน้ำทิพย์ครับโดยองค์เจ้าพ่อเสือเป็นคนดำเนินพิธีให้และหลังจากนั้นก็จะมีการพิธีกาลอสะเดาะเคาะอะไรจนถึงเวลาประมาณ17 นาฬิกา 30 นาทีก็จะเคลื่อนขบวนไปส่งเสด็จองค์เถาหลังองค์กุงและองค์นพราชากิ๋วว่งหกโจ้และองค์วิสุทธิเทพทุกองค์ที่ริมน้ำน่านเหมือนเดิมครับที่สรุปเฉลิมพระเกียรติครับ
1: นะครับนี่คือเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นซึ่งกิจกรรมต่างๆนะครับก็คือเป็นความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีการสืบทอดกันมาใช่ไหมครับ
0: มันก็เหมือนกับวัฒนธรรมประเพณีของไทยเรา อย่างเช่นเข้าพรรษาใช่ไหมฮะสาธุชนต่างๆพี่น้องชาวพุทธก็จะลดในเรื่องของการเสพในเรื่องของมึนเมาหรือว่าอุบายมุขต่างๆแล้วก็เรื่องของการฆ่าสัตว์แต่ชีวิตมันก็เหมือนกับประเพณีพี่น้องชาวจีนถือศีลกินเจถือศีลกินผักที่เราพูดกันพี่น้องชาวจีนก็จะบอกกันได้เลยว่าในช่วงเวลาเนี้ยเราจะไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเราจะมากินผักกันก็เป็นสิ่งที่คล้ายๆสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกันครับ
1: ครับนอกจากในส่วนพิธีการนะครับที่ทางด้านของมูลนิธิประสาทบุญยสถานเนี่ยมีการประกอบพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็สอดคล้องกับประเพณีที่มีการสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับนั่นครับที่สำคัญที่สุดในช่วงของเทศกาลกินเจเป็นช่วงที่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้เนาะว่าที่เราจะงดทานเนื้อสัตว์กันนะครับที่นี่ครับก็ยังเป็นโรงเจด้วยนะครับถือว่าเป็นโรงเจที่ใหญ่ที่สุดเลยนะในจังหวัดพิษณุโลก
0: ครับก็มูลนิธิประสาทบุญยสถานนี่ท่านจะมาร่วมบุญกับเราคือได้2 อย่างหมายความว่าท่านจะมาร่วมกินเจแล้วก็ทำบุญเราก็ได้บุญกุศลในด้านของเราไม่ฆ่าสัตว์ในชีวิตแล้วอีกเรื่องนึงก็คือทางคณะกรรมการมูลนิธิแล้วก็หน่วยกู้ภัยเราก็จะนำส่วนต่างๆที่ไปทำบุญเนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้หรือว่าจะเป็นทุกภาคเราก็จะมีหน่วยงานที่เรียกว่าไปดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเมื่อเร็วๆนี้เราก็เดินทางไปนครปฐมไปกรุงเทพแล้วก็ไปหลายแห่งหลายที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
1: ครับผมนี่ก็เป็นบทบาทนะครับของมูลนิธิประสาทบุญยสถานนะครับไม่ใช่แค่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเดียวเราก็มีการช่วยเหลือเนี่ยโอ้ทั่วประเทศที่ไหนเดือดร้อน
2: กู้ภัยเรื่องน้ำท่วมอะไรพวกนี้แหละที่เราไปช่วยกัน
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไว้นะครับว่าคุณผู้ชมเองมาร่วมบุญกับทางมูลนิธิเนี่ยก็คือโอ้โหบุญเราได้ ต่อไปหลายอย่างในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยนะครับรวมถึงคุณผู้ชมเองในส่วนของเทศกาลกินเจนะก็ถือศีลกินผักงดเนื้อสัตว์เนี่ยนะฮะพูดถึงในส่วนของอาหารเจโอ้โหที่นี่ขึ้นชื่อมากนะฮะว่าอาหารเจเนี่ยอร่อยไม่ใช่เพียงแค่เป็นโรงเจที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้นนะครับแต่อาหารที่เขาทำเนี่ยทุกๆปีเนี่ยอร่อยมากจนเป็นที่แบบบอกปากต่อปากคือหลายคนเนี่ยรอเลยนะว่าเมื่อไหร่จะถึงกินเจได้ทีนะฮะว่าอยากไปทานอาหารเจที่นี่เหลือเกิน
0: ก็อยากจะเชิญชวนสาธุชนนะฮะเทศกาลกินเจเรามีอาหารฟรี3มื้อ
1: ครับ
0: มื้อเช้าตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 9:30 นแล้วก็มื้อกลางวันตั้งแต่ 11:00 นจนถึงประมาณ 13:00 นแล้วก็ตอนเย็นก็ 17:00 นไปจนถึงประมาณ 18:00 นหรือ 20:00 นคือแล้วแต่สาธุชนจะไปกินแล้วก็อาหารเจในแต่ละวันเนี่ยแม่ครัวของเราเนี่ยมือหนึ่งเลยนะฮะก็จะรวมกันจัดอาหารเจให้กับพี่น้องประชาชนที่มากินกินฟรีนะฮะบอกไว้ซะก่อนไม่เสียตังค์แต่ถ้าใครจะทำบุญกับเราก็เราจะมีตู้บริจาคนี่เป็นการร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วก็อาหารเจเราจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันทุกมื้อนะฮะรับรองไม่ซ้ำกัน
1: ครับ3มื้อเลยนะครับในแต่ละวันตลอดระยะเวลาของเทศกาลกินเจนะครับก็อยากจะเชิญทุกท่านนอกจากแม่ครัวของเราเนี่ยฝีมือดีกันแล้วอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทุกครั้งเนี่ยเรานำเสนอกันตลอดเวลาเลยก็คือในเรื่องของความสะอาดโอ้โหที่นี่นี่เขาถูกสุขอนามัยมีความสะอาดมากเราให้ความสำคัญตรงนี้อย่างไรบ้างครับ
0: ในส่วนของความสะอาดนี่ในเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะฮะในช่วงเนี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกไปตรวจสอบไปตรวจดูในเรื่องของความสะอาดว่าในเรื่องของถ้วยชามล้ำหายในเรื่องของอาหารในเรื่องของผักนี่จะถูกสุขลักษณะไหมเพื่อป้องกันไม่ให้กับพี่น้องประชาชนที่มากินอาหารเจกับเราได้รับผลที่เรียกว่าไม่ดีต่อการรับประทานอาหาร
1: นี่ฮะเรียกว่าอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มใจนะครับก็คือปลอดภัยถูกสุขอนามัยแน่นอนวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้นะทางมูลที่เนี่ยได้นำเมนูอาหารเจบางส่วนนะต้องบอกว่าอันนี้ที่เอามาเนี่ยคือเป็นเมนูที่แบบอร่อยแล้วก็หลายคนเนี่ยรอคอยเหลือเกินในแต่ละปีใช่ไหมฮะ
0: คือถ้ามันทีวีของเรานะสมมุตินะฮะถ้าเอากลิ่นออกไปได้เลยผมว่าท่านที่ชมอยู่ทางบ้าน
1: ตอนนี้นะคุณผู้ชมผมที่นั่งอยู่ตรงนี้นะตั้งแต่ตอนแรกที่เข้ามาในสตูดิโอโอ้โหคุณผู้ชมอาหารเจเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหเป็นผักเป็นแป้งไม่น่ากินผมอยากให้คุณผู้ชมได้กินก่อน
0: ให้ผมให้ลองประทานแนะนำเลยดีกว่า
1: วันนี้เอามา4เมนูนะฮะมีอะไรอย่างไรบ้างจุดเด่นแต่ละเมนูเป็นอย่างไรครับ
2: ก็เอาหมี่ซั่วก่อนเลยนะครับ
1: นี่ตรงหน้านี่เลยนะฮะ
2: หมี่ซั่วของเรานี่คือเราขึ้นชื่อของพิษณุโลกเรา
1: ที่สุดแล้ว
2: เพราะเราผลิตกันที่นี่เลยแล้วหลังจากนั้นเราสั่งเข้ามาแล้วก็มีคนมาช่วยกันบริจาคนะฮะพวกหมี่ซั่วเนี่ยเพราะว่าที่เราให้คือทำหมี่ซั่วทำบุญด้วยหมี่ซั่วจะทำอายุยืนยาวอะไรอย่างนี้นะก็คนมาบริจาคกันเยอะแยะเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ผัดรสชาติชั้นหนึ่งมีทั้งเห็ดหอมมีอะไรเยอะแยะหมดหลายอย่างนะครับอีกอย่างนึงก็คือเอาเผ็ดหน่อยก็จะเป็นพวกผัดกะเพราน
1: ี่ใครที่แบบบอกโอ๊ยหมี่ซั่วดูนะครับหมี่ซั่วดูแบบจืดๆไปนะฮะดูแบบโอ้ไม่อยากกินอยากกินแบบของเผ็ดไอ้กินได้มั้ยช่วงนี้ช่วงกินเจกินอาหารรสเผ็ดได้ใช่มั้ยครับ
2: ได้ครับเพราะจะมีใส่ทั้งหมี่กึ่งอะไรพวกนี
1: ้
2: ที่จะใส่เป็นเหมือนกับเป็นธัญพืชบ้างอะไรบ้างรวมกันอยู่ในที่จะทํา
1: ผู้ชมนี่นะฮะอันนี้คือผัดกะเพราเจนะที่เห็นเป็นเหมือนหมูยอเนี่ยก็คือเป็นโปรตีน
2: โปรตีนพวกหมี่กึ่งคนจริงก็เรียกหมี่กึ่งแล้วตอนนี้ก็มีจานนึงก็จะเป็นอาจารย์ริมสุดเลยก็แล้วกันครับจานริมสุดก็จะเป็นจับฉ่าย
1: จับฉ่าย
2: จับฉ่ายนี่ก็สุดยอดของเราเลยครับ เพราะเราจะมีทั้งใส่เต้าหู้ใส่หมี่กึ่งใส่โปรตีนอะไรนี
1: ้
2: รสชาติเราปรุงแบบพิเศษเลยนะครับ
1: ตัว
2: จับฉ่ายนะครับหลังจากนั้นก็มาเป็นผัดผักรวมผัดผักรวมนี่ก็ทำรสชาติอย่างชั้นหนึ่งเลยครับ
1: นี่คุณผู้ชมดูผัดผักรวมนะสีสันและหน้าตาคือหลายคนบอกว่าไม่ชอบกินผักไม่ชอบทานกินเจเพราะดูแล้วแบบมันจืดชืดดูแบบไม่น่าทานแต่อันนี้เห็นแค่เนี่ยเห็นแค่ภายนอกนะคุณผู้ชมคือรูปร่างหน้าตาจานอะไรต่างๆเนี่ยมันดูสีสันดูหน้าตาน่ารับประทานมาก
0: ๆคือผักก็เห็นแล้วสดเขียวน่ารับประทานนะ
1: ครับ
0: หมดทุกมื้อที่ไปกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจับฉาเอาทุกอย่างเลยนะฮะไปจองกันแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธินี่ยืนตักให้นะแล้วก็แถมท้ายทำไมรู้ไหมฮะมีขนมหวานไม่ใช่ว่ามีอาหารเจอย่างเดียวมี ขนมหวานเจด้วย
1: มีทั้งคาวทั้งหวาน
0: ครับ
1: ไปที่เดียวเนี่ยครบเลยนะฮะคุณผู้ชมครับตอนช่วงของเทศกาลกินเจเนี่ยครับเขามีเขาเรียกว่าเคล็ดอะไรอย่างไรไหมว่าอะไรที่ห้ามทำห้ามกินอะไรอย่างเงี้ยฮะเผื่อเป็นความรู้กับคุณผู้ชม
2: ก็พวกของฉุนอะไรพวกนี้นะจะไม่กินกันพวกหอม
1: ครับครับ
2: นะครับหรือพวกที่เกี่ยวกับเรื่องพวกหอมกระเทียมอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
2: เราจะไม่ใช้กันนะครับอันนี
1: ้นะครับก็คือเอาเป็นว่าคุณผู้ชมมาที่โรงเจแห่งนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมได้รับประทานอาหารเจที่ประกอบแบบถูกสุขอนามัยประกอบแบบถูกพิธีการวิธีการด้วยนะครับว่าต้องใช้อะไรอะไรห้ามใช้อะไรอย่างไรบ้างก็เอามาทำกันได้นะครับนี่ฮะเห็นสีสันหน้าตาน่ารับประทานอย่างนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับคุณผู้ชมเองมีส่วนร่วมอย่างไรได้บ้างไหมครับที่เขาเห็นแบบว่าอยากจะมาร่วมบุญในอย่างลงเจอย่างเงี้ยครับอยากจะมาร่วมบุญอยากจะมาบริจาคเพื่อที่ได้แบบได้มีอาหารเจทำให้กับพี่น้องประชาชน
2: คือทางมูลนิธิเราตอนนี้เราจัดเป็นกระจาดนะครับกระจาดละ200บาทจะเป็นพวกวัตถุดิบเกี่ยวกับที่จะมาทำ อาหารเจนี่เลย
1: ใคร
2: จะมาบริจาค ก็ได้ครับกระจาดละ200
1: ครับ
2: เมื่อกี้บอก20ใช่ไหม
1: ครับ
2: ไม่ใช่นี่200
1: ครับ
2: แล้วในนั้นก็จะมีทั้ง
0: อาหารเจทุกอย่างนะ
2: มันเกี่ยวกับพวกหมี่กึ่งพวกเห็ดหูหนูบ้างอะไรพวกนี้นะเกี่ยวกับพวกน้ำก็เรียกอะไรสีอิ้ว
0: สีอิ้ว
2: น้ำมันอะไรพวกนี้สีอิ้วเจทั้งมารวมอยู่ในนี้เลยเป็นกระจาดกระจาดละ200คร
1: ับ ครับผมอ่ะคราวนี้ครับในช่วงระหว่างที่เทศกาลกินเจก็สืบทอดกันไปเนี่ยนะครับ10ถึง18ช่วงวันท้ายๆเรามีการประกอบพิธีอะไรที่สำคัญไหมครับเผื่อได้เชิญชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปร่วมกัน
0: ก็ในส่วนของใกล้ๆวันสุดท้ายนะฮะคือวันสุดท้ายเลยดีกว่าเราก็จะมีการวันแรกเรารับเจ้าใช่ไหมฮะวันสุดท้ายวันที่18เราก็จะมีการส่งเจ้าจะแห่เรือโอ้โหสวยงามมากเลยทำนะฮะเป็นเรือที่เรียกว่าประดิษฐ์ประดาอย่างสวยงามเราก็จะแห่จากมูลนิธิที่ปราสาทมาที่บริเวณโรงเรียนหน้าโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีแล้วก็จะมีการทำพิธีสะเดาะเคราะห์แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะนำเรือที่เราสร้างเนี่ยทำเนี่ยลอยไปในแม่น้ำน่านแล้วก็เผา
1: เขามีความเชื่ออะไรยังไงครับกับพิธีการนี
2: ้คือเรือนี่นะครับคือเราจะส่งเสด็จพระพุทธมารดาเต๋าหลงมงกุงกันนพพราชากิ๋วว่องหุกโจ้และพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เลยนะครับจะส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์โดยในเรือนี้นะครับเขาถ้ามีคนถ้าไปมูลนิธิตอนนี้นะครับเขาจะมีการทำพิธีกาลอพิธีกาลอคือเป็นพิธีเกี่ยวกับเรื่องการสะเดาะเคราะห์ชุดหนึ่ง50บาท
0: กระทง
2: เป็นไม่ใช่ฮะเป็นที่จะปัดออกจากตัวนี่นะครับ
0: เขียนชื่อไปแล้วก็ใส่ไปในเรืออ
2: ันนี้คือก็เดี๋ยวจะใส่เข้าไปในเรือสะเดาะเคราะห์นี่คือฝากเจ้าไปเลยอันนี
1: ้
2: ทุกคนตอนนี้คือตอนนี้มาทำบุญที่เราเยอะแยะเลยครับบางคนกันมาทำบุญกันเยอะมากอันนี
1: ้ครับผมคือในส่วนของการปล่อยเรือลอยเรือเนี่ยครับจะเป็นช่วงเวลาไหนยังไงนะฮะ
2: คือช่วงตอนส่งเสด็จพระพุทธมารดา
1: ครับ
2: นะครับ
1: ประมาณกี่โมงครับ
2: ประมาณสักคือเราจะเคลื่อนขบวนออกจากมูลนิธิประสาทพิฐานประมาณห้าโมงกว่าหกโมงแล้วก็ต้องมาทำพิธีที่หน้าสวนชมน่านเราก่อน
0: เขาจะมาถึงก็ประมาณ6โมง6โมงครึ่งตอนเย็น
2: ประมาณชั่วโมงได
0: ้แล้วก็จะทำพิธีแบบ
2: พิธีจีนทั้งหมดนะครับมีการสวดมนต์อะไร
0: สวดมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นำเรือลอยไปแม่น้ำน่าน
1: นี่นะคุณผู้ชมครับพิธีกรรมต่างๆนะครับที่มีการสืบทอดต่อกันมาเนี่ยครบถ้วนทุกพิธีการนะครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยไปร่วมกันเอาทิ้งท้ายแล้วครับอยากให้แต่ละท่านนะครับได้เชิญชวนนะครับคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่ณขณะนี้นะครับได้มาร่วมนะครับถือศีลกินเจกับเมืองที่ปราสาทบุญยสถานกันขอเชิญได้เลยครับ
0: ครับก็อยากจะเชิญชวนสาธุชนทุกท่านนะฮะที่จะร่วมเทศกาลกินเจกับบุญเลนที่ปราสาทบุญยสถานนะครับก็มากันได้เลยนะฮะท่านจะมารับประทานอาหารเจที่บุญเลนที่หรือจะใส่ถุงกลับบ้านก็ได้เรามีเจ้าหน้าที่บริการสำหรับท่านบางทีไม่ว่างจะใส่ถุงหรือใส่ปิ่นโตเราพร้อมที่จะบริการสำหรับทุกท่านแล้วก็นอกจากนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยมารับประทานอาหารเจกับเรามาร่วมทำบุญกับเราที่ผมบอกว่าได้บุญสองต่อก็คือรับประทานอาหารเจไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตแล้วก็ได้บุญในตัวเราแล้วก็นอกจากนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์เราก็จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะในส่วนของท่านที่จะทำบุญบริจาคผักนี่ก็เบอร์โทรศัพท์055-301-259โทรไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีหน่วยกู้ภัยไปรับผักจากบ้านท่านบางทีท่านขนมาไม่ไหวเราบริการกันถึงที่ครับ
1: นี่แหละครับอยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมงานร่วมประเพณีที่สำคัญอีกหนึ่งงานนะฮะกับถือศีลกินเจกับมูลนิธิประสาทบุญยสถานกันนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับ
2: ครับ
1: หมดเวลากันแล้วครับกับรายการห้องนั่งเล่าครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: ลำพูนเมืองเล็กๆที่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตวิญญาณของชาวลำพูนที่อยู่คู่เมืองลำพูนมานานกว่าพันปีเมืองที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติผืนป่าและสายน้ำหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนมาอย่างยาวนานศิลปะวัฒนธรรมลำพูนสะท้อนภูมิปัญญาของเมืองหริพูนชัยและดำเนินไปพร้อมกาลเวลาผ้าลำพูนคือเรื่องราวที่ถักทอจากวิถีชีวิตสะท้อนอัตลักษณ์จากรุ่นสู่รุ่นอาหารลำพูนไม่ได้ปรุงด้วยรสชาติเท่านั้นแต่ปรุงด้วยภูมิปัญญาและความผูกพันของผู้คน
8: ของกินบ้านเฮากินแล้วลืมบ่ลงแต่เจ้า
7: ลำพูนเมืองวัฒนธรรมที่มีชีวิตซอฟต์พาวเวอร์ที่สัมผัสได้จริง

มขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:00 น.

0: เรียนประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนครับการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่8ตุลาคม2569นะครับในวันนี้เนี่ยก็สภาพอากาศนะครับจากที่มีการคาดการณ์ฝนในช่วงวันที่5 6 7ที่ผ่านมาก็เป็นไปตามที่มีการพยากรณ์อากาศและคาดการณ์ไว้แล้วก็ปริมาณน้ำฝนไม่ได้มากเกินการคาดการณ์นะครับก็อยู่ในการบริหารจัดการตามที่ได้เตรียมการไว้แล้วในส่วนของการพยากรณ์อากาศในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีฝนระลอกใหม่มาตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับแล้วก็หลังวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยพื้นที่ทางภาคใต้ทั้งหมดนะครับก็จะมีฝนมากขึ้นนะครับในส่วนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้มีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังในหลายพื้นที่แล้วนะครับเรื่องของระดับน้ำนะครับในระดับน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็มีการลดลงแล้วก็บริหารจัดการได้เป็นระดับนะครับในส่วนของพื้นที่ยังมีปัญหาเนี่ยก็จะเน้นเฉพาะภาคตะวันออกนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและฉะเชิงเทราซึ่งมีปัญหาอยู่ในวงกว้างนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับว่าฝนที่จะมาในอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยก็จะมีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนในภาคใต้ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครนะครับพื้นที่โดยส่วนใหญ่ก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับถนนในการโยกย้ายสัญจรก็สามารถทำได้ตามปกติแล้วเกือบจะ 100% แล้วนะครับในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็กำลังมีการเร่งระบายน้ำออกเช่นเดียวกันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนได้ภายในเร็ววันนะครับส่วนสุดท้ายครับที่วันนี้จะมีการแถลงคือเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยเยียวยานะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดนะครับว่าเงินเนี่ยมี3ก้อนด้วยกันคือเงินทดรองราชการเงินงบกลางนะครับตามมติครม.แล้วก็เงินประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเดียวกันครับในช่วงเริ่มต้นนี้นะครับก็อยากให้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับให้ข้อมูลสภาพอากาศกับพี่น้องประชาชนครับ
1: ขอบคุณค่ะสำหรับรายงานพยากรณ์อากาศประจำวันที่8ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยตอนบนเนี่ยค่ะจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งค่ะแล้วส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะสำหรับในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะคะคาดว่าจะมีฝนระลอกใหม่ค่ะเนื่องมาจากในช่วงปลายฤดูฝนนะคะมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้นะคะวันที่9ตุลาคมนะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้โดยจะเน้นบริเวณจังหวัดสงขลาสุราษฎร์ธานีพังงา นครศรีธรรมราชระนองแล้วก็ยะลาค่ะในวันที่10ตุลาคม2569นะคะจะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะเน้นไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็พังงาค่ะส่วนในวันที่11ตุลาคมนะคะจะเน้นในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะเน้นไปที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพัทลุงสงขลาแล้วก็สตูลค่ะส่วนวันที่12ตุลาเนี่ยนะคะเราจะเน้นฝนมากไปที่บริเวณจังหวัดภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ตรังค่ะส่วนวันที่13ตุลาคมนะคะก็ยังให้ฝนเพิ่มขึ้นในบริเวณภาคใต้ค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองยะลาค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะขอให้ประชาชนวางแผนดำเนินการใช้ชีวิตและการเดินทางด้วยความระมัดระวังค่ะพร้อมทั้งติดตามประกาศแล้วก็ข้อมูลพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องผ่านหน้าเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะหรือสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำนะครับจากเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในพื้นที่ตามการคาดการไว้นะครับปริมาณน้ำที่มาเติมเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็ไม่ได้เติม เกินการคาดการนะครับการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาในปัจจุบันมีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับระดับนั้นน้ำที่เขื่อนลดลงแล้วนะครับเหลืออยู่เพียงแค่ 16.03 เมตรนะครับซึ่งก็จะมีการดำเนินการ บริหารจัดการน้ำเพื่อให้สามารถรองรับฝนที่อาจจะตกขึ้นมาในสัปดาห์ต่อไปรวมถึงบริหารจัดการน้ำเพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับในส่วนของเขื่อนป่าสักครับก็มีการพยายามลดปริมาณน้ำจากที่น้ำเกินระดับกักเก็บนะครับให้อยู่ในระดับกักเก็บเพื่อรองรับน้ำใหม่ให้ได้นะครับซึ่งก็มีการบริหารจัดการน้ำร่วมกับทางน้ำหลายๆทางนะครับรวมถึงการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนพระราม6นะครับในตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะเริ่มมีระดับน้ำลดลงนะครับประมาณสัก10ถึง20เซนติเมตรได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับส่วนจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากน้ำเจ้าพระยาไม่ได้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นและลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วปริมาณน้ำก็จะเริ่มลดลงแล้วก็ไม่ล้นคันกันน้ำครับในส่วนของภาคตะวันตกครับวันที่10ถึง11ตามการคาดการณ์จะมีฝนตกลงมาเติมที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเขื่อน2เขื่อนนี้ที่ตอนนี้มีการบริหารจัดการคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวิชัยอลงกรณ์นะครับก็มีน้ำลดลงแล้วนะครับก็มีพื้นที่ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมแล้วก็รวมถึงที่ท้ายเขื่อนนะครับแม่กรองเนี่ยน้ำก็ดูจะไม่ล้นตลิ่งออกมาแล้วนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่รับน้ำได้แต่อย่างไรก็ตามครับเนื่องจากฝนในสัปดาห์หน้าเนี่ยเรายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนะครับก็ให้มีการเฝ้าระวังประกาศแจ้งเตือนจากพื้นที่แล้วก็สำหรับบ้านเรือนที่ได้มีการยกของไว้เหนือน้ำเนี่ยก็อย่าเพิ่งยกของกลับมาไว้ที่เดิมนะครับให้เตรียมการไว้อย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งในส่วนของสมุทรสงครามครับที่บางคนทีลำพวาเนี่ยก็ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเป็น12เครื่องเพื่อผลักดันน้ำให้ออกไปสู่ทะเลมากขึ้นนะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีครับสำหรับการคาดการณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็ได้มีการบริหารจัดการเขื่อนแก่งกระจานนะครับที่พยายามทำให้น้ำเนี่ยไม่เกินระดับกักเก็บน้ำมากเกินไปนะครับแล้วก็ทางจังหวัดรวมถึงชลประทานก็ได้เตรียมการนะครับพร้อมรับมือสำหรับฝนที่จะเข้ามาแล้วก็ระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นท้ายเขื่อนได้นะครับในส่วนของพื้นที่ยังมีปัญหาแล้วก็มีความกังวลอยู่ครับคือพื้นที่ฝั่งภาคตะวันออกนะครับที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับน้ำที่ลงมาสู่จังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีก็เริ่มลดลงแต่ว่าลดลงอย่างช้าๆนะครับก็ยังมีพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมขังอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ในส่วนของฝั่งนครนายกนะครับได้มีการพยายามรักษาสมดุลน้ำจากเขื่อนขุนด่านแล้วนะครับน้ำที่ลงมาผนวกกันปราจีนบุรีกับนครนายกก็มาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับน้ำทั้งหมดเนี่ยก็จะลงไปที่แม่น้ำบางปะกงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยพี่น้องที่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับริมแม่น้ำเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเรื่องของการที่น้ำจะผ่านพ้นแนวคันกั้นน้ำด้วยนะครับในส่วนนี้เองนะครับในรายละเอียดของการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์น้ำนะครับขอให้ทางรองเลขาธิการสทช.ครับเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
2: ก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งมีแนวโน้มที่ดีนะครับถึงแม้ว่าแม่น้ำปิงเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแต่ด้วยสถานการณ์ของน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีระดับลดต่ำลงประมาณชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรนะครับซึ่งเราคาดว่าถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วกับฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดการระบายน้ำนะครับจากที่ปัจจุบันระบายที่ 2,350 ลงได้นะครับแต่ค่อยๆลดเป็นขั้นบันไดนะครับผมและต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำที่บางไทรนะครับผมก็ยังมีประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งจากการตรวจสอบคันของกทม.เนี่ยยังต่ำกว่าบางจุดต่ำกว่า95เซนบางจุดต่ำกว่าเมตร20เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะคลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับกับเพชรบุรีตามที่ท่านโฆษกได้กรุณาบอกนะครับในเรื่องของความจุของเขื่อนวชิรลงกรณ์เนี่ยประมาณ 98.5% ซึ่งก็จะมีการบริหารจัดการตามสถานการณ์ฝนที่ทางกรมอุตุคาดการณ์มาก็ยังมีการระบายอย่างต่อเนื่องโดยที่บริหารจัดการทั้งเขื่อนแม่กลองตอนล่างด้วยโดยกรมชลประทานปัจจุบันเนี่ยระบายน้ำอยู่ที่ 1,127 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งแม่น้ำแม่กลองด้านท้ายเนี่ยนะครับรับได้ประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนื่องจากบริเวณตลิ่งขวาของแม่น้ำแม่กลองเนี่ยค่อนข้างต่ำกว่าตลิ่งฝั่งซ้ายนะครับผมในส่วนของเพชรบุรีก็ตามที่ท่านโฆษกได้บอกนะครับซึ่งสถานการณ์ฝนเนี่ยครับจากที่กรมอุตุกับทางสสน.ได้ให้ข้อมูลมาเนี่ยก็อาจจะมีฝนตกหนัก นะครับในพื้นที่ทางผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็ได้เตรียมพร้อมในการรับในปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกหนักในวันที่10 11 12นะครับที่เกิดขึ้นในวันที่นะครับขออนุญาตเรียนนะครับว่าในส่วนของลุ่มน้ำภาคตะวันออกนะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจังหวัดนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเนื่องจากปริมาณน้ำเนี่ยตามคาดการณ์นะครับที่ลงมาเนี่ยก็ประมาณ 2,100 ล้านก็เกือบ10เท่าของเขื่อนป่าเขื่อนขุนด่านประการชนนะครับผมซึ่งน้ำส่วนใหญ่ก็จะมาทางภาคตะวันออกหรือในโซนตะวันออกนะครับผมหรือในเขาเรียกว่าในฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางประกงสัดส่วนของลุ่มน้ำนะครับของลุ่มน้ำบางประกงเนี่ยจะมา4เท่าก็คือจากลุ่มน้ำปราจีนบุรีนครนายกประมาณ1เท่าแล้วของส่วนของลุ่มน้ำที่เป็นฉะเชิงเทราเองแถวคลองท่าราชเนี่ยก็อาจจะประมาณ 2-3 เท่าแต่เนื่องจากว่าการเคลื่อนตัวของมวลน้ำนะครับในฝั่งตะวันออกของฉะเชิงเทราเนี่ยมีภูเขาสูงทำให้การเคลื่อนตัวเร็วทำให้มวลน้ำเนี่ยถูกผลักข้ามคันของโครงการพงเชียวชิดนะครับเข้าไปในรอยต่อระหว่างกทมกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับน้ำก้อนเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบดาวเทียมล่าสุดนะครับของยุโรปนะครับผมเมื่อวันที่2ตุลาคมน้ำถูกผลักเข้าไปอยู่ในโซนของระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับกรุงเทพนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของการที่ระบายน้ำไร้รอยต่อนะครับตั้งแต่จังหวัดนครนายกตั้งแต่องครักษ์จะเข้ามาที่บางน้ำเปรี้ยวบางส่วนก็จะเข้ามาในโซนที่ผมเรียนนะครับว่าระหว่างคลองพงเชียวชิดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีการประสานกับกทมกับทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับและโดยกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่บริหารจัดการร่วมกับทางกรมชลประทานในการที่จะผลักนะครับน้ำที่จะไปที่คลองชายทะเลเร็วที่สุดซึ่งในคลองชายทะเลเองเนี่ยกรมชลประทานเองได้สูบน้ำในระดับต่ำสุดในส่วนของคลองสำโรงนะครับทางเทศบาลทางอบจ.สมุทรปราการก็ได้มีการเร่งระบายน้ำเพื่อให้น้ำเนี่ยระดับต่ำน้ำจากตรงนี้นะครับทางกทม.หลังจากที่กทม.เนี่ยได้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเปิดรับน้ำส่วนหนึ่งตัวนี้เข้าไปช่วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของน้ำในโซนของแม่น้ำบางประกงนะครับในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพนะครับหรือในส่วนของราชสารพวกนี้นะครับก็จะต้องเร่งนะครับติดเครื่องผลักดันน้ำนะครับที่ประมาณไว้ประมาณสัก4จุดนะครับแล้วก็เร่งในเรื่องของการสูบนะครับหรือปิดล้อมคัดในพื้นที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมากกว่าปี56แต่ด้วยมวลน้ำเนี่ยถูกผลักเข้าไปส่วนหนึ่งระหว่างที่จังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่บริเวณที่เรียนนะครับบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมน้ำตรงมวลเนี่ยทำให้ระดับยอดสูงสุดเนี่ยต่ำกว่าปี56แต่ก็ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำพอสมควรนะครับซึ่งสภาพกำลังทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลได้เร่งลงในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังครับผม
0: ครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ำสถานการณ์น้ำเนี่ยก็ได้มีการบริหารจัดการอย่างไร้รอยต่อนะครับมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานโดยที่สทนช.เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการร่วมกับกรมชลประทานนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครนะครับที่เป็นหัวใจในการช่วยในการระบายน้ำร่วมกับพื้นที่รอบข้างด้วยนะครับตรงนี้นี่เองในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับมีรายละเอียดในการดำเนินการอย่างไรเนี่ยรองโฆษกรัฐบาลนะครับจะให้ข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครครับ
3: สำหรับวันนี้นะคะพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เคยน้ำท่วมขังสูงเมื่อวานนี้มี3เส้นทางด้วยกันนะคะวันนี้ไม่มีเหลือแล้วนะคะจะเหลือที่บริเวณที่มีน้ำท่วมขังปานกลางซึ่งสามารถสัญจรไปมาได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะอยู่2จุดด้วยกันค่ะได้แก่ถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงค่ะโดยชุมชนที่ยังน้ำท่วมขังอยู่นะคะมีทั้งสิ้น80ชุมชนค่ะในกรุงเทพมหานครโดยที่ราชกระบังนะคะมีจุดที่น้ำแห้งแล้วอยู่ในการบิ๊กคลีนนิ่งนะคะเก็บทำความสะอาดขยะค่ะและยังมีโซนที่อยู่ในภาวะปริ่มน้ำค่ะโดยโซนนี้นะคะจะเป็นโซนที่มีน้ำมาเติมอยู่ที่จากฉะเชิงเทราด้วยค่ะโดยภาวะปริ่มน้ำโซนนิ่งตรงนี้ค่ะจะหมายรวมถึงทั้งหนองจอกบางกะปิและลาดพร้าวบางส่วนด้วยนะคะ ในรายละเอียดเป้าของการระบายน้ำของกทม.จะเป็นเช่นไรเนี่ยจะให้ทางกทม.เป็นผู้ชี้แจงรวมถึงวันนี้มีข่าวดีเรื่องเอกสารเยียวยาจากกทม.ด้วยค่ะและยังจะให้กทม.ตอบในเรื่องของประเด็นที่เป็นที่สนใจในโลกโซเชียลเมื่อวานนี้ในเรื่องของการเยียวยาในชุมชนเคหะคลองจันทน์ว่าจะเข้าเกณฑ์หรือไม่นะคะทางนี้จะให้ทางกทม.ที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ชี้แจงและให้รายละเอียดค่ะเชิญค่ะ
4: ครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับนำเรียนข้อมูลสรุปสถานการณ์น้ำและก็การช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับครับสถานการณ์น้ำในถนนสายหลักนะครับอย่างที่ท่านได้นำเรียนไปแล้วนะครับเราไม่มีน้ำท่วมสูงแล้วนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็เป็นน้ำท่วมปานกลางนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณถนนหลวงแพ่งแล้วก็ถนนฉลองกรุงนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครเองเนี่ยครับได้มีการสำรวจนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด9เขต80ชุมชนนะครับโดย9เขตเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยนะครับเขตสายไหมเขตหนองจอกคลองสามวาคันนายาวเมืองกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีแผนนะครับในการที่จะระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับโดยเราจะระบายน้ำเนี่ยจากพื้นที่ในชุมชนเนี่ยที่ท่วมขังอยู่เนี่ยเร่งระบายผ่านท่อระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยลงสู่คลองสาขาคลองย่อยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีการสูบส่งต่อไปครับในไปสู่คลองที่เป็นคลองหลักนะครับซึ่งจะลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในลำดับถัดไปนะครับแต่ถ้ากรุงเทพมหานครเองเนี่ยปัจจุบันเราได้มีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็เร่งในการลดระดับน้ำในคลองสายหลักเนี่ยให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับน้ำจากชุมชนนะครับแล้วก็ในกรณีที่จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของชุมชนที่มีลักษณะแตกต่างออกไปเช่นชุมชนที่มีลักษณะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเราก็จะมีการจัดทำพื้นที่ปิดล้อมทำคันแนวคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็สูบน้ำเนี่ยออกสู่ลงคลองโดยตรงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยเรามีความคาดหวังครับว่าเราจะสามารถบริหารจัดการน้ำเนี่ยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้านะครับในส่วนของสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับการคาดการณ์ของวันที่8ตุลาคมนะครับเราคาดว่าน้ำเนี่ยจะขึ้นเต็มที่ช่วงบ่ายเวลา 17.44 นนะครับซึ่งจากการคาดการณ์ของกรมอุทกเนี่ยระดับน้ำจะอยู่ที่ 1.97 เมตรต่อกรนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่+3เมตรต่อกรนะครับดังนั้นเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับในส่วนของการกู้คืนพื้นที่เคหะร่ม9นะครับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราได้มีการประสานกับทางกลาโหมนะครับในการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยซึ่งก็คาดการว่านะครับจะสามารถฟื้นฟูได้ภายใน 4-5 วันนะครับเรามีการจัดจุดพักขยะนะครับขนาดใหญ่2จุดซึ่งจะแบ่งตามโซนซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้ระดมนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆจากพื้นที่โดยรอบเนี่ยเข้าไปสนับสนุนนะครับภารกิจในการขนย้ายขยะเนื่องจากว่าขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อีกทั้งทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับในการที่มาตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะต่างๆด้วยในการบริการประชาชนนะครับในเรื่องของปริมาณขยะนะครับขออนุญาตรายงานในเรื่องของปริมาณขยะที่เราเก็บได้ปัจจุบันเนี่ยวันที่6ตุลาเรามีขยะเนี่ยที่เราเก็บได้อยู่720ตันนะครับยอดสะสมเนี่ยอยู่ที่ 3,118 ตันนะครับเฉลี่ยอยู่ที่วันละ346ตันต่อวันนะครับสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนออนไลน์นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเรา ได้มีผู้มาลงทะเบียนนะครับผ่านออนไลน์แล้วเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 62,483 รายนะครับโดยสามารถที่จะแบ่งเป็นผู้ที่มาใช้สิทธิ์โดยแบ่งตามค่าดำรงชีพนะครับจะเป็นอันดับ1ค่าซ่อมแซมบ้านนะครับเป็นอันดับ2แล้วก็ค่าเครื่องมือหรือทุนประกอบอาชีพเป็นลำดับ3นะครับถ้าแบ่งเป็นรายเขตนะครับอันดับ1จะเป็นเขตลาดกระบังนะครับอันดับ2เป็นเขตบางกะปิอันดับ3เป็นเขตสายไหมนะครับสำหรับประเด็นนะครับประเด็นการดำเนินการช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครในเรื่องเงินเยียวยานะครับก็ขอเรียนว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยในกรณีที่น้ำท่วมขังบ้านนะครับไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายนะครับเราจะพิจารณาให้ได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ย 9,000 บาทนะครับแต่ถ้ากรณีที่น้ำท่วมบ้านเกิน7วันนะครับทรัพย์สินอาจจะไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าเกิน7วันได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนะครับในกรณีที่เป็นบ้านหรือว่าอาคารที่โดนน้ำปิดล้อมเนี่ยทำให้การใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เนี่ยไม่ปกติเนี่ยไม่เกิน7วันนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทนะครับแล้วก็ในประเด็นของเอกสารต่างๆที่เราจะต้องที่ประชาชนนะครับจะต้องนำมายื่นน่ะทางกรุงเทพมหานครก็ขอเรียนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครไม่ได้บังคับนะครับในเรื่องของการแนบสำเนาบัตรแล้วก็ทะเบียนบ้านนะครับเราได้มีการปรับปรุงระบบในเว็บไซต์นะครับไม่ได้บังคับให้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็โฉนดกรณีที่อยู่จริงเนี่ยที่ท่านอยู่จริงเนี่ยตรงกับทะเบียนบ้านนะครับแต่ถ้าเป็นลงทะเบียนที่สำนักงานเขตเนี่ยขอความร่วมมือนะครับในการที่จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วยแต่ถ้าไม่มีสูญหายเนี่ยก็สามารถที่จะไปดำเนินการแจ้งกับทางเจ้าที่เขตได้นะครับทางสำนักงานเขตเจ้าที่เขตเองเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณครับ
0: ครับในทุกพื้นที่นะครับที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็มีความพยายามแล้วก็มีการร่วมมือกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการพยายามทำให้น้ำระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆลดลงได้อย่างรวดเร็วนะครับเราไม่รอครับให้น้ำลดลงเองตามธรรมชาติแต่จะมีการบริหารจัดการร่วมกันเพื่อให้น้ำลดลงเร็วแล้วพี่น้องประชาชนได้เข้ามาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างเร็วที่สุดนะครับในส่วนของพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับก็จะเริ่มมีกระบวนการของการฟื้นฟูและเยียวยานะครับในส่วนของขั้นตอนการเยียวยาแล้วก็การได้รับเงินช่วยเหลือนะครับตรงนี้นี่เองผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับก็จะมาให้ข้อมูลในจุดนี้ครับเชิญครับ
5: การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้ทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดได้สื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจซึ่งมีการช่วยเหลือทั้งหมด3ส่วนด้วยกันดังที่เคยแถลงไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนที่1จะเป็นการพิจารณาจ่ายเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2568นะคะซึ่งก็จะเป็นถ้าในส่วนของจังหวัดเนี่ยจะเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนของกรุงเทพมหานครก็จะเป็นกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนนี้จะเป็นการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การเยียวยาของการจ่ายเงินเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่าเช่าบ้านพักไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหลักครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทค่าบาดเจ็บสาหัสกรณีนอนโรงพยาบาล 3,000 3วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทหากบาดเจ็บถึงขั้นพิการได้รับการช่วยเหลือ 16,600 บาทค่าจัดการศพรายละไม่เกิน 35,700 บาทแต่ถ้าหากผู้เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวในการหาเลี้ยงชีพก็จะได้รับเพิ่มอีก 35,700อันนี้เป็นอยู่ในส่วนของก้อนที่1ที่ผู้ประสบภัยจะต้องเข้าไปยื่นคำร้องนะคะแจ้งการขอรับการเยียวยาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตค่ะในส่วนของเงินก้อนนี้จังหวัดก็เริ่มมีการทยอยจ่ายในส่วนของพื้นที่เองค่ะ ส่วนของเงินที่2เป็นงานเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งมีเพิ่มเติมมาอีก1จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามรวมทั้งสิ้นตามมติครม.ตอนนี้จะเยียวยาเงินตามมติครม.ทั้งหมด66จังหวัดหรือที่เรียกว่าเงิน 9,000 และเงิน 5,000 บาทในกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือ 9,000 บาทน้ำท่วมติดต่อกัน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทบ้านถูกน้ำล้อมจนทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทอาคารตึกสูงแม้ตัวตึกไม่ได้รับผลกระทบแต่ได้รับผลกระทบจากน้ำล้อมทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ช่วยเหลือ 5,000 บาทซึ่งก็ต้องเป็นในกรณีติดต่อกันเกิน7วันนะคะตามหลักเกณฑ์อันนี้คือเงินส่วนที่2ที่ทางรัฐบาลได้กำลังเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อมูลการรายงานในวันนี้นะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดซึ่งมีการส่งข้อมูลมาให้ทางปภ.และปภ.มีการจัดส่งให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วไปเมื่อของช่วงเย็นที่ผ่านมาจำนวนทั้งสิ้น 8,219 ครัวเรือนนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดแก้วจังหวัดตากจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมเป็นเงินเยียวยาในรอบแรกนี้ที่จะทำการโอนจากธนาคารออมสินเข้ากับบัญชีพร้อมเพรย์ของผู้ประสบภัยนะคะอยู่ที่68,300,000บาทก็จะเป็นการโอนเงินภายในวันนี้กระชับเวลาจากที่จะใช้เวลาในการตรวจสอบธนาคารออมสินจะโอนให้ผู้ประสบภัยภายในวันนี้ค่ะตรงนี้อยากให้พี่น้องประชาชนเห็นในโปรเซสของกระบวนการทำงานนะคะว่าเรามีโปรเซสกระบวนการทำงานของการเยียวยาในขั้นตอนเงินตามมติครม.อย่างไรค่ะในส่วนของเริ่มต้นนะคะผู้ประสบภัยที่แจ้งความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติค่ะเราจะมีการแจ้งกันเข้ามาผ่านระบบ2ช่องทางตามภาพที่ปรากฏที่หน้าจอขึ้นทันไหมคะค่ะก็จะเป็นการขึ้นการช่วยเหลือใน2ช่องทางค่ะอย่างแรกผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและก็การ walk in เข้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรุงเทพมหานครเมื่อท่านยื่นเยียวยาผ่าน2ช่องทางนี้แล้วนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับคำร้องในระบบและทำการตรวจสอบข้อมูลของประชาชนทั้งที่อยู่ทั้งเอกสารหลักฐานว่ามีความครบถ้วนหรือไม่ก่อนที่จะส่งข้อมูลนี้ไปให้อำเภอและจังหวัดทำการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งผ่านคณะกรรมการช่วยเหลือระดับอำเภอและระดับจังหวัดหรือกชพอกชพจเมื่อจังหวัดและอำเภอรับรองความถูกต้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครส่งมาให้แล้วเนี่ยจังหวัดจะทำการตรวจสอบและส่งมาให้ที่ปภ.ตรวจสอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายขอย้ำว่าทางปภ.จะตรวจเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะซึ่งจะดูชุดคำร้องว่ามีกรณีของข้อมูลส่วนใดตกหล่นหรือว่าไม่เข้าตามหลักเกณฑ์หรือไม่ซึ่งตรงนี้ปภ.จะใช้เวลาในการตรวจสอบ1วันทำการตามที่นายกรัฐมนตรีให้กระชับเวลามาและปภ.ก็จะส่งต่อให้ธนาคารออมสินจากเดิมใช้เวลาการตรวจสอบความถูกต้องทางระเบียบทางการเงินเนี่ยแล้วก็ความเคลื่อนไหวทางบัญชี3วันเราก็ปรับระยะเวลาเป็น1วันทำการทางออมสินจะตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้ายและโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายในวันนี้เป็นล็อตแรกที่จะแจ้งไปเมื่อสักครู่นึงค่ะเมื่อเงินโอนเข้าบัญชีแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถตรวจสอบเงินเข้าบัญชีได้ทางข้อมูลบัญชีของพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนไว้ค่ะอันนี้ก็ให้พี่น้องประชาชนเห็นนะคะว่าทำลายการจ่ายเงินนั้นเราเร่งตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดตามความเป็นจริงตามสถานการณ์แล้วก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์นะคะก็ได้ทำการประสานแจ้งไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์คณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือเยียวยาในวงเงิน 9,000 และ 5,000 บาทเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็ขอให้ถ้าจังหวัดอำเภอสามารถตรวจสอบข้อมูลยืนยันเข้ามาได้รวดเร็วเพียงใดทางปภ.ก็จะสามารถจัดส่งให้กับทางธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วในทันทีค่ะ สำหรับในยอดของการยื่นลงทะเบียนเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะวันนี้มียอดลงทะเบียนเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่ที่ 1,422,267 ครัวเรือนนะคะแบ่งเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมากที่สุดอยู่ที่ 582,855 ครัวเรือนสมุทรปราการ 25,152 ครัวเรือนปทุมธานี177,655 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 58,052 ครัวเรือนและลำดับที่5เป็นนนทบุรี 49,628 ครัวเรือนค่ะซึ่งส่วนนี้เป็นเงินที่เราเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะส่วนในพาร์ทที่3นะคะพี่น้องประชาชนที่จะได้รับการเยียวยาตามโครงการจัดซื้อประกันภัยพิบัติภาครัฐให้กับประชาชนที่ได้มีการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ระยะเวลาประกันไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2570นะคะซึ่งให้การคุ้มครองด้านการที่อยู่อาศัยและด้านการคุ้มครองชีวิตและร่างกายข้อมูลปัจจุบันณวันนี้มีการอนุมัติจ่ายสินใหม่ทดแทนประเภทกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับผู้ที่เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายโดยจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของทายาทผู้ประสบภัยในวันนี้ตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทซึ่งก็เป็นรายแรกที่จะได้รับการโอนเงินค่ะส่วนในกรณีของผู้เสียชีวิตอีก1รายมียื่นเข้ามาในระบบอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีขณะนี้อยู่ระหว่างของบริษัทประกันตรวจสอบเงื่อนไขแล้วก็หลักเกณฑ์การเสียชีวิตว่าเข้าตามเงื่อนไขหรือไม่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทางภาครัฐที่ได้ประสานให้ทางพื้นที่เร่งดำเนินการและทางปลายทางก็จะได้เงินเยียวยาให้อย่างรวดเร็วแล้วก็วันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนที่จะได้รับการโอนเงินเยียวยาในรอบแรกนะคะเตรียมรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลตามที่ธนาคารออมสินจะโอนให้ต่อไปค่ะ
0: ครับทั้งหมดนี้คือการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับประจำวันที่8ตุลาคม2500

169ครับข้อมูลที่ได้จากการแถลงการนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงนะครับแล้วเป็นข้อมูลที่หน่วยงานที่เป็นเจ้าของเรื่องต่างๆได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนในการดำเนินการต่อไปนะครับทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยก็จะสรุปข้อมูลแล้วก็รายงานให้กับพี่น้องประชาชนเป็นระยะผ่านทางเพจไทยคู่ฟ้าและทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าหากมีความสงสัยหรือประเด็นใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้พี่น้องประชาชนติดต่อมาได้ที่ทุกช่องทางของสำนักโฆษกและทุกช่องทางของไทยคู่ฟ้าเช่นเดียวกันครับสำหรับการแถลงข่าวที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไปก็จะเป็นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเนื่องจากว่าในช่วง 2-3 วันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่ส่งตัวแล้วก็เริ่มมีการรับน้ำฝนที่จะเข้ามาแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในวันจันทร์ก็จะมีการแถลงเพื่อดูข้อมูลที่เกิดขึ้นจากฝนในรอบต่อไปแล้วก็ถ้าหากมีเหตุสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเร่งด่วนหรือมีความเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะมีการดำเนินการแจ้งเตือนและอาจจะมีการแถลงข่าวก่อนถึงวันจันทร์ครับในวันนี้ก็ขออนุญาตจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสันดอกนะคะรายการสุขภาพประจำคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้กลับมาจะเจอกันเหมือนเดิมนะคะพร้อมกับเรื่องราวของสุขภาพนะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับทิพย์สมัชยาหนอล่าค่ะจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะแน่นอนนะคะสัปดาห์นี้มาเจอกันพร้อมกับประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยและเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะคะโดยเฉพาะคนที่ชอบมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องส่องกล้องลำไส้ครั้งเดียวรู้อนาคต5ปีข้างหน้าเลยอันนี้จริงไหมนะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์หมอจะมาตอบสดๆในรายการนะคะรับชมพร้อมกันนะคะ2ช่องทางด้วยกันค่ะทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึงทาง YouTube นะคะสวนดอก Channel นะคะถ้าไหนที่มีคำถามคอมเมนต์คำถามฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์แล้วก็ทีมงานหลังบ้านเราจะมาตอบคำถามให้ทุกคำถามเลยนะคะต้อนรับอาจารย์หมอนะคะที่จะพูดคุยในรายการวันนี้ค่ะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ธเนศชิตาพนารักษ์นะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำหน่วยระบบทางเดินอาหารจากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับผม
0: วันนี้อย่างที่บอกไปต้นรายการเลยค่ะอาจารย์ว่าส่องกล้องลำไส้วันนี้รู้ผลรู้อนาคต5ปีข้างหน้าเลยอันนี้จริงไหมคะอาจารย์
1: จริงสิครับผมนะครับแหมครับเพราะการส่องกล้องเนี่ยครับจะทำให้แพทย์ได้เห็นนะครับรอยโรคในทางเดินอาหารที่เป็นส่วนของลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งเขามีเขาเรียกติ่งเนื้อหรือภาษาหมอเขาเรียกว่าโพลิปเราสามารถตัดได้เมื่อตัดไปแล้วรอยโรคที่จะเป็นตัวก่อโรคให้เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มันก็จะหมดไปนะครับดังนั้นเราถึงรู้งานโคตรภัยไง5ปีว่าเราจะไม่มีโอกาสเกิดเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่ได
0: ้
1: นะครับมีการศึกษาพบว่าถ้าเราส่องกล้องแล้วปกติโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยน้อยกว่า
0: 1%
1: นะครับพอตัดติ่งเนื้อไปแล้วในคนไข้ที่มีติ่งเนื้อโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งเนี่ยลดลงถึง 80% ครับผมก็จะเป็นลดโอกาสเสี่ยงทำให้เรารู้ถึงอนาคตของเราว่าเราจะลดโอกาสการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
0: ค่ะก็คือรู้ผลเลยนะคะตรวจวันนี้รู้วันนี้แล้วก็

0: นะครับนี่คือกลุ่มคนที่มีอาการถึงการมีความจำเป็นต้องไปตรวจ
1: อันนี้คือมีอาการแน่นอนต้องไปตรวจ
0: มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วอย่างคนที่ไม่มีอาการล่ะคะอาจารย์คะ
0: ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับคือกลุ่มคนที่เรียกว่าคัดกรองความหมายคัดกรองคือไม่มีอาการทางระบบทางเดินอาหารนะครับกลุ่มคนพวกนี้ก็คือมีอายุเกินกว่า50ปีขึ้นไปเราก็จะมีความสามารถในการตรวจคัดกรองเพราะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นโรคที่สามารถตรวจคัดกรองได้และสามารถป้องกันการเกิดโรคได
1: ้
0: ถ้าเราเจอติ่งเนื้อเราสามารถตัดได้นะครับก็ก่อนที่ไปตรวจคัดกรองด้วยการส่องกล้องนะครับในปัจจุบันนี้เราจะตรวจด้วยอุจจาระก่อนนะครับเรียกเลือดแฝงนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าฟิตเทสนะครับรู้จักไหมครับฟิตเทส
1: เคยได้ยินค่ะอาจารย์
0: fit,
1: แต่ยังไม่เคยไปตรวจ
0: อายุถึงยังครับผม
1: ค่า50นี่ยังไม่ถึงอาจารย์อาจจะยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้น
0: ได้ครับครับผมนะครับสำหรับกลุ่มที่มีอาการไม่มีอาการก็คือก็มีการตรวจอุจจาระก่อนนะครับถ้ามีอุจจาระมีเลือดแฝงเราถึงไปตรวจด้วยการส่องตรวจลำไส้ใหญ
1: ่
0: นะครับผม
1: อันนี้คือ2กลุ่มหลักๆที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจส่องกล้องลำไส้ได้
0: ที่สารเขาเรียกโคโรโนสโคปี
1: โคโรโนสโคปี
0: ครับสารส่องตรวจลำไส้ใหญ่นะครับผม
1: บางคนก็อาจจะเคยตรวจมาแล้วบางคนอาจจะอยู่ในกลุ่มที่อายุ50ปีขึ้นไปก็อาจจะได้ไปคัดกรองมาแล้วเบื้องต้นหรือบางคนก็อาจจะมีอาการแล้วเคยไปตรวจมาบ้างแต่สำหรับคนที่ไม่มีอาการยังไม่เคยก้าวเข้าสู่เลข5เอางี้ดีกว่านะคะอาจารย์ยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะต้องไปตรวจแล้ววันดีคืนดีเนี่ยเอ้ามันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดผิดปกติขึ้นแล้วจะต้องไปตรวจรู้สึกกังวลกลัวว่าการส่องกล้องเนี่ยมันจะเจ็บไหมเพราะถ้าภาพของเราก็คือการเอากล้องเข้าไปอะค่ะอาจารย์มันต้องเจ็บแน่ๆใช่ไหมคะ
0: ครับก็ในปัจจุบันนี้ครับการส่องกล้องก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าการส่องกล้องระหว่างที่ทำเนี่ยเราก็จะมีการให้ยานอนหลับหรือยาคลายกังวลเพื่อลดความไม่สบายของผู้ป่วยหรือผู้ที่มาตรวจนะครับเราก็สามารถที่จะลดอาการไม่พึงประสงค์ได้นะครับในบางกรณีครับส่องกล้องเสร็จไปแล้วเนี่ยนะครับคนที่มาส่องกล้องบอกว่าได้ส่องแล้วหรือยัง
1: เอ้าจบไปแล้ว
0: จบไปแล้วครับ
1: ส่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ถูกต้องครับแต่ยังคิดว่ายังไม่ได้ส่องกล้องเลย
1: ภาษาเหนือเรียกว่ายังไม่รู้คิง
0: แต่รู้หาใช่ไหมนะครับโดยปกติกระบวนการส่องกล้องก็ใช้เวลาประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงนะครับผมนะครับก่อนส่องกล้องนะครับก็แพทย์จะนัดคนไข้นะครับมาพูดคุยดูประเมินความเสี่ยงของการส่องกล้องก่อนนะครับว่ามียาอะไรทานเป็นพิเศษหรือเปล่าเช่นยาละลายเลือดนะครับถ้าอย่างยาในกลุ่มนั้นจำเป็นต้องหยุดยาก่อนส่องกล้องนะครับมีการเตรียมตัวคนไข้งดอาหารที่มีกากใยแล้วก็จัดยาระบายให้นะครับยาระบายก็มี2แบบแบบนึงก็คือกินวันที่มาส่องกล้องอีกแบบนึงคือกินแบบ2ครั้งก็คือก่อนนอนถึงครั้งอ
1: ี
0: กครั้งหนึ่งตอนเช้านะครับซึ่งปัจจุบันรสชาติของยาระบายก็ไม่ใช่แย่เหมือนสมัยก่อนนะครับพอรับประทานได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นยาที่เตรียมลำไส
1: ้
0: นะครับเราก็รอให้คนไข้มีอุจจาระที่ถ่ายแล้วไซส์นะครับไม่มีกากอะไรเลยถึงมาส่องกล้องนะครับ
1: ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆวันนี้อยากจะส่องแล้วมาส่องได้เลย
0: ครับผม
1: ต้องมีการเตรียมตัวก่อน
0: นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเป็นหากการที่ปลอดภัยแต่ก็มีการเตรียมตัวโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะครับผู้สูงวัยก็จะมีอายุที่เยอะนะครับมีการใช้ยาที่อาจจะทำให้เกิดการส่องกล้องต้องหยุดก่อน
1: ลำบากนี่นะคะอาจจะมียาบางตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการส่องกล้องนี่นะคะอาจารย
0: ์แล้วก็พอหลังจากการส่องกล้องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ให้คนไข้พักฟื้นก่อนประมาณ 1-2 ชั่วโมงถ้าคนไข้มีความรู้สึกดีขึ้นแล้วก็สามารถกลับบ้านได้อ๋อ
1: เราไม่จำเป็นต้องมานอนแอดมิด
0: เ
1: พ
0: ื่อ
1: น
0: ไม่จำเป็นนะครับปัจจุบันนี้นะครับการส่องกล้องก็ถือว่าสามารถไปกลับได้เป็นเขาเรียกว่าคนไข้นอกได้นะครับครับผม
1: ก็คือสะดวกสบายหายห่วงเลยไม่เจ็บแน่นอนนะ
0: ไม่เจ็บแน่นอน
1: ไม่เจ็บแน่นอนนะคะ
0: ไม่รู้สึกตัวเลยว่าได้ส่องกล้องนะครับครับผม
1: บางคนอาจารย์หมอส่องไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วบอกตื่นกลับบ้านได
0: ้เขาส่องอีกทีครับผมครับผม
1: ไม่แน่ใจว่าส่องให้หรือยังเนี่ยนะคะก็มีเครื่องไม้เครื่องมือรวมไปถึงแนวทางต่างๆนะคะที่จะช่วยในเรื่องของความกังวลหรือว่าความเจ็บปวดต่างๆให้มันลดลงนะคะอาจารย์ทีนี้พอเราส่องกล้องลำไส้เข้าไปแล้วลำไส้แบบไหนคะอาจารย์หน้าตาแบบไหนบ้างที่เราเรียกว่าผิดปกติแล้วเป็นหน้าตาที่ค่อนข้างน่ากลัวไม่ปลอดภัยค่ะอาจารย
0: ์ก็โดยปกตินะครับถ้าเราเจอติ่งเนื้อก็เป็นก้อนเนื้อเยื่อนะครับขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่แล้วแต่ระยะของโรคนะครับแต่ถ้าเป็นแผลบนเนื้องอกหรือเป็นติ่งเนื้อเราก็เรียกว่าน่าสงสัยเป็นไอตัวมะเร็งของลำไส้นะครับเราก็จะมีวิธีการตรวจด้วยการตรวจชิ้นเนื้อเพื่อยืนยันนะครับในกรณีที่มีติ่งเนื้อหรือโพลิปเล็กๆแล้วก็สามารถใช้กล้องตัดได้นะครับก็จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง

0: เลี้ยงลำไส้ใหญ่ได้นะครับผม
1: ก็มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะอาจารย์
0: ครับผม
1: แม้แต่อยู่ในลำไส้หมอก็ยังสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
0: โดยการใช้กล้องเข้าไปในลำไส้ใหญ่ครับผม
1: ค่ะแล้วอย่างบางคนบอกว่ามะเร็งลำไส้เนี่ยบางทีมันไม่ค่อยแสดงอาการนะคะอาจารย์บางคนรู้ตัวอีกทีเนี่ยคือเป็นเยอะแล้วจริงไหมคะ
0: ครับถูกต้องเลยครับเพราะว่า 70% ของคนที่มาหรือเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยไม่มีอาการนะครับจะแสดงอาการเมื่อมีภาวะลุกลามหรือก็มีแพร่กระจายนะครับอาการเช่นนั้นที่ได้กล่าวไว้คืออาการที่เขาเรียกว่ามีอาการปวดท้องรุนแรงนะครับเดี๋ยวก็มีอาการแพร่กระจายไปที่ตับและปอดมีอาการหอบเหนื่อยแล้วก็มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองได้นะครับต้องเน้นว่า 70% ของคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก้าวไงเริ่มแรกยังไม่มีอาการนะครับดังนั้นความสำคัญของมันก็คือถ้าเรามาตรวจคัดกรองนะครับในช่วงที่ไม่มีอาการก็สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้และก็ลดการตรวจที่เป็นระยะสุดท้ายของโรคนะครับ
1: เพราะฉะนั้นการส่องกล้องลำไส้จึงสำคัญใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่แล้วครับผมเพราะเป็นสิ่งเดียวที่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
1: แล้วรู้อนาคต5ปีข้างหน้าเลย
0: นะครับอาจจะถึง10ปีด้วยนะครับผม
1: รู้ไปนานข้างหน้าไปอีกนะคะเป็น5ปี10ปีไปเลยเพราะฉะนั้นการตรวจครั้งนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะอาจารย์กับลำไส้ของเรา
0: จะเป็นการตรวจเพื่อยืนยันว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับถ้าในกรณีที่ตรวจแล้วส่องกล้องเป็นปกติแล้วก็นัดคนไข้มาตรวจซ้ำเขาจะคัดกรองอีกทีนึง 5-10 ปีแต่ถ้าตรวจพบว่าเจอติ่งเนื้ออาจจะระยะเร็วนั้นคือ 1-3 ปีนะครับผมก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างบางคนอายุไม่ถึง50ปีค่ะอาจารย์อายุยังน้อยอยู่แต่ทีเนี้ยพอย้อนไปดูประวัติคนในครอบครัวปรากฏว่ามีคนเคยเป็นมะเร็งลำไส้สมมติว่าอายุสัก20ต้นๆ นะคะอาจารย์พอเรารู้ปุ๊บเราสามารถมาขอตรวจได้ไหมคะ
0: ครับใช่แล้วครับประวัติครอบครัวจะเป็นประวัติเสี่ยงของคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับผมอย่างนั้นเราจะเริ่มตรวจในคนไข้ที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่ออายุ40ปีขึ้นไป
1: 40ปีขึ้น
0: น้อยกว่าปกติ50ปีนะครับปกติคือ50ปีนะครับงั้นก็เป็น40ปีเราจะตรวจโดยใช้การส่องกล้องไม่ตรวจอุจจาระนะครับผมเพราะคนไข้มีความเสี่ยงนะครับหรือไม่ก็ถ้าสมมติว่ามีญาติที่มีเป็นโรคแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็จะลบไป10ปีนะครับเช่นมีอายุประมาณ35ป
1: ี
0: ก็ไม่คำนวณก่อนนะครับครับผมอย่างนั้นก็ลบไป10ปีคือ25ปีนะครับก็มีความจำเป็นก็มาส่องกล้องอย่างไรบางกรณีคนไข้มีประวัติครอบครัวเป็นพันธุกรรมนะครับที่สามารถเกิดเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้โดยอายุน้อยๆแพทย์ก็อยู่ในตุนพินิจว่าจะมาตรวจส่องกล้องก่อนที่จะถึงอายุ40ปีหรือเปล่
1: าน
0: ะคร
1: ับ พอฟังแบบนี้แล้วถ้าเป็นเรื่องของพันธุกรรมคนในครอบครัวมันดูเหมือนมันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะอาจารย์จริงๆเรามีวิธีป้องกันได้ไหมคะว่าในอนาคตเราไม่อยากจะเป็นมะเร็งลำไส้เหมือนคนในครอบครัว
0: ครับผมครับก็ปัจจัยเสี่ยงมี2อันนะครับที่แจ้งไว้นะครับก็คือปัจจัยเสี่ยงแรกคือหลีกเลี่ยงไม่ได้และป้องกันไม่ได้นะครับก็คืออายุเพศนะครับแล้วก็พันธุกรรมนะครับอีกอันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้นะครับเช่นการลดอาหารที่ปิ้งปิ้งปิ้งย่างย่าง
1: หมูกระทะอะไรเงี้ยนะคะ
0: ของที่ไม่เกรียมนะครับของหมักของดองนะครับแล้วก็สุรานะครับแล้วก็บุหรี่นะครับก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับทางการแพทย์เรามีงานวิจัยเพราะว่าคนที่อยู่ในบริเวณที่มีมลภาวะทางอากาศที่สูงนะครับ AQI เป็นสีส้มจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นถึง2เท่า
1: โอ้มันลงไปถึงลำไส้เลย
0: ลงไปถึงลำไส้เลยครับเพราะว่า PM ที่เราสูดดมทางปอดเนี่ยมันจะไปกระตุ้นนะครับเซลล์เยื่อบุของลำไส้ให้กลายพันธุ์กลายเป็นเซลล์ติ่งเนื้อมะเร็งได้นะครับผม
1: แล้วเรานอกจากการใส่แมสแล้วเราหลีกเลี่ยงได้ยังไงบ้างคะอาจารย์เพราะอาจารย์บอกว่า AQI เป็นสีส้มนี่คือ
0: ครับถ้าเชียงใหม่นี่สีส้มบ่อยๆเลยครับ
1: สีส้มสีแดงสีม่วงนี่เลยนะคะอาจารย
0: ์ไม่แน่ใจว่าต้องย้ายที่อยู่หรือเปล่าเรื่องของผม
1: ก็ต้องหาวิธีป้องกันอันนี้คือมีงานวิจัยยืนยันเลย
0: ครับผมครับ
1: ว่าเกี่ยวข้องกัน
0: เกี่ยวข้องกัน
1: โอ้โหนอกจากเรื่องของอาหารการกินแล้วเรื่องของอากาศ
0: อากาศด้วย
1: ก็สำคัญนะคะอาจารย์
0: ช่วยการออกกำลังกายนะครับลดความอ้วนก็จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ครับผม
1: ย้อนกลับไปเรื่องของในลำไส้ของเราค่ะอาจารย์ที่เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันว่าถ้าเกิดในกรณีที่เจอติ่งเนื้อหรือว่าเนื้องอกพอเราตัดออกเรียบร้อยแล้วเรามีการติดตามผลไหมคะว่า เปอร์เซ็นต์ของการที่จะเกิดมะเร็งหรือว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันจะกลายพันธุ์จากส่วนที่มันเหลืออยู่เงี้ยค่ะอาจารย์มันจะมีมากน้อยขนาดไหนคะ
0: โดยปกติถ้าตัดติ่งเนื้อแล้วเราก็จะดูรอยโรคว่าเราตัดได้ครบไหม
1: ค
0: ่ะนะครับถ้าตัดครบแล้วก็ไปดูผลพยาธิวิทยาว่าติ่งเนื้อที่ตัดไปเงี้ยเป็นชนิดไหนนะครับชนิดที่ต่างกันก็จะมีความเสี่ยงที่ต่างกันนะครับอย่างนั้นก็ขึ้นกับแพทย์ว่าเขาจะนัดมาส่องกล้องประเมินซ้ำว่าจะต้องตรวจอีกทีเมื่อไหร่นะครับผม
1: มะเร็งมีหลายชนิดนะคะอาจารย์อย่างสมมุติว่าถ้าเราเอาติ่งเนื้อไปตรวจแล้วมันเจอว่าเป็นเนื้อร้ายมันบอกเราไหมคะว่าชนิดไหน
0: ใช่แล้วบอกได้เลยครับครับผม
1: บอกได้เลยสามารถรู้ได้เลย
0: เป็นเรื่องของลำไส้ใหญ่นะคร
1: ับ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่องกล้องนะคะคนที่เคยตรวจไปแล้วแล้วก็ลำไส้ปกติทุกอย่างจะไม่ต้องมาตรวจซ้ำอีกไหมคะอาจารย์
0: เป็นคำถามที่ดีเลยครับจำเป็นอย่างยิ่งยวดเลยครับเพราะว่าโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งซ้ำนะครับก็จะเมื่อเวลาผ่านไปความเสี่ยงก็จะมากขึ้นเพราะว่าเราก็จะมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอายุที่มากขึ้นก็จะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับอย่างนั้นแค่ส่องกล้องไปแล้วปกตินะครับก็แพทย์นัดหมายประมาณทุก 5-10 ปีนะครับเช่นครั้งแรก50ปีครั้งที่2ก
1: ็55
0: ถึง60นะครับแต่เราคงไม่ส่งไปถึงอายุ90ปี
1: หรือจะอาจจะนานกว่านั้นได้ไหมคะอาจารย์
0: แค่75ปีเราก็พอแล้วครับผมเพราะว่าถ้าเป็น90หรือ100ปีเนี่ยเราก็อาจจะมีความเสี่ยงในการส่องกล้องมากกว่าประโยชน์นะครับนะครับอย่างนั้นเราก็จะมีการคัดกรองในช่วง50ถึง75ปีนะครับก็จะได้ประมาณกี่ครั้งนะครับผม
1: 50ถึง75 3-4 ครั้ง
0: ครับก็พอประมาณละนะครับ
1: แค่นั้นถ้าสมมุติว่าปกติทุกอย่าง
0: จะได้มีประสบการณ์ในการเตรียมลำไส้และการส่องกล้องนะครับครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ก็จะรู้สึกว่า
1: ชิวๆแล้วนะคะ
0: ชื่นใจนะครับผม
1: ค่ะก็ควรจะตรวจในช่วงอายุประมาณนี
0: ้ครับผม
1: แล้วถ้าเกิดว่าลำไส้ไม่ได้มีความผิดปกติหรือว่าเราไม่ได้มีอาการผิดปกติใดๆก็สัก75ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะอาจารย
0: ์
1: นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตรวจด้วยการส่องกล้องลำไส้มีไหมคะอาจารย์เคยเจอคนที่กลัวการส่องกล้องจริงๆแบบกลัวที่สุดขอเปลี่ยนเป็นการตรวจอุจจาระแทนนี้ได้ไหมคะอาจารย์
0: ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยถึงแม้เราอาจจะอธิบายก็เรื่องการกระบวนการในการส่องกล้องแล้วคนไข้ก็ยังกังวลใจ
1: คนมันกลัวไงนะอาจารย์
0: ถูกต้องครับดังนั้นก็มาประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยนะครับว่ามีความเสี่ยงมากหรือเปล่าถ้ามีความเสี่ยงปกตินะครับภาษาอังกฤษเรียก average risk นะครับคือไม่มีประวัติครอบครัวไม่มีโรคทางเดินอาหารหรืออาการของโรคระบบทางเดินอาหารนะครับแล้วก็สามารถตรวจด้วยอุจจาระได้นะครับตรวจดูเลือดแฝงได้นะครับซึ่งประเทศไทยก็แนะนำตรวจประมาณ2ปีครั้งนึงนะครับในการตรวจอุจจาระเมื่อเวลาไหนที่มีอุจจาระที่มีเลือดแฝงขึ้นมาเราก็ได้ยืนยันกับผู้ป่วยว่าท่านมีความจำเป็นแล้วนะที่จำเป็นก็มาส่องตรวจลำไส้ใหญ่เพื่อยืนยันรอยโรคนะครับว่าทำไมมีเลือดแฝงในอุจจาระนะครับผม
1: เพราะอาจารย์พูดถึงเลือดแฝงในอุจจาระบางคนก็มีคำถามอีกว่าเป็นเลือดจากการเป็นมะเร็งหรือจากริดสีดวงเราจะแยกยังไงคะอาจารย์จะรู้ได้ยังไง
0: แยกไม่ได้ครับผมนะครับเพราะว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยเลือดแฝงที่มาจากอุจจาระอาจจะมาเกิดจากมะเร็งของลำไส้ใหญ่ติ่งเนื้อหรือลิสิดวงได้อย่างนั้นถ้ามีเลือดแฝงเราควรก็ต้องยืนยันด้วยการส่องตรวจลำไส้ใหญ่นะครับผมนะครับเพราะบางครั้งบางคราวเนี่ยคนไข้ก็มีลิสิดวงด้วยแถม plus มะเร็งลำไส
1: ้โอ้โหนะครับสองอย่างไปเลย
0: ซึ่งแต่ก่อนเราใช้วิธีการตรวจด้วยนิ้วมือทางทวารหนักนะครับซึ่งนิ้วเราก็ไม่ยาวเท่าไหร่ใช่ไหมครับ
1: มันจะเข้าไม่ถึง
0: ไม่ถึงแน่ๆครับเราถึงต้องใช้กล้องเข้าไปตรวจดูนะครับปัจจุบันนะครับเนื่องจากสมัยก่อนการส่องกล้องเนี่ยมันต้องเตรียมตัวหลายวันนะครับปัจจุบันก็เตรียมแค่1วันแล้วนะครับก็ไม่มีความยากลำบากในการเตรียมตัวนะครับอย่างนั้นถ้ามีข้อบ่งชี้นะครับมีอาการที่สงสัยมีการตรวจมีเลือดแฝงมีความเสี่ยงของครอบครัวนะครับเราจำเป็นก็มาตรวจส่องลำไส้ใหญ่เพื่อได้รู้ถึงอนาคตว่าเราจะปลอดภัยอีกประมาณ 5-10 ปี
1: ไปดูซิว่าลำไส้เรายังปลอดภัยดีหรือเปล่า
0: ไม่ต้องไปดูดวงนะครับผม
1: ดูจากกล้องนี่เลยนะครับ
0: ดูลักษณะจากกล้องนะครับไม่ต้องไปดูวันเดือนปีเกิด
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: แกดูอายุก่อนนะครับว่าเข้าเกณฑ์หรือยังนะครับ
1: สิ่งแรกต้องดูอายุดูอาการตัวเองด้วยแล้วก็มาดูในกล้องกันว่าเป็นยังไง
0: แพทย์ไม่ใช่หมอดูนะครับอย่างนั้นก็ต้องยืนยันด้วยการตรวจการห้องปฏิบัติการนะครับ
1: ต้องบอกว่าผลจากการส่องกล้องผลจากกล้องเนี่ยสามารถวิเคราะห์ดวงให้เราได้อีก5ปี10ปีนะคะอาจารย์
0: ไม่ขึ้นกับดวงครับ เป็น ประจักษ์พยานว่าปลอดภัยครับ
1: เป็นลำไส้เราปลอดภัยแน่นอนไปอีก
0: น้อยกว่า 1% ครับผม
1: ซึ่งน้อยมากนะคะอาจารย์
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ควรจะมาตรวจถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้
0: ทางโรงพยาบาลมหาราชนะครับก็มีให้บริการการตรวจ2กล้องนะครับนะครับที่ห้องตรวจโรคระบบทางเดินอาหารนะครับปัจจุบันก็สามารถนัดหมายได้นะครับมาตรวจได้ก็ให้บริการทั้งคัดกรองแต่คนไข้ที่ไม่มีอาการแล้วก็มีอาการด้วยนะครับผม
1: ชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงนะคะ
0: ขึ้น
1: อยู่กับเนี่ยแหละค่ะ
0: ความรู้
1: ขึ้นอยู่กับส
0: ุขภาพของเราการปฏิบัติตัวและการป้องกันที่ได้กล่าวมา
1: ใช่แล้วบางคนบอกว่าโอ้สุขภาพไม่ดีไปดูดวงหมอดูบอกว่าต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้แต่พอหมอจริงๆบอกไม่เชื่ออีกเชื่อหมอดูอีกนะคะ
0: อย่างนั้นเราเชื่อผลกับการส่องกล้องดีกว่าครับ
1: อันนี้มาส่องกล้องให้เห็นกันเลยเห็นทั้งคุณหมอเห็นทั้งคนป่วยเลยนะคะก็ดูนะคะลองดูว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มที่ควรจะมาส่องหรือยังนะคะหรือว่าถ้ามีอาการผิดปกติก็ควรจะมาคุณหมอเคยเจอเคสที่แบบว่าตรวจอุจจาระแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วพอมาส่องกล้องครั้งแรกแล้วก็ไม่มีอะไรแต่พอผ่านไปอีกประมาณสัก5ปี10ปีกลับมาส่องอีกรอบปรากฏว่าเป็นเยอะแล้วงี้เคยมีไหมคะ
0: ก็มีครับเราถึงต้องมีการส่องตรวจประเมินอยู่เป็นช่วงนะครับเพราะว่าการส่องกล้อง1ครั้งก็จะครอบคลุมประมาณ 5-10 ปีนะครับอย่างนั้นก็คือค่าถึงเวลาแล้วถึงแม้เราเคยทำไปแล้วเนี่ยเราจะจำเป็นก็มาทำซ้ำนะครับผมมาตรวจซ้ำนะครับอย่างก็ยืนยันว่านะครับส่วนใหญ่ของคนไข้โรคมะเร็งทางเดินอาหารหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยครับนะครับไม่มีอาการค่ารอยโรคยังเป็นน้อยๆอยู่แต่ถ้ามีอาการเมื่อไหร่แสดงว่ารอยโรคเขามีลุกลามและครับแพร่กระจายนะครับผมซึ่งยากแก่การรักษาหรือก็ผลของการรักษาก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าผู้ป่วยมาหากันตอนระยะเริ่มแรกนะครับที่ยังไม่มีการลุกลามหรือแพร่กระจายนะครับก็สามารถมีชีวิตอยู่เกินกว่า5ปีได้ถึง 90%
1: หายขาดมั้ยคะอาจารย
0: ์ได้ครับถ้าอยู่ระยะแรกๆสามารถตัดติ่งเนื้อได
1: ้
0: นะครับผม
1: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นระยะท้ายๆก็ต้องทำความเข้าใจด้วยว่ามะเร็งพอระยะท้ายๆมันก็ยากต่อการควบคุมนะคะอาจารย
0: ์ยากกับการรักษายากกับการดูแลแล้วก็มีการเสียค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าในการป้องกันนะครับเราถึงเชื่อว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้นะครับจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษานะครับป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้นะครับ
1: เราป้องกันดีกว่าไปรักษานะคะอาจารย์คะถ้าเราดูตัวเลขของผู้ป่วยถามอาจารย์สักนิดนึงค่ะเท่าที่อาจารย์เจอมาปัจจุบันนี้ที่โรงพยาบาลเราเนี่ยค่ะอาจารย์เยอะไหมคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส
0: ้ปกติเนี่ยเราจะเจอโรคมะเร็งลำไส้ในคนไข้ที่สูงวัยคือประมาณเกินกว่า50ปีแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับหลายๆครั้งเราก็เจอในคนไข้ที่อายุน้อยกว่า50ปีได้นะครับเพราะว่าการดูแลสุขภาพอาหารการกินนี่ก็เปลี่ยนไปนะครับสมัยก่อนเรากินอาหารที่ไม่ค่อยมีปิ้งย่างเท่าไหร
1: ่
0: ปัจจุบันทุกวันศุกร์นะครับแล้วก็จะนัดกันไป
1: สุขันสารนะคะอาจารย์
0: มีการกินอาหารที่ปิ้งย่างบุฟเฟ่ใช่ไหมครับดื่มสุรากันนะครับสุราก็จะมีเพิ่มความเสี่ยงได้นะครับเดี๋ยวก็อยู่ในบริเวณที่มีอากาศที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็จะเพิ่มความเสี่ยงได้เหมือนกันนะครับอย่างนั้นก็จะมีโอกาส
1: เปลี่ยนไป
0: นะครับ
1: มันก็มีปัจจัยที่จะไปกระตุ้นให้มันเกิดเยอะขึ้นนะคะอาจารย์ก็เลยเจอบ่อยขึ้น
0: เจอบ่อยมากขึ้นครับ
1: ถือว่าสัดส่วนตัวเลขก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราพูดแบบนี้ได้ไหมคะว่าถ้าไม่อยากเป็นมะเร็งลำไส้ต้องไม่กินของปิ้งย่างหรือเราสามารถแค่กินได้แหละ
0: ก็ครับผมก็ยังทานปิ้งย่างบ้างนะครับอย่างนั้นก็คือลดปริมาณหน่อยละกันนะครับแต่ก็อะไรที่มันเป็นของที่ไม่เกรียมนะครับแล้วก็ตัดส่วนนั้นทิ้งไปในการไอ้ส่วนที่ยังไม่เกรียมก็จะไม่เป็นคาร์ซิโนเจนนะครับแล้วก็สามารถทานได้นะครับอย่างนั้นอาหารการกินของเราง่ายจะเป็นอาหารที่ครบ5หมู
1: ่
0: นะครับมีข้าวแป้งโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแล้วก็กากใยนะครับผมนะครับก็ในการช่วยทำให้ร่างกายที่จะสมบูรณ์และแข็งแรงนะครับส่วนในการปิ้งย่างที่มันไม่เกรียมมากหรืออาหารที่เป็นหมักดองนะครับของแปรรูปนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับครับผม
1: ค่ะบางคนบอกว่า3ชั้นเวลาย่างเป็นหมูกระทะนี่โอ้อร่อยด้วยนะคะ
0: แล้วก็พยายามย่างไม่ให้ไม่เกรียมได้ครับผม
1: ก็กินได้แต่ว่าต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะนะคะอาจารย์แล้วก็ออกกำลังกายด้วย
0: ใช่แล้วครับ
1: ถ้าเกิดว่ากินเยอะเกินไปก็อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพปัจจุบันนี้นะคะอาจารย์โดยเฉพาะในโลกออนไลน์เนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมียามีอะไรต่างๆมาขายเยอะแยะมากมายเลยมีบางตัวที่บอกว่าช่วยทำความสะอาดลำไส้ลดการเป็นมะเร็งลำไส้ได้ อันนี้มันมีตัวไหนที่ช่วยได้ไหมคะอาจารย
0: ์ก็น่าจะเป็นพวกคลีนซิ่งใช่ไหมครับนะครับก็ในปัจจุบันเราเชื่อว่าคลีนซิ่งตรงนี้ก็เป็นแค่คำวังศาสตร์ลำไส้นะครับไอ้ความที่จะเปลี่ยนแปลงของเซลล์ทำให้เกิดเป็นมะเร็งเนี่ยมันอยู่ที่เซลล
1: ์
0: มันไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างนั้นเราก็คิดว่าแค่คลีนซิ่งก็ไม่สามารถที่จะลดโอกาสเสี่ยงที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งลำไส้ได้นะครับโอกาสที่ลดได้คือไม่ให้เกิดท้องผูกนะครับเดี๋ยวปัจจุบันเราก็จะมีอาหารเสริมที่เรียกว่าโปรไบโอติกส
1: ์
0: นะครับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับก็สามารถซัพพลีเมนต์ได้นะครับแต่ก็อาจจะมีโอกาสลดความเสี่ยงได้บ้างนะครับ
1: ได้บ้างนะ
0: ครับแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าโปรไบโอติกส์สามารถลดการเกิดเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับ

0: แต่ช่วยรักษาสมดุลในลำไส้ได้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: เขาเรียกว่าให้มีสมดุลที่ดีขึ้นนะครับทำให้ไม่ท้องผูกไม่ท้องเสียปรับสมดุลของระบบการขับถ่ายได้นะครับ
0: แต่จริงๆลำไส้นี่ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะคะอาจารย์
1: ใช่แล้วครับผม
0: สุขภาพดีเริ่มที่ลำไส้นะคะอาจารย์
1: เพราะลำไส้ก็จะมีพื้นผิวของลำไส้นะครับพอๆกับผิวหนังของเราเลยนะครับก็จะเป็นอวัยวะที่มีพื้นผิวที่ใหญ่โตนะครับครับผม
0: เพราะฉะนั้นถ้าลำไส้ดีลำไส้ปลอดภัยเนี่ยสุขภาพก็จะด
1: ี
0: แข็งแรงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาสมดุลของลำไส้แล้วก็หมั่นมาตรวจดูสุขภาพของลำไส้ด้วยถ้าเกิดว่าอยู่ในเกณฑ์อายุที่จะต้องมาตรวจนะคะอาจารย์บางคนบอกว่าเราไม่มีอาการอะไรเลยต่อให้จะอายุ50ปีแล้วก็ตามเข้าห้องน้ำปกติลำไส้ก็ดูปกติทุกอย่างอันนี้ไม่ไปส่องได้ไหมคะ
1: อย่าชะล่าใจนะครับผมนะครับเพราะว่าถ้าถึงเกณฑ์แล้วจะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่สูงขึ้นนะครับถึงแม้จะไม่มีอาการนะครับอย่างนั้นเราก็อาจจะตรวจคัดกรองด้วยการตรวจอุจจาระเบื้องต้นนะครับถ้ามีผลการตรวจอุจจาระผิดปกติก็คงจำเป็นก็มาส่องกล้องนะครับดีกว่าปล่อยทิ้งไว้ให้มันมีระยะที่ลุกลามแพร่กระจายทำให้การรักษาลำบากมากขึ้นนะครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถึงช่วงอายุที่จะต้องมาตรวจก็ควรมาตรวจ
1: นะครับ
0: ต่อให้เราจะรู้สึกว่าลำไส้เราดีก็ตามนะอาจารย
1: ์ถึงแม้จะไม่มีอาการเลยขับถ่ายทุกวันก็คงจะต้องมาตรวจคัดกรองซะหน่อยนะครับครับผมถ้าไม่อยากจะมาเตรียมลำไส้เพื่อการส่องกล้องก็ตรวจอุจจาระนะครับครับผม
0: วันนี้เราคุยกันเรื่องของการส่องกล้องลำไส้คุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอยู่วันนี้นะคะท่านไหนที่เคยมีประสบการณ์อยู่ค่ะอาจารย์ให้คุณผู้ชมแชร์ได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาแชร์ได้ใครเคยมีประสบการณ์การส่องกล้องลำไส้เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าปีก่อนยังไม่เคยมีประสบการณ์นะ
1: ถ้าใครเคยมีประสบการณ์ว่าส่องกล้องแล้วมันสบายก็จะยืนยันกับคนอื่น
0: หรือใครที่เป็นเหมือนอาจารย์บอกว่าตื่นมาแล้วเอ๊ะส่องไปหรือยังเล่าให้ฟังหน่อยมันเป็นยังไงนะคะเผื่อบางท่านกำลังจะก้าวเข้าสู่วงการของการส่องกล้องลำไส้เป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะได้เป็นการ
1: ลดความกังวล
0: ว่าไม่ได้กลัวอย่างที่คิดแต่ว่าเราวันนี้ที่เรามาคุยกับอาจารย์เพราะว่าเราอยากจะให้ทุกๆท่านได้เห็นความสำคัญของการส่องกล้องนะอาจารย
1: ์รู้ถึงข้อบ่งชี้นะครับแล้วก็คลายกังวลเรื่องกระบวนการในการส่องกล้องไม่ยากอย่างที่คิดนะครับการส่องกล้องถ้าเราสามารถรู้ว่ามันเป็นโรคอะไรก็จะทันการรักษานะครับปัจจุบันนี้การตรวจส่องกล้องก็จะเป็นกุญแจที่สำคัญในการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่
0: นี่การส่องกล้องลำไส้ก็ถือเป็นกุญแจสำคัญเลยเพราะว่าส่องวันนี้รู้อนาคตเลย5ปี10ปีโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะท้ายรายการวันนี้อยากจะให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมแล้วกันค่ะสำหรับท่านไหนที่กำลังจะมาตรวจแล้วยังมีความกังวลใจกลัวว่าเอ๊ะมันจะเจ็บหรือเปล่ามันจะอันตรายหรือเปล่ารวมไปถึงใครที่อาจจะเคยส่องมาแล้วแล้วจะต้องมาตรวจซ้ำหรือบางคนอาจจะเจอรอยโรคหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายในช่วงท้ายรายการอีกได้ค่ะ
1: การส่องกล้องตรวจทางเดินลำไส้ใหญ่นะครับก็จะเป็นการป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับอย่างนั้นถ้าเรามีข้อบ่งชี้การมาทำมาตรวจก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับปัจจุบันการแพทย์ก็สามารถมีวิธีการเตรียมตัวคนไข้นะครับให้รู้สึกสบายในการส่องกล้องนะครับไม่ต้องกังวลอย่างที่คิดว่าการส่องกล้องจะทำให้เกิดความไม่สบายหรือปวดได้นะครับผม
0: ค่ะนี่นะคะก็มั่นใจได้เลยนะคะวันนี้อาจารย์บอกว่าส่องกล้องแป๊บเดียวเองไม่เจ็บด้วยนะคะบางคนหลับยังไม่ถึงไหนก็อ้าวเสร็จแล้วแล้วก็เป็นผลดีต่อสุขภาพเราด้วยเพราะอย่างที่บอกว่ามะเร็งลำไส้เนี่ยบางคนรู้ตัวอีกทีมันเป็นเยอะแล้ว
1: ถึงแม้จะไม่มีอาการนะครับ
0: มันก็ไม่คุ้มนะคะอาจารย์คะอีกหนึ่งคำถามค่ะอาการหรือสัญญาณเตือนแบบไหนที่คนมักจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันไม่น่าจะเป็นมะเร็งลำไส้อะ
1: ก็มีคนไข้หลายรายนะครับที่มีแค่อาการอืดแน่นท้องนะครับโดยไม่ได้มีอาการทับถ่ายที่ผิดปกติไม่มีอาการท้องผูกหรือท้องเสียหรือรักษาอุจจาระที่ผิดปกติก็สามารถที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับอย่างนั้นถ้ามีข้อบ่งชี้นะครับมีอุจจาระที่ผิดปกติไปเช่นการตรวจอุจจาระมีเลือดแฝงนะครับเราจำเป็นต้องมาตรวจส่องกล้อง นะครับผม
0: แค่ท้องอืดก
1: ็สามารถเป็นได้นะครับ
0: บางคนอาจจะเป็นเหมือนเป็นกรดไหลย้อนเป็นกระเพาะบางทีก็อาจจะนำไปสู่การเป็นมะเร็งได้นะครับอ
1: ย่างนั้นก็ถ้าสงสัยนะครับว่าตัวเองจะมีปัญหาอะไรมากหรือเปล่านะครับก็มาพบแพทย์นะครับแพทย์ก็จะอยู่ในดุลนิสัยว่าจะสามารถวินิจฉัยโรคอะไรได้บ้างนะครับ
0: ค่ะเนี่ยค่ะวันนี้นะคะกับการส่องกล้องครั้งเดียวรู้อนาคต5ปีข้างหน้านะคะเรื่องจริงที่คนกลัวการส่องกล้องไม่เคยรู้นะคะวันนี้ฟังอาจารย์พูดแล้วนะคะก็มีหลายคำตอบที่เราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะคะอาจารย์วันนี้ก็ได้รู้พร้อมๆกันในรายการวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะท่านไหนที่มีคำถามยังคงฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะจะมาตอบทุกคำถามเลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะที่ได้มาพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการส่องกล้องลำไส้นะคะเพื่อจะได้รู้ทันมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะวันนี้ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ธเนศชิตาพนารักษ์นะคะอาจารย์ประจำหน่วยระบบทางเดินอาหารภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะแน่นอนนะคะเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงสัปดาห์หน้านะคะรายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกนะคะเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา13:00 น.นะคะทางหน้าเพจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทาง YouTube สนดอก Channel นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วทิพย์พร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีค่ะ

0: จะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้ณัฐนาชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะสำหรับวันนี้อ้อมพาคุณผู้ชมมาพบกับสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรต้นแบบของเราที่อำเภอชาตระการค่ะณที่แห่งนี้เลยศูนย์การเรียนรู้บ้านไร่ปลายภูนั่นเองนะคะจากจุดเริ่มต้นของเกษตรกรท่านนี้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองมีเริ่มต้นจากที่ได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ขยายเผยแพร่ความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียงนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเกษตรกรต้นแบบของเราในวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดินทางพบกับเขาคนนี้กันเลยค่ะตามมาค่ะ

ลงพื้นที่มาถึงอำเภอชาติตระการแล้วค่ะเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมนั้นมาทำความรู้จักกับเกษตรกรต้นแบบของเราในรายการวันนี้นะคะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของอำเภอชาติตระการนั่นเองค่ะณศูนย์การเรียนรู้บ้านไร่ปายภูค่ะและสมาร์ทฟาร์มเมอร์ท่านนี้อยู่กับอ้อมในรายการแล้วนะคะนั่นก็คือคุณณเรวัตนาคหอมหรือว่าพี่ชินนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ชิน

0: ดีครับ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่ชินเนี่ยแนะนำตัวคุณผู้ชมเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทำความรู้จักกับพี่ชินในเบื้องต้นกันก่อนนะคะต้องขอเรียนถามพี่ชินก่อนเลยว่าพี่ชินมาทำการเกษตรได้ยังไงคะ
0: ครับเนาะผมก็นายนเรวัตรนาคหอมนะครับชื่อเล่นชื่อชิน
1: ค่ะ
0: ครับก็มาทำการเกษตรก็จริงๆแล้วก็ทำมานานแล้วนะครับเนาะแล้วก็มีอยู่ช่วงที่ว่าออกไปแสวงโชคในเมืองแต่ก็ด้วยที่ว่ามันหลากหลายอย่างค่าของชีพก็สูงนะครับอยู่กรุงเทพอยู่อะไรเงี้ยฮะก็เลยกลับมาอยู่บ้านครับก็กลับมาอยู่บ้านก็อย่างว่าแหละครับก็ยังล้มลุกคลุกคลานอยู่กับอะไรที่มันไม่แน่นอนเนาะการเกษตรแล้วก็เรื่องพืชเชิงเดี่ยวครับมันเป็นอะไรที่เกษตรกรคาดคะเนไม่ได้เรื่องราคาครับแล้วก็มันเป็นปัญหาหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศครับลงทุนก็สูงเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับนี่ผมก็เลยมาค่อยๆมาเริ่มครับมาเริ่มที่ว่าทำการเกษตรจากเล็กๆน้อยๆครับเนาะแต่ก่อนที่จะมาอันนี้เต็มตัวจริงๆก็มาคือได้ดูจากทีวีมั่งสื่อจากทีวีครับเพราะว่าเกี่ยวกับโครงการของในหลวงท่านเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเนาะแล้วก็หลายๆอย่างที่พระองค์ท่านได้พูดเอาไว
1: ้ค่ะ
0: ครับก็เลยมาลองมาต่อเติมอะไรทีละเล็กทีละน้อยก็จนทุกวันนี้ก็เลยคิดว่าครับพระองค์ท่านแน่นอนที่สุดละเรื่องการที่ว่าท่านให้แนวความคิดกับเกษตรกรกับประชาชนของท่านครับก็เลยผมก็เลยยึดตรงที่ว่าท่านคือปลูกทุกอย่างให้กินได้อะไรเงี้ยฮะเนา
1: ะ
0: ครับพอกลับมาอยู่บ้านก็มาเริ่มจากเรื่องพวกเนี้ยเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเราไม่ได้มีทุนครับเราก็เริ่มจากรากฐานเล็กๆน้อยๆด้วยการแบบปลูกพืชปลูกอะไรที่พระองค์ท่านก็บอกว่าปลูกทุกอย่างที่กินได
1: ้
0: ครับแล้วก็หาเหลือก็แบ่งปันนะครับเนาะแล้วก็มานี่แหละฮะก็คือมาต่อยอดมาเรื่อยๆจากเป็นการเกษตรแล้วเนาะก็มาด้านปศุสัตว์ด้วยครับเพราะว่าปศุสัตว์มันก็มีหลายๆแง่ที่ก็กลุ่นกับเกษตรอยู่ละครับเนาะอย่างเช่นพวกเรื่องการเราอาจจะเอามาเป็นแบบปุ๋ยอะไรเงี้ยครับโดยที่เราส่วนใหญ่ในไร่ของบ้านไร่ใบโพจะไม่เน้นเรื่องสารเคมีนะครับ
1: จะเน้นเป็นชีวภาพหมดเลย
0: ใช่ครับจะเป็นประมาณพวกปุ๋ยอินทรีย
1: ์
0: น้ำหมักชีวภาพที่เราสามารถทำเองได
1: ้จากวันแรกจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วคะพี่ที่ทำมา
0: วันแรกมันทุกวันนี้ก็ผมก็ได้ดำเนินที่ว่าได้ทำอะไรเล็กน้อยมานี่ก็เข้ามาอยู่เมื่อวันที่25สิงหาปี56นะครับเมื่อก่อนในบริเวณแถวนี้ก็จะยังเป็นแบบเป็นป่าที่ทำไร่ข้าวโพดไร่มันอะไรนะครับแต่ก็เหมือนอย่างที่ว่าเนาะคือเกษตรชีพเกษตรกรมันเราตั้งราคาเองอะไรไม่ค่อยได
1: ้
0: คร
1: ับ
0: ของเราดีแค่ไหนพอไปถึงตรงจุดนั้นเขาก็ยังมีตำหนิยังมีหลายๆอย่างอยู่นั่นแหละครับเนาะงานเกษตรน่ะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แต่วันนี้นะคะจะให้พี่ชินเนี่ยเป็นตัวแทนเล่าเรื่องราวให้กับคุณผู้ชมนะคะได้รู้ว่าจากเมื่อก่อนทำการเกษตรแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยวปลูกข้าวโพดก็ปลูกข้าวโพดปลูกมันก็ปลูกมันปลูกข้าวก็ปลูกข้าวแต่ต้องประสบกับปัญหานั่นก็คือราคาที่ตกต่ำเราไม่สามารถที่จะควบคุมเรื่องราคาได้นะคะก็เลยเปลี่ยนใหม่เพราะว่าชมสื่อต่างๆแล้วก็ทราบถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9จนมาปรับใช้ณสวนบ้านไร่ปายภูแห่งนี้จนณวันนี้เป็นเกษตรประสานและได้รับยกย่องว่าเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของอำเภอชัตการอีกด้วยวันนี้เดี๋ยวให้พี่ชินนะคะพาคุณผู้ชมเดินชมทั่วสวนเลยนะคะจ
0: ุ
1: ดแรกเราจะไปด้านการเกษตรกันก่อนนะคะคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างตามมาเลยค่ะเชิญค่ะพี่ชิน
0: ครับ

ครับในเรื่องของนโยบายสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกนะก็ได้รับตอบสนองนโยบายของกระทรวงนะของกรมเสริมการเกษตรโดยเรามีการประเมินนะช่วงแรกเราจะมีการประเมินความเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยมีรูปแบบของกระทรวงเกษตรนะแล้วพัฒนาต่อมาก็คือว่าเราก็จะไปพัฒนาเพื่อค้นหาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบนะโดยผ่านรูปแบบของศูนย์สปก.นะศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรนะเพื่อจะหาค้นหาเครือข่ายในพื้นที่นั้นๆนะปัจจุบันก็คือเครือข่ายสปก.1เนี่ยจะต้องมีเครือข่ายอย่างน้อย10เครือข่ายนะฮะก็เพื่อจะเฟ้นหาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบในพื้นที่นั้นตามหลักวิชาการตามความถนัดของเกษตรกรในพื้นที่นะก็ส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดเองนะก็มีการประเมินทุกโครงการนะที่ไปส่งเสริมในพื้นที่เพื่อที่จะพิจารณาดูตัวเกษตรกรว่ามีความบกพร่องมีความจุดที่พัฒนาและปรับปรุงตรงไหนนะเราก็จะมีการที่จะเอามาสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาตัวเกษตรกรในกลุ่มนั้นในประเด็นนั้นๆเพื่อให้เกษตรกรได้มีความพร้อมครบองค์ประกอบในการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับ

0: พี่ชินคะที่เห็นอยู่ตรงนี้อ้อมมองอยู่เอ๊ะจะเป็นฟักเขียวลูกเล็กๆก็ไม่ใช่อันนี้ลูกอะไรคะพี่ชิน
1: อันนี้เป็นสับปะรดหวานนะครับ
0: ปกติเราจะเห็นเป็นสับปะรดที่เปรี้ยว
1: ๆครับสีเหลือง
0: ใช่
1: ครับอันนี้จะเป็นสับปะรดหวานสีม่วงนะครับที่ขึ้นห้างก็จะอยู่ประมาณโลละ200
0: อันนี้คือเราได้สายพันธุ์ที่ไหนมาปลูก
1: ได้มาจากสายพันธุ์ได้มาจากโครงการหลวงเชียงใหม่ครับก็โดยเกษตรนะครับ
0: ค่ะเกษตรจังหวัดพิษณุโลกเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมแล้วปลูกเขาเป็นยังไงบ้าง
1: ก็แรกๆมันเราก็ยังไม่ค่อยมีความรู้นะครับเนาะก็มันก็ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่
1: แต่ตอนนี้ก็ได้จากกลุ่มทางวิชาการมั่งอะไรมั่งมาแนะนำให้ครับแล้วเขามาสอนวิธีการเสียบยอดต่อยอดนะฮะแล้วก็แนะนำเรื่องตลาดอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็ เริ่มให้ผลแล้วครับก็ได้ประมาณ 7-8 เดือนก็เริ่มให้ผล
0: ค่ะ
1: ครับก็ต้องรอให้ลูกเป็นสีม่วงก่อนนะครับก็จะเราก็จะเริ่มตัดครับ
0: อันนี้เราปลูกนี่ใช้เวลาประมาณกี่เดือนคะกว่าที่จะเก็บเกี่ยวผลผล
1: ิต8เดือนนะครับ
0: 8เดือน
1: ครับ
0: อ๋อ8เดือนเขาจะสามารถเก็บผลผลิตได้1ครั้ง
1: ครับจริงๆแล้วก็ถ้าระบบน้ำเราดีๆมันจะเก็บได้ตลอดทั้งปีนะ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: แต่เขาก็เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของอำเภอเราใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นะ
1: ก็เลยได้เอามานำมาทดลองแล้วก็คิดว่าเป็นก็น่าเป็นที่น่าพอใจอยู่ระดับนึงอยู่ครับเพราะว่ามาทำแบบรายได้เสริมนะครับเนา
0: ะ
1: เพราะว่าเกี่ยวเราทำไร่มั่งทำตัวนี้มั่งก็เป็นรายได้เสริมกันไป
0: ใช่นะคะก็คือเราทำการเกษตรทฤษฎีใหม่เราจะมีพืชหมุนเวียนเราจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดเราจะมีรายได้ทุกวันเข้ามาหมุนเวียนนั่นคือข้อดีนั่นเองนะคะแล้วเห็นทราบมาว่าจะมีการสนับสนุนจากทางจังหวัดให้ทำเป็นเกษตรแปลงใหญ่ด้วย
1: ครับ
0: แล้วฝั่งด้านซ้ายมือนี่ล่ะคะคืออะไรคะพี่เชน
1: อันนี้ก็จะมีดาวินคาอีก1อย่างนะครับนะ
0: ที่เราเกี่ยวกับลดความอ้วนไหมคะ
1: ครับผมลดไขมันแล้วก็เรื่องเรื่องเส้นเลือดครับเกี่ยวกับเส้นเลือดอุดตันอะไรประมาณนะฮะก็จะได้ผลดีนะครับก็เกี่ยวกับบำรุงสมองสายตาด้วยครับยิ่งเมล็ดนี่สารโอเมก้าสูงมากดีสำหรับเด็กๆนะครับ
0: เ
1: นาะก็ตอนนี้ที่ไร่ก็ทำอยู่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ว่าเป็นของฝากครับที่คนที่เข้ามาดูงานศึกษาดูงานในไร่เราก็จะทำเป็นของฝากเล็กๆนะครับก็จะมีเป็นชาบาดาลินคากับสบู่ครับก็ตอนนี้ผมก็ว่าคนที่เข้ามาดูงานนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนกรุงเทพนะฮะก็จะสั่งทีละ50ทีละ100นะครับก็ได้ครับเนา
0: ะ
1: แต่มันเป็นอะไรที่เราไม่ต้องลงทุนกับมันเยอะแค่ต้นสองต้นก็สามารถจะทำเงินหมื่นได
0: ้โอ้โหคือปลูกทิ้งไว้ได้เลยพี่เห็นไหมพี
1: ่ครับ
0: โอ้
1: ก็อย่างนี้ที่ผมปลูกอยู่นี่ที่แรกเลยปลูกแค่ต้นเดียว
0: ค่ะ
1: ก็ทำรายได้อยู่ปีๆก็หลายตังค์ครับก็เลยมาเอ๊ะมันน่าจะเป็นอะไรให้กับไร่เราได
0: ้
1: คร
0: ับ
1: ก็เลยทีนี้ก็เลยปลูกเพิ่มอีก5-6ต้นครับยอดจองก็เยอะแต่ว่าเราจะไม่ทำเผื่อเก็บเอาไว
0: ้ครับค่ะแล้วก็อย่างการทำชาทำสบู่แบบนี้คือเราทำได้ยังไงคะเราได้รับความรู้การสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานไหนบ้าง
1: ครับตรงนี้เนาะก็ดูจากสื่อของ Google นะครับ
0: โอ้เก่งมาก
1: ครับก็ดูจากสื่อจากตรงนั้นแล้วก็เลยเอามาศึกษาทีละขั้นตอนนะครับเนาะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากหรอกฮะคือเราก็ทำตามอย่างที่เขาบอกแล้วก็เอามาทดลองกับชาวบ้านก่อนคือให้พี่น้องชิมก่อนก็มีหลากหลายคนที่ว่าเรียกว่าโอเคนะอร่อยนะอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็เลยจริงๆตอนนี้เห็นพัฒนาชุมชนเขาก็ให้ความสนใจอยู่เนาะว่าจะมาสอนเรื่องการทำแพ็กเกจอะไรพวกเนี้ยให้มันดูดีทันสมัยขึ้นนะครับ
0: ดูดีขึ้น
1: ครับ
0: สนับสนุนเรื่องบรรจุภัณฑ์นะคะ
1: จริงๆทำชาก็ไม่ยากนะครับเนาะมันก็ถ้าพูดถึงว่าจะทำชาก็เก็บตั้งแต่เริ่มปลูกอายุ6เดือนนะฮะที่จะเริ่มเก็บทำชาได
0: ้
1: ก็จะเก็บแต่ตี 5ครับตี 5ก่อนพระอาทิตย์แดดร้อนแรงๆประมาณ4 โมงเช้าก็จะหยุดเก็บแล้วก็ไปแช่น้ำ1 ชั่วโมงเพื่อให้เขาคายเรื่องในสารพิษอะไรออก
0: ครับ
1: แต่ที่ไร่เราไม่ได้เน้นเรื่องพวกนั้นอยู่ละ
0: เราไม่มีสารเคมีอยู่แล้ว
1: ใช่ครับเราจะเป็นเรื่องพวกอินทรีย์มากกว่าครับก็เลยอะไรที่ในสวนนะครับเก็บกินได้เลย
0: เพราะว่าไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเดินชมกันต่อเพราะว่าที่นี่ยังมีการปลูกกล้วยปล
1: ู
0: กมะนาวปลูกมะนาวด้วยไปค่ะพี่น้องอ้อมวอร์มร่างกายรอละเดี๋ยวเราจะไปเดินชมสวนกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมจะได้รู้กันว่าเพราะอะไรที่นี่ถึงมีคนมาศึกษาดูงานกันเยอะค่ะตามมาค่ะ

0: จากพี่ชินนะคะจะเก่งเรื่องการทำการเกษตรแล้วอีกหนึ่งอย่างที่โดดเด่นเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือด้านปศุสัตว์ปัจจุบันนะคะที่บ้านไร่ไปภูเลี้ยงอะไรบ้างคะ
1: ครับตอนนี้ที่บ้านไร่ไปภูก็มีเลี้ยงสัตว์ปีกก็หลายอย่างนะครับก็จะมีอย่างไก่งวงนะครับที่อยู่บนแล้วครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นสายอเมริกันบอลครับจะเป็นไก่งวงที่รูปร่างสูงใหญ
0: ่
1: น้ำหนักดีเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ปกติเขาก็เลี้ยงไก่ธรรมดาแต่เราไม่เราเลี้ยงไก่งวงเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นคือการวางแผน
1: ครับก็จริงๆแล้วไก่งวงมันก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะฮะอยู่ข้างหน้านู้นก็มีอเมริกันบอนแล้วก็มีสมอลไวท์มีบาร์เบเลสนะครับที่เรามีเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็จะมีไก่ดำญี่ปุ่นไก่ดำเคยูโบพานไก่ดำสายมองโกเลียครับแล้วก็มีกะละมอไก่แจ้สวยงาม
0: ตัวเล็กๆ
1: ครับ
0: โอ้คือเยอะมากจริงๆนะคะแล้วที่นี่ก็คือเราไม่ได้ขายเป็นในรูปแบบของการชำแหละเนื้ออย่างเดียว
1: ครับ
0: เราขายเป็นสายพันธุ์ด้วย
1: ครับขายเป็นสวยงามด้วยแล้วก็สายพันธุ์ด้วย
0: แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดคือขนาดว่ายังไม่ออกลูกออกไข่ก็มีเกษตรกรมาจองกันแล้ว
1: ใช่ครับ
0: อย่างนั้นกันเลยนะคะอ่ะอันนี้เราเดินเข้ามาอีกโซนหนึ่งนะคะก็จะเป็นโซนที่จะเป็นเหมือนเรือนเพาะชำ
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบโรงเรือนที่เราไว้เก็บอาหารนะครับแล้วก็อนุบาลเรื่องลูกไก
0: ่อนุบาลสัตว์เล็กๆอะไรแบบนี้นะคะพอเดินเลยในโซนของการอนุบาลลูกไก่แล้วนะคะเราก็จะเป็นโซนของวัว
1: ครับก็จะเป็นสัตว์ใหญ่นะครับ
0: เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะคะ
1: ก็จะมีวัวก็จะเป็นเลี้ยงพวกสายบาร์มันนะครับแล้วก็มีควายด้วยครับมีเป็ดไข่นะฮะ
0: แล้วประโยชน์ของการเลี้ยงพวกวัวแบบนี้ค่ะประโยชน์ที่เกิดในบ้านไร่ไปผูไม่มีอะไรบ้างคะพี
1: ่ครับพูดถึงว่าวัวนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นรายได้ปีของเรานะครับที่รายได้โดยทั่วไปของเราก็ที่เน้นๆก็จะเป็นเกี่ยวกับพืช
0: การเกษตร
1: แล้วว่าอย่างถามว่าปศุสัตว์อย่างวัวเนี่ยเลี้ยงได้ประโยชน์อะไรจากมันมั่งนะครับอย่างเช่นที่เราได้ก็เรื่องปุ๋ยใส่ต้นไม
0: ้
1: แล้วก็มูลก็ทำแก๊สชีวภาพ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วก็เรื่องนี้ก็เอาไปปรับปรุงน้ำในน้ำเรื่องการเป็นกรดด่างได้ด้วยระดับนึงครับ
0: นะคะแล้วก็เลี้ยงคือพี่ชินมีความใส่ใจมากนะคะวัวที่นี่เพียงแค่พี่ชินเรียกลูกเข้าเล้าเข้าบ้านคือเขาก็จะวิ่งกันมาเลยอยู่เนี่ยแต่เขาก็จะวิ่งกันมาคือมันเป็นความรักความใส่ใจของเรา
1: ใช่ครับอันนี้คือเรารักเขาเนาะเขาก็จะรักเรานะครับแล้วก็

0: คือเราก็ดูแลเขาทุกอย่างครับแต่เรื่องหญ้าเรื่องสุขภาพครับเรื่องทำวัคซีนทำอะไรเงี้ยคือสัตว์ที่นี่จะเรื่องปลอดโรคนะครับ
1: ทางด้านปศุสัตว์จังหวัดก็เข้ามาดูแลแล้วก็สนับสนุนเหมือนกันนะคะน่ารักมากๆเลยอันนี้มีประมาณกี่ตัวคะพี่ชิน
0: วัวน่าจะประมาณ13ตัวนะฮะครับแล้วก็มีคือวันนี้เขาอาจจะมานอนปากไปแล้วนอกควายก็มีอยู่18ตัว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็เห็นว่าเรามีส่วนร่วมกับชุมชนด้วยคือให้ชุมชนเนี่ยแบ่งเอาไปเลี้ยงด้วยเหมือนกัน
0: ครับเพราะว่าบางคนอย่างเกษตรกรบางคนเขาก็พร้อมเรื่องที่แต่ก็เรื่องงบประมาณนะครับแล้วคือสตางค์ในกระเป๋าอาจจะไม่นี่แล้วก็มาขอแบบว่าลุงผมอยากได้ไปเลี้ยงมั่งอะไรเงี้ยครับก็จะแบ่งกันแบบเราก็แบ่งลูกคนละครึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอย่างนี้เราก็สนับสนุนให้กับเด็กเป็นการศึกษาของลูกเขาครับครับแล้วก็อย่างสวนยางก็เหมือนกันนะฮะรายได้จากสวนยางผมก็จะครึ่งนึงเหมือนกันให้เกษตรกรที่เขามีความสนใจแล้วก็คือรักต้นไม้ของเรานะทำให้เราดีเราก็เท่าไหร่เราก็ไม่ว่ากันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับเหมือนอย่างในหลวงท่านบอกนะครับ
1: ช่วยเหลือเกื้อกูลมากๆคือปลูกมะนาวพี่ชินปลูกมะนาวไว้ถ้าที่นี่เขามีบ้านงานตรงบ้านไหนยังไงพี่ชินบอกมาเก็บเลยไปช่วยบ้านงานช่วยเหลือกัน
0: ครับช่วยเหลือกัน
1: แล้วที่เห็นอยู่อันนั้นอะไรคะพี่หนูเคยเห็นแต่นกเอี้ยงอันนี้คืออะไรคะ
0: ครับอันนี้เป็นไก่ต๊อกนะครับจริงๆแล้วถ้าอันนี้มันจะต้องเลี้ยงควบคู่กับไก่งวงเพราะว่าเป็นเขานี่คือคนที่เขาเลี้ยงมาก่อนเขาบอกว่ามันเป็นสัตว์เทศบาลที่คอยทำความสะอาดให้กับไก่งวง
1: เขาเกื้อกูลกัน
0: ครับหาเห็บหาอะไรประมาณอย่างเงี้ยให้กันนะครับแล้วก็ส่วนนึงผมก็เลี้ยงไว้เพื่อเก็บตกอาหารที่ไก่งวงทำร่วงโดยที่เราก็ไม่ต้องอะไรมากมายครับเพราะว่าเรื่องอย่างนึงเลยอย่างเรื่องอาหารที่นี่ก็จะเน้นเป็นวัตถุดิบในไร่ที่เรามีอยู่นะครับที่ทำจะเป็นข้าวโพดเป็นมันอะไรพวกนี้ครับ
1: แล้วก็เห็นตรงนี้อันนี้ก็เป็นโซนไก่งวงเหมือนกันใช่ไหม
0: คร
1: ับ
0: อันนี้เป็นไก่ขุนนะครับเนาะอันนี้จะอยู่ประมาณ3เดือนแล้วครับอันนี้จะอยู่ประมาณ3เดือนก็จะมีหลายๆสายพันธุ์อยู่ด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะมีอเมริกันบอนแล้วก็มีสมอลไวท์นะครับอันนี้นี่อยู่2น้ำตาลไม่มีเนาะจะเป็นลูกผสมนะครับ
1: ค่ะอันนี้เราก็ขายยกตัวให้เขาเหมือนกัน
0: ครับขายเป็นกิโลฮะครับ
1: แล้วอย่างเรื่องการเพาะพันธุ์ดูแลสายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ชินก็ดูเองหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ครับผมก็อย่างในไร่เราไม่มีเรื่องเล็กๆนะครับเพราะว่าเราไม่มีเรื่องไฟฟ้าก็จะใช้เทคนิคแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเรื่องการที่ว่าฟักไข่เองก็จะที่แรกให้แม่เขาฟักเองแต่ว่ามันได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรครับก็เลยเอาแม่ไก่ชนฟักตอนนี้ที่ไร่นี้ยอดจองอยู่ที่ 5-600 ตัวครับครับก็เลย
1: ค่ะแล้วก็จุดตรงนั้น
0: เป็นลูกผสม
1: ค่ะ
0: ครับเพราะว่าลูกไข่เขาจะโตมากแล้วเวลาที่หมดไข่นะเขาก็จะไปทำพวกเป็ดน้ำแดงเป็ดพะโล้ครับก็น้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ3กิโลนิดๆ
1: เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วด้านข้างเราก็จะมีคุสะเลี้ยงปลาเป็ดก็ลงไปเล่นน้ำได
0: ้ก็กูนกันเนาะก็เลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงเป็ดด้วยเพราะว่าเป็ดพวกนี้ต้องเล่นน้ำ
1: เป็นการบริหารจัดการของบ้านไร่ไปภูที่แบบสมละที่ใครต้องการมาศึกษาดูงานต้องนึกถึงศูนย์การเรียนรู้บ้านไร่ปลายภูนะคะแล้วก็ก่อนจากกันไปในรายการวันนี้ค่ะพี่ชินให้พี่ชินเนี่ยเป็นตัวแทนบอกกล่าวเกษตรกรที่ชมรายการของเราอยู่ยังชินกับการทำการเกษตรรูปแบบเดิมๆปลูกพืชเชิงเดี่ยวและไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่กล้าโอ้โหไก่งูฉันไม่เคยเลี้ยงเอาเป็ดสายพันธุ์ฝรั่งฉันไม่เคยเลี้ยงฉันไม่กล้าทำหรอกไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรให้พี่ชินเป็นตัวแทนพูดกับเขาเหล่านั้นด้วยค่ะ
0: ครับเนาะก็ผมคิดว่ามันไม่ยากหรอกครับเพียงแต่ว่าเราเอาความใส่ใจหน่อยตั้งใจกับเขานิดนึงเนาะแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่าพืชเชียงเดี่ยวนะครับกับเรื่องปศุสัตว์เล็กๆน้อยๆคือเราอาจจะเริ่มจากทีละเยอะๆไม่ได้เราเริ่มจากทีละน้อยก่อนครับแล้วค่อยๆต่อยอดเหมือนอย่างที่ผมทำมาช่วงวันนี้นะครับแรกๆผมก็คิดว่าก็มีหลากหลายคนนะที่ว่าทำไปทำไมทำแล้วจะไปขายที่ไหนอะไรยังไงครับแต่นั่นคือคุณยังไม่ได้ลองเลยแต่คุณก็กลัวละเนาะแต่ถ้าถามความรู้สึกของผมลองวิเคราะห์ดูดีๆนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่าแต่อะไรฤดูเนี้ยอะไรก็ฝืดเคืองหมดนะครับ

0: ถ้าเราอย่างเลี้ยงเป็ดน้อยก็มีบริโภคมีไว้ให้ลูกกินครับเหลือก็ขายจ่ายตลาดครับก็อย่างเป็นไก่เป็นอะไรอย่างนี้ก็เราก็สามารถเป็นรายได้เสริมได้แต่ว่าถ้าถามบัลลัยโพตอนนี้บัลลัยโพคิดว่าไก่งวงนี่ก็ดีที่สุดนะครับถ้าสนใจครับสนใจก็เข้ามาดูได้
1: สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจก็สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านไร่ปลายภูอำเภอชาติราการจังหวัดพิษณุโลกนะคะและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ชินมากๆนะคะที่พาอ้อมแล้วก็ทีมงานตลอดจนคุณผู้ชมที่ชมรายการรอบภูมิภาคของเราอยู่ทั่วทั้งประเทศนะคะได้เปลี่ยนมุมมองใหม่และก็ทำตามแนวทางของพี่ชินนั่นคือเริ่มต้นจากจุดเล็กๆนะคะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็กระแสทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองค่ะและเราจะได้รู้ว่าความสุขที่เรามีอยู่นะคะมันใกล้ตัวมากๆและทุกคนก็สามารถมีความสุขแบบนี้ได้ง่ายๆกันได้ทุกคนค่ะสำหรับวันนี้น่าเสียดายเพราะว่าหมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคแล้วนะคะในครั้งต่อไปน้องอ้อมและทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรต้นแบบที่จังหวัดไหนก็ต้องรอในการติดตามรับชมนะคะแต่วันนี้น้องอ้อมพร้อมพี่ชินและก็ทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คนโทรมาฮัลโหล
1: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโทรมาจากโรงพักนะครับคุณมีคดีครับ
0: อันนี้เสียงปูแม่แล้วเนี่ยเขาจำได้อยู่ปูแม่ถ้ามาจุกันเด้อไอ้อยู่ตำรวจเนี่ยน่าโทรมามาอู้กันเพะ
1: โอ้ฮู้ได้อย่างไรแน่ว่าผมโทรมาน
0: ี่อย่างจะบอกฮู้ข่าวก็ออกทั่วบ้านทั่วเมืองแถมไทยเฮายังร่วมมือกับทั่วประเทศอาเซียนรับมือกับหมู่วิชาชีพมูลนี
2: ้ถูกต้องแล้วค่ะ
0: อ
2: ่ะไทยและอาเซียนได้มีการผลักดันการรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้มีการผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านไซเบอร์รวมไปถึงระดับภูมิภาคเช่นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
1: โอ้อย่างอี้ก็ดีก่ะทุกประเทศอ่ะทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่นมาจ่อยเหลือเฮาอ่ะเฮาจะบ่ได้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพ
0: ถูกแล้วปู่แม่บ่ใช่มีก็เฮา2คนจะไปป้องกันรัฐบาลอย่างเดียวหมู่เฮาผู้คนก็ต้องช่วยกันเพื่อโหเท่าทันบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของหมู่มิจฉาชีพ
1: แม่นแล้ว
2: ใช่ค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นทางสังคมเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

เรื่องมันก็80ปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าพ่อก็ส่งไปเฮียนหนังสือที่เมืองมะละแมงปุ้นมันก็เป็นเรื่องของเวรของกรรมเขาละเนาะ

0: เมย์ EV ที่เตรียมจะมาให้บริการพี่น้องประชาชน
1: ไม่ว่าคุณจะจ่ายกี่ตังค์เท่าเทียมมัน
2: คิดว่าเราจะสามารถเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อในทุกเส้นทางได้อย่างสะดวกสบายได้ยังไงครับ
1: ผ่านระบบรางไปดรอปที่สิงคโปร์ได้เลย
2: รายจ่ายค่าเดินทางเนี่ยเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งของคนกรุงเทพเลย
1: ตัวร่วมเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิน45 บาทเป็นของฝันปีใหม่มอบให้กับกรุงเทพและปริมณฑล

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสานมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยฝนตก 30% ของพื้นที่นะครับก็พอจะได้หายใจหายคอกันสักก่อนนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้9ถึง13อันนี้มีคำเตือนของกรมอุตุมา
1: ค่ะทางกทมเองก็เตือนอยู่เหมือนกันในส่วนของพื้นที่เขตบางกะปิที่อาจจะติดกับลำคลองเรื่องของทั้งคลองแสนแสบแล้วก็คลองลาดพร้าวเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งยกของ
0: อย่
1: าเพิ่งเอาลงค่ะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่กรุงเทพนั่นเองแต่เขาบอกว่ารอบนี้อาจจะไม่หนักเหมือนในช่วงที่ผ่านมานะคะ
0: ครับมาฟังคำเตือนและการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยากันนะครับมีการออกประกาศฉบับที่3ครับเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ส่วนภาคใต้ครับฝนจะตกยาวต่อเนื่องรอบนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยจุดที่ฝนตกหนักมากจะขยับลงมาที่จังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงจังหวัดชุมพรวันพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มมีฝนตกหนักกับในภาคอีสานที่อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีขณะที่ภาคตะวันออกครับที่จันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนในวันที่12ถึง13ตุลาคมครับจะมีฝนตกหนักทางภาคใต้โดย12ตุลาคมครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล13ตุลาคมครับที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลานราธิวาสระนองสตูลใครที่มีแผนในการที่จะเดินทางในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับต้องตรวจสอบในเรื่องของพื้นที่แล้วก็เผื่อเวลาเดินทางกันไว้ก่อนนะครับจะได้มีการปรับแผนกันได้ทันครับ
1: ขณะที่หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักทั้งการบริหารจัดการน้ำแล้วก็แผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงการจัดตั้งศูนย์พักพิงค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดยะลานะคะก็เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้ระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครยะลาไม่สามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำฝนได้ทันก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดทีเดียวค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่ไปสำรวจนะคะจุดที่ได้รับผลกระทบในเขตเทศบาลนครยะลาก็พบว่าระดับน้ำท่วมขังสูงบนถนนหลายสายได้แก่ถนนผังเมือง4มีน้ำท่วมขังสูงบนพื้นผิวการจราจรส่งผลให้รถเล็กสัญจรด้วยความยากลำบากถนนเทศบาลอีก1เส้นทางเข้าเมืองยะลาก็มีน้ำขังรอการระบายเป็นบริเวณกว้างการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนถนนพิพิธภักดีเกิดน้ำท่วมขังในบางช่วงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ความระมัดระวังและชะลอความเร็วพื้นที่ชุมชนและจุดเสี่ยงอื่นๆได้แก่สวนขวัญเมืองชุมชนเบอร์เสงสเต็งนอกตือเบาะแล้วก็ที่บริเวณถนนเทศบาล5ด้วยค่ะ
0: ทางด้านของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายสงบสโตนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีระบุว่าตอนนี้ได้เตรียมความพร้อมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในทุกมิติก็ประกอบไปด้วยแผนติดตามสถานการณ์แบ่งเป็น4ส่วนได้แก่ส่วนที่1ในพื้นที่ของอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีและอำเภอคีรีรัตนิคมส่วนที่2พื้นที่เกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่าติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งพร่องน้ำระบายออกสู่ทะเลเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินส่วนที่3ที่อำเภอพนมและอำเภอบ้านตาขุนโซนติดกับจังหวัดพังงาทางฝั่งทะเลอันดามันส่วนที่4อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีกาญจนดิษฐ์และอำเภอดอนสักสำหรับแผนบริหารจัดการนั้นแบ่งพื้นที่ปฏิบัติการออกเป็น4โซนด้วยกันโซนที่1ครอบคลุมในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเกาะพังงานดอนสักและกาญจนดิษฐ์เน้นการเฝ้าระวังคลื่นลมแรงวาตภัยและปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยวโซนที่2นั้นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำสายหลักและพื้นที่ท้ายเขื่อนเช่นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพุนพินท่าฉางและอำเภอชัยยาซึ่งมักได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำทะเลหนุนโซนที่3ในพื้นที่อำเภอทางตอนใต้และอำเภอฝั่งขวาของแม่น้ำตาปีเช่นอำเภอพระแสงชัยบุรีเวียงสะและเคียนซาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากจังหวัดใกล้เคียงและส่วนที่4ครับที่อำเภอพนมบ้านตาขุนคีรีรัตนิคมวิภาวดีและก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแนวของเทือกเขาด้วยครับ
2: วันทองเนี่ยทุกหน่วยก็ขยับนะครับไปพร้อมกันนะครับเพราะเราประชุมติดตามมากับทางส่วนกลางเนี่ยสักอาทิตย์นึงแล้วนะครับในเรื่องของการติดตามสถานการณ์จนว่าวันนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์จากกรมอุตุเนี่ยค่อนข้าง างที่จะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเรานะครับที่สถานการณ์ไม่เกิดขึ้นรุนแรงนะครับแต่ถ้าสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้มีความพร้อมในเรื่องการจัดการก็ต้องฝากว่ากับพี่น้องประชาชนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามความพร้อมของศูนย์พักพิงร่วมใจบ้านอุ่นไอรักหมู่ที่2ตำบลปากนครอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ศูนย์พักพิงหมู่ที่6ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังซึ่งทั้ง2แห่งนั้นเป็นพื้นที่ที่เตรียมไว้สำหรับรองรับประชาชนเป็นการชั่วคราวหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
3: เท่าที่ดูนะครับวันนี้ก็มีความพร้อมนะครับที่จะสามารถที่จะรองรับผู้ประสบภัยนะครับ300คนนะครับที่นี่แล้วก็เราก็คงจะมีบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของระบบนะครับทั้งสุขภาพนะครับของพี่น้องประชาชนเรื่องของอาหารการกินนะครับหลังจากที่ได
0: ้จากดาวเทียมนะครับเรื่องของน้ำท่วมขังทั่วประเทศมีรวม45จังหวัดจุดที่หนักที่สุดกับหนีไม่พ้นในพื้นที่ภาคกลางมีนาข้าวเสียหายรวมแล้ว 620,000 ไร่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดาได้เปิดเผยข้อมูลวิเคราะห์จากภาพถ่ายดาวเทียมระหว่างที่28กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาพบพื้นที่น้ำท่วมขังทั่วประเทศรวมแล้วถึง45จังหวัดส่งผลให้พื้นที่ได้รับความเสียหายรวมกว่า 5,120,000 ไร่และกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่า 1,580,000 คนหรือกว่า 21,800 ครัวเรือนโดยจุดที่หนักที่สุดหนีไม่พ้นพื้นที่ภาคกลางมีน้ำท่วมในพื้นที่ขังถึง22จังหวัดรวมพื้นที่กว่า 4,900,000 ไร่โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมและนาข้าวใน21จังหวัดที่ได้รับผลกระทบรุนแรงมีพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายรวมถึง 621,590 ไร่ซึ่งกำลังเผชิญความเสี่ยงกับความเสียหายในทุกช่วงวัยตั้งแต่ระยะต้นกล้าระยะแตกกอระยะออกรวงและที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือระยะรอการเก็บเกี่ยวที่จมน้ำเสียหายไปกว่า199,790ไร่สำหรับจังหวัดในภาคกลางที่รับผลกระทบด้านนาข้าวมากที่สุด4อันดับแรกก็คือที่นครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและพิจิตรตามลำดับ
1: ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะซึ่งล่าสุดในหลายจังหวัดก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรียังคงต้องมีการเฝ้าระวังมวลน้ำกัดที่ไหลมารวมกันในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างกันอย่างใกล้ชิดทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.เองก็ระบุนะคะว่าปริมาณน้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออกปีนี้เนี่ยมีมากกว่าปี2556แต่ว่าระดับน้ำเนี่ยสูงสุดยังต่ำกว่าพร้อมกับบูรณาการทุกหน่วยงานค่ะเร่งระบายน้ำแบบไร้รอยต่อเพื่อบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ทั้งรอยต่อกรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะได้ให้ข้อมูลสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราว่าณขณะนี้ค่ะมีปริมาณน้ำสะสมไหลลงมาสูงถึง 2,100 ล้านลูกบาศก์เมตรเทียบเท่ากับความจุของเขื่อนขุนด่านปราการชนเกือบ10เท่ามวลน้ำส่วนใหญ่ก็มาจากลุ่มน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบกับพื้นที่ฝั่งตะวันออกก็เป็นภูเขาสูงส่งผลให้น้ำเนี่ยเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นข้ามคันคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตเข้าสู่พื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพและจังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหานะคะนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินการระบายน้ำแบบไร้รอยต่อตั้งแต่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต่อเนื่องไปยังอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและพื้นที่คลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตโดยมี

0: การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานในการเร่งผลักดันน้ำออกสู่คลองชายทะเลโดยเร็วที่สุดควบคู่กับการพร่องน้ำในคลองชายทะเลให้อยู่ในระดับต่ำสุดค่ะขณะเดียวกันเององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สมุทรปราการก็เร่งระบายน้ำในคลองสำโรงนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครก็เตรียมเปิดประตูระบายน้ำบางส่วนเพื่อช่วยระบายเมื่อการบริหารจัดการน้ำภายในพื้นที่ของเมืองหลวงเสร็จสิ้นแล้วส่วนการเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอบางคร้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพและราชสารพร้อมจัดทำแนวคันดินปิดล้อมพื้นที่สำคัญแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการระบายน้ำออกจากพื้นที่นั้นยังคงต้องใช้ระยะเวลาซึ่งทางรัฐบาลก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง
1: น้ำในโซนของแม่น้ำบางประกงนะครับในจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ว่าจะเป็นบางคล้าบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพนะครับหรือในส่วนของราชสารพวกนี้นะครับก็จะต้องเร่งนะครับติดเครื่องผลักดันน้ำนะครับที่ประมาณไว้ประมาณสัก4จุดนะครับแล้วก็เร่งในเรื่องของการสูบนะครับหรือปิดล้อมคัดในพื้นที่สำคัญนะครับเพื่อที่จะให้เกิดปัญหาแต่ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าถึงแม้ว่าปีนี้ปริมาณน้ำจะมากกว่าปี56แต่ด้วยมวลน้ำเนี่ยถูกผลักเข้าไปส่วนหนึ่งระหว่างที่จังหวัดกรุงเทพกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่บริเวณที่เรียนนะครับบริเวณฝั่งตะวันตกของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมน้ำตรงมวลเนี่ยทำให้ระดับยอดสูงสุดเนี่ยต่ำกว่าปี56แต่ก็ตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาในการระบายน้ำพอสมควรนะครับซึ่งสภาพกำลังทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลได้เร่งลงในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมขังครับผม
0: ด้านนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอบ้านสร้างค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็อำนวยความการช่วยเหลือประชาชนสถานการณ์น้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ลดลงเฉลี่ย 5-6 เซนติเมตรต่อวันแต่ว่ามวลน้ำเนี่ยไหลลงสู่อำเภอบ้านสร้างส่งผลให้เป็นพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงสุดในจังหวัดโดยเฉพาะนะคะที่ตำบลบ้านแตนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทางนี้ได้มีการย้ายผู้พักพิงไปยังพื้นที่ปลอดภัยในอำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมจัดส่งเวชภัณฑ์แล้วก็ถุงยังชีพพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความต้องการและเตรียมเครื่องจักรกลให้พร้อมค่ะเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญค่ะ
2: ขณะที่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับแม้หลายจุดระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวหลังจากฝนตกน้อยลงแต่พื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำโดยเฉพาะที่ตำบลสีคลองอำเภอเมืองนั้นชาวบ้านยังต้องแบกรับมวลน้ำหลากที่ไหลลงมาสะสมจากพื้นที่ตอนบนอย่างต่อเนื่องทีมข่าว NBT ได้ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนหมู่2และหมู่6ตำบล4คลองอำเภอเมืองลพบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำประกอบกับเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ระดับน้ำปีนี้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและก็มาไวกว่าทุกปีทำให้ถนนหลายสายนั้นถูกน้ำท่วมจนตัดขาดชาวบ้านต้องอาศัยเรือพายในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านแทน
3: ถ้าฝนฟ้าไม่ตกหรือเข้าไม่นั้นมันก็สถานการณ์มันก็อาจจะแค่นี้หรือขึ้นวันละนิดอะไรเงี้ยไม่ถึงกับแบบถึงพื้นถึงอะไรเงี้ยแต่ภาวนาเพราะว่ามันใช้ชีวิตลำบาก เวลาน้ำท่วมมันก็ลำบากไปหมดแหละถามว่าท่วมมากกว่านี้ก็ยิ่งลำบากใหญ่เพราะเราดูทั่วไปแล้วเหมือนมันก็ลำบากไปหมดเลยค่ะมันก็เหมือนแต่ยังดีว่าตรงนี้เขาแค่นี้ยังว่าเขาใช้ชีวิตตายเรือเข้าเรือออกอะไรเงี้ยมันไม่เกินกำลังแต่ก็ลำบากตรงที่นี้ล่ะถ้ามันท่วมมากกว่านี้
2: ขณะที่บางบ้านที่มีเด็กเล็กก็ต้องคอยดูแลและก็ระมัดระวังเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะสัตว์ที่มีพิษกับปลิงที่มากับน้ำและถึงแม้ว่าต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีก็ต้องมีการปรับตัวอดทนเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกับน้ำให้ได้
4: ก็ลำบากกันนะอยู่ได้ก็ไม่อยู่จะอยู่ไงอ่ะก็ต้องอยู่ได้นะก็ต้องอยู่กันทำไงได้อ่ะมันก็ต้องอยู่ให้ได้เนาะใช่จ้ะเพราะฉะนั้นมันเป็นพื้นเดียวกันหนาที่บ้านพื้นเดียวกันหนามันเป็นทุ่งนานั่นแหละมันก็ติดกันอ่ะมันก็ต้องอยู่ให้ได้ทำไงได้จะหนีไปไหนอ่ะ
2: นายพจนศักดิ์เงินพูนนายกอบต.บ้านข่อยก็ได้เปิดเผยว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นทุ่งรับน้ำซึ่งระดับน้ำขณะนี้สูงกว่า1เมตรไปจนถึง2เมตรและมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขัง28หลังคาเรือนเบื้องต้นมีการประสานกับปภ.จังหวัดและทางอำเภอเข้าสำรวจพื้นที่นำถุงยางชีพยาและน้ำดื่มไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วทั้งนี้คาดการณ์กันว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงหลังเทศกาลปีใหม่
0: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในพื้นที่ของอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกก็ยังถือว่าหนักทีเดียวค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลองครักษ์นะคะต้องใช้ชีวิตกันอยู่กับน้ำท่วมสูงมานานกว่า13วันแล้วนะคะแม้ว่าน้ำประปาไฟฟ้ายังใช้งานได้แต่ว่าห้องน้ำเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ก็ต้องออกมาใช้ห้องน้ำที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็จะต้องพายเรือออกจากหมู่บ้านเนี่ยไกลถึง1กิโลเมตรบางคนเนี่ยต้องนั่งเรือสัญจรเที่ยวละ20บาทออกมาซื้อของที่ตลาดสำหรับตุนอาหารไว้อย่างชีพได้หลายหลายวันค่ะ
5: ห้องน้ำห้องเลิมเข้าไม่ได้ค่ะตอนนี้ลำบากมากเลยน้ำก็เน่าเหม็นด้วย
6: ใช้ไฟได้ไหมคะ
5: ใช้ไฟได้อยู่น้ำประปาได้อยู่ค่ะ
6: แต่ห้องน้ำเข้าไม่ได้เนาะ
5: ใช่ค่ะ
6: แล้วตอนนี้เราต้องออกมาข้างนอกค่ะเราต้องใช้เรือสัญจรเท่านั้นเหรอคะ
5: ใช่ค่ะเดินไม่ได้เรืออย่างเดียวเลย
6: เรือไม่ได้เลย
5: ใช่ไหมรถมอเตอร์ไซค์เข้าไม่ได้เลยค่
6: ะ
5: มันท่วมเยอะมากเลย
0: ขณะที่แม่ค้าขายไก่ก็ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นะคะก็ใช้วิธีการลากกะละมังเนี่ยแหละค่ะนำสินค้าออกไปขายนอกหมู่บ้านเพราะว่าหากไม่ทำก็จะขาดรายได้นั่นเองค่ะ
7: ลำบากมากๆไก่ก็ต้องลากเข้าลากออกเลยค่ะแล้วก็เนี่ยตอนนี้น้ำมันไม่ลงมันขังแล้วมันก็เหม็นมากไหนจะปิงโอ้โหทุกอย่างเลยสภาพจิตใจสภาพแวดล้อมตอนนี้ไม่ได้อะไรเลย
8: แล้วอยู่อย่างนี้มากี่วันแล้วอะพี
7: ่ก็ตั้งแต่วันที่26เลยค่ะ26กันยา26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 13วันค่ะ
2: กรมชลประทานก็อัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับโดยเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีการระบายน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สถานการณ์ค่อนข้างทรงตัวมีการระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนายเพทุนเก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติวสทนช.เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตรงบริเวณเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีระดับลดลงซึ่งคาดว่าเมื่อประเมินจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอาจมีการปรับลดการระบายน้ำซึ่งกรมชลประทานมีความพยายามจะปรับลดการระบายน้ำจากปัจจุบันอยู่ที่ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
1: สถานการณ์ของน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีระดับลดต่ำลงประมาณชั่วโมงละ 1-2 เซนติเมตรนะครับซึ่งเราคาดว่าถ้าเราประเมินสถานการณ์แล้วกับฝนที่ตกลงมาเนี่ยก็อาจจะมีการปรับลดการระบายน้ำนะครับจากที่ปัจจุบันระบายที่ 2,350 ลงได้นะครับแต่ค่อยๆลดเป็นขั้นบันไดนะครับผมและต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าปริมาณน้ำที่บางไทรนะครับผมก็ยังมีประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งจากการตรวจสอบคันของกทม.เนี่ยยังต่ำกว่าบางจุดต่ำกว่า95เซนบางจุดต่ำกว่าเมตร20เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะคลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับ
2: ทั้งนี้กรมชลประทานได้อัปเดตสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อช่วงเช้าในเวลา6นาฬิกาว่ามีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 2,009 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.05 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปรับลดการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งเหลือรวมเพียง387ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีนั้นมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่908ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 104โดยมีการระบายน้ํา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและปริมาณน้ําส่งตัวส่งผลให้เขื่อนพระราม6จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณน้ําไหลผ่าน735ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีแนวโน้มลดลงเช่นกันโดยพื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6ที่จะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-1 เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะที่บริเวณตำบลท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกสลาลอยวังแดงโพเอนและตำบลปากท่าสำหรับมวลน้ำจากแม่น้ำป่าสักที่ไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจะไหลลงสู่สถานี C29B อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวัดปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ย 2,145 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งยังอยู่ในการควบคุมที่ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ก็ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร
0: ส่วนภาพรวมนะคะระดับน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองเนี่ยถือว่าลดลงไป 5-10 เซนติเมตรนะคะหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปแล้วแล้วก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะบริเวณหน้าสาระกลางจังหวัดอ่างทองเนี่ยลดลงไป15เซนติเมตรถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่ง1เมตร19เซนติเมตรค่ะส่วนแม่น้ำน้อยที่บริเวณหมู่ที่9ตำบลบางจักและหลังวัดตูมตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญลดลง 3-7 มิลลิเมตรต่ำกว่าตลิ่ง 6-94 มิลลิเมตรส่วนที่คลองผงเพงลดลงไป10มิลลิเมตรนะคะยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร20เซนติเมตรสำหรับจังหวัดอ่างทองค่ะมีพื้นที่ประสบอุทกภัยทั้งหมดก็คือ6ตำบล นะคะจำนวน6อำเภอค่ะ356ตำบลค่ะ 3,347 ครัวเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบ 13,276 คนศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองนะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเบื้องต้นเนี่ย6อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอชัยโยเมืองปากโมกสามโก้แสวงหาและอำเภอโพทองรวม690ครัวเรือนวงเงินกว่า5ล้าน9แสนบาทและก็จะมีการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอีกในวันนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณ 14:30 นาทีส่วนอำเภอวิเศษชัยชาญจะประชุมในวันที่12และ14ตุลาคมอีกกว่า500ครัวเรือนทั้งนี้ค่ะถ้าพูดถึงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือมี4กรณีด้วยกันนะคะก็คือ1ที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันค่ะก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่พักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปจะช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือน
2: ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับยังคงอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงโดยในพื้นที่วัดบันไดช้างตำบลหัวเวียงนั้นซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านถูกน้ำท่วมขังต่อเนื่องยาวนานกว่า2เดือนแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงปัจจุบันคุณพรทิวากันที่ยาใจครับจะรายงานสดมาจากที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณพรทิวาเชิญครับ
9: ค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะตอนนี้อยู่ที่ตำบลหัวเวียงนะคะอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยที่เป็นแม่น้ำสาขาเนี่ยก็ได้ล้นเข้ามาท่วมนะคะที่บริเวณนี้เนี่ยส่งผลกระทบเป็นวงกว้างซึ่งเป็นเวลานานกว่า2เดือนแล้วนะคะที่ชาวบ้านต้องอยู่กับน้ำท่วมคือด้านหลังเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าบริเวณวัดบันไดช้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานที่ที่อยู่ข้างวัดก็คือโรงเรียนวัดบันไดช้างนะคะระดับน้ำโดยรอบวัดเนี่ยก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยน้ำก็ได้เข้าท่วมบริเวณรอบอุโบสถกุฏินะคะแล้วก็เจดีย์เก็บอัฐโดยพื้นที่รอบเมนขณะภายในนะคะพื้นที่ภายในก็มีน้ำท่วมสูงกว่า50เมตรค่ะทำให้การใช้พื้นที่ภายในวัดนะคะก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะขณะที่บริเวณด้านหน้าอุโบสถนะคะซึ่งเป็น สถานที่นะคะที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ก็เป็นพระพุทธรูปสำคัญที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของพื้นที่น้ำก็ได้ท่วมถึงบริเวณฐานองค์พระแล้วค่ะรอยของระดับน้ำนะคะชาวบ้านก็บอกว่าเพิ่งลดลงมาจากเมื่อวานนะคะแต่ว่าฝนที่ตกลงมาเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันก็ไม่มั่นใจว่าจะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่นะคะส่วนโรงเรียนวัดบันไดช้างหรือว่าโรงเรียนเทียบประดิษฐ์วิทยาคารนะคะขณะนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะโดยระดับน้ำเนี่ยยังมีพื้นที่ก็ระดับน้ำในพื้นที่ก็ยังมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้นะคะอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนจึงช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนแล้วก็ครูจากสถานการณ์น้ำในช่วงนี้ได้นะคะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ภายในวัดด้วยค่ะพระสงฆ์ก็ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ตามปกติเนื่องจากเส้นทางโดยรอบวัดเนี่ยถูกน้ำท่วมหมดแล้วนะคะการสัญจรก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะคือตอนนี้เนี่ยน้ำเนี่ยท่วมรอบอำเภอเสนาไปจนถึงอำเภอผักไห่นะคะก็ได้เข้าท่วมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ทีมข่าว NBT เนี่ยอยู่กลางน้ำแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยระดับน้ำก็คือสูงประมาณระดับอกของวิบเลยนะคะคุณผู้ชมคนที่พาเราพายเรือออกมาสำรวจบริเวณรอบหมู่บ้านรอบวัดตรงนี้นะคะก็คือพ่อผู้ใหญ่บ้านค่ะพ่อผู้ใหญ่สมนึกนะคะสุวรรณหงส์เรามาพูดคุยกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่กับพ่อผู้ใหญ่กันก่อนนะคะพ่อผู้ใหญ่ตอนนี้ระดับน้ำในพื้นที่ของเราเนี่ยมันลดหรือว่าเพิ่มจากเดือนที่แล้วอะค่ะ
10: ก็ตอนนี้ระดับน้ำเพิ่งจะเริ่มลดลงเนื่องจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับลดลงก็น้ำลดลงนิดนึงครับ
9: กับการช่วยเหลือดูแลชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพ่อเราเข้าถึงชาวบ้านหรือว่ามีการนำความช่วยเหลือหรือว่ามีการประสานงานกับหน่วยงานข้างนอกอะค่ะพ่อเป็นยังไงบ้างอะค่ะ
10: ครับก็ตอนนี้ก็มีการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลและอำเภอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ก็ต้องประชาช่วยประสานงานกับชาวบ้านช่วยประชาสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือรวมถึงมีหน่วยงานของทหารม.พัน 27เข้ามาลงพื้นที่ช่วยเหลือด้วยครับ
9: ตอนนี้ถุงยางชีพหรือว่าอาหารการกินที่แจกให้กับชาวบ้านหรือว่ากลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงนี่มีเพียงพอไหมครับพ่อ
10: ก็ยังพอมีอยู่แต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากทางในกรุงเทพเนาะก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยเหมือนกันครับ
9: ค่ะในเรื่องของนอกจากการประสานงานติดตามแล้วความช่วยเหลือตอนนี้ค่ะเรามองว่ามันมีเพียงพอไหมในหมู่บ้านของเราหรือว่าในตำบลของเวียงเราอยากได้ความช่วยเหลืออะไรที่ต้องประสานเข้ามาเพิ่มเติมไหมคะ
10: ก็ตอนนี้ชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องถุงยางชีพต่างๆก็ยังไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่แต่ชาวบ้านอยากให้ปริมาณน้ำเนี่ยลดลงโดยเร็วเพื่อการดำรงชีวิตจะได้สู่ภาคปกติเพราะตอนนี้ถ้าน้ำมันขึ้นเยอะครับน้ำปริมาณน้ำมันเยอะครับ
9: ขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ค่ะวันนี้ก็พาทีมข่าว MVT ของเราลงเรือมาสำรวจลอยลำอยู่กลางน้ำเลยนะคะตอนนี้คุณผู้ชมนอกจากพื้นที่วัดแล้วก็สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบแล้วนะคะทีมข่าว MVT ของเราก็ลงพื้นที่นะคะไปพูดคุยกับชาวบ้านนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยอยู่ในชุมชนหมู่6ตำบลหัวเวียงนะคะก็บอกว่าก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกันนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมเข้าถึงบริเวณชั้นล่างของบ้านทำให้สมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตได้เพียงบริเวณชั้น2ของบ้านนะคะแล้วก็ต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพราะว่าหากน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่อยู่อาศัยทำให้ไม่สามารถพักอาศัยอยู่ภายในบ้านได้ตามปกติหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบค่ะก็มีทั้งผู้สูงอายุผู้พิการและยังมีคุณยายอายุ89ปีต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากพบสัตว์มีพิษเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านบ่อยครั้งนะคะขณะเดียวกันการเดินทางและก็การดูแลทรัพย์สินก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ชาวบ้านต้องเผชิญรถยนต์และยานพาหนะของชาวบ้านบางส่วนเนี่ยจำเป็นต้องนำไปจอดไว้บนถนนหรือพื้นที่ที่น้ำยังไม่ท่วมเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำแต่ต้องแลกกับความกังวลเรื่องความปลอดภัยและความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมค่ะส่วนเด็กและเยาวชนในครอบครัวขณะนี้ก็ยังอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปโรงเรียนแต่หากเปิดภาคเรียนแล้วสถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายครอบครัวก็อาจต้องใช้เรือในการรับส่งซึ่งเพิ่มภาระและความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ
11: ปีกับปีที่แล้วมันต่างกันไหมคะระดับน้ำ
12: ต่างกันแต่ปีนี้น้ำมาเร็วน้ำมาเร็วก็คือว่าเหมือนบางบ้านก็เก็บอะไรไม่ทันแต่ที่บ้านพอดีก็ใต้ถุนบ้านไม่มีอะไรก็ไม่เท่าไหร่
11: ตอนนี้เราใช้ชีวิตอยู่แค่ชั้นบนของบ้านได้
12: ใช่ค่ะ แต่ดีว่าน้ำไม่ท่วมพื้นถ้าน้ำท่วมพื้นก็จะลำบากตรงที่ว่าเข้าห้องน้ำห้องน้ำไม่ได้
13: แล้วมันท่วม
12: จะลำบากเพราะว่าพอดีจากลูกเขยก็มาพิการอะไรเงี้ยมันก็เลยลำบากนิดนึง
11: หลังที่ไม่ได้ดีดบ้าน
12: ท่วมท่วมจากไม่ใช่หนูลองไปดูหน้าบ้านได้เลยเขาจะท่วมครึ่งครึ่งหลังก็ต้องหนุนบ้านนอนกันน่ะก็คืออันตรายที่สัตว์มีพิษตะขาบแมงป่องนี่คือเจอทุกวันเสี่ยง 3-4 ตัวในห้องหลานสาวโดนกัด
11: อาหารการกินน้ำดื่มอะไรเงี้ย
12: มีก็ไม่ยากหรอกค่ะคือว่าก็ยังพอไปซื้อได้แล้วก็คือว่ามีหน่วยงานเขาเข้ามาให้อะไรเงี้ย
9: ขณะที่อีกจุดหนึ่งค่ะทีมข่าว NBT ของเราก็ได้พายเรือเข้าไปสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วมพบคุณยายรายหนึ่งนะคะก็พักอาศัยอยู่เพียงลำพังค่ะโดยสภาพบ้านก็ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลเข้าถึงตัวบ้านทำให้ต้องปรับพื้นที่ภายในบ้านเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้นะคะคุณยายต้องนำไม้และวัสดุที่มีอยู่มาประกอบเป็นเตียงนอนยกสูงขึ้นจากพื้นเนื่องจากว่าตัวบ้านเนี่ยระดับน้ำก็เข้าถึงพื้นแล้วนะคะเข้าท่วมพื้นที่ภายในบ้านหากว่าไม่ยกพื้นขึ้นนอนเนี่ยก็ไม่สามารถนอนได้ตามปกติค่ะเจ้าของบ้านนะคะบอกว่ายังมีทุนไม่เพียงพอสำหรับการยกหรือดีดบ้านให้สูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำท่วมในระยะยาวค่ะนอกจากนี้บ้านหลังดังกล่าวก็มีโครงสร้างแล้วก็หลังคาเป็นสังกะสีทำให้ภายในบ้านมีอุณหภูมิสูงมากค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางวันที่สภาพอากาศร้อนยิ่งเพิ่มความลำบากในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุที่ต้องพักอาศัยอยู่ในบ้านท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากอุทกภัยที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ความเสียหายต่อบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่สาธารณะเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ยังส่งผลโดยตรงต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวหรือว่าบ้านที่ไม่ได้ยกพื้นสูงนะคะซึ่งมีข้อจำกัดในการปรับตัวเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นนะคะจากการพูดคุยกับชาวบ้านนะคะชาวบ้านก็ยังคงเฝ้ารอนะคะว่าระดับน้ำเนี่ยจะลดเป็นไปตามที่คาดการไว้หรือไม่นะคะเพราะว่าจากปีที่แล้วเนี่ยหากว่าเทียบกันเนี่ยระดับน้ำเนี่ยก็จะลดภายในช่วงประมาณสิ้นปีค่ะซึ่งท่วมอยู่นานนะคะ 3-4 เดือนเลยค่ะชาวบ้านก็บอกว่าระหว่างนี้ก็จะต้องติดตามในเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็น้ำฝนนะคะถ้าหากว่าทั้งเหนือเนี่ยมีฝนที่ตกลงมาก็ส่งผลให้ทางอยุธยาเนี่ยก็มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะทีมข่าว NBT ของเราก็จะคอยเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามต่อไปค่ะ
2: ครับก็คุณครับคุณพรทิวากันธยาใจก็รายงานสดมาจากที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับส
0: ่
2: งกำลังใจให้กับพี่น้องที่ประสบภัยกันทุกคนครับ
0: แต่ก็ต้องยอมรับนะในช่วงนี้เนี่ยสภาพอากาศบ้านเราค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็เลยสั่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยนะคะเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องฝนตกหนักระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: นายกรัฐมนตรีนะคะก็สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักระลอกใหม่ระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะคะมีการเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับระบบ Now Class นะคะเพื่อความแม่นยำในการเตือนภัยล่วงหน้าค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์นายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าแม้สถานการณ์ฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางซึ่งก็รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ช่วงนี้จึงต้องเร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำมวลใหม่สำหรับการแจ้งเตือนประชาชนค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นให้นำข้อมูลการพยากรณ์ระยะสั้นคือ6ถึง12ชั่วโมงหรือว่า Now Class นะคะของศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตมาบูรณาการร่วมกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อให้ศูนย์บัญชาการสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำค่ะ
1: ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าน้ำค้าซึ่งมันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะแต่ความแม่นยำความใกล้เคียงมันจะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้นำทั้ง2การพยากรณ์2การประเมินนะครับทั้งของกรมอุตุและของ Now Class มาพิจารณาร่วมประกอบกันด้วยซึ่งก็น่าจะทำให้การประเมินของเราได้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: นอกจากนี้มีการเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมสูงค่ะเตรียมแผนอพยพประชาชนเอาไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางต้องได้รับการดูแลเป็นลำดับแรกส่วนสถานการณ์ในลุ่มน้ำบางปะกงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราสั่งการให้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุด
2: แม้ว่าในขณะนี้สถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะคลี่คลายลงบ้างนะครับแต่ว่ายังคงต้องจับตาสถานการณ์อย่างต่อเนื่องก็ทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำโดยศูนย์กันก่อนท่วมและภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำเน้นย้ำถึงการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำเข้าช่วยท่ามกลางความร่วมมือของทุกคนรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาวรรณสุโภประสิทธิ์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะประธานศูนย์กันก่อนท่วมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุถึงสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้การจัดการน้ำในปัจจุบันไม่ใช่แค่ภารกิจของภาครัฐเท่านั้นแต่กลายเป็นวาระสำคัญของทุกภาคส่วนทั้งการนำองค์ความรู้ทางวิชาการเข้าช่วยในการรับมือพร้อมๆกับการทำงานร่วมกันในระดับชุมชนไปจนถึงระดับปัจเจกบุคคลด้วย
3: ส่วนที่ตั้งขึ้นมาก็ต้องการให้รัฐบาลมองน้ำเป็นวาระแห่งชาติและอยากประกาศทุกท่านทราบว่าน้ำไม่ได้เป็นแค่วาระแห่งชาตินะครับน้ำเป็นวาระของชุมชนและน้ำเป็นวาระของทุกคน
2: นอกจากนี้ยังย้ำว่าน้ำคือทรัพยากรที่ส่งผลทั้งในเชิงบวกและเชิงลบหากการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมไปจนถึงภาคการท่องเที่ยวก็จะได้รับผลดีตามไปด้วยอีกข้อสังเกตหนึ่งที่เวทีมีการพูดคุยของศูนย์กันก่อนท่วมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวถึงในครั้งนี้ก็คือการทำงานของสื่อมวลชนว่าจะต้องสื่อสารและทำความเข้าใจอย่างถูกต้องทันท่วงทีเพื่อสร้างความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกให้ประชาชนและสังคมขณะที่ศูนย์กันก่อนท่วมก็จะร่วมทำงานกับนานาชาติที่มีองค์ความรู้ด้านอุทกภัยเช่นสหรัฐอเมริกาเนเธอร์แลนด์ฮังการีรวมถึงญี่ปุ่นพร้อมกับเป็นศูนย์รวมในการทำงานร่วมกับภาครัฐ เช่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.และก็ภาคเอกชนสามารถจัดการน้ำซึ่งเป็นวาระแห่งชาติร่วมกันได้เป็นองคาพยพเดียวไม่ซ้ำซ้อนและมีเป้าหมายที่ชัดเจน
0: ส่วนกรณีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่เคหะคลองจันประเด็นน้ำล้อมเกิน7วันค่ะทางรัฐบาลเองก็ยืนยันนะคะว่าผู้ประสบภัยแฟลตคลองจันจะได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์พร้อมกับเร่งรัดให้เงินเนี่ยถึงมือประชาชนอย่างเร็วที่สุดค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2569สำหรับกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งแยกจากกรณีน้ำท่วมขังถึงตัวบ้านกรณีอยู่ในอาคารสูงค่ะอย่างเช่นคอนโดอพาร์ตเมนต์น้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ก็ได้รับผลกระทบจากการเดินทางหรือการใช้ชีวิตเกิน7วันจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นเดียวกันสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังสามารถขอรับการช่วย

0: ว่ากทม.ผู้อำนวยการเขตก็ไปดูด้วยหลักฐานการท่วมนะจะไปดูร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ถ้ามันเป็นพื้นที่ท่วมจริงก็ลงมาเลยทางลัดหรือในแอปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเงินก็ออกภายในไม่กี่วันตั้งแต่น้ำยังไม่ลดด้วยซ้ำนี่เราพยายามเร่งเวลาเร็วที่สุดนะครับ
1: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกองจิตอาสาภาครัฐร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมืองครับลงพื้นที่ทำความสะอาดหมู่บ้านภายในซอยวิภาวดีรังสิต82เก็บกวาดทำความสะอาดหลังน้ำท่วมคลี่คลายนายคมสันวิสาวัฒโธผู้อำนวยการเขตดอนเมืองพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกองจิตอาสาภาครัฐลงพื้นที่หมู่บ้านสุภลักษณ์ซอยวิภาวดีรังสิต82เพื่อเก็บกวาดทำความสะอาดและก็จัดการขยะหลังน้ำท่วมคลี่คลายโดยที่หมู่บ้านสุภลักษณ์นั้นประสบภัยน้ำท่วมประมาณ1สัปดาห์สำนักงานเขตดอนเมืองได้นำทั้งอาหารและถุงยางชีพมาช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเมื่อน้ำลดจึงได้ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกองจิตอาสาลงพื้นที่มาฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
2: ทางสำนักงานเขตก็ได้เข้ามาดูแลนะครับโดยการนำอาหารมานำส่งนะครับทางนี้ก็ได้นำถุงยังชีพมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะวันนี้ครับได้รับความกรุณาจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกองจิตอาสาภาครัฐนะครับได้มานำกำลังนะครับพี่ๆจิตอาสาครับมาช่วยกันขนขยะขนาดใหญ่นะครับที่ชุมชนได้รับความเสียหายนะครับออกนอกพื้นที่เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ
1: สำหรับในพื้นที่เขตดอนเมืองครับยังมีอีกกว่า90ชุมชนที่ประสบปัญหาขยะจากน้ำท่วมทางสำนักงานเขตก็ร่วมกับกองทัพบกกรมราชทัณฑ์ภาครัฐและภาคเอกชนมาช่วยกันเก็บกวาดขยะเฉลี่ย30ตันต่อวันเป้าหมายคือเข้าถึงทุกชุมชนและก็ต้องดำเนินการให้เสร็จ1วันต่อ1ชุมชนด้วย
3: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแม่แก้วแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ช่วงนี้รับชมข่าวเศรษฐกิจนะคะทางกระทรวงการคลังได้จัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะรวมถึงกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยนายเอกนิติดิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงข่าวเปิดตัวเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ทั้งเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเหรียญกระสาบที่ระลึกด้านหน้านะคะกลางเหรียญจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ราชินีผินพระพักทางเบื้องซ้ายพร้อมข้อความระบุพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างส่วนด้านหลังกลางเหรียญจะมีรูปตราสัญลักษณ์การประชุมพร้อมข้อความบอกราคาและข้อความระบุโอกาสการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรวมถึงชื่อประเทศไทยค่ะเหรียญกษาปณ์เนี่ยจะมี2ประเภทนะคะประกอบไปด้วยเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวเป็นทองแดงผสมกับนิกเกิลประเภทขัดเงาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มม.น้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญราคาจำหน่ายเหรียญละ700บาทส่วนเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวค่ะเป็นทองแดงผสมกับนิกเกิลประเทศธรรมดาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มม.น้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญราคาจ่ายแลกเหรียญละ100บาท
1: เหรียญกษาปณ์ไม่ใช่แค่เหรียญธรรมดาแต่เป็นเหรียญที่สะท้อนคุณค่าคุณค่าอันนี้สะท้อนอะไรบ้างว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้จัดงานระดับโลกโอลิมปิกทางการเงินถึง2ครั้งเป็นการสะท้อนคุณค่าถึงศักยภาพว่าคนไทยก็ทำเหรียญกษาปณ์ในระดับสากลเป็นการสะท้อนคุณค่าของคนกรมธนารักษ์แล้วก็โรงกษาปณ์ที่เราผลิตเหรียญในระดับสากลนี้นะครับ
0: ประเทศไทยนะคะจะมอบเหรียญที่ระลึกให้กับทางผู้นำจากประเทศต่างๆที่เดินทางมาร่วมประชุมและก็ส่งการคลังยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปติดต่อขอแลกเหรียญได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนี้ผ่านช่องทางของกรมธนารักษ์ค่ะ
2: ประเทศไทยก็นับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก3วันข้างหน้าโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วทุกมุมโลกและโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
0: ส่วนสภาพอากาศบ้านเรานะคะวันนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTวันนี้ตอนบนฝนลดลงค่ะแต่บางพื้นที่เย็นๆค่ำๆอาจเจอฝนได้จะไปเยอะจะไปหนักในโซนของภาคใต้เป็นหลักค่ะวันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสระนองและพังงาพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำและเชิงเขาต้องระวังเรื่องของฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรเจอกลุ่มฝนพี่น้องชาวเรือต้องหลีกเลี่ยงนะคะฝนน้อยจังหวะดีเตรียมรับมือฝนรอบใหม่ที่จะเข้ามาเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคมพรุ่งนี้9ตุลาคมวันศุกร์ฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นที่อีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ก่อนหลังจากนั้นในช่วงเสาร์อาทิตย์ฝนจะขยายกว้างหลายภาครวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและมีฝนหนักมากที่ระยองจันทบุรีและที่ตราดวันที่11ฝนยังต่อเนื่องจุดฝนหนักมากขยับอยู่ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จากนั้นวันที่12-13ตุลาคมฝนจะไปเน้นภาคใต้มากขึ้นค่ะจำง่ายๆค่ะวันนี้ตอนบนฝนลดใต้ยังหนักพรุ่งนี้ฝนรอบใหม่เริ่ม10-11ตุลาคมฝนกระจายกว้างมีจุดฝนหนักมาก12-13โฟกัสภาคใต้ต่อพื้นที่น้ำท่วมเดิมมีน้ำต้องเร่งระบายมีของต้องเก็บจัดการไว้ก่อนผลกระทบจะได้น้อยลงค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนน้อยมีตกได้บางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนน้อยที่สุดในบรรดาทุกภาคมีฝนได้เพียงบางจุดในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางยังมีฝนแวะมาทักทายได้ที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพ มหานครและปริมณฑล

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้าแน่นอนป้ากับเฮาทั้งสองคนเจ้าน้องอุ้มอี้มีหอยยิ้มพริ้วหัวใจเจ้าก
0: ับข้าเจ้าอารแตแชร์ต่อเจ้า
1: วันนี้พี่อารแตแชร์ต่อก็คือเสียงโพสเสียงหายเนาะโมเป็ดยังเป็นวัด
0: เป็นวัด
1: เอ็นดูขนาดเลย
0: เจ้าก
1: ดไลค์กดแชร์ซัพพอร์ตกันสักหน่อยนะคุณผู้ชมไปกำลังใจให้เฮาสองคนเลยนะเจ้าแน่นอนว่าป้ากับทั้งสองคนมีคลิปม่วนๆมานำเสนอมาให้ติดตามกันอย่างแน่นอนเพราะว่าจะเป็นเกี่ยวกับอาหารการกินเมนูลำลองของคนเมืองบ้านเฮามีไอหยังพ่องที่หากินได้ยากล่ะมาไข่ลำกินกันล่ะเอามาให้ติดตามเหมือนกันตีแอลก็สำคัญและแถมอันที่สำคัญก็คือกำอู้กำจ๋าหรือว่าภาษากำเหนือของเฮานี่แหละเอามานำเสนอเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็อู้ต่างกันไปต้องเอามานำเสนอให้ฮู้กันทั่วหน้าว่าพื้นที่นี่สำเนียงจะอี้พื้นที่นี่เป็นแถมสำเนียงหนึ่งจะมาเหมือนกันนะเจ้า
0: แม่นเจ้าฝากติดตามกันต่อยกันละกันกับรายการคลิปเด่นคนเมืองนะเจ้าผ่านทางดิจิทัลทีวีหมายเลข
1: 11
0: นะเจ้าและฝากอันอย่างก๊อฟ
1: ส่งคลิป
0: กันเข้ามาได้นะเจ้าทางเพจ Facebook เนาะ NBT ภาคเหนือนั่นเอง
1: นะเจ้าเสียงอุ้ยขนาดเลยบัดน
0: ั้
1: นคลิปแรกในวันนี้คุณผู้ชมก็ยังเป็นเรื่องของกำอู้กำจ๋าภาษาบ้านเฮาแต่บัดเดียวเนี่ยสมัยเฮาอะเนาะก็บ่รู้ว่ากำว่าเปิ้นเนี่ยมันเขียนออกมาเป็นจะใดเฮาก็จะอู้กันเป็นแบบลอยๆว่าเปิ้นเปิ้นฮันเปิ้นนี่แต่ว่าบัดเดียวนี้มันมีโซเชียลเข้ามาก
0: ็
1: จะมีละออนเจน C เจน Y บัดเดียวเนี่ยเปิ้นเอาไปใช้กันคุณผู้ชมแต่ก็มีการพิมพ์ที่มันผิดเพี้ยนเปิ้นก็เลยโอ้เป็นเปิ้ล
0: เป็นเปิ้ล
1: เปิ้ลก็เลยจะมาชี้แจงกันสักหน่อยว่าเปิ้ลเนี่ยมันเขียนจะใดคำที่มันถูกต้องเป็นจะใดอ่ะไปติดตามในคลิปนี้กันเจ้า
2: คำว่าเปิ้ลบ่ได้ใจลอลิงสะกดแต่อี
3: อันนี้บอกอีดิเตอร์ก
2: ่อนบอกกูขนอันนี้บอกได้มัดว่ามาดามาอย่างนะครับแต่อันนี้มาอูว่าขนบ้านเฮาเนี่ยใจตัวหนังสือเนี่ยพิษกันมันคำว่าเปิ้นบ้านเฮานี่มันเป็นสรรพนามนี่เนาะเป็นคำที่ใจห้องกันได้สองอย่างเปิ้นก็คือหมายถึงตัวเฮาเนี่ย
4: อันนี้เปิ้นบ่ฮู
2: ้หรือจะหมายถึงขนบุคคลที่สาม
1: วันนี้ฮะผู้เยอะคิดอยาก
4: บ้านอาจารย์นั่นมาเป็นของเปิ้น
2: คือได้สองอย่างแต่ต้องยอมรับว่าสมัยเนี่ยการเฮี้ยนตัวเมืองมันบ่ได้เฮี้ยนกันแล้วเนาะมันเลยกลายเป็นว่าเวลาเฮาพิมพ์คำภาษาบ้านเฮาหรือเขียนคำภาษาบ้านเฮาอ่ะเฮาบ่ได้ฮู้แล้วกำมาเกาแต่มันเขียนยังไงแล้วขนเจนใหม่เฮาย้ํากับการเขียนคำว่าเปิ้นน่ะจากคำว่าแอปเปิ้ลซึ่งแอปเปิ้ลมัน A P P L E นี่แน่แล้วเฮาก็ย้ําเอามาเขียนคำไทยคำเมืองว่าเปิ้งเปิ้งปูอันนี้คือเปิ้ลนี่แน่แล้วเวลาผมอ่านผมอย่าออกเสียงในหัวเป็นอย่างบ่ใจแต่แล้วบ้านเฮาอ่ะคำว่าเปิ้นเฮาเป็นน้อหนูซึ่งความน่าสนใจคือในตัวเมืองครับมันจะบ่ได้เขียนว่าเป็นปอป๋ามันจะเขียนด้วยตัวพะตัวพอพานน่ะแต่ออกเสียงเป็นตัวปะเนาะมันยังมีสำนวนล้านนาคำหนึ่งเปิ้นว่าเสือตัวว่าพระเจ้าถ้าเทียบเป็นตัวหนังสือไทยนะมันจะอ่านว่าเปิ้นว่าเสือตัวว่าพระเจ้าคนเมืองอ่ะออกเสียงตัวพอพานเนี่ยเขาจะออกเสียงเป็นตัวปะแต่บ่ใจทั้งงดเพราะในสำนวนนี่เขาจะหันว่าคนเมืองเขาก็จะมีตัวพะอยู่บ้านเขาออกเสียงพระเจ้าอีกถวายเข้าพระพุทธเนี่ยเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าถวายเข้าพระพุทธแสดงว่าคนเมืองแต่แล้วออกเสียงได้ถึงปะถึงพะและคำว่าเปิ้นเนี่ยถ้าเขียนมันก็จะเขียนว่าเพิ่นแต่เขาออกเสียงเปิ้นแต่เรื่องไม่โถไม่เอกนี่อันนี้ขึ้นอยู่กับสำเนียงเนาะเพราะถ้าตังเจียงไม่ก็จะได้เปิ้นแต่ถ้าตังแปรนานพะเยาว่าได้เปิ้นจะมันก็จะเป็นไม่เอกดังนั้นเรื่องไม่เอกไม่โถผมบ่ติดแต่ผมติดอย่างเดียวเนี่ยใจน้องหนูบ่อันเวลาผมอ่านผมก็จะมานั่ง
4: อันนี้เปิ้ลคนเปิ้ลหลายอัน
2: ถ้าเป็นไปได้แบบว่าต่อไปนี้ถ้าจะเขียนคำว่าเปิ้นเปิ้นเนี่ยมึงขึ้นได้น้องหนูเนี่ยเนาะมันจะได้เฮียนเหมือนแบบว่าย้อนไปเฮียนฮู้เก่าเงาตัวเก่าเหมือนคำว่าอ๋อมันมาจากคำว่าเพิ่นหรือเปิ้นเนี่ยครับ
3: ตำรวจเป็นตำรวจภาษา
2: ครับ
3: น
2: ี่ก็แม่แต่ก็บ่ได้ถึงขั้นแบบผ่วงกับก็จะเป็นระดับจราจรอยู่มันแบบโอ้ยหันแล้วมันใครถูกนี่นะ
1: อันนี้ก็ต้องฝากกันไว้ตัวเนอะนอกจากเป็นคนเมืองอู้มันถูกต้องแล้วสำเนียงถูกต้องแล้วก็ต้องเขียนให้มันถูกต้องตัวจะได้เป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็เวลาไผ่ไปมาเตียวตางถามท่านถามนี่เขาได้ตอบคนถูกต้องเหมือนกันนะเจ้า
0: เจ้าน้องหนูเนาะ
1: แม่นเป็นน้องหนูเนาะคุณผู้ชมมาได้ลอลิงนะเป็นเปิ้ล
0: เป็นเปิ้ลนี่เนาะ
1: เปิ้ล
0: น้องเจ้าน้องหนูเนอะนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าเปิ้ลบอกว่า 80% เนี่ยของการเนี่ยกับข้าวของการทำอาหารเนี่ย80% เปิ้ลบอกว่าป้าจายเนี่ยเนี่ยกินลำ
1: บ้านข้าเจ้าแม่นละหนึ่งบ
0: ้
1: านไข่เป็นพ่องคุณผู้ชมเจ้าส่วนใหญ่บอกข้าเจ้าเป็นคนแย่กิน
0: แย่กินเนาะป้าจายไม่ตำน้ำพริกเนอะไม่ยิงโบหลวยว่ะ
1: แม่นคุณผู้ชมบ้านข้าเจ้าเป็นบ้านไข่เป็นพ่อไปดูในคลิปนี้
0: เจ้า
5: เดี๋ยวจะให้ดูความแปลกของบ้านดิฉัน

0: ู้ชายเป็นคนตามน้ำพริกส่วนผู้หญิงร่างเล็กน้อยบอบบางอย่างดิฉันก็จะไปโบหลัวดังไฟนะคะเดี๋ยวเราไปโบหลัวกันก่อนนะคะวิชายดังไฟ1/1เอาหลัวก่อนนะคะมาอันดับแรกโบหลัวว่ามันไม่เหมือนที่คุยกันวะแล้วก่อนเอาเน
1: ี่
0: ยแหละ
1: นั่นแกอันนั้นมันหลัวใส่ถ่านเอาดองไว้เป็นถ่าน
0: แม่รสไม่ลูกดังไฟแล้ววันนี้เราจะทำเมนูอย่างกันเจ้าเชฟ
2: ซินพิง
0: ซินพิงว้าว delicious ซิน
2: พิง
0: เอาละเชฟของเราจะทำกันพิงเชนก็คือปิ้งซีนนะเจ้านี่คนเมืองก็จะตำอย่างก็รากผักชี
2: เม็ด
0: หอมปอมใส่แต่อีบะเขือส้มนี่มาเองได้กับบะฮูเชฟมาครีเอทเองนะคะน้าค่ะน้ากินมาก so delicious look good yeah oh yeah สุดท้ายเอาตองโป๊กไปเลยทำไปทำด้าน
3: น
0: ี่เ
3: ข
0: าก
3: ระ
0: เอานี่เน็บ
3: เน็บลงไป
0: เตี้ย
4: มากิน
5: บ้านข้าเจ้าเป็ดบ้านคุณผู้ชมเป็ดกับพ่อข้าเจ้าคอมมิ่งคือกําเนอร์บ้านพี่กระแตเป็ดก่อ
4: มีป๋อชอบป๋อชอบเนี่ยกับข้าว
5: นั่นก่อส่วนใหญ่ป้าจายบ้านเฮาจะชอบแป้งกับข้าวพี่เอสร้างสรรค์เรื่องเมนูแป้งจะนั่นเป็นจะนี่อยากคุณผู้ชมตะกี้ก็เหมือนสเต็กเลยมันก่อแต่ว่าเป็นสเต็กฉบับคนเมียงแป้งนะคุณผู้ชมเจ้าแต่แน่ๆละว่าบ้านข้าเจ้าเนี่ยป้าจายยากกับข้าวลําที่สุดเจ้า
4: อ่
5: ะคลิปต่อไปคุณผู้ชมอันนี้จะอู้ในเรื่องของคนเหนืออย่างเฮาเนี่ยถ้าจะประกอบอาชีพที่เป็นศิลปินอย่างเปิ้ลน่ะจะสามารถเป็นศิลปินอย่างได้พ่อง
4: จ้าน
5: ักแสดงกะนักร้องกะอย่างคุณผู้ชมแต่อู้ถึงว่าคลิปนี้เอามาฮึ่มฟังเป็นแรงบันดาลใจเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าโอ้บ้านเฮาบ้านนอกจะไปเป็นอย่างยังเปิ้ลได้แสดงอย่าง
4: โ
5: อ้บ่ได้มันมาได้ขีดจำกัดเนาะคุณผู้ชมอ่ะไปพอในคลิปนี้เจ้า
6: ส่วนใหญ่คนใต้อ่ะด้วยความที่เขามาเรียนรามคำแหงกันเยอะส่วนใหญ่จะจบเป็นนิติศาสตร์กันเยอะแล้วคนเมืองเฮาหรอ
7: คนเมืองบ้านเฮาส่วนใหญ่เป็นนักร้อง เป็นนักร้องเป็นดารานักแสดงสังเกตพอหรอใครเป็นคนเมืองอ่ะแต่ก่อนเฮามันจะเอกลักษณ์ชัด1ตัวน้อย2ขาว3
6: ริมริม
7: ริมริมแล้วเวลาขึ้นกล้องอ่ะเวลาถ่ายปุ๊บมันงาม
6: นักแสดงคนเหนือนี่ไปเป็นดารากันนัก
7: แม่นคนเหนือนักร้องก็หลิวอาจารยาเสียงดีดาราก็มีหลายคนแนทอนิพรน้ำตาลอย่าคือคนเหนือส่วนใหญ่ถ้าจะไปว่าความจะไปด่าเปิ้ลมันก็กอดจ๋าเน
6: า
7: ะ
6: มาตัน
7: มาบาตันเปิ้ลมันก็เลยจำเป็นต้องแบบทำงานอะไรอย่างที่แบบมีแอคติ้งนิดนึง
6: แต่เปิ้ลฉันเป็นแอร์โฮสเตสเยอะนะ
7: ขาวหล
6: ่อ
7: องามสูง
6: ที่สำคัญคนเหนือถ้าจะมาระยะงามหน่อย
7: สวัสดีเจ้าเนี่ยเขาเชิญผมปลูกฝังใส่สิ้นวันซุปเนี่ยใส่ชุดขึ้นเมืองเนี่ยยิ้มไหว้สวัสดีทักทาย
6: เจ้า
7: ก็เลยว่าเกิดเป็นที่มาว่าคนเหนือส่วนใหญ่ยากาศอันหยังแต่ดีเพราะว่าดีเนอะขายครัวเดือนนี้คนเหนือขายครัวนัก
6: เจ้า
7: คนประจนแบบคนขายนักหรือคนซื้อลูกกันขาย
5: เป็นอันหยังก็ได้เนาะแค่ปิ้งปลาตัวเก่าได้บะเดือดร้อนไผ่เอาครอบครัวไปตั้งหน้าได้ก็พอแล้วนะคุณผู้ชมเจ้าบางทีก็บ่ต้องเด่นบ่ต้องดังก็ได้แต่นี่ยกตัวอย่างให้ฟังมาได้ว่าคนเหนือเฮาก็มีการพันตัวเป็นดารานักแสดงตั้งหลายคนอย่างมาปลีนเนี่ยเน
4: า
5: ะพี่น้ำตาลเนี่ยมีมดเลยคุณผู้ชมเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยบ่ได้เป็นข้อจำกัดเนาะว่าเฮาจะอยู่บ้านนอกบ้านนาหรือว่าอยู่ไกลในเขาอยู่ที่เฮาจะเอาตัวเฮาไปวางไว้ตรงไหนและทำสิ่งนั้นให้มันถึงเป้าหมายที่เฮาแค่เป็นตะอั้นกับปอเจ้า
4: แม่เจ้าส่งกำลังอกกำลังใจให้กับตัวสำรับน้องๆเยาวชนเนอะที่มีความฝันนะเจ้าทุกความฝันกันเลยนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอคนเหนืออีน่าคนเมืองเนทีฟแบบ 100%
5: เนทีฟนี่ก็คือดั้งเดิมออริจินอลเก่าแก่ตั้งแต่ต้นกำเนิดคุณผู้ชมไปพอแล้วว่าคนเหนือที่มันเป็นคนเหนือแต่แต่บ้านเนี่ยเป็นจะใด
4: เลี้ยวขวาเลี้ยวขวา
8: จะต้องเป็นคนติโอคำว่าขวาแตงกวาเลี้ยวขวาแบบนี้ไม่ได้นะคะมันจะออกมาเป็นขวา ขวใช่มั้ยมันจะออกมาเป็นสระอัวค่ะเป็นขวค่ะขวในที่นี้คือสะพานค่ะคือข้ามขวนะคะเลี้ยวขวนี่คนเมียงจะออกเสียงสำเนียงเลี้ยวขวไปได้นะจะออกเป็นขวขออัวขวแตงกวาไม้กวาดนี่คนเมียงขนานแท้เวลาไปอยู่กรุงเทพจะกินข้าวหุงไม่อิ่มจะต้องได้กินข้าวนึ่งใน1วันหรือใน1อาทิตย์เนี่ยจะต้องได้กินข้าวนึ่งถ้าบ่ได้กินข้าวนึ่งมันจะบ่อิ่มต้องเจ้าเออคนเมียงเนทีฟจะต้องห้องว่าข้าวหุงก็คือข้าวสวยข้าวเหนียวนะคะเราก็จะไม่ได้เรียกว่าข้าวเหนียวนะคะเราจะเรียกว่าข้าวนึ่งค่ะข้าวสวยคือข้าวหุงข้าวนึ่งคือข้าวเหนียวเจ้าเออแล้วหลายคนก็ยังบ่ฮู้แต่น่ะเจ้าคนเหนือคนเมืองแต่ๆเนี่ยเฮากินข้าวเหนียวเป็นอาหารไม่งั้นมันจะมีเพลงนี้ได้ไงไข่ปั้นข้าวนึ่งจำข้าวเบาตานะเออคนเมืองกินข้าวเหนียวค่ะคนเมียงเนทีฟแต่ๆน่ะเจ้าจะต้องเรียนโรงเรียนที่วันศุกร์ได้ใส่ชุดมอหอมหรือว่าชุดพื้นเมียงนี่คือคนเมียงเนทีฟของแต่เจ้ามูนันของปอมว่าเลยมีขายเป็นคนเมียงติเนทีฟเหมือนข้าเจ้าของเจ้านี่อันอย่างติเป็นซิกเนเจอร์ของคนเมียงเนทีฟลองคอมเมนต์มาบอกกันจิมเจ้านี่คือคนเมียงเนทีฟของ
5: คนเหนือเนทีฟต้นกำเนิดมาตั้งแต่สมัยตะก่อนเนาะก็ต้องมีการใส่ชุดพื้นเมืองกู้วันซุปกินข้าวนึ่งซ
4: ิ
5: กกี้ไรนั่นเองแล้วคุณผู้ชมเป็นการแลกภาษาอังกฤษให้มันมีความเนเชอร์นอลจังหน่อย
4: เจ้าเดี๋ยวเปิ้ลก็เอาเรื่องของความอะไรก็เปิ้ลว่าเป็นเปิ้ลไปท้องความสนุกสนานประยุกต์ของภาษาเนาะมาประยุกต์กับภาษาอังกฤษพ่ออย่างเอี้ย
5: แน่ละเจ้า
4: ก็ดูน่าฮักดีนะเจ้า
5: แน่นอนละว่าเฮาเนี่ยก็คนเหนือเนทีฟเพราะว่าที่เปิ้ลอู้มามีหมดเลยคุณผู้ชมเจ้า
4: เขานึ่งเนาะ
5: เขานึ่งแน่นอน
4: เลี้ยวขวาเน
5: า
4: ะ
5: เลี้ยวขวาแต่ว่าเขาจะมาอู้ขวาแล้วเลี้ยวขวา
4: หัวขวาหัวขวา
5: หัวขวา
4: ได้สะพานอู
5: ้เดี๋ยวคุณผู้ชมเจ้าใครจะเป็นคนเหนือเนทีฟก็คอมเมนต์กันมาพอเนอะว่านี่อย่างแฮมพ่องที่มันแปลว่าเป็นคนเหนือเนทีฟอีนะคุณผู้ชมในช่วงนี้เฮายังกับสกรรมเจ้าพักความสนุกไว้ตะอีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาพักกับความสนุกใหม่กว่าเดิมเจ้า

0: ขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นพาวไฟและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้งโลก

0: ที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: ในช่วงนี้คุณผู้ชมจะปาไปเฟ้นหาขนมที่หากินได้ยากมาเดี๋ยวนี้บักให้ลําได้กินกันแล้วนะคุณผู้ชมขนาดกาดบ้านข้าเจ้าที่เป็นกาดที่อยู่บ้านมันโป่งเนี่ยหายากแล้วขนมอันเนี้ยก็คือขนมวงคุณผู้ชมขนมวงเนี่ย
0: ขนมวง
1: ซิกเนเจอร์ของมันต้องเป็นน้ําตาลเอ้ยน้ําตาลน้ําตาลอ้อย
0: ก่อน
1: เออน้ําอ้อยน้องหลาตองบนถึงจะอร่อย
0: แล้ว
1: ก็มีความนุ่มแต่ประเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมเจ้าเพิ่นมีการปรับเปลี่ยนรสชาติปรับเปลี่ยนความแบบจากน้ำมุ้งนึบอะแล้วแต่คนมากนอกกว่าจะกรอบขึ้นจะไปหาได้ที่ไหนล่ะถ้าเป็นจะอ่านนะไปหาได้ที่นี่พอในคลิปเจ้า
2: เฮ้ได้กินแล้วบอกขนมวงหน้ากาดประตูเจียงใหม่เปิดพิกัดขนมวงร้านลับนะเจ้ากูคนที่แบบว่าเปิดตั้งแต่เจ้ามืดเลยเอาจริงๆนะบะไฮบะดีคนเจียงใหม่จะบ่ค่อยฮู้พ่ออย่างฮู้กอเพราะว่าเพิ่นเปิดตั้งแต่เจ้าคนเจียงใหม่คือตื่นขวายค่ะคือแบมาตวยมาซ่อซื้อ 2-3 วันแล้วจนในที่สุดวันเนี่ยก็คือมาเจ้ามากๆก็คือร้านยังบ่เปิดนะคะแต่ก็นั่งรอแล้วก็อย่างที่หันเลยคือที่ร้านเขามีขนมเยอะมากบอกว่าข้าวเมาอย่างเยอะมากจริงๆทุกคนมีขนมที่หากินยากหลายอย่างเลยเอาจริงๆไปสักประมาณ 5:30 น 6:00 นเนี่ยก็จะเจอร้านละค่ะถ้าใครมาเจ้าก็ฮั่นก็อาจจะยังบ่เปิดแล้วขนมตังในคือจะมีไส้อ่ะทุกคนแบบเป็นมันม่วงเอ่ยมันเหลืองเอ่ยตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นขนมวงเปล่าๆนะคะบะใจเนอร์ก็ยังมีน้ำอ้อยเคลือบอยู่ตั้งนอกอยู่ทุกคนอร่อย
1: เนี่ยฮันกอคุณผู้ชมมีการพัฒนาไปเป็นหลากหลายสูตรต
0: ั
1: ้งในเป็นเผือกเป็นมันเป็นอย่างหน้าที่เป็นสีม่วงอ่ะมันม่วง
0: เนี่
1: ยค
0: ุ
1: ณผู้ชมแต่ก็ยังเคลือบน้ำตาลหน้าตาก็กรอบนอกนุ่มในเหมือนเดิมเนาะคุณผู้ชมคนที่มาขนมวงนี่ค่ะเจ้าคนหนึ่งล่ะตาตัวเป็นละอ่อนอ
0: ่
1: ะก็คือยายซื้อลูกกาดมาเฮ้อแต่ประเดี๋ยวนี้บ่ค่อยได้ล่ำหาซื้อกินกันได้ละเพราะหยังลูกขวาย
0: ไปบะตาล
1: แม่ไปกาดเจ้าบะตาลแต่ว่าจะไปหาได้ที่ไหนก็ที่ประกาศประกาศว่าประตูกาด
0: ประตูเชียงใหม่เนาะ
1: ประตูเชียงใหม่คุณผู้ชมเจ้าไปหาได้ที่นี่เหมือนกันเนอะ
0: เจ้าประเดี๋ยวนี้ปันหงว่าอย่างก็โดนัทคนเมือง
1: แน่นอันน
0: ี้โดนัทคนเมืองอันนี้โดนัทคนเมืองแต่เลยนะเจ้าขนมบกเนี่ยนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอขนมปืนบ้านโบราณแฮมตัวนึงนะเจ้าปันหงว่าขนมซาลาออน
1: บังเกิดให้ยิน
0: นั่นเนาะนั่นเนาะต
1: ้
0: องไปพอกันเจ้า
3: สวัสดีเจ้าวันนี้คนเมืองเหนือจะปามาแง่ขนมโบราณแห่งอย่างหนึ่งนะเจ้าไข่เกิ้ลกินพองเจ้าที่บ้านคนเมืองเหนือจะฮ้องว่าขนมสละอ่อนนะเจ้าที่ไหนฮ้องว่าขนมอันอย่างก็ลองเอิ้นมาบอกกันได้นะเจ้าหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะออยทั่วดินคั่วแห่หน่อยนะเจ้ากินมันก็จะหอมทั่วดินคั่วลำขนาดเลยเจ้าเข้าไปพอคั่วกันนะเจ้าว่ามีอันอย่างพองเนาะก่อนอื่นนะเจ้าก็จะต้องขูดแบบเปล่านะจ๊ะกันกะทินะเจ้าจะใช้กะทิสดหรือว่าใครจะใช้เป็นกะทิกล่องก็ได้นะเจ้าเดี๋ยวอัตราส่วนเดี๋ยวคนเมืองจะเม้นบอกใต้โพสต์นี่เลยนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะเจ้าน้ำตาลแล้วก็เกลือแล้วกะทินะแค่นี้เองเครื่องปรุงมีอยู่3อย่าง4อย่างแต่เอี้ยเจ้าก่อนอื่นนะเจ้าเฮาก็จะเทน้ำตาลลงไปในน้ำกะทินะเจ้าโดยยังบ่ต้องตั้งไฟนะเจ้าคนเฮือน้ําตาลละลายนะเจ้าแล้วเติมเกลือลงไปแห่หน่อยนะเจ้าก็ตึงช้อนชานี่นะเจ้าคนเฮือเข้ากันเนาะพอมันเข้ากันแล้วนะเจ้าเฮาก็จะเริ่มเติมแป้งข้าวเจ้าลงไปนะเจ้าค่อยๆเติมไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะเจ้าจนกว่าแป้งมันจะละลายจนหมดนะเจ้าต้องคนเฮือแป้งละลายจนหมดนะเจ้าถ้าบ่หมดนี่มันก็จะทําให้เฮาขนมเป็นก้อนนะเจ้าคนไปเรื่อยๆเลยเจ้าถ้ามันเข้ากันดีแล้วก็จะประมาณนี้เฮาก็จะเอาไปตั้งไฟนะเจ้าเปิดไฟแห้งได้นะเจ้าช่วงแรกเนาะแต่พอมันเริ่มหนืดแล้วนะเจ้าเพิ่งลดเบาไฟลงนะเจ้าแล้วก็กลนไปเรื่อยๆนะเจ้ามันก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนประมาณนี้เนาะกลนไปติ๊กๆมันก็จะเริ่มเนียนแบบนี้นะเจ้าถ้ามันเริ่มเนียนแบบนี้แล้วก็เริ่มกระด้างพองแล้วนะเจ้าเริ่มตั้งเริ่มมันเซ็ตตัวเนาะก็จะปอแล้วเจ้าเขาก็จะไปเทใส่ถาดนะเจ้าอันนี้ปื้นถาดคนเมืองเหนือเอากะทิหยอดไว้หน่อยนึงนะเจ้ากลัวว่ามันจะติดถาดเองนะเจ้าแต่ว่าแบบหยอดก็ได้นะเจ้าเอาขนมใส่ถาดหรือใส่กะละมังก็ได้นอกแล้วแต่ชอบเท่ากับปาดหน้าให้มันเรียบๆนะเจ้าอันนี้คนเมืองเหนือมีความสามารถในการปาดหน้าได้แค่นี้หน้าตาบางงามแบบเป็นอย่างเนาะของมันลำเตอะเนาะปาดหน้าเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเขาก็จะไปใส่ไห่นึ่งเจ้าไห่ก็น้อยไปหน่อยนะเจ้าจับกะละมังพอดีเลยละไว้นะเจ้านึ่งละไว้สัก30นาทีนะเจ้าหลังจากนั้นเขาก็จะมาคั่วเทอดินแล้วเขาก็เอาไปตุ๊บหรือว่าตำให้มันละเอียดแห่หน่อยเนาะเป็นเทอดินป่นแห่หน่อยนะเจ้าหลังจากนั้นเขาก็มาพอขนมเฮาเจ้าหลังจาก30นาทีแล้วหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยนะเจ้ามันก็จะสุกแล้วนะเจ้าแล้วเขาก็จะเอาทอดินออยลงไปเลยแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆนะเจ้า หน้าตามันก็จะคล้ายขนมปาดนะเจ้าแต่ขนมปาดบ้านคนเมืองเหนือนี่เปิ้นจะใส่น้ำอ้อยแล้วก็กินกับมะพร้าวเนาะคลุกกับมะพร้าวเนี่ยนะเจ้าแต่วิธีทำก็เหมือนกันเลยนะเจ้าคลุกทอดินแล้วหน้าตาน่ากินก็เจ้าเราก็จะมาชิมกันเลยเจ้าหวานหอมกะทิขนาดเลยเดี๋ยวคนเมืองเหนือจะเม้นซูปไปใต้โพสต์นี่นะเจ้าลองเอาไปทำกันได้นะเจ้าล้ำขนาดเลยไปก่อนละเจ้าขอบคุณเจ้า
0: โอ้
1: บะเกยกินข้าเจ้าบะเกยกินมาก่อนขนมสละอ่อนอีกการแค่จู่กับบะเกยได้ยินแล้วมันมีขายตั้งใดคุณผู้ชมแค่จิมอ่ะ
0: อันนี
1: ้หวานกะทิหอมมันกะทิ
0: แม่นเจ้าอันนี้กะทิเปิ้นคั้นคนเดียวจ้ะนะ
1: เออแล้ว
0: เขาถ่าขนาด
1: โรยบะถั่วโรยถั่วดิน
0: แม่นถั่วดินเปิ้นก็คั่วคนเดียวน่ะ
1: คือขนมอะอย่างข้าเจ้าบะเกยหั่นหั่นเกยหั่นก็ถั่วแปะขนมจั่นเปียกปูน
0: แม่น
1: ขนมมะข้าวมะแกงอ่ะคุณผู้ชมอันนี้บะเกยหั่นมาก่อนเลย
0: เจ้า
1: อัน
0: นี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาเนาะภูมิปัญญาที่แบบว่าอย่างก็ป้อม

0: ที่ฉันทำฟาร์มตัวอย่างขึ้นเนี่ยเพื่อสอนชาวบ้านให้สะสมอาหารเพิ่มขึ้นจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องอาหารการกินและทำโครงการฟาร์มตัวอย่างที่สองก็คือต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี่ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างนั้นในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหล่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าเขาบอกว่าต้องการคนงานมากๆเพราะเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำ
1: วันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2545ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชดำรัสที่ทำให้ปวงชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงเรื่องราวความสำฤทธิ์ผลของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่สำคัญได้นำมาสู่พระราชดำรัสอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินตามแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540ปีนั้นมีราษฎรชาวไทยภูเขาจากอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่กว่า300คนได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานงานทำจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องจากพวกเขาได้รับการบำบัดและเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของราษฎรประกอบกับทรงตระหนักถึงข้อดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่หวนกลับไปเสพยาจึงได้มีพระราชดำริจัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเป็นพื้นที่ที่ถูกทิ้งร้างไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำนวนกว่า167ไร่ในหมู่บ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกโดยมีเป้าหมายสำคัญคือบรรเทาความยากจนของราษฎรเป็นแหล่งจ้างงานของชุมชนช่วยให้ราษฎรในพื้นที่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรจากการลงมือปฏิบัติจริงโดยไม่มีข้อแม้ว่าจะเป็นใครหรือมีภูมิหลังอย่างไรโดยมุ่งเน้นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรซึ่งจะแตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่นเสริมสร้างกำลังใจสร้างชีวิตใหม่ในการดำรงชีวิตสะท้อนแนวพระราชดำริขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินได้อย่างชัดเจนถัดมาในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่ซาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่นี่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าทรงตอบแทนในน้ำใจของราษฎรพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริให้ราษฎรบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำภายในฟาร์มตัวอย่างและการเรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่างในขณะที่ภาคกลางด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างแห่งแรกที่บ้านหนองระหารจีนตำบลบ้านอิฐอำเภอเมืองและฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองให้เป็นแหล่งจ้างงานให้แก่ชาวนาซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปีพุทธศักราช2549ปัจจุบันเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่เพื่อให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้นภาคอีสานทรงสร้างเส้นทางอาชีพสร้างสุขให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาไม่มีงานทำขาดรายได้จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้มีงานทำในฟาร์มตัวอย่างหนองหมักเท่าตำบลห้วยยางจังหวัดสกลนครด้วยหลักการฟาร์มตัวอย่างนั่นคือเป็นแหล่งจ้างงานแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษวันนี้ได้ขยายในหลายพื้นที่ของแผ่นดินอีสาน กิจกรรมในฟาร์มเกษตรกรรมตัวอย่างและโครงการเกษตรกรรมตามพระราชดำริแบบต่างๆก่อเกิดแหล่งอาหารและเป็นรายได้หลักให้กับราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างทั่วถึงภาคใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้ช่วยสร้างแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษให้กับราษฎร3จังหวัดชายแดนใต้ดังเช่นโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านรอตันบาตูตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
0: ก็หวังว่าที่นี้จะช่วยประชาชนอย่างฟาร์มตัวอย่างจะได้รู้วิธีเลี้ยงสัตว์ต่าง
1: เช่นเดียวกับที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริอีกหลายแห่งในภาคใต้ได้ดำเนินการตามพระราชดำริเพื่อเป็นแหล่งจ้างงานของชุมชนผลผลิตที่ได้จากฟาร์มตัวอย่างแสดงให้เห็นถึงบทบาทในฐานะแหล่งผลิตอาหารของชุมชนเช่นโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดพัทลุงส่งพลิกฟื้นนาร้างให้เป็นแหล่งปลูกข้าวพันธุ์สังหยดกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั่วประเทศได้เป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาหารช่วยให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างสังคมไทยให้มั่นคงและยั่งยืนและด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ตกงานไม่มีอาชีพเดินทางกลับภูมิลำเนาขาดรายได้ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำที่ดินในโครงการฟาร์มตัวอย่างจำนวน30ฟาร์มจาก61ฟาร์มทั่วประเทศมาสนับสนุนการจ้างงานได้มีอาชีพมีรายได้สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยแก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนจึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงวางรากฐานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
2: ปี2569 22-18 ตุลาคม2591ประเทศทั่วโลกโลกเจ้า

0: BT Not ช่อง11
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับบรรยากาศที่ริมแม่น้ำน่านแห่งนี้ค่ะทุกๆปีจะมีการจัดงานประเพณีแข่ง

0: ขันเรือจังหวัดน่านซึ่งยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะแต่กว่าเรือทุกลำจะลงลำน้ำน่านแห่งนี้ได้แน่นอนค่ะจะต้องมีช่างผู้ที่รังสรรค์เรือสวยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวาดงานขุดเรือหรืองานแกะสลักหัวและหางเรือวันนี้ทุกท่านจะได้รับชมรายละเอียดเกี่ยวกับช่างทำเรือในพื้นที่จังหวัดน่านติดตามทั้งหมดได้ในรายการเมืองไทยดีๆวันนี้ค่ะ
1: ประเพณีแข่งเรือคือหนึ่งในวิถีวัฒนธรรมที่อยู่คู่เมืองน่านมานานนับร้อยปีเป็นวันที่ผู้คนทั้งชุมชนต่างเฝ้ารอวันที่เสียงเชียร์เสียงหัวเราะและเสียงแห่งความสามัคคีจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวบนผืนแม่น้ำน่านสายนี้แต่เบื้องหลังกว่าจะเป็นเรือที่แล่นเข้าสู่เส้นชัยยังมีอีกหลายชีวิตหลายเรื่องราวที่ผู้คนอาจไม่เคยได้เห็นเรื่องราวของช่างผู้ทำเรือเรื่องราวของศิลปินผู้แต่งแต้มความงดงามลงบนลำเรือและเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่กำลังรับช่วงต่อมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี
2: ้มีใจรักอยากทำอยากสืบสานประเพณีเมืองน่านไว้ก็เลยเรียนรู้มาตลอดก็รักมากครับ
3: ก็ดีใจนะครับที่เห็นเรือเก่าๆที่ถูกเก็บไว้บนคานไม่ได้ลงนานหลายสิบปีนะครับก็ปีที่แล้วที่เห็นลงมาโอ้เยอะหลายลำครับก็ดีใจครับ
4: เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านเราผมก็เลยมีความภูมิใจคือว่าจังหวัดน่านมันจะได้มีชื่อเสียงแบบนี้ครับ
5: ข้อดีก็คือเราเห็นกลุ่มเด็กเห็นกลุ่มเยาวชนต่างๆเข้ามาสืบสานต่างๆมากมายเลยสิ่งสำคัญทุกวันนี้ครับถ้าเราอยากให้การสืบสานต่างๆเหล่านี้ยังคงอยู่สิ่งสำคัญก็คือมันควรจะต้องมีเวทีหรือมีโอกาสสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนต่างๆเหล่านี้อยู่อย่างต่อเนื่องตามวัยตามความสามารถที่เขาสามารถทำได้นะขณะนั้น
1: ก่อนจะกลายเป็นเรือแข่งที่สง่างามกลางสายน้ำทุกลำต่างมีจุดเริ่มต้นไม่ต่างจากท่อนไม้ธรรมดาแต่ในสายตาของช่างต่อเรือพวกเขามองเห็นมากกว่านั้นมองเห็นรูปทรงของเรือที่ซ่อนอยู่ภายในมองเห็นความหวังของชุมชนและมองเห็นอนาคตของประเพณีที่กำลังจะถูกส่งต่อผ่านฝีมือของตนเองการขุดเรือหนึ่งลำไม่ใช่เพียงการใช้แรงงานแต่เป็นศาสตร์และศิลป์ที่อาศัยทั้งประสบการณ์ความอดทนและความเข้าใจธรรมชาติของไม้แต่ละต้นอย่างลึกซึ้ง
2: สวัสดีครับผมนายทองใบทองเดชเป็นช่างขุดเรือจังหวัดน่านทำอาชีพมานี้ตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2547ตั้งแต่ผมเป็นลูกน้องช่างดำเนาะช่างจริงๆกับสุวรรณฤทธิสมที่ชุมพรพอได้รับรู้แกก็สอนว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็เรียนรู้มามีใจรักอยากทำอยากสืบสานประเพณีเมืองน่านไว้ก็เลยเรียนรู้มาตลอดก็รักมากครับผูกพันแบบโอ้เมื่อคืนตอนทำงานใหม่ๆแบบลงอยากเรือลงเรือลำเนี้ยเริ่มขุดใหม่ๆเล่นนอนไม่หลับเลยครับต้องคิดตลอดว่าเราจะทำอย่างนั้นพรุ่งนี้จะเอาตรงไหนออกอย่างประมาณนั้นนะครับถ้าผมขุดมา8-9ลำที่ผมมีเพื่อนขุดเนาะคือช่างสมพรชูคงคนที่พัทลุงมาเป็นเขยน่านเหมือนกันผมทำอยู่แค่เดือนเดียวครับเดือนเดียวครับสองคนนะเดือนนึงใช้ประมาณเดือนเศษแค่นั้นดูหน้างานแต่หน้างานปุ๊บเรากลับบ้านไปเราไม่ทิ้งไว้ตรงนี้เราเอากลับไปด้วยคิดไปด้วยประมาณนั้นมันไม่มีแบบเนาะมันต้องอยู่หน้างานแล้วเอายังไงออกตรงนั้นออกคือต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวส่วนมากจะเป็นไม้ตะเคียนนะครับไม้ตะเคียนมันจะอยู่ความคงทนของการแช่น้ําการถูกแดดปุ๊บถูกแดดถูกน้ําถูกแดดมันก็อยู่คงทนมันทนทานกว่ากันครับไม้มันจะมีความตรงความคดต้องพลิกดูข้างมันข้างว่าจะทําเอาข้างไหนออกก่อนข้างไหนจะเป็นข้างบนข้างไหนจะเป็นข้างล่างประมาณนั้นนะครับยากถึงพอสมควรครับส่วนมากจะเป็นเลื่อยยนต์แล้วก็ขวานแล้วก็มีละแมะมีกบมีส่วนมากจะใช้ขวานมากกว่าขวานกับเลื่อยยนต์พูดถึงเรือช่างขุดมีเดี๋ยวปัจจุบันมีผมคนเดียวนอกจากนี้เป็นช่างพวกประกอบเยอะครับ ช่างประกอบหลายช่างแต่ช่างขุดปัจจุบันนี้เหลือผมคนเดียวก็มันก็หมดไปตามยุคตามสมัยไม้มันก็ไม่มีแล้วก็ช่างที่จะมาเรียนรู้จะขุดใหม่มันก็ไม่อยากทำแล้วเพราะว่ามันน้อยมากที่จะได้ไม้มาขุดเพราะว่าเขาทางกรมป่าไม้แล้วก็อนุรักษ์ไม้ไว้อย่างเงี้ยมีแต่พวกเรือสะโพกเรือประกอบใช้ไม้สักประกอบเพราะไม้สักมันหาง่ายละงานขุดเรือมันไม่ง่ายมันก็ไม่ยากสำหรับคนชอบสำหรับคนที่รักพอมาศึกษาจริงๆมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดมันก็ทำไปอย่างวันนี้ทำวันนี้นิดหน่อยพรุ่งนี้เอาใหม่มันก็คิดไปทำไปมันก็ชินไปเองครับพูดกับแม่ย่านางทุกวันผมมาแม่ครับวันนี้ผมมาทำงานนะช่วยรักษานะครับปกปักรักษาไม่ให้เจ็บให้ป่วยไม่ให้ทำให้สวยลูกจะทำให้แม่สวยลูกทำให้แม่สวยทำให้คนกราบไหว้บูชาอย่างว่าวันนี้ผมคิดไม่ออกนะแม่ช่วยผมคิดหน่อยนะช่วยแนะนำด้วยว่าผมต้องทำยังไงเนี่ยมันก็บางครั้งก็เหมือนมีโดนบันดาลนี่ว่าทำให้เราคิดได้ประมาณนั้น
1: ทุกจังหวะของการขุดเรือคือการสร้างสมดุลทุกมิลลิเมตรของการขุดคือการคำนวณด้วยประสบการณ์เพราะเรือแข่งที่ดีไม่เพียงต้องงดงามแต่ต้องแข็งแรงคล่องตัวและสามารถพาฝีพายนับ10ชีวิตแล่นฝ่ากระแสน้ำได้อย่างมั่นคง
2: ชิ้นงานที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือเรือพยาคฤที่บ้านพันต้นที่ในเมืองนะครับก็มีเรือเร็วอยู่ก็มี1แดนสยามของบ้านบางว้าที่บางผาแล้วก็ทำเป็นแชมป์ครั้งแรกเมื่อปี49ชอบตรงความท้าทายความสามารถของตัวเองชอบโอ้ทำให้สวยทำยังไงให้มันโดดเด่นนะครับโดดเด่นของเรือจังหวัดน่านเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่านมีหัวท้ายมีความโค้งงอนกัญญาโค้งงอนประมาณนั้นครับพี่เคยทําเรือมากับลําเนี้ยใหญ่ที่สุดครับเป็นเรือหลวงของวัดกู่เซี่ยวของท่านหลวงพี่เคนะครับใหญ่ที่สุดความยาวไม้ต้นนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่31เมตรทีนี้ท่านพระครูอยากได้ยาวก็เลยต่อออกอีกให้เป็น36เมตรความกว้างอยู่2เมตร50เซนความยาวปัจจุบันนี้36เมตร
1: เมื่อรูปทรงของเรือเสร็จสมบูรณ์หน้าที่ต่อจากนั้นจึงตกเป็นของช่างศิลป์ผู้เปลี่ยนเนื้อไม้ธรรมดาให้กลายเป็นผลงานแห่งศรัทธาลวดลายที่ปรากฏบนลำเรือไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่เป็นภาพสะท้อนความเชื่อความศรัทธาและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของผู้คนเมืองน่านที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นราวกับเป็นภาษาที่ไร้ตัวอักษรแต่สามารถบอกเล่าความเป็นตัวตนของชุมชนได้อย่างชัดเจน
3: ครับสวัสดีครับผมนายอนุชาคณะเนตรครับหรือชื่อในวงการเรือแข่งเรียกช่างก๊อฟสีบุญเรืองครับเป็นช่างแกะสลักเขียนลายเรือแข่งเมืองน่านครับเรือแข่งนี่มันผมถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าบ้านผมมันติดน้ำครับชอบมันตั้งแต่เด็กแล้วก็เห็นแล้วก็ซึมซับครับทีแรกก็ไม่เป็นนะครับนานเข้ามีช่างที่มาทำช่างที่บ้านเราก็ไปเรียนรู้จากท่านช่างเก่าๆนะครับแกก็สอนให้บ้างรักจำเอาบ้างแล้วก็มาทุกวันนี้ก็เริ่มทำที่ไปรับจ้างเขียนลายนี่ประมาณปี46นะครับที่จำได้นะที่เขาจ้างไปเขียนนะครับแต่ปี46แต่นั้นผมก็ทำออกไปแล้วก็มีคนจ้างวันไปทำเรื่อยๆครับจนถึงปัจจุบันนี้ครับช่างแต่ละบ้านแต่ละคุ้มแต่ก่อนมีแต่ละทุกหมู่บ้านมีช่างหมดนะครับแต่ก่อนก็จะมีคนที่ทำนะคือว่าเก่งที่สุดในหมู่บ้านละแล้วก็ทำลงมาแข่งกันลำไหนสวยแล้วก็จำแล้วก็ซึมซับแล้วก็มาพัฒนาฝีมือตัวเองนะครับเอาด้านดีของสวยงามของเขานะครับเอามาผสมผสานกับของเราบ้างนะครับเอามาผสมผสานแล้วก็ทำมาเป็นลายของตัวเองของเราครับรูปแบบของเราก็ดีใจนะครับที่เห็นเรือเก่าๆที่ถูกเก็บไว้บนคานไม่ได้ลงนานหลายสิบปีนะครับก็ปีที่แล้วที่เห็นลงมาโอ้เยอะ

0: เพราะว่าเป็นศิลปะที่ไม่เหมือนใครครับเพราะมีการแกะสลักทั้งกัญญาหัวและกัญญาท้ายครับแล้วก็ใช้สีในรูปแบบของสีทองครับเป็นลำแรกของเมืองน่านที่เขียนลายสีทองครับก็ทีแรกก็คิดหนักเหมือนกันครับวางแผนเขียนรูปแบบลายเขียนเป็นบล็อกเขียนเป็นบล็อกลายแล้วก็ออกแบบก่อนที่จะลงตัวเรือจริงนะครับเขียนเป็นบล็อกแล้วก็เอามาทาบให้สองข้างมันเท่ากันแล้วก็ตอนนี้หลังจากนั้นก็ใช้ผูกกันล่างตามลวดลายที่เขียนไว้เลยครับถ้าเขียนเป็นลำที่ผมจดไว้นะครับตอนนี้150ลำครับลำสุดท้ายที่เพิ่งเขียนเสร็จได้สัก3วันนี่ก็คือเรือน่านพลังสันของบ้านผาขวางครับเพิ่งเสร็จไปได้3วันครับแล้วก็เรือที่ผลงานที่ภาคภูมิใจที่สุดก็มีอยู่หลายลำนะครับอย่างเช่นเรือเจ้าแม่สายฟ้าเรือน่านมงคลทองเรือท่าล้อ2แล้วเรือแม่ป้อมเรือแม่ป้อมราชมงคลนี่เกือบจะทุกลำนะครับที่ผมเขียนครับ
1: หากลำเรือเปรียบเสมือนร่างกายหัวโอ้ก็คงเปรียบได้กับจิตวิญญาณนี่คือส่วนที่ผู้คนมักจับจ้องเป็นอันดับแรกและเป็นพื้นที่ที่ช่างฝีมือได้ถ่ายทอดจินตนาการความเชื่อและภูมิปัญญาทางศิลปะออกมาอย่างเต็มที่สัตว์มงคลที่ปรากฏบนหัวโอ้ไม่เพียงสื่อถึงความงดงามแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของพลังความกล้าหาญและเป็นสิริมงคลที่ชุมชนปรารถนาจะมอบให้แก่เรือทุกลำ
2: ครับผมชื่อชายเสวียนวงศรีสมครับผมทำหัวเรือคือผมได้รับความรู้มาจากพ่อของผมพ่อประเสริฐพงศ์ศรีสมที่หัวเรือใหญ่ๆนี่โอ้ยผมทำมาเยอะแล้วครับเรือแข็งทีแรกผมก็ไม่ค่อยได้ทำแล้วคราวนี้พ่อรับงานมาเยอะให้ผมไปทำไปก็อ๋อมันก็เข้าท่าดีนะผมก็เลยช่วยพ่อทำประมาณ40กว่าปีแล้วเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านเราผมก็เลยมีความภูมิใจคือว่าจังหวัดน่านมันจะได้มีชื่อเสียงแบบนี้ครับไม่เหมือนใครเนี่ยไม่เหมือนในภาคอื่นๆเขาไม่มีโอ้ยไม่มีหอพญานาคลายข้างๆนี่ผมจะไม่ได้เอาแบบที่ไหนมาผมก็จะคิดขึ้นเองรูปทรงเลยแบบอันนี้มันไม่เหมือนเลยไม่เหมือนกันเลยแต่ผมจำได้ก็คือว่าเป็นฝีมือของผมจำได้ก็จะมีเรือเจ้าแม่สายฟ้าเป็นต้นลำรับคือผมได้สืบทอดจากพ่อของผมเอาแบบของพ่อผมมาคือมันจะเป็นรูปลักษณะแบบนั้นผมก็มีความภูมิใจนะครับที่ได้สืบวิชาจากพ่อผมมาคือพวกเด็กๆที่เขาสนใจเขาจะมาฝึกมาทำนะถ้าเขามาตั้งใจเขาอยากมาเรียนจากผมก็ได้ไม่เป็นไรผมก็จะสอนให้ผมก็อยากให้เขาอนุรักษ์ให้แบบให้สามัคคีแบบเอาเรือลงแข่งไปเยอะๆมันรู้มันจะได้สนุกสนานคือคืนนี้นะเป็นสมัยก่อนๆนี่นะพวกคนรุ่นหลังๆนี่มาได้มาเรียนจะให้เรียนแกะสลักให้เขาทำสืบต่อไปเรื่อยๆนะให้คงความอนุรักษ์ของจังหวัดน่านเราให้อยู่นานเท่านานนะสำหรับ
1: ในอดีตประเพณีแข่งเรืออาจเป็นเพียงงานบุญประจำปีของชุมชนแต่ในวันนี้คุณค่าของประเพณีได้ขยายออกไปไกลกว่านั้นกลายเป็นพลังทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพและสร้างการรับรู้ให้กับจังหวัดน่านผู้มาเยือนไม่ได้เดินทางมาเพียงเพื่อชมการแข่งขันแต่เดินทางมาเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสเรื่องราวของผู้คนและสัมผัสเสน่ห์ของเมืองเล็กๆที่ยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมเอาไว้ได้อย่างงดงามเยาวชนกลุ่มนี้ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้

0: การพายเรือเรียนรู้จังหวะการประสานแรงเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเปรียบเสมือนว่าพวกเขากำลังพามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนก้าวเดินไปพร้อมกับตนเอง
1: สวัสดีครับผมอธิปัตย์สายสูงครับหรืออาจารย์โน้ตนะครับก็ปัจจุบันก็ดูแลในส่วนของทีมเรือแข่งแม่ป้อมย่าสังลุยครับแล้วก็เป็นคณะทำงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเรือแข่งของจังหวัดน่านครับในอดีตนะครับถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นภาพของวิถีชุมชนเนาะนะครับมีคนที่มาร่วมกิจกรรมกันส่วนมากก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุนะครับในการที่จะมาร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ครับก็จำนวนผู้สูงอายุต่างๆหรือผู้เฒ่าผู้แก่ก็ลดลงครับก็กลายเป็นจะมีกลุ่มเด็กและเยาวชนต่างๆนะครับที่เข้ามาสืบสานประเพณีตรงนี้แทนจริงๆเรามองว่าจริงๆมันเป็นวิกฤตของการสืบสานนะครับอย่างทีมเรือของเราเองเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นได้ก็เกิดจากวิกฤตตรงนี้แหละนะครับเราจะมีความเชื่อว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับคนที่จะมาพายเรือเนี่ยต้องเป็นชายชะกันครับต้องกำยำต้องแข็งแรงครับดังนั้นเนี่ยในยุคที่เราเป็นเด็กแล้วกันนะครับเราก็ชอบเรือนะครับกับกลุ่มเพื่อนๆเราก็ซ้อมเรือกันแต่ถึงเวลาที่เราจะลงแข่งจริงเนี่ยครับก็กลายเป็นว่าเด็กซ้อมแต่เวลาลงแข่งเขาเอาผู้ใหญ่ลงครับมันก็เลยเกิดเป็นการรวมกลุ่มกันของเด็กเพื่อที่เราจะหาพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับพวกเรานะครับในวันที่เราเป็นเด็กนะครับแล้วก็ในวันนั้นเองเนี่ยนะครับกลุ่มเด็กพวกเราก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณย่านะครับก็เลยจึงเป็นที่มาว่าเราทำไมถึงชื่อว่าทีมเรือย่าสังลุยนั่นเองคือจริงๆอ่ะนะครับมันจะเป็นคำพูดที่เราติดปากกันหรือเป็นคล้ายๆกับสโลแกนที่เราใช้ในการทำงานกันว่าจากประเพณีเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเป็นสู่กีฬาอันดับแรกเลยครับคนที่มาร่วมเนี่ยนะครับแน่นอนเขามีใจรักมีความชอบความสนใจในประเพณีเรือแข่งของจังหวัดน่านอยู่ในเลือดเนื้ออยู่ในจิตวิญญาณอยู่ละนะครับแต่ด้วยโอกาสที่เขาเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็อยากพัฒนาต่อยอดให้เขาอ่ะมีใช้ความสามารถเป็นใบเบิกทางในการที่จะก้าวสู่อนาคตที่ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเด็กๆและเยาวชนบางคนเขากําลังอยู่ในวัยเรียนการที่เขาได้มาร่วมประเพณีและเขาสามารถยกระดับพัฒนาตัวเองเป็นนักกีฬาเรือแข่งนะครับหรือนักกีฬาเรือพายเนี่ยนะครับซึ่งบรรจุอยู่ในชนิดกีฬาสากลก็ทําให้เขามีผลงานที่จะใช้ในการเข้าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับหรือผู้ที่เขามีความสามารถนะครับในเชิงช่างนะครับเราก็พัฒนาเขามาให้เป็นช่างทําเรือใครที่เขามีความสามารถในด้านศิลปะในด้านงานแกะสลักงานวาดรูปวาดลายนะครับเขาก็ได้พัฒนาในส่วนของเขาไปเป็นช่างแกะสลักหัวโอ้หางวันเรือแข่งช่างแต้มดอกเขียนลายเรือแข่งเมืองน่านเราเคยคุยกันในวงทุกวงนะครับเราเริ่มจากบทสนทนาว่าหลังเข้าเส้นชัยอ่ะแล้วเด็กไปไหนนะครับเรือแข่งเมืองน่านเนี่ยปกติฤดูกาลก็จะอยู่ในช่วงประมาณ3เดือนและอีก9เดือนเนี่ยเด็กและเยาวชนต่างๆเหล่านี้หายไปไหนครับมันก็เลยจึงเป็นที่มาว่าเราถึงได้มีการพัฒนาทีมอย่างเป็นระบบนั่นหมายความว่า3เดือนเราอยู่กับประเพณีเรือแข่งจังหวัดน่านอีก9เดือนเราพัฒนาเด็กและเยาวชนต่างๆเนี่ยสู่กีฬาสากลให้เขามีพื้นที่ในการแสดงออกทั่วทั้งปีรวมถึงอย่างกรณีอู่ต่อเรือแข่งตรงเนี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยเราสร้างไว้สําหรับการรองรับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่สามารถพัฒนาตัวเองเป็นช่างได้แล้วเขาสามารถคลุกคลีอยู่กับเรือแข่งของจังหวัดน่านได้ตลอดทั้งปีในขณะเดียวกันครับเขาก็ได้เกิดความยั่งยืนทางด้านคุณภาพการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ต่างๆหรือคุณภาพชีวิตด้านต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าทุกวันนี้มันเป็นยุคแห่งการเรียนรู้ยุคแห่งการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสื่อสารต่างๆตัววัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีก็เช่นเดียวกันนะครับการที่เราจะสตาร์ฟสิ่งบางอย่างให้มันหยุดนิ่งอ่ะกะที่อ่ะแล้วเราคาดหวังว่าจะสืบสานต่ออันนี้เป็นเรื่องที่ยากดังนั้นกระแสสังคมนะครับมันไหลไปทางไหนเราก็ควรจะต้องตอบโจทย์สิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับกรณีที่มีการนําเรือต่างจังหวัดหรือคนต่างจังหวัดเข้ามาพายเรือแข่งเมืองน่านจริงๆผมมองว่ามันเป็นมิติที่ดีนะครับมันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมคนต่างจังหวัดได้มาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของเราในขณะเดียวกันตัวเราเองในฐานะคนน่านเราก็ได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่คนต่างจังหวัดเขาเอาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิธีการพายเทคนิคการพายรูปแบบการจัดการแข่งขันรวมถึงการบริหารจัดการทีมซึ่งแน่นอนครับเขาเป็นมืออาชีพกว่าเราเยอะครับถ้ามันเกิดการแลกเปลี่ยนต่างๆเหล่านี้ครับมันก็เกิดความยั่งยืนนั่นเองครับและในขณะเดียวกัน ก็ไม่ใช่มีเฉพาะต่างจังหวัดเข้ามาหาเรานะครับเราก็มีทีมเรือทีมเด็กและเยาวชนที่ออกไปแข่งต่างจังหวัดเช่นเดียวกันมันคือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างน้อยๆเนี่ยจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเราคงบอกด้วยตัวเองไม่ได้นะครับอาจจะต้องให้สังคมรอบข้างบริบทต่างๆเป็นคนคอยบอกเราเนาะนะครับแต่เราก็ได้เห็นการสืบสานต่อยอดต่างๆเหล่านี้ในขณะเดียวกันเราได้เห็นผลงานของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เราเคยสร้างที่เราเคยทํานะครับมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลงานในด้านของการแข่งขันมีเด็กบางกลุ่มที่ติดทีมชาติเด็กบางกลุ่มที่ได้ผลงานตรงเนี้ยแล้วก็เอาไปศึกษาต่อณตอนนี้ครับรุ่นแรกของเราเนี่ยจบเรียบร้อยบรรจุรับราชการเรียบร้อยหลายคนในขณะเดียวกันครับเราก็ได้เห็นกลุ่มเด็กและเยาวชนต่างๆแล้วเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองมาเป็นช่างฝีมือในเรื่องของการทําเรือได้เห็นเขาพัฒนาตัวเองมาเป็นช่างที่แกะสลักหัวโอ้หางวานเรือแห่งจังหวัดน่านได้เห็นเขามาเป็นช่างที่รับแต้มดอกรับเขียนลายเรือทั่วจังหวัดน่านครับก็ถ้าถามเราว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันคือความยั่งยืนนะครับในแง่ของการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีด้วยครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะสังเกตว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดช่วงของการขาดหายของการสืบสานประเพณีหมายความว่ามันจะมีช่วงนึงที่เขาอาจจะต้องไปเรียนต่างจังหวัดมีช่วงนึงที่เขาจะไปทํางานต่างจังหวัดเขาจะกลับมาได้ก็กลับมาเพียงแค่มาดูแค่มาชมแค่มาให้กําลังใจครับในขณะเดียวกันถ้าเรามีพื้นที่สร้างสรรค์หรือมีเวทีให้เขาในการที่จะดําเนินชีวิตดําเนินวิถีชีวิตไปควบคู่กับความที่เขามีรายได้ในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวของเขามันก็ทําให้ความยั่งยืนรวมถึงความต่อเนื่องในการสืบสานประเพณีต่างๆเหล่าเนี้ยนะครับมีความมั่นคงมากขึ้นนั่นเองภูมิใจแทนคนจังหวัดน่านทุกๆคนด้วยนะครับแม้ว่าวิกฤตต่างๆที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเรือแข่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจํานวนที่มันลดลงสภาพสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆที่มันอาจจะยังไม่ถึงกลุ่มชาวบ้านอาจไม่ถึงกลุ่มประชาชนแต่ในขณะเดียวกันในภาคประชาชนหรือในภาคสังคมในภาคชุมชนหมู่บ้านเราก็ได้พยายามที่จะสืบสานประเพณีต่างๆเหล่าเนี้ยไว้ด้วยกันอย่างมากที่สุดแล้วผมเชื่อว่าณวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีครับเนื่องด้วยนโยบายของทางจังหวัดน่านนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นสํานักงานวัฒนธรรมเองเทศบาลเมืองน่านเองหรือองค์กรเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านรวมถึงสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่านต่างๆได้เล็งเห็นถึงความสําคัญที่เราจะฟื้นฟูประเพณีตรงนี้เข้ามานะครับแล้วเราสังเกตว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาตัวจังหวัดเองรวมถึงตัวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเริ่มมีกิจกรรมต่างๆมีโครงการต่างๆที่เอามาสนับสนุนเอามาซัพพอร์ตในเรื่องของการสืบสานประเพณีเรือแข่งจังหวัดน่านอยู่อย่างต่อเนื่อง
0: เรือหนึ่งลำอาจใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะสร้างเสร็จแต่คุณค่าที่ซ่อนอยู่ภายในกลับถูกสั่งสมผ่านการเวลาหลายชั่วอายุคนจากช่างผู้สร้างเรือสู่ศิลปินผู้แต่งแต้มลวดลายจากฝีพายรุ่นเก๋าสู่เยาวชนรุ่นใหม่ทุกคนต่างเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดเรื่องราวบนสายน้ำน่านเรื่องราวที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้เพียงในหน้าประวัติศาสตร์แต่ยังคงมีชีวิตผ่านเสียงกลองเรือผ่านแรงพายและหัวใจของผู้คนที่ยังคงร่วมกันจานวิญญาณลงบนลำเรือทุกลำให้แล่นต่อไปบนสายน้ำแห่งวัฒนธรรมอย่างสง่างามไม่รู้จบ
2: โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: สวัสดีค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของการศึกษาค่ะจากพระราชปณิธานครูคือผู้ให้ความรู้ผู้ให้โอกาสและผู้จุดประกายความฝันให้กับลูกศิษย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เด็กและก็เยาวชนนะคะได้เข้าถึงการเรียนรู้และมีโอกาสพัฒนาตนเองค่ะและเบื้องหลังโอกาสเหล่านั้นนะคะยังมีบุคคลสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือครูค่ะผู้ที่ทำหน้าที่ส่งต่อทั้งความรู้ความรักความหวังและแรงบันดาลใจจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งค่ะวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะพาไปพูดคุยถึงความหมายของคำว่าครูคือผู้ให้และบทบาทของครูเกี่ยวกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาติดตามพร้อมกันได้ในรายการวันนี้ค่ะ
1: ผมว่าในส่วนของตอนนี้นะฮะถ้าในเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องการแสดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโขนถ้าณวันนั้นพระพันปีหลวงท่านไม่หันมาแล้วก็ไม่สายพระเนตรของท่านไม่ได้มองแต่เฉพาะตัวโขนและศิลปินนะฮะท่านมองถึงองค์ประกอบกับอาชีพของคนไทยด้วยผมว่าพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านเนี่ยลึกแบบหาตัวจับยากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยภาคภูมิใจมากที่อยู่ในคนไทยแล้วก็เป็นพระสุนิกรที่อยู่ในร่มพระร่มพระบารมีของพระองค์ท่านนะฮะ
2: ทราบซึ้งในพระราชินีพระพันปีหลวงที่ท่านได้เอาโขนขึ้นมาให้คนไทยได้รู้จักนะคะประทับใจส่วนนี้ค่ะ
1: ศาสตราจารย์ดร.ธีรวัฒน์ช่างสารเป็นข้าราชการบำนาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชผมเป็นครูสอนนาฏศิลป์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532แล้วก็ปฏิบัติการสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยจนเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2568นะฮะที่ผ่านมานี่เองแล้วก็หลังจากนี้ก็ด้วยความที่เป็นคนที่รักในอาชีพของการเป็นครูนาฏศิลป์นะฮะก็เลยมารวมกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญอยู่เหมือนกันเนี่ยนะฮะให้มาฝึกปฏิบัติการแสดงการรำไทยเพื่ออยากจะต่อยอดให้ศิลปะวัฒนธรรมทางด้านการแสดงนาฏศิลป์ไทยของเราเนี่ยคงอยู่และสืบสานอยู่ในตัวทั้งเยาวชนและก็ผู้สูงอายุซึ่งขณะนี้ก็มีเยอะมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับประสบการณ์ถ้าถามว่าในเรื่องของการสอนผมมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากในเรื่องของการสอนนาฏศิลป์อยู่ตั้งแต่ผมจำความได้นะครับผมมาเรียนนาฏศิลป์ตั้งแต่ไม่รู้เรื่องเลยว่านาฏศิลป์มันคืออะไรมาเรียนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชแล้วเขาก็บอกว่าให้เป็นเรียนเรื่องโขนเป็นวิชาเอกโขนเพราะว่าตอนนั้นเขาแบ่งเป็นโขนเป็นดนตรีเป็นนาฏศิลป์ละครประมาณอย่างนี้นะครับผมก็เลือกเรียนโขนมาแล้วก็ได้เป็นโขนตัวพระก็ตอนแรกก็กังวลมากเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดแล้วก็พอเข้ามาเรียนปั๊บก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งเราควรจะอนุรักษ์ไว้แล้วก็สืบสานทำให้ณปัจจุบันนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นนาฏศิลป์เนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามที่สร้างสรรค์สุนทรียภาพได้อย่างดียิ่งเลยในการดำรงชีวิตของตัวเรานะฮะเด็กๆและเยาวชนเนี่ยบางคนมุ่งมานะที่จะไปเรียนทางด้านวิชาการกันพ่อแม่ผู้ปกครองก็บุกที่จะให้ไปแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆผมเชื่อว่าเขายังมีความรักอยู่ในศิลปะและวัฒนธรรมเพราะว่าเมื่อเขาไปเรียนกันอยู่เนี่ยพอเขาจะไปเป็นแพทย์ไปเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเครียดมากในชีวิตมีหลายคนทีเดียวที่เดินเข้ามาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชแล้วก็มาขอฝึกเพื่อที่จะเรียนนาฏศิลป์ที่จะไปเป็นทักษะพิเศษของตัวเองนะฮะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าวิชานาฏศิลป์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรคู่กับความเป็นไทยของคนเราในประเทศไทยของเรามากที่สุดเลยครับความตั้งใจถ้าจะถามในเรื่องของการรำไทยเนี่ยนะฮะผมก็มีความรู้สึกว่าทุกคนต้องหันมาให้ความดูแลแล้วก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชนเนี่ยนะฮะซึ่งช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ในสถานศึกษาเขาเริ่มตัด วิชาหน้าตัดสินซึ่งเป็นสุนทรียภาพเนี่ยจริงๆแล้วเด็กหน้าศิลป์ที่เรียนหน้าศิลป์เนี่ยนะบุคลิกภาพก็ดีแล้วคนถ้าหากไม่มีความฉลาดคนที่ไม่มีความรักคนที่อยู่ในสังคมอย่างรุ่มร้อนเนี่ยเรียนหน้าตัดสินไม่ได้หรอกครับเพราะมันเป็นทั้งทักษะปฏิบัติที่ดีที่ทำให้ตัวเองจิตใจงามและอ่อนโยนขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเจอเด็กหน้าศิลป์ทุกคนเนี่ยพอเราเจอกันเนี่ยเราจะทักทายแล้วก็ไหว้กันอย่างสวยงามเพราะฉะนั้นอันนี้ผมมีความรู้สึกว่าควรที่จะเอาหน้าตัดสินเนี่ยเก็บเอาไว้ให้เป็นคุณค่าของความเป็นไทยให้เยอะๆนะถ้าพูดถึงคำว่าเป็นครูเนี่ยนะฮะครูคือผู้ให้เนี่ยคือความยิ่งใหญ่มากจริงๆเลยนะฮะผมมีความรู้สึกว่าจริงๆหลักสูตรที่มันมีอยู่ทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นประถมมัธยมหรือแม้แต่อุดมศึกษาที่ผมทำงานอยู่โดยตลอดเนี่ย36ปีที่ทำงานอยู่ผมมีความรู้สึกว่าหลักสูตรก็คือเป็นแค่จุดเล็กๆ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะให้เราเดินตามหลักสูตรในการสอนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสมมุตินะฮะหน้าศิลป์ไทยเนี่ยเขาให้สอน4เพลง4เพลงเราใช้เวลาแค่4เดือนมันก็จะหมดแล้วนะฮะมันก็รำได้กันอยู่แล้วแต่ทีนี้ในความเป็นครูเนี่ยพอไปถึงเรียนรำเราสอนรำเราจะไม่จบในวิชาใน4เพลงนั้นเราก็จะมีเพลงอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เราก็จะมีในเรื่องของมารยาทไทยเพราะว่าเราจะมีการกราบมีการไหว้มีการเข้ามาเสริมแต่งเพราะฉะนั้นความจำเป็นไอ้อย่างเงี้ยมันต้องมีอยู่ในความเป็นไทยของเราเพราะในส่วนของความเป็นครูคือผู้ให้เนี่ยนะฮะเราจำเป็นต้องให้ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในสิ่งที่ยังไม่เห็นยังไม่มีปรากฏอยู่ณตรงนี้เราก็ต้องไขว่คว้าที่จะเอามาให้เราเห็นเด็กของเราเนี่ยนะฮะรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจเราจำเป็นต้องเข้าไปปลอบประโยชน์ประโลมในเรื่องของทุกๆเรื่องเราเห็นเด็กของเราเนี่ยนะฮะมีความรู้สึกว่าแข็งกร้าวเราจำเป็นที่จะต้องสร้างความประณีตให้เกิดขึ้นกับอารมณ์ของเขาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่พูดถึงเรื่องงบประมาณนะฮะในเรื่องงบประมาณเนี่ยทุกคนก็ติดขัดกันทั้งนั้นเลยแต่ในสิ่งอย่างอื่นเนี่ยความเป็นครูเนี่ยเราให้ได้ทุกอย่างเลยนะฮะเพราะฉะนั้นความเป็นผู้ให้โดยเฉพาะของพระพันปีหลวงเนี่ยพวกเราเลยประสบนิกรชาวไทยเลยซาบซึ้งใจเป็นที่สุดเลยครับถ้าถามผมว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ผมว่ามากอาจจะเต็มร้อยเลยก็ได้เรื่องมากกว่าร้อยด้วยซ้ำเพราะณตอนนี้เนี่ยผมสร้างคนที่ออกไปอยู่ในสังคมเนี่ยเยอะมากตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532มาเนี่ยนะครับพอเด็กนักศึกษาเราจบไปก็จะออกไปทำงานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะทำงานประกอบอาชีพส่วนตัวแต่ที่ผมเห็นอยู่ณตอนนี้ที่เราเห็นได้อย่างเด่นชัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปประกอบอาชีพรับราชการนะฮะต่อยอดกันแล้วก็ขนาดนี้เป็นผู้บริหารกันเกือบเยอะมากเลยเป็นผู้อำนวยการเป็นนักวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยที่เข้ามาแล้วก็มารายงานตัวผมจึงมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ผมสร้างณวันนั้นจนมาถึงเวลานี้ประสบความสำเร็จมากแล้วก็น่าจะภาคภูมิใจเป็นทุกๆคนในพวกครองครอบครัวของเขานะฮะที่เขาได้เข้ามาเรียนแล้วเราก็เลยให้โอกาสไปครับผมว่าพระองค์ท่านเนี่ยพระเนตรก้าวกว้างไกลมากเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามองอย่างอื่นเนี่ยมองยากศิลปชีพเนี่ยเราก็ยังมองกันไม่ถึงเนื่องจากว่าผมก็ไม่ได้เก่งกาจในเรื่องของการทอผ้าก็ดีในเรื่องของการทำศิลปชีพต่างๆก็ดีแต่ผมเนี่ยจะมีความชำนาญการในเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์พระองค์ท่านหยิบเอาโขนมาอนุรักษ์ได้นะฮะทำให้เมื่อก่อนเนี่ยโขนสมัยที่ผมเรียนใหม่ๆเนี่ยทุกคนไม่ดูโขนทุกคนไม่รู้จักคำว่าโขนแต่เมื่อพระพันปีหลวงท่านเอามาทำเป็นโขนสมเด็จแล้วก็ทำมาทุกปีนะฮะเพราะฉะนั้นพอเขาเปิดรอบปฐมฤกษ์ในเรื่องของการแสดงโขนบัตรจึงไม่เคยเพียงพอเลยแม้แต่ปีนี้เมื่อพระองค์ท่านสิ้นพระชนชีพแล้วเนี่ยนะแล้วก็มีการแสดงโขนกันอยู่พอเขาเปิดปั๊บไทยทิเก็ตเต็มไปหมดเลยพวกเราซึ่งไปดูทุกปีเราจะได้รอบเสริมรอบปีนี้รอบเสริมก็ยังไม่มีเลยนะก็อยากจะไปดูกันมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าเมื่อพระองค์ท่านสายพระเนตรกว้างไกลขนาดนี้แล้วก็หยิบเอาสิ่งที่โลกลืมไปแล้วนะโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยอาจจะหลงลืมไปเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นวัฒนธรรมใดที่ดีเนี่ยอาจจะหลงลืมแผ่วเบาลงเนื่องจากว่าจากข้างนอกเข้ามาปิดกลบในส่วนของเป็นวัฒนธรรมของเราไปเยอะเมื่อพระองค์ท่านเอาโขนมาทำให้เสื้อผ้าข้างหนึ่งกลายโขนผมไปที่เนินทำมังที่เขาทอผ้ากันอยู่นะฮะแล้วก็ไปเห็นเขาทอผ้ายกเมืองนครซึ่งเป็นศิลปชีพที่งดงามมากแล้วก็อยากได้มากแต่ก็ราคาจับต้องไม่ได้เลยแล้วก็มีความรู้สึกว่าจากที่ไม่มี ไม่เคยมีปรากฏการณ์อย่างเงี้ยปัจจุบันนี้ปรากฏการณ์อย่างนี้เยอะมากแล้วคนไทยของเราก็หันมาใช้ผ้าไทยกันอยู่อย่างสบายอกสบายใจแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อแล้วก็เปิดตัวเองบอกว่าเนี่ยคือข้าเนี่ยเป็นคนไทยจากสายพระกันของพระองค์ท่านเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับของผมนี่ผมเป็นอาจารย์อยู่ในภูมิภาคเพราะฉะนั้นในภาคประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีทั้งเหนือกลางอีสานใต้เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาเนี่ยมันก็จะมีความโดดเด่นไปแต่ละภูมิปัญญาภาคเหนือก็จะมีภูมิปัญญาของการทอผ้าของการสล้อซอซึงอะไรของเขาอย่างงี้นะฮะภาคอีสานก็ทอพุ่งทอผ้าเขาก็เป็นกิจลักษณะในส่วนของภาคใต้ของเราเนี่ยพอเราเอามาถึงเสร็จสับปั๊บเราก็มีชุดโนราและผมก็เห็นว่าศิลปชีพของพระองค์ท่านเนี่ยทำในเรื่องของย่านลิเผาก็ดีในเรื่องของการทอผ้าก็ดีผมก็เลยเอาเรื่องของเม็ดลูกปัดโนราเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกๆที่ผมเอามาแล้วก็มาเผยแพร่ให้กับไปดูชาวบ้านเขาทำกันเป็นภูมิปัญญาอันนี้ก็เป็นครูแผ่นดินเหมือนกันนะฮะซึ่งเป็นชาวบ้านโนราเก่าๆแก่ๆกันแล้วก็ไปให้นักศึกษาเนี่ยไปศึกษามาจากนั้นเขาก็เอามาทำตอนนี้นะฮะเขาเอามาร้อยเป็นสร้อยลูกปัดโนราเขาเอามาร้อยเป็นต่างหูโนราอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะแม้แต่กระเป๋าเขายังทำได้เลยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราหยิบมาจากพระราชกรณียกิจในเรื่องของการสืบสานภูมิปัญญาของพระองค์ท่านของพระพันปีหลวงของเราเนี่ยเราก็มาต่อยอดกันแม้แต่การทำเสื้อที่ระลึกเล็กๆนะฮะผมเห็นพระองค์ท่านพาไปทำในเรื่องของที่ศิลปะที่บางไทรที่มีตัวโขนมีหุ่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยเอามาทำผมก็เลยเอามาทำในเรื่องของเสื้อเล็กๆด้วยแล้วก็เอามาแล้วทุกคนก็ชอบมากเลยออกมากี่รอบก็จะหมดทุกรอบเลยนะฮะมีแต่การสั่งจองกันอันนี้เป็นความภาคภูมิใจซึ่งผมมีความรู้สึกว่าหยิบยกออกมาจากพระราชดำริของท่านได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับในเรื่องของศิลปาชีพเนี่ยเกือบจะทุกชุดเลยเพราะว่าชุดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยผมก็พยายามที่จะไปเอาของการทอผ้าของเนินธรรมังก็ดีเมื่อก่อนนี้ในเมืองนครศรีธรรมราชของเราเนี่ยมีสถานที่ทอผ้านะฮะอยู่ที่มะม่วงปลายเขนเขาบอกว่าเป็นช่างซึ่งออกมาจากวังเจ้าพระยานครแล้วก็ไปอยู่ที่มะม่วงปลายเขนวิทยาลัยหน้าศิลป์เริ่มต้นเนี่ยเขาก็จะผ้านี้นะฮะมานุ่งทำเป็นศิลปาชีพไม่ว่าจะเป็นศิลปาชีพที่ชุดการแสดงย่านลิเผาก็ดีเขาก็จะเอามาจากที่นั่นแหละฮะแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าพอศิลปินล้มหายตายจากกันไปก็ทำให้แผ่วลงไปแล้วก็เกือบหายไปแล้วก็พอตอนหลังมาเราก็รู้ว่าไปปรากฏอยู่ที่เนินธรรมังไปปรากฏอยู่ที่ศิลปาชีพซึ่งการทอผ้ายังอยู่ที่ทางเชียงใหญ่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะผมก็พยายามที่จะเอาผ้านี้นะฮะมาประกอบชุดการแสดงโดยตลอดนะก็ถ้าถามว่าให้ปลูกฝังสิ่งแรกก็คือต้องให้เข้าไปศึกษาเขาต้องเห็นด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาต้องรักด้วยตัวของเขาเองด้วยเราจะมานั่งบอกเปล่าว่าอันนี้สิ่งนี้ดีอันนี้สิ่งนี้งามอันนี้สิ่งนี้ต้องทำไม่ได้เราทำไม่ได้นะฮะในเรื่องการสอนเด็กในปัจจุบันนักศึกษาต้องรู้ด้วยตัวเองผมจึงต้องพาเด็กไปบางคนบางรุ่นนะฮะณปัจจุบันนี้ที่เขาทำกันอยู่เหมือนทางทุ่งสงนะฮะที่น้องอามน้องอันน้องบิ๊กอะไรต่างๆที่เขาไปร้อยลูกปัดกันนั้นผมก็พาเขาไปเลยนะให้ไปดูชาวบ้านซึ่งเขาทำร้อยลูกปัดกันแล้วก็เอามาแล้วเราก็มาใช้ความคิดสร้างสรรค์เพราะเด็กของเรามีความคิดสร้างสรรค์เด็กของเรามีความเก่งในเรื่องอย่างเงี้ยอยู่ในตัวเองเยอะมากแล้วเราก็ต้องหยิบตรงนั้นให้เข้ามาเพราะฉะนั้นแต่ว่าการที่จะให้เขารักเนี่ยเขาจะต้องเห็นแล้วก็ต้องเอามาสืบสานได้เพราะฉะนั้นในเนินธรรมังก็ดีในการทอผ้าก็ดีในการทำลูกปัดก็ดีลูกศิษย์ของเราก็จะต้องไปฝังรากลึกอยู่ข้างในอยู่โดยตลอดครับคือถ้าถามผมนะตอนนี้ในฐานะที่เป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งนะซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องของการสอนรำมาผมอยากจะให้ครูทุกคนที่เป็นครูนาฏศิลป์เนี่ยต้องเก่งในตัวเองก่อนตัวเองต้องรู้ลึกต้องรู้จริงปฏิบัติได้จริงอย่าท่องบ่นตามหลักวิชาการถ้าการเป็นครูของแผ่นดินแล้วสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของท่ารำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการรู้ว่าถ้าสมมติว่านักศึกษาของเราเนี่ยณตรงเนี้ย คนที่เราจะถ่ายทอดให้เนี่ยเขาบกพร่องอะไรเราควรจะเสริมอะไรอย่างนั้นมันควรที่จะมีในตัวครูเพราะฉะนั้นครูต้องรู้เรื่องรู้จริงแล้วก็ต้องมีความรักในวิชาการและวิชาชีพอย่าเอาในเรื่องของงบประมาณอย่าเอาในเรื่องของกิจกรรมของสังคมอย่าเอาในเรื่องของโซเชียลที่เข้ามานะตอนนี้ถ่ายวิดีโอแล้วให้เด็กไปแกะจากวิดีโอมาประมาณอย่างเงี้ยผมว่ายังไงก็สืบต่อเนื่องต่อยอดยากครับความรักที่จากตัวเราสื่อถึงคนมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่านะฮะมันจะเป็นสิ่งที่คู่กับแผ่นดินของเราได้ดีที่สุดผมว่าในส่วนของตอนนี้นะฮะถ้าในเรื่องของภูมิปัญญาเรื่องการแสดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโขนถ้าณวันนั้นพระบรมบีหลวงท่านไม่หันมาแล้วก็ไม่สายพระเนตรของท่านท่านไม่ได้มองแต่เฉพาะตัวโขนและศิลปินนะฮะท่านมองถึงองค์ประกอบกับอาชีพของคนไทยด้วยอย่างเช่นเนี่ยพายกซึ่งตัวโขนเขานุ่งมาเมื่อก่อนเนี่ยเราได้มาจากอินเดียทั้งนั้นเลยในปัจจุบันนี้เราทอเองนะอันนี้เป็นสายพระเนตรที่ท่านพระองค์ท่านบอกว่าเรามีภูมิปัญญาอยู่แล้วช่างสิบหมู่ไม่ว่าจะเป็นทำหัวโขนก็ดีอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะถ้าหากว่าพระองค์ท่านไม่หันมาทำพลิกฟื้นอย่างนี้อาชีพนี้ก็ต่อยอดยากแล้วเพราะว่าโขนเมื่อสัก30ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนรู้จักกันน้อยมากแม้แต่ตัวผมเองผมเรียนโขนผมยังไม่มีความรู้สึกเลยว่าดูไปทำอะไรดูโขนแล้วเหนื่อยมากสื่อสารกันยากมากการที่จะรำเนี่ยถ้าหากเราไม่อินจริงๆเราไม่รักจริงๆภาษาท่าที่สื่อสารออกมาในเรื่องของการรำแม้แต่การฝึกกว่าที่เราจะได้มาสักท่าหนึ่งเนี่ยนะฮะคนที่เป็นตัวลิงที่เขาเห็นก็ฉีกขาไปเยอะๆมากๆนะฮะทรมานมากในเรื่องของการฝึกแต่ด้วยความที่เขารักเขาก็เลยมาด้วยผมว่าพระเนตรพระกันของพระองค์ท่านเนี่ยลึกแบบหาตัวจับยากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยมีน่าจะภาคภูมิใจมากที่อยู่ในคนไทยแล้วก็เป็นพระสุนิกรที่อยู่ในร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน

0: จริงๆแล้วเนี่ยที่ของผู้สูงวัยเนี่ยเราจะเรียนกันเฉพาะวันเสาร์เราจะฝึกกันวันเสาร์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะฮะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาก็ให้สถานที่ในการที่จะให้เราไปฝึกเรียนกันแต่ทีนี้เมื่อผู้สูงวัยก็รู้อยู่แล้วต่อกันวันนี้ปฏิบัติท่ารำกันวันนี้พรุ่งนี้ก็ลืมมะรืนนี้ก็จะหายไปแล้วมาเรื่องนี้ก็จะเริ่มกันใหม่อีกประมาณอย่างนั้นนะฮะแต่นี้ด้วยความที่ทุกคนมีความตั้งใจแล้วทุกคนมีความรักกันมากเลยก็อยากจะสืบสานพอมีกิจกรรมนะตอนนี้แม้แต่งานเกษียณอายุราชการเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอาวิเลยนาศิลป์ไปแสดงนะฮะตอนนี้ลำกันเองแล้วนะครับรุ่นพี่ก็ไปรับลำรุ่นน้องกันแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยทีนี้ก็ต้องมาฝึกกันทุกวันเพื่อที่จะให้รำให้ได้แล้วก็ปฏิบัติการให้ได้เพราะฉะนั้นในส่วนของที่รำอยู่เนี่ยนะฮะเราก็จะไปตามเทศกาลเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพอวันเฉลิมพระชนเราก็จะรำถวายพระพรกันแล้วก็จะไปออกทีวีกันพอเป็นงานเดือน10ตอนนี้เราก็จะมารำงานเดือน10กันก็มาซ้อมในเรื่องของงานแห่หมับอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นกิจกรรมที่สูงวัยอย่างเราเนี่ยทำแล้วมีความสุขกันก็ปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้ฮะ
1: จิตใจเราก็ชอบเกี่ยวกับไทยอยู่แล้วนะคะก็เลยเข้ามาสมัครเรียนอาจารย์ธีรวัฒน์ได้จัดอันนี้ขึ้นมาก็ภูมิใจแล้วก็มีน้องๆสนใจกันค่ะก็ภูมิใจมากแล้วก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าไทยเราเนี่ยมีสิ่งดีๆเยอะมากเลยที่เราจะค้นฟ้านะคะหาความรู้เกี่ยวกับศิลปะของไทยนะคะไม่ว่าการรำการร้องศิลปะต่างๆนะคะแล้วก็ซาบซึ้งในพระราชินีพระพันกีหลวงที่ท่านได้เอาโขนขึ้นมาให้คนไทยได้รู้จักนะคะประทับใจส่วนนี้ค่ะ
2: ในความรู้สึกเรารักการอะไรที่เป็นไทยๆการแต่งกายไทยการรำไทยอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยอะไรเงี้ยก็คือชอบแล้วก็สอนให้ลูกๆอะไรเงี้ยเด็กนักเรียนอะไรเนี้ยนะคะก็ปฏิบัติตามสืบทอดประเพณีนะคะทีนี้การที่ได้เข้ามาในชมรมรักรำไทยอันดับแรกที่จำคุณครูคุยนะคะท่านดร.ธีรวัฒน์ช่างสรรค์ท่านบอกว่าการรำไทยป้องกันอัลไซเมอร์ทีนี้การรำนาฏศิลป์ที่ว่าป้องกันอัลไซเมอร์ได้ที่พบกับตัวเองนะคะก็คือเวลาเราจะต่อท่ารำมีเพลงแบบนี้เราก็ต้องคิดล่วงหน้าว่าต่อไปจะไปท่าไหนใช่ไหมสมองเราก็ได้คิดแล้วก็ได้เป็นท่าที่เป็นท่าอะไรนะที่คุณครูบอกเวลาเราไปท่านี้เป็นมันเชื่อมท่าเชื่อมท่าเชื่อมเราในสมองเราก็จะคิดว่าจากเพลงนี้ท่านี้ต่อไปจะเชื่อมไปท่าไหนนะคะก็คอยเก็บประสบการณ์จากคุณครูครูพักรักจำบ้างคุณครูสอนโดยตรงบ้างตีบ้างอะไรบ้างก็สนุกกันไปในแต่ละครั้งที่ซ้อมค่ะ

ู้สึกว่านะฮะนาฏศิลป์เจริญเติบโตถึงแม้จะถึงขีดสุดในความปัจจุบันนี้นะฮะเรามีศิลปินแห่งชาติเรามีเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าขาดผู้ชมซึ่งให้การสนับสนุนศิลปินทุกแขนงก็ไปไหนไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นพวกเราซึ่งเป็นผู้ชมเนี่ยเราไม่สามารถจะปฏิบัติท่ารำได้เราไม่สามารถที่จะสืบต่อยอดในเรื่องของการทำให้ท่ารำนี้คงอยู่ทำให้เพลงนี้คงอยู่ทำให้กระบวนการแสดงนี้คงอยู่เราทำให้ไม่ได้แต่สิ่งที่จะทำให้พวกศิลปินทั้งหลายเนี่ยอยู่ได้อยู่ที่ท่านผู้ชมทั้งนั้นแหละฮะเพราะฉะนั้นผู้ชมให้ความสำคัญมีการแสดงตรงไหนเสียงตบมือเล็กๆของท่านจุดสนใจแค่สองตาสักตาไปดูแล้วดูให้เขาแสดงให้เสร็จแล้วเดินกลับมาอย่างชื่นชมยินดีไม่ต้องไปขอบคุณอะไรเขามากมายแค่นั้นความเป็นศิลปินความเป็นนาฏศิลป์ไทยก็จะจงยงอยู่ยงคงกระพันแล้วก็อยู่ได้กับประเทศไทยของเรานี้

จากเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้นำเสนอในวันนี้คงทำให้เห็นแล้วนะคะว่าการศึกษาคือการสร้างโอกาสและครูคือผู้ที่ทำหน้าที่ส่งต่อโอกาสนั้นให้กับรุ่นต่อไปจากพระราชปณิธานครูคือผู้ให้ตอนหน้ารายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะพาไปติดตามเรื่องราวดีๆที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ

ดอกไม้จันทร์ความเชื่อความหมายและบทบาทในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดอกไม้จันทร์เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งการไว้อาลัยในสังคมไทยมาช้านานคนไทยเชื่อว่าไม้จันทร์เป็นไม้มงคลมีกลิ่นหอมบริสุทธิ์ใช้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณเมื่อถูกนำมาใช้ในงานศพจึงเสมือนเป็นการให้เกียรติครั้งสุดท้ายแก่ผู้วายชนให้ไปสู่สุคติโดยเชื่อว่ากลิ่นหอมของไม้จันทร์จะช่วยนำส่งดวงวิญญาณสู่สวงสวรรค์ในอดีตงานชาปนกิจมักจัดขึ้นกลางลานวัดและใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับพิธีหลวงหรือพิธีของตระกูลสูงศักดิ์จะเลือกใช้ไม้จันทร์หอมเพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์พร้อมแฝงความหมายทางจิตใจเสมือนการบูชาเครื่องหอมถวายแด่เทพยดาความเชื่อนี้ค่อยๆผสานเข้ากับพิธีกรรมไทยพุทธจนกลายเป็นธรรมเนียมสำคัญเมื่อไม้จันทร์แท้เริ่มหายากขึ้นในสมัยรัชกาลที่5จึงมีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เทียมจากไม้จันทร์ที่ขูดเป็นแผ่นบางแล้วขึ้นรูปเป็นดอกไม้เริ่มใช้ในพระราชพิธีก่อนจึงค่อยแพร่หลายสู่ประชาชนก่อนจะเปลี่ยนมาใช้วัสดุอื่นเช่นไม้ฉำฉาหรือไม้สายกบที่หาได้ง่ายแม้วัสดุจะเปลี่ยนแต่ความหมายยังคงเดิมดอกไม้จันทร์ยังคงเป็นสิ่งสุดท้ายที่ประชาชนวางแทนดวงใจแห่งความอาลัยและได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุกวัดจนถึงปัจจุบันบทบาทในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดอกไม้จันทร์มีสถานะสูงยิ่งเพราะเป็นของที่ใช้เฉพาะในพิธีสำคัญที่สุดของแผ่นดินทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกไม้การประดิษฐ์รูปทรงจนถึงการถวายล้วนแสดงถึงความพิถีพิถันและความเคารพอย่างสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์กลิ่นหอมของไม้จันทร์เชื่อกันว่าเป็นสื่อแห่งการนำส่งดวงพระวิญญาณสู่สวงสวรรค์ดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนวางณเชิงพระเมรุมาตรจึงไม่ใช่เพียงดอกไม้ธรรมดาหากเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีความอาลัยและการส่งเสด็จครั้งสุดท้ายด้วยหัวใจของชาวไทยทั้งประเทศ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ชุดประจำชนเผ่าม้งหลากสีสันหากมองดูผิวเผินแล้วอาจคิดว่าเป็นเส้นใยจากฝ้ายธรรมดาแต่แท้จริงแล้วเป็นเส้นใยคุณภาพดีจากเปลือกของลำต้นเฮมหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากัญชงโดยชาวเขาเผ่าม้งจะปลูกและนำมาทอเป็นเครื่องนุ่งห่มมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษอีกทั้งกัญชงยังผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้งตั้งแต่เกิดจนตายในปีพุทธศักราช2547สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระทัยผลิตภัณฑ์จากเฮมป์หรือกัญชงและได้มีพระราชเสวนีให้มีการศึกษาการเพาะปลูกกัญชงอย่างจริงจังในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้จากการผลิตหัตถกรรมอย่างต่อเนื่องโดยทรงมีพระราชเสวนีเมื่อวันที่27มกราคม2546ว่าโดยเฉพาะกัญชงให้พิจารณาข้อดีและตัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปก็จะส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้เพราะเส้นใยที่มีคุณภาพและในปีพุทธศักราช2547ว่าสมควรศึกษาและส่งเสริมให้เกษตรกรชาวเขาปลูกกัญชงเพื่อใช้เส้นใยผลิตเครื่องนุ่งห่มและจำหน่ายเป็นรายได
1: ้เส้นใยเขามีจุดเด่นก็คือเรื่องของความเหนียวความทนความแข็งแรงแล้วก็มีความนุ่มนะคะแล้วก็ใส่สบายถ้าว่ามีการแปรรูปมาเป็นเส้นได้หรือทำเป็นเสื้อผ้าที่ถูกต้องนะคะเหมาะในการที่จะสวมใส่ในบ้านเรานะคะทั้งในสภาพอากาศหนาวก็จะทำให้อบอุ่นนะคะในสภาพอากาศร้อนก็จะโปร่งระบายอากาศได้ดีแต่ในส่วนอื่นๆของเขาก็ยังเป็นประโยชน์ด้วยนะคะในเรื่องของเมล็ดของเขาเนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะถือเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากบำรุงร่างกายได้ดีโดยเฉพาะในน้ำมันของเขาเนี่ยมีโอเมก้า369ในสัดส่วนที่เหมาะกับร่างกายมนุษย์ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของช่อดอกก็มีสารสำคัญที่ไม่ใช่สารเสพติดนะคะก็คือ CBD เนาะก็ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้
0: มูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงได้ปลูกทดแทนข้าวโพดโดยนำเมล็ดพันธุ์มาให้เนื่องจากการปลูกเพื่อใช้เส้นใยต้องใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพจำนวนมากที่สำคัญยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนทั้งเปลือกแกนเมล็ดช่อดอกและใบโดยมีการวิจัยต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่หลากหลายจากพระราชเสวนีในปี2547จุดก่อกำเนิดของผลิตภัณฑ์กัญชงทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า15ปีบนพื้นที่สูงสนับสนุนให้เกิดการสืบทอดใช้ประโยชน์ของชาวเขาเผ่าม้งนำไปแปรรูปและใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายช่วยสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปหัตถกรรมให้กับชาวม้งทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก
2: ท่านก็ส่งเสริมให้เราก็ท่านบอกเราไม่ต้องทิ้งอัตลักษณ์ของเราคือเราต้องอยู่กับกัญชงเราก็ยังไงเราก็ต้องอยู่กับกัญชงแล้วอยู่แล้วแต่ท่านก็บอกให้เราอยู่ตามวิถีชีวิตของเราดีที่สุดขอขอบคุณสมเด็จพระพันปีหลวงที่ท่านสนับสนุนมาช่วยให้กลุ่มแม่บ้านเรามีรายได้แล้วก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นท่านก็ยังมาช่วยให้ลูกหลานเราได้เรียนหนังสือเพราะมีโรงเรียนให้เราให้หมู่บ้านสูมั่งจะเจ้าหนังดุนดาวซื้อสูมั่งอย่าไปมองเลยจู่ชาหันเด็กไปจะมอง
0: พระเมตตาหนุนนำใจผองไทยเทิดก่อกำเนิดเกิดผลบนที่สูงสารสายใยแห่งรักคอยชักจูงแนะปรับปรุงเสริมส่งคงหัตถกรรมทั้งลำต้นผลเมล็ดช่อดอกใบเปลือกนั้นไซนำเส้นใยมาสืบสารร้อยด้วยรักถักทอด้วยสายสัมพันธ์ประโยชน์สารพันมหัศจรรย์พืชกัญชง

0: งเขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นพาฟายและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้ง

สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับนี่คือรายการตีจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลถึงสาวกระทรวงครับมาฝากกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับบ่าย 2:00 น.และ 4:00 น.ติดตามพอก้อยกันได้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11กับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับช่วงนี้รายการเฮายังคงเกาะติดในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank นะครับตีจะจัดขึ้นแห่งบักกี้วันตีจะถึงนี่ครับเดี๋ยววันนี้นะครับไปดูความพร้อมด้านของน้องๆ นักศึกษาครับตีเข้ามาเป็นจิตอาสาในการบริการต้อนรับสำหรับผู้ที่มาประชุมกันเตือนนี่ตัวนะครับเพราะส่วนหนึ่งจะได้ฝึกเรื่องของทักษะในการใช้ภาษากันตัวเดี๋ยวไปติดตามกันรวมไปถึงคลิปดีๆในวันนี้นะครับจากทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงครับจะปาเฮาไปพอแหล่งน้ำตีอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นแหล่งน้ำตีจ่วยล้อเลี้ยงพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรนักขนาดเลยนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันแต่ว่าช่วงนี้นะครับไปพอความภาคภูมิใจครับของผ้าไทยตีมีผลสำรวจมาจากผู้บริโภคชาวต่างชาติด้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ350คนใน10จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญครับผลสำรวจนะครับปะว่าชาวต่างชาตินะครับเปิ้นนิยมและให้ความสนใจนักที่สุดอันดับ1ก็คือผ้าไทยครับ 67.1% อันดับที่2เป็นสมุนไพรไทยนะครับ 53.1% และอันดับที่3ครับเครื่องประดับและของตกแต่งมงคล 36% ด้วยกันครับนี่คือสะท้อนฮือหันถึงความเป็นไทยแบบดั้งเดิมยังคงมีเสน่ห์ในสายตาของชาวต่างชาตินะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวนักถึง 60% ด้วยกันตีชอบผ้าไทยแบบดั้งเดิมนักกว่าสินค้าไทยรวมสมัยครับโจทย์ต่อไปนะครับของมูเฮาก็คือเรื่องของการพัฒนาสินค้านะครับแล้วก็จะต้องห่วมกันครับในการเพิ่มช่องทางออนไลน์และระบบจัดส่งระหว่างประเทศไปตัวเหมือนกันครับนั่นก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับของเฮาสำหรับผ้าไทยตีนักท่องเที่ยวปัญญคงชื่นชอบอยู่นะครับในความเป็นเอกลักษณ์นะครับตีในแต่ละพื้นที่ครับการย่อมการท้อต่างๆมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับเอกลักษณ์แต่พื้นที่จะมีความงามต่างกันไปตัวนะครับจากนี้ต่อไปครับอย่างตีรัฐบาลได้บอกไว้นะครับคงต้องร่วมกันยังคงรักษาคุณภาพแบบนี้ต่อไปแล้วก็รวมไปถึงเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายตังออนไลน์และระบบขนส่งให้ดีขึ้นกว่าเดิมตัวเหมือนกันครับแถมหนึ่งความสำคัญครับของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับลาวครับซึ่งก็จะมีการประชุมหารือกันอยู่เป็นประจำนะครับโดยล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับได้สานต่อผลสัมฤทธิ์จากการไปเยือนสปป.ลาวครับซึ่งการไปเยือนตีสปป.ลาวเตือนนี่นะครับถึง2ประเทศครับคือความสำคัญห่วมกันถึงมดประมาณ3ด้านด้วยกันครับอย่างแรกก็คือห่วมกันครับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค่าทะลุ 3.7 แสนล้านบาทด้วยกันและจากนี้ต่อไปเขาจะห่วมกันส่งเสริมเศรษฐกิจตามแนวชายแดนความมั่นคงทางพลังงานและการท่องเที่ยวครับแถมหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการพลิกโฉมโลจิสติกเชื่อมโยงภูมิภาคไร้รอยต่อจากนี้ต่อไปครับไทยจะห่วมกับสปป.ลาวสู่การเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าตึงตางบกและตางรางเชื่อมโยงไทยลาวจีนและเวียดนามผ่านโครงการพื้นฐานสะพานมิตรภาพ5ตีด้วยกันครับอย่างที่3ก็คือมีการยกระดับความปลอดภัยและสุขภาวะของประชาชนด้วยการร่วมกันสกัดกั้นภัยข้ามชาติการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนซึ่งการร่วมมือเหล่านี้นะครับก็จะเป็นการก้าวอย่างสำคัญตีสร้างประโยชน์แท้จริงแก่ประชาชนถึงด้านความกินดีอยู่ดีความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตตีดียิ่งขึ้นของถึง2ประเทศก็คือประเทศไทยและสปป.ลาวครับไปพอแห่มหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับตีตอนนี้ประเทศไทยต้องบอกว่าเนื้อหอมเหมือนกันแล้วครับเพราะว่ามีกองถ่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศครับมาปักลักใจโลเคชันตีประเทศไทยสถานที่หลายที่หลายแห่งหลายจังหวัดเลยนะครับในการถ่ายทำภาพยนตร์หรือจะเป็นตั้งละครนะครับซึ่งนะครับทางด้านของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเปิดเผยสถิติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเฮาเนี่ยนะครับช่วงมกราคมครับจนถึงเดือนกันยายนก็มีถึงหมด243เรื่องครับสร้างรายได้เข้าประเทศมาแล้ว
แล้วกว่า 7,510 ล้านบาทด้วยกันอันดับที่1นะครับเป็นของสหรัฐอเมริกาครับตีใจสถานที่ไทยทำ38เรื่องรายได้อยู่ที่ 2,379 ล้านบาทครับแล้วก็มีสหราชอาณาจักรมีฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์คือมาใจพื้นที่เรื่องเดียวแต่ว่าใจรายได้ไปเยอะได้รายได้ไปเยอะนะครับ448ล้านบาทครับแล้วก็มีตังฮ่องกงเยอรมนีอินเดียสเปนประเทศจีนอยู่อันดับที่8คือประเทศจีนน่ะจำนวนเรื่องนักนะครับก็คือ52เรื่องแต่ว่ารายได้ก็จะน้อยกว่าประเทศอื่นๆเนาะอยู่ที่253กว่าล้านบาทอันดับที่9เป็นสิงคโปร์แล้วก็อันดับที่10เป็นฝรั่งเศสครับซึ่งไตรมาสที่4ของปี2569ก็ยังคงมีกองถ่ายจากต่างประเทศนะครับมาขอใจสถานที่ในประเทศไทยเฮาในการไทยทำภาพยนตร์แห่มนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่จากนี้ต่อไปทางด้านของกรมการท่องเที่ยวก็น่าจะขอทีเซอร์นะครับจาก10ประเทศติว่าเนี่ยครับยังน้อยเอามาให้เฮาได้หันเพราะว่าเปิ้นใจสถานที่บ้านเฮาตีไหนกันคองพอบางเตื่อระหว่างไทยทําอาจจะแบบเก็บเป็นความลับอย่างงี้นะครับแต่ถ้าหากว่าภาพยนตร์ใกล้เข้าฉายแล้วไทยก็น่าจะฮู้ตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบเปิ้นใจสถานที่ตีไหนกันคองใจดอยติแจ้งไมกะใจทะเลติภาคใต้กะหรือว่าใจวัดวาอารามบ้านเฮาก็ว่าจะได้กะก็คงจะต้องท้าพอกันต่อไปนะครับเพราะอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าแฮมเบอร์กีวันครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank นะครับซึ่งเตอนี่ประเทศไทยเฮาได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมเตอนี่เป็นเตอที่2แล้วนะครับหลายคนสงสัยก็ครับว่าทำไมถึงมีการจัดประชุมนอกสหรัฐนะครับสาเหตุแบบนี้ครับเพราะว่าตีทำการใหญ่ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะครับตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาแต่ทุกๆ3ปีครับการประชุมประจำปีจะหมุนเวียนออกไปณประเทศสมาชิกนอกสหรัฐครับเหตุผลสำคัญเพราะว่า2สถาบันบัจจัยประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นองค์กรพระหุภาคีระดับโลกที่มีประเทศสมาชิกร่วมกันเป็นเจ้าของการหมุนเวียนสถานที่จัดงานจึงสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของอย่างเท่าเทียมโดยเปิดโอกาสคือตัวแทนประเทศสมาชิกนะครับได้มาทบทวนและก็กวดสอบผลการดำเนินงานกับนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์ร่วมกันพิจารณาอนุมัติงบประมาณและก็หารือระหว่างเชิงสถาบันที่สำคัญรับฟังเสียงสะท้อนและบริบทจริงรวมถึงประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาวแห่มตัวนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าการประชุมแต่นี้เพราะยังตีหู้กันนะครับว่าจะมีสมาชิกนะครับจากต่างประเทศกว่า 15,000 คนรวมผู้ติดตามรวมผู้สื่อข่าวตัวก็ถือว่ามาบ้านเฮากันนักเลยนะครับถึงแม้ว่าสถานที่จะติกรุงเทพแต่ยังน้อยครับเปิ้นก็ต้องมาแอลมาสัมผัสอากาศทางเหนือเฮาตัวเหมือนกันก็ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านติดีตัวนะครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank เตือนนี้ตัวครับย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีหลายคลิปเลยนะครับวันนี้ตึงตำรวจไซเบอร์ตึงตำรวจสอบสวนกลางมีคลิปมาฝากมานำเสนอกับคุณผู้ชมนะครับในการหับมือมิจฉาชีพตีมาในหลายรูปแบบเราต้องระมัดระวังตัวเก่าจะได้กันพ่องติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ

0: ีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: อันข่าวนี้ประเทศไทยครับดิจิทัล

0: ได้ประโยชน์ได้มีชีวิตความประโยชน์ที่ดีขึ้น
1: สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hardy Highland พื้นที่สูง

0: านผู้ชมครับนี่คือน้ำที่เกิดจากการรวมพลังของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนบ้านแม่ว่าที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดหาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในพื้นที
1: ่จากพื้นที่ที่แห้งแล้งกลับแปลเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจมูลค่าสูงได้เขามีวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนในพื้นที่อย่างไรเราไปติดตามชมกันครับกับวิธีการแก้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนบ้านแม่ว่าตามไปดูกันครับ

0: เอาพี่บองทำไรพี่บอง
1: ฮะอะไรนะ
0: อะไรอย่าทำเนี่ย
2: เปล่าพี่จะว่ายน้ำลองว่ายน้ำดูได้ไหมสระเนี่ย
0: นี่ไม่ใช่สระว่ายน้ำนะครับ
2: อ้าวเหรอ
0: เป็นบ่อพวงเพื่อการเกษตร
2: อะไรนะบ่ออะไรนะ
0: บ่อพวงเพื่อการเกษตร
2: มันเหมือนกับมะเขือพวงไหม
0: ก็เหมือนคล้ายๆกันครับมะเขือพวงก็มีหลายๆลูก
1: อ๋อเหรอ
0: บ่อนี้ก็มีหลายๆบ
1: ่ออ๋อเหรอ
2: ปัง
0: สวัสดีครับพี่บอ
2: ลอ้าวสวัสดีเบ
1: สเบสครับตอนนี้ที่บ้านแม่วากเนี่ยมีระบบน้ำเพื่อมาช่วยการผลิตทางการเกษตรจากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันมาจากแห้งแล้งแห้งแล้งมาเป็นแบบเนี้ยได้ยังไงเบสลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิ
0: ก็เริ่มจากที่เราเข้ามาทำแผนการพัฒนาชุมชนก่อนนะครับก็ทราบว่าพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ของชุมชนที่นี่นะคร
1: ับ
0: เป็นพื้นที่ที่อาศัยน้ำฝนทั้งนั้นเลยก็เลยต้องเริ่มพัฒนาของแหล่งน้ำก่อนเลยทีนี้แล้วก็เข้าสู่การปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดการเผาสร้างรายได้ที่ยั่งยืนเนี้ยแล้วก็รวมกับทีมงานเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเดินสำรวจแหล่งน้ำคือต้นน้ำที่เราจะเอามาใช้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับในการพัฒนาตัวเนี้ยหน่วยงานหรือว่าภาคีเครือข่ายเราเนี่ยก็เริ่มสนับสนุนงบประมาณนะครับก็เป็นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นท่อ PVC อย่างเงี้ยครับแล้วก็บ่อพลาสติกส่วนชุมชนเขาก็เป็นแรงงานในการทำ
1: อ๋อเอาแล้วน้ำที่มันอยู่ไกลๆจากต้นน้ำเนี่ยเราดึงน้ำมาใช้เนี่ยเราใช้วิธีทำยังไง
0: ตอนนั้นเราก็ทำหนังสือถึงกรมทรัพยากรน้ำเนาะขอจากองค์ความรู้นะครับว่าแนวท่อเนี่ยเราควรจะวางแบบไหนที่มันจะสามารถพาน้ำจากพื้นที่สูงมายังพื้นที่ต่ำได้เงี้ยครับแล้วก็เราทีนี้เราก็เดินสำรวจร่วมกับเจ้าที่ทางกรมทรัพย์น้ำแล้วก็มีตัวแทนของชุมชนมีผู้นำของชุมชนด้วยมีเจ้าที่ของสวพศเราด้วยก็ร่วมไปสำรวจด้วยกันนี่คือพลังความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายแล้วก็ความร่วมมือของชุมชน
1: แสดงว่าการที่เราจะสร้างแหล่งน้ำขึ้นมาในจุดหนึ่งเนี่ยเราวางแผนร่วมกันหลายหน่วยหลายฝ่ายแล้วแผนระยะต่อไปเราคิดว่าเราจะทำยังไงต่อเบสในพื้นที่อย่าง
0: น
1: ี้
0: แผนงานของเราเนี่ยคือสร้างชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนต้นแบบและจะเป็นการเรียนรู้ระหว่างชุมชนใกล้เคียงหรือว่าชุมชนที่อื่นที่มีความสนใจหรือว่าบริบทคล้ายคลึงกันนะครับก็มาสามารถมาศึกษาจากต้นแบบที่นี่ได้ตอนนี้นะครับถ้าในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเราเนี่ยเราก็เริ่มขยายงานเนี่ยเข้าไปทำงานหลายๆหมู่บ้านในตอนนี้เราทำงานครบทั้ง7ตำบลของในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มแล้วนะครับ
1: โอ้สุดยอดมากเลยเบสจากต้นแบบจุดเนี้ยบ้านหมู่บ้านที่มีปัญหาความแห้งแล้งกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบขยายความสำเร็จไปสู่พื้นที่จุดตำบลในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มถือว่าสุดยอดมากเลยเบสสุดยอดมากสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับเยี่ยม

0: ครับพ่อคุณเสียนี่น้ำต้นน้ำมาจากที่ไหนครับต้นน้ำห้วยแม่ว่าตับห้วยแม่ว่าเนาะมันไหลไปตามทางที่หลวงพ่อหนอง
1: ครับ
0: ไปตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วมันไปไหลลงตรงจุดไหนครับพ่อ
1: มันไปลงที่น้ำแม่แจ่มกัด
0: อ๋อน้ำแม่แจ่ม
1: ครับ
0: แสดงว่าน้ำเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องกักเก็บหรือดักมันไว้ก่อนมั้งเหรอครับพ
1: ่
0: อ
1: ครับ
0: ไม่งั้นมันก็ไหลเลยไปหมดเลยใช่ไหมครับน้ำที่มันมีเยอะๆอย่างเงี้ยชุมชนของเราเนี่ยในฐานะที่พ่อเป็น

0: ห้องน้ำเนี่ยเรามีวิธีการที่จะเอาน้ำที่มีปริมาณเยอะๆเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
1: ต่อครับความต้องการของบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหล่งน้ำเข้าบรรทุกที่การเกษตรซึ่งปัจจุบันบ้านมีน้ำเข้าการเกษตร
0: ครับ
1: ในก็ต้องอาศัยน้ำฝนนะครับแต่ในการเพาะปลูกเนี่ยมันได้บ่ายเยอะนะครับก็เลยมีหน่วยงานของสวสนะครับที่มาช่วยจัดหาแหล่งน้ำห้วยนี้นะครับเอาไปในพื้นที่ของในหมู่ของบ้านไม่ว่า
0: สวพศเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยชุมชนบ้านไม่ว่าเนี่ยครับสวพศเนี่ยเข้ามาช่วยอย่างไรบ้างครับก็เล่าให้ผมฟังกับ
1: สนับสนุนเรื่องฟอนะครับที่วางแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ทางต่างประเทศของบ้านไม่ว่ามีวัสดุอุปกรณ์เท่านะครับแล้วก็นอกจากบ้านเนี่ยมีแหล่งงานเขาเลยวางระบบน้ำระยะทาง8กิโลจากต้นน้ำไปหาที่พื้นที่การเกษตรน้ำไปสู่พื้นที่ข้างล่างครับแต่8กิโลรีบมาช่วยหน่วยงานหรือซื้ออบต.อบต.จะเป็นเครื่องจักรเครื่องจักรมาช่วยครับเครื่องจักรมาช่วยพุทธหน่วยงานของวสครับเรื่องพลาสติกจากพี่น้องชาวบ้านแต่มีแรงที่ส่งไปปู่ขอชาวบ้านเป็นแรงงานช่วยการมีพลังของชาวบ้านโครงพัฒนาที่ดินพัฒนาที่ดินก็เข้ามาช่วยด้วย
0: ครับแล้วเรา
1: ก็เอกชนก็มีเรียกว่ารวมพลังกันทั้งชาวบ้านและรวมพลังกันหน่วยงานในทั้งพื้นที่และก็นอกพื้นที่ในแต่ละจังหวัดใช่ไหมครับ
0: ซึ่งหน่วยงานเหลืออะไรหน่วยงานที่เข้ามาตรงนี้ก็คือเพื่อให้พี่น้องชาวบ้านได้ประโยชน์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่แรกเขาบอกมีน้ำประเดี๋ยวเขามีน้ำเนี่ยในพี่น้องชาวบ้านก็มีทางเลือกทำแผงเกษตรหลายๆอย่างตรงนี้ก็คือประโยชน์มันกระซึมเนื่องจากแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำตรงนี้ก็สามารถที่จะไปทำในตรงนี้ได้หมดตรงนี้ที่เขานำน้ำไปใช้ในอาสาหมู่บ้านเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ช่วยกันนะครับในการดูแลรักษาต้นน้ำนี่แปลว่าจะช่วงทำแนวฝันฟอยเรื่องการลดเผาลดการเผาด้วยตอนนี้เป็นบางแปลงนี่บอกเผาเลยผมมีเน้นไม่เผา 100% เลยนะครับบอกเผา 100% นี่เป็นบางแปลงมี
1: ครับครับผม
0: โอเคครับคุณพ่อเยี่ยมจริง
2: ๆและนี่ก็คือเรื่องราวของการจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนบ้านแม่ว่าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะนออำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ประสานพลังความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและพี่น้องเกษตรกรยังประโยชน์ในการจัดสรรแบ่งปันน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคเพื่อการเกษตรในวันนี้ชุมชนบ้านแม่วากมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่มีการปลูกพืชเชียงเดียวสู่การปลูกพืชที่หลากหลายสามารถสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเมื่อมีน้ำชีวิตก็ดีขึ้นเมื่อมีน้ำก็ทำให้สิ่งแวดล้อมกลับคืนมาลดการเผาสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ป่ารอบชุมชนมีความยั่งยืนในการดูแลและจัดสรรพื้นที่ป่าเป็นชุมชนต้นแบบให้กับพื้นที่ศูนย์อื่นได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ต่อไปถ้ามีพื้นที่สูงในวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปใครกำลังมองหาของฝากดีๆทั้งอร่อยปลอดภัยและได้ช่วยโลกไปพร้อมกันต้องนี่เลยสินค้าอีโคแบรนด์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงช็อปครั้งเดียวได้ครบได้ของดีจากดอยส่งตรงจากมือเกษตรกรรู้เลยว่าใครปลูกที่ไหนและปลูกอย่างไรมั่นใจทุกคำเพราะมาจากระบบเกษตรที่ยั่งยืนจริงๆอยากช็อปง่ายๆไม่ต้องขึ้นดอยแค่เข้าเว็บไซต์ของดีบนดอยก็เหมือนได้ช่วยกันรักษาป่าลดหมอกควันพร้อมส่งรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยของดีมีคุณค่าช็อปแล้วดีต่อใจ
1: ในติดต่อไปได้ครับว่าทางสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนครับจะพาคุณผู้ชมไปพอไปกอยเรื่องด้านไหนนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของด้านหน้าบนดอยตีอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับแห่งหนึ่งเรื่องตีตังตำรวจสอบส่วนกลางเนาะได้ออกมาแจ้งเตือนกันครับซึ่งรายการเฮาก็เคยได้นำเสนอกันเป็นประจำเหมือนกันครับนั่นก็คือเรื่องของการได้รับ SMS แล้วมันจะมีลิงก์ให้เฮาได้กดได้กรอกข้อมูลบัดนี้เข้าไปกดหรือว่ากรอกข้อมูลเป็นอันขาดนะครับตำรวจไซเบอร์ตำรวจสอบส่วนกลางเพิ่นมีความห่วง

0: ใหญ่ครับ SMS แบบไหนที่เขาต้องระวังเป็นพิเศษไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
1: คุณเคยได้รับ SMS แบบนี้ไหมคะระวังอาจจะเสียทั้งข้อมูลแล้วก็เงินนะคะเพราะว่าข้อความที่ดูเหมือนจะเป็นการแจ้งเตือนจากบริษัทขนส่งเนี่ยอาจจะเป็นกับดักของมิจฉาชีพก็ได้ค่ะกลลวงของมิจฉาชีพนะคะเขาจะเริ่มต้นมาจากการส่ง SMS แล้วก็อ้างว่าพัสดุตกค้างจัดส่งไม่สำเร็จหรือว่ามีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมค่ะจากนั้นนะคะจะส่งลิงก์มาให้กดโดยอ้างว่าให้เราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อมูลพัสดุหรือว่าชำระค่าจัดส่งค่ะเมื่อเราเห็นว่าเป็นพัสดุที่กำลังรอรับอยู่หลายๆคนก็อาจจะคิดว่ากดเข้าไปเช็คแป๊บเดียวก็คงไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าลิงก์ที่ส่งมาเนี่ยอาจจะเป็นการพาไปยังเว็บไซต์ปลอมที่ทำหน้าตาคล้ายกันกับเว็บไซต์ของบริษัทขนส่งจริงๆก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเขาจะมีการหลอกให้เราเนี่ยกรอกชื่อเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลบัตรหรือว่ารหัส OTP แล้วก็บางกรณีนะคะอาจจะหลอกให้โอนเงินด้วยถ้าได้รับ SMS แบบนี้อย่าเพิ่งกดลิงก์ลองเช็คง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เช็คก่อนว่าเราเนี่ยมีพัสดุจริงไหมถ้าไม่ได้สั่งของหรือว่าไม่มีพัสดุที่กำลังรอรับอยู่แต่ว่ามี SMS แจ้งพัสดุตกค้างอันเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อนะ2. เช็คที่ลิงก์ถ้า SMS แนบลิงก์มาอย่าเพิ่งกดให้เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันของบริษัทขนส่งโดยตรงแล้วก็ตรวจสอบเลขพัสดุด้วยตัวเองค่ะ 3. เช็คก่อนกรอกข้อมูลนะคะถ้าให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรหรือว่าขอรหัส OTP หรือว่าให้โอนเงินอันนี้ให้หยุดทันทีค่ะหยุดคิดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดทุกครั้งเพราะว่าลิงก์เดียวเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียทั้งข้อมูลแล้วก็เงินได้เลยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CAB ค่ะ
0: อันนี้แค่บางข้อความแต่อันเนี่ยคุณผู้ชมแต่แล้วเขาจะมีแหมหลายข้อความที่อาจจะได้ฮับกันครับอย่างเช่นอาจจะบอกว่าเขาเป็นผู้โชคดีตีได้ฮับส่วนลดเครื่องใช้ไฟฟ้าลด 50% หรือว่ามีการซุ่มจับโคปองมาว่าเขาได้รับรางวัลที่1แต่ต้องมีการแบบกรอกข้อมูลหรือต้องชำระเงินล่วงหน้าค่าธรรมเนียมอะไรอย่างต่างๆจะอีอันนี้ก็จะเป็นแหมหนึ่งอย่างตีมิจฉาชีพมักจะจุหลอกเฮาตัวเองเหมือนกันครับส่วน SMS ตีมาจากธนาคารอย่างที่บอกไว้นะครับว่าธนาคารทุกธนาคารทุกสีมีคำสั่งจากแบงก์ชาติแล้วนะครับว่าบังคับส่ง SMS มาหาลูก้าโดยตรงนะครับซึ่งน่ากว่าเฮาได้อันนั้นคือลบขวางอย่างเดียวคืออันธนาคารเนี่ยถ้าเปิ่นจะติดต่อเฮาหรือเปิ่นจะมีโปรโมชั่นอันอย่างกันเล่าแต่เปิ่นจะส่งมาในแอปพลิเคชันต่ออันอย่างถ้าหากว่าเฮาเป็นลูกค้าของแบงก์กรุงไทยมันก็จะมีข้อความมาว่าอยากมีโครงการลดดอกเบี้ยอันอย่างจะยากครับก็จะส่งมาในแอปพลิเคชันแต่ว่า SMS อันนั้นเนี่ยธนาคารเปิ่นจะมามีการส่งมาเฮาเป็นอย่างขาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเตือนภัยจากทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางนะครับแต่ขณะเดียวกันครับตำรวจไซเบอร์ก็ออกมาเตือนเหมือนกันครับเรื่องของระวังจะถูกหลอกเพื่อเป็นบัญชีม้าอันนี้อันตรายขนาดเลยนะครับถ้าหากว่าเขาได้เข้าไปสู่กระบวนการการเป็นบัญชีม้าแล้วมันก็อาจจะโดนยับติดขอกในที่สุดก็ได้เหมือนกันไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: รับจ้างกดเงินแต่กลายเป็นบัญชีม้าโดนโทษหนักผู้เสียหายนะครับโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือมิจฉาชีพออนไลน์หลอกให้ทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่และโอนเงินเข้ามาบัญชีของเราไอ้กลุ่มแก๊งมิจฉาชีพบอกเนี่ยมีค่าดำเนินการให้รบกวนไปกดให้หน่อยเช่นกดมา 20,000 ได้ 3,000 กลายเป็นว่าเราคือบัญชีม้านะดังนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่ไม่รู้จักเชื่อพี่แจ้ครับการไปกดเงินให้ใครและได้เงินเล็กๆน้อยๆอย่าลืมเราคือบัญชีม้าอีกวิธีหนึ่งผู้เสียหายโอนมาให้เข้าบัญชีเราและจากบัญชีเราโอนให้ไปมิจฉาชีพอีกบัญชีหนึ่งอย่าลืมครับเราคือบัญชีม้าแล้วนะอย่าหาทำแค่500พันหนึ่งไม่คุ้มกับชีวิตและการที่ต้องไปติดคุก3วิธีป้องกันง่ายๆ 1. งานที่ได้เงินง่ายๆและได้เกินจริงให้คิดไว้เลยนั่นคือมิจฉาชีพ 2. อย่าใช้บัญชีอย่าใช้บัตรให้กับคนแปลกหน้า 3. ถ้ามีคนชวนทำงานลักษณะแบบนี้ปฏิเสธทันทีนั่นคือมิจฉาชีพเพราะเงินที่ได้มาง่ายๆอาจจะแลกประวัติเสียทั้งชีวิตสำคัญติดคุกดังนั้นต้องมีสติไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนด้วยความห่วงใยจากพลตำรวจโทธินกรลางมาศผู้จัดการตำรวจไซเบอร์และตำรวจไซเบอร์ทุกนายจะดูแลท่านทุกวินาที
0: โดนจุดโดนหลอกครับ1441นะครับเป็นเบอร์ของทางด้านตำรวจไซเบอร์นะครับก็สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ยังติเปิ้ลได้เตือนกันไว้นะครับโดยเฉพาะบางทีอาจจะมีคนบอกว่าโอนสตางค์เข้ามาผิดบัญชีเฮาคือโอนปิ๊กกรรมอันนี้ก็ไปได้เหมือนกันนะครับอย่างหนึ่งก็คือเฮาต้องไปแจ้งความไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ฮื้อตำรวจกับธนาคารเปิ้นเป็นคนจัดการคนเดียวนะครับบ่ว่าจะเป็นยอดปันยอดหมื่นอย่างก็แล้วแต่ครับบัดนี้โอนปิ๊กเป็นอันขาดครับเฮามาปิดท้ายกันตีแห่มหนึ่งด้านกับการเตรียมความพร้อมนะครับในการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank ครับเฮาเคยนำเสนอเรื่องของตีระลึกอาหารตีมาเสริมให้กับผู้เข้าร่วมประชุมครับวันนี้เฮาไปพอน้องๆ นักศึกษานิสิตนะครับตีเข้าร่วมการอบรมเกียมความพร้อมสู่บทบาทในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพเตือนี่ครับน้องๆเหล่านี้ก็จะมาเป็นอาสาสมัครมีความพร้อมจะได้ขนาดไหนไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: ชื่อสริยาบุญญาสิริมาจากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ LLBก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะที่ได้รับคัดเลือกมาทำเป็นนักศึกษาอาสาสมัครชื่อนางสาววันทิดาสว่างศรีมาชีจุฬาปี2ค่ะก็รู้สึกภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นส่วนหนึ่งในงานตรงนี้ค่ะ
4: ชื่อสุภิชาชูโชธาวรนะคะวิศวกรรมการเงินจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบัง
5: ชื่อสุริตาชวนาใสคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ความคาดหวังของหนูก็คือแบบอาจจะได้เรียนรู้การทำงานลงพื้นที่จริงๆเนี่ยค่ะ
6: ส่วนของนี้ก็คือรู้สึกว่าจะได้ประสบการณ์พิเศษที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนแล้วค่ะ
7: นายเชียร์วัชเทพครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับ
8: ผมปณรทองปานนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับส่วนผมก็ได้เรียนรู้นะครับถึงบทบาทของประเทศไทยแล้วก็เหตุผลความสำคัญว่าทำไมประเทศไทยเราถึงได้เป็นเจ้าภาพในครั้งที่สองในครั้งนี้ครับผม
9: วันนี้ก็ได้รับความรู้นะครับจากท่านวิทยากรที่มาจาก IMF และก็ World Bank Group ครับผมที่ได้แนะนำถึงภารกิจและก็หน้าที่ต่างๆขององค์กรการเงินที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ครับ
10: พี่ค่ะชื่อว่าแก้วการนะคะมาจากจุฬาค่ะอยากจะให้คนหลายๆประเทศได้รู้ว่าเมืองไทยก็มีดีมากกว่าแค่ทัวริซึมค่ะ
11: ติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
12: ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
11: ในการประชุมโลก
12: ไปพร้อมกันครับ
0: ชาวบ้านตีดีครับในการต้อนรับผู้เข้ามาประชุมเตอร์นี่นะครับเตอร์ที่2ตีประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 12จนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ครับก็ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านแล้วนะครับแม้แต่น้องที่เป็นจิตอาสาก็ได้ผ่านการอบรมแล้วก็เตรียมความพร้อมตีจะเป็นใกล้นะครับในการใช้ภาษาตอนฮับผู้ติมาประชุมเตือนี่ประมาณ 15,000 คนครับถึงหมดถึงเสียงนี้คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับเฮาจะป้ากันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: เขาและสายหมอกเชียงใหม่เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเมืองที่อบอวลด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและพลังสร้างสรรค์ของผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกหลงรักรสชาติแบบไทยแท้แฟชั่นพาวไฟและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าสู่ใจคนทั้งโลก
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้า
5: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน1อัตราสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ชั้น3สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2560โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน200บาทถ้วนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ชั้น3หรือโทร053-998-333-2233ในวันและเวลาราชการ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโชว์เหนือค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสพลังทางวัฒนธรรมและมรดกอันล้ำค่าของเมืองไทยค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยค่ะเราจะพาทุกท่านมาเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับทองสุโขทัยค่ะที่ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องประดับเท่านั้นแต่เป็นการสวมใส่ประวัติศาสตร์ค่ะทองสุโขทัยจะสวยงามอย่างไรนั้นมาติดตามได้ในรายการโชว์เหนือได้เลยค่ะ

ังหวัดสุโขทัยเรานะครับได้รับชื่อว่าเป็นเมืองมรดกโลกนะครับเราได้รับรางวัลจากยูเนสโกถึง4รางวัลนะหนึ่งในนั้นก็คือเมืองสร้างสรรค์ทางด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านนะครับหรือว่า Art and Folk Craft นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเงินทองโบราณศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นเครื่องทองโบราณนะครับเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยนะครับซึ่งมีมานานหลายปีนะครับเรามีเรียกว่าเป็นสกุลช่างทองโบราณของสุโขทัยนะครับลวดลายเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของเราทั้งลายฉลุลงยานะครับซึ่งจะแตกต่างกับที่อื่นถือว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมและเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวสุโขทัยโดยเฉพาะยิ่งชาวศรีสัชนาลัยซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดแหล่งทองโบราณที่นี่ครับจังหวัดเราก็ส่งเสริมในเรื่องของหัตถศิลป์อถินสุโขทัยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเงินทองโบราณเนี่ยเคยไปเยี่ยมเมืองสร้างสรรค์ที่ออสเตรเลียที่เมลเบิร์นเราก็นำทองเงินของสุโขทัยเนี่ยไปเชื่อมสัมพันธ์ไปแสดงกับเขาซึ่งเห็นได้ว่าลวดลายทองของไทยเราเนี่ยแตกต่างกว่าของ

ชาติของฝรั่งออสเตรเลียเนี่ยลวดลายจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ของสุโขทัยเราเนี่ยลวดลายจะเยอะซึ่งชาวต่างชาติเห็นแล้วก็ประทับใจชื่นชมมากว่าลวดลายของเราสวยงามวิจิตรนะครับ

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับคุณประโมทขาวเหินค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทบ้านทองสมสมัยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: คุณประโมทคะขอสอบถามก่อนค่ะงานแบบค่อนข้างปานีวิจิตบรรจงมากเลยค่ะสวยงามมากเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนบ้างคะในการทำเป็นชิ้นงานพวกนี้ค่ะ
1: จริงๆแล้วผมอยากจะเล่าแต่แรกเลยเรื่องแรงบันดาลใจ
0: ค่ะ
1: ก็คือตั้งแต่อดีตเนี่ยที่สุโขทัยเนี่ยมันเรียกว่าจังหวัดสวรรคโลกก่อนเพราะฉะนั้นอำเภอสวรรคโลกครับเป็นเหมือนตัวจังหวัด
0: ค่ะ
1: แล้วคุณตาเนี่ยก็เป็นช่างทองเหมือนเป็นช่างทองประจำจังหวัดแล้วเรื่องความเชื่อของคนโบราณเก
0: ี่
1: ยวกับพุทธศาสนาคือจะนำของมีค่าไปไว้ในไปฝากในพระพุทธศาสนาคือเวลามีสร้างวัดสร้างเจดีย์เขาก็เชื่อว่าเอาไปฝากไว้ในพุทธศาสนาแล้วเอาไปใช้ในชาติภพต่อไป มันก็เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเรียกว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าของคนศรีสัจจาลัยในอดีตที่ฝากไว้ให้ลูกหลานพอหลังจากที่เมืองศรีสัจจาลัยเนี่ยล่มสลายไปก็คือเริ่มเสื่อมลงก็ทิ้งร้างไว
0: ้
1: มีชาวบ้านที่มันที่เขาอาศัยอยู่บริเวณนั้นก็เริ่มทำไร่ไถนาทำพืชเกษตรก็ไปเจอค้นพบวัตถุมีค่าต้องสงสัยว่ามันเป็นโลหะมีค่าหรือเปล่าคนที่สามารถดูโลหะมีค่าได้ก็คือช่างทองซึ่งตอนนั้นคุณตาเชื้อเนี่ยก็เป็นช่างทองคนเดียวในจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสวรรคโลกสมัยก่
0: อ
1: นเขาก็เอามาให้คุณตาดูคุณตาก็ดูแต่ละชิ้นบางชิ้นก็เป็นโลหะมีค่าจริงบางชิ้นก็เป็นโลหะที่มันเป็นสำริดเป็นอะไรเงี้ยก็บางคนเขาไม่เอาไปเขาก็ทิ้งไว้ให้คุณตาเกิดความรู้สึกว่ามันปราณีตอ่ะมันน่ามาทำต่อยอดต่อไปก็เริ่มแกะลายชิ้นแรกๆก่อนว่ามันทำยังไงคือแรงมันอยากจากวัตถุโบราณสมัยเก่าต่อมาก็คือเอาตัวนั้นมาแกะลายมาแล้วทำได้สำเร็จ
0: ค
1: ุณแม่ก็มีแนวคิดที่จะปรับปรุงรูปแบบเพื่อให้มันสามารถที่จะใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็เลยมีแรงบันดาลใจโดยการที่คุณแม่ก็ไปศึกษาเรียนรู้ไปดูพิพิธภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เจ้าสัมภยาที่อยุธยา
0: ครับ
1: ก็เห็นงานโรงยาสวยก็เป็นรุ่นที่สองแล้วเนี่ยร
0: ุ
1: ่นแรกของคุณตาจะเป็นงานทองล้วน
0: ทองล้วน
1: เลยเป็นขึ้นเป็นจี้ใหญ่ๆใส่พลอยบ้างประดับพลอยเป็นเส้นถักธรรมดาอ
0: ัน
1: นี้คือรุ่นแรกร
0: ุ่
1: นที่สองก็มีการนำโรงยาสีมาใช้เพื่อเน้นลวดลายให้มันงดงามชัดเจนขึ้นเพราะว่าในการทำทองเนี่ยสีทองสีเหลืองเนี่ยถ้ามันเป็นทองเพลนๆเลยเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยลวดลายเราก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร
0: ่มันจะกลืนกัน
1: ใช่ครับเป็นสีเดียวกันมารุ่นที่3รุ่นผมก็มีการต่อยอดจากนู้นลงไปในเรื่องรูปแบบการใช้งานให้มีความร่วมสมัยช
0: ิ
1: ้นเล็กลงจับต้องได้ง่ายขึ้น
0: แล้วในส่วนของงานเครื่องทองสุโขทัยอะค่ะเขามีเอกลักษณ์และความโดดเด่นที่แตกต่างจากเครื่องประดับที่อื่นอย่างไรบ้างคะ
1: ง่ายๆเลยนะครับคือตอนนี้ในตลาดทองคำทั่วไปมีคนนำทองสุโขทัยไปวางไว
0: ้
1: กับทองรูปพรรณทั่วไป
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมเขาเรียกทองสุโขทัย
0: เพราะว่าหน้าตาแปลก
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่เหมือนกับรูปพรรณ
1: ทั่วไป
0: ใช่
1: อันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของทองสุโขทัยซึ่งนำเสนอของรูปแบบลวดลายที่แตกต่างไปจากทองตลาดทั่วไปนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นจุดแรกจุดแข็งแล้วจุดที่สองก็คือในเรื่องของการที่เป็นงานมืองานแฮนด์เมดเนี่ยนะครับมันเป็นงานที่เรียกว่าแต่ละชิ้นมันมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเองด้วยความโดดเด่นของเรื่องทักษะเชิงช่างของช่างทองสุโขทัยเพราะฉะนั้นแต่ละชิ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเดียวกันผมใช้คำรูปแบบหรือแพทเทิร์นเนี่ยนะครับแต่ว่าในรายละเอียดก็จะแตกต่างกันแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันเลยสักชิ้นใครที่ได้เครื่องทองสุโขทัยไปเนี่ยต้องภูมิใจได้เลยว่าเป็นชิ้นเดียวในโลก
0: อ
1: ันนี้เป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์สำคัญของทองสุโขทัย
0: แล้วอย่างนี้ค่ะอย่างที่คุณปาโมดได้เกริ่นมาในช่วงข้างต้นนะคะว่ามันคืองานฝีมือเนาะเรามีเทคนิคหรือมีกลยุทธ์ยังไงที่จะรักษาให้แบบรักษาตัวเอกลักษณ์เขาอะค่ะให้แบบคงอยู่
1: ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าจะยั่งยืนได้เนี่ยต้องมองเรื่องของรายได้และคุณภาพชีวิตถ้า ้าคนที่ทำอาชีพช่างทองแล้วมีความรู้สึกว่าเราภาคภูมิใจกับอาชีพเราความภาคภูมิใจมาจากอะไรครับมาจากเรื่องของรายได้ชีวิตความอยู่ที่ดีอย่างถ้าสมมติว่าเมื่อก่อนผมมีแม่กับพ่อเป็นช่างทองซึ่งตอนนั้นฐานะเราก็ไม่ค่อยดีเราเวลาไปคุยกับใครเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
0: ่
1: ในเรื่องอาชีพของพ่อแม่ซึ่งมันสร้างความภูมิใจเหมือนว่าเฮ้ยพ่อผมเป็นวิศวกรนะครับพ่อผมเป็นทหารนะครับพ่อผมเป็นตำรวจตรงนี้มันสร้างความภูมิใจตรงส่วนนี้แหละเราต้องสร้างความภาคภูมิใจให้กับช่างให้ได้ในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสามารถที่ไปพูดกันได้ว่าพ่อแม่ผมเป็นช่างทองนะครับได้อย่างเต็มปากก็ตรงเรื่องของรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตรงนี้ของเราเนี่ยเราเน้นสำคัญเรื่องของความที่รักษาของเอกลักษณ์ของช่างทองเพื่อต่อยอดให้เห็นให้คนในโลกได้เห็นคุณค่าของงานทองสุโขทัย
0: ก็เท่ากับว่าร้านทองหรือว่าโรงงานทองแห่งนี้ค่ะก็ได้จ้างงานผู้คนในชุมชนด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
1: ครับตรงนี้ก็คือแทบจะทั้งหมดนะครับที่เป็นช่างทองที่นี่คือเป็นคนที่นี่ทั้งหมดนะครับก็มีบางส่วนที่อย่างนักออกแบบของผมเขาไม่ได้เป็นคนที่นี
0: ่
1: แต่ว่าได้มีการมาฝึกงานเพราะว่าผมร่วมกับมหาลัยศิลปากรที่รับนักศึกษาฝึกงานต
0: ั้
1: งแต่ปีหนึ่งนะฮะในคณะของวัฒนศิลป์มาก่อนที่เรียนเกี่ยวกับเครื่องประดับจะมีนักศึกษาฝึกงานมาฝึกงานตลอดทุกปีแล้วก็ทุกสถาบันที่เขามีเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับก็จะสนใจมาดูงานตัวนี้ก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งทางเราไม่เคยปิดกันนะครับอยู่ที่ว่าน้องๆเขาจะตักตวงไม่ได้เท่าไหร
0: ่
1: เทคนิคต่างๆที่มีที่นี่เราถ่ายทอดได้ทุกอย่างนะครับบางคนนี่เอาไปต่อยอดแล้วก็เอาไปออกแบบได้รับรางวัลมาแล้วหลายคน
0: เหมือนเป็นการสร้างช่างทองรุ่นใหม่ขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับตรงนี้ก็คือเรื่องของที่การไปต่อยอดเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคของช่างอยู่แล้วนะครับแต่บางเทคนิคเนี่ยมันเหมือนกับว่าเส้นผมบางภูเขาบางทีผมให้น้องๆเข้ามาเนี่ยเขาลองทำดูก่อนเพื่อที่จะรู้ว่าอันเนี้ยมันไม่ยากเลยแต่เขากว่าจะทำได้เนี่ยเป็นวันแต่พอเห็นเทคนิคที่พี่ๆช่างทองเขาแนะนำเขาบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อมันง่ายเหลือเกินเขาก็ไปต่อยอดได้นะครับทำให้งานเขาเร็วขึ้น
0: อ๋อก็ต้องเอาความเก่ามาบวกกับความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับเด็กรุ่นใหม่นะคะแล้วมันก็จะเวิร์กเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นการสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ
1: ครับ
0: หัตถศิลป์ชนิดนี้ให้คงอยู่นะคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะและเราก็ได้ฟังเรื่องราวเบื้องต้นค่ะเกี่ยวกับทองสุโขทัยไปแล้วนะคะเราไปชมในพื้นที่การผลิตของโรงงานเขากันค่ะ

ครื่องทองของจังหวัดสุโขทัยนะคะเป็นเครื่องทองที่เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานสูงนะคะการยกระดับมาตรฐานนะคะสู่สากลนะคะเราก็มีการส่งเสริมนะคะให้เครื่องทองของจังหวัดสุโขทัยบ่งบอกนะคะลวดลายเนี่ยจะบ่งบอกถึงวิถีชีวิตนะคะแล้วก็ความเชื่อของคนในจังหวัดสุโขทัยนะคะซึ่งมันเป็นสินค้าที่สร้างคุณค่าซึ่งการที่จะสืบสานภูมิปัญญานี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเราก็จะต้องมีการในเรื่องของการสร้างนะคะช่างทองรุ่นใหม่ที่จะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันนี้เอาไว้ให้สืบทอดต่อไป

0: ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เราก็อยู่ในโรงงานนะคะของบ้านทองสมสมัยค่ะเป็นจุดก่อให้เกิดงานหัตถศิลป์อันลือเรื่องของจังหวัดสุโขทัยค่ะก่อนอื่นเราต้องถามก่อนนะคะว่าที่นี่มีช่างประมาณกี่คนคะช่างทอง
1: เมื่อก่อนนี้ประมาณ60
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ตั้งแต่โควิดนะครับแล้วก็มีภาวะของเรื่องราคาทองที่ผันผวนก็เลยคำสั่งซื้อก็เลยลดน้อยหอยหายลงไปเยอะครับก็เลยเหลือประมาณสัก20คนประมาณนี้ครับแต่ปัจจุบันก็ปรับรูปแบบของเรื่องของน้ำหนักทองให้มันน้อยลงแล้วรูปแบบการใช้ได้หลากหลายขึ้นเพื่อลูกค้าได้ซื้อไปแล้วได้ใช้ได้หลายลักษณะและหลายโอกาสหลายงานครับ
0: ค่ะแล้วตรงนี้ค่ะช่างทองทั้งหมดที่นี่ค่ะเป็นคนท้องถิ่นในอำเภอศรีสัตว์นี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็นคนที่นี่ทั้งหมดเลยฮะแล้วก็เป็นการฝึกโดยการเรียนรู้ถ่ายทอดต่อยอดกันมาเรียกว่า learning by doing ด้วยคือเมื่อก่อนนี้ก็คือเอามาทำงานแล้วก็ฝึกไปด้วยเริ่มปูพื้นฐานจากงานง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยขยับทักษะเพิ่มไปเรื่อยๆปัจจุบันนี้ผมก็ทำเป็นหลักสูตรคร่าวๆไว้ว่า1คนต้องเรียนรู้อะไรบ้างก็เริ่มตั้งแต่การวัดต่างๆการเขียนการออกแบบลายไปจนถึงการทักษะค่อยๆปูไปเรื่อย
0: ๆ
1: เป็นแพทเทิร์นของทั้งช่างทอง
0: นะครับเป็นพื้นฐานเลยใช่ไหมคะ
1: เป็นพื้นฐานแล้วรุ่นใหม่กับมาเนี่ยเขาก็จะได้มีการที่จะต่อยอดเรื่องของการออกแบบลายได้ด้วย
0: ก็คือไม่ได้ตายไม่ได้ใช้รูปแบบเดิมเหมือนแบบช่างรุ่นเก่าก็ยังมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับผู้บริโภคในอนาคตสุโขทัยเนี่ยค่ะเขามีลวดลายอะไรที่เป็นเอกลักษณ์พื้นถิ่นของเขาบ้างคะ
1: อย่างที่เรียนไปตอนแรกนะครับเป็นเรื่องของเส้นถักต่างๆที่ลวดหนึ่งเส้นเนี่ยสามารถที่จะทำได้เป็นหลายลายเป็นร้อยลายอย่างที่สองก็คือเรื่องของการนำลวดตัดลายมาประดับเป็นชิ้นงานอย่างที่เห็นนะครับเรียนเชิญอันนี้นะครับลวดตัดลายที่ว่านี่คือเส้นลวดเกลียวอย่างนี้ครับเส้นลวดเกลียวอย่างนี
0: ้
1: ที่เอามาประดับบนชิ้นงานที่มันเป็นทองสุโขทัยเป็นเอกลักษณ์เนี่ยประคำลูกเดียวเนี่ยมันได้เป็นร้อยลาย อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์ของช่างที่จะประดับตรงนี้นะครับอันนี้คือเสน่ห์ของทองสุโขทัยแบบนี้ตรงนี้ก็คือในส่วนของลวดต่างๆเนี่ยที่เรามาประดับมันมีการนำมาคล้องกันทำมาเป็นห่วงๆตรงนี้ถ้าโคสอัพเข้าไปจริงๆเนี่ยจะเห็นถึงความปราณีตของทองสุโขทัยซึ่งงานลักษณะนี้งานหล่องานร้อยเส้นเครื่องจักรทำไม่ได้ให้เป็นเครื่องเป็นสายสร้อยอย่างนึงที่เครื่องจักรไม่สามารถทำได้
0: อันนี้คือลวดเส้นเดียว
1: นี่คือลวดเส้นเดียว
0: แล้วก็ทำมาเป็น
1: สายสร้อย
0: สายสร้อยเหรอคะ
1: สร้อยคอเนี่ยเป็นสร้อยค
0: อ
1: นี่เกิดจากลวดเนี่ยเส้นลวดเนี่ยครับแต่ว่าเป็นเบอร์ต่างๆนะครับเบอร์ต่างๆเป็นการนำมาคล้องกัน
0: ต่อกันไปเรื่อยๆจนเป็นสร้อย
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะและจากในโซนโรงงานค่ะเราจะไปดูในโซนที่ทำเส้นถักกันนะคะ

0: แล้วในช่วงสุดท้ายนี้ค่ะพี่ประโมทค่ะมีอะไรที่จะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะ
1: จริงๆครับตอนนี้จะต้องยอมรับว่าเรื่องราคาทองมันค่อนข้างสูงนะครับสำหรับสุโขทัยนะครับนอกจากทองคำนะครับก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลากหลายครับยิ่งจังหวัดสุโขทัยเป็นได้รับเป็นมรดกโลกตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วยิ่งวัฒนธรรมของสุโขทัยเนี่ยมีหลากหลายจริงๆโดยเฉพาะอำเภอศรีสัตว์เนี่ยเรามีเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงวัฒนธรรมที่จับต้องได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือไม่ก็เรื่องของเครื่องประดับสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องทองอย่างว่าทำอาหารจากที่อื่นนะครับตรงภาคส่วนตรงนี้เราอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวถึงจะไม่มีกำลังซื้อเรื่องของทองคำนะครับในการที่จะมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำทองเราก็ยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆอย่างเต็มที่นะครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะตักตวงกันไปได้เท่าไหร่อันนี้ต้องขอฝากไว้ด้วยครับ
0: ค่ะแล้วในอนาคตมีแผนที่จะต่อยอดตรงนี้อย่างไรบ้างคะ
1: ในเรื่องของการต่อยอดนะครับภาคส่วนต่อไปที่เราจะทำก็คือเป็นเรื่องของการศึกษาเรียนรู้เรื่องของเชิงการท่องเที่ยวภาคส่วนต่อไปที่เราจะทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นำเสนอเกี่ยวกับรูปแบบของทองสุโขทัยนะครับเกี่ยวกับผลงานต่างๆของเราแล้วก็เป็นการได้ให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้เทคนิคต่างๆความยากง่ายของทองสุโขทัยว่าเป็นยังไงก็เชิญชวนนะครับหลังจากนี้น่าจะมีภาคส่วนต่อไปที่จะนำเสนอให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนได้มาศึกษาเรียนรู้กันครับผม
0: คุณผู้ชมคะและวันนี้ค่ะเวลาของรายการโชว์เหนือของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันพร้อมทีมงานต้องขอลาทุกท่านไปในเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้ม

0: อย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ครับจะได้พาคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวหลายๆอำเภอของจังหวัดพะเยากันครับหมุดหมายแรกของเราในวันนี้นะครับคือวัดป่าพุทธชินวงศ์สารามอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาครับเดี๋ยวเราจะมาไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเสร็จแล้ว EP นี้เราจะไปพักแบบโฮมสเตย์ไปจิบกาแฟแล้วก็ไปไร่ส้มครับถือว่าเป็นรูทที่น่าสนใจเหมือนกันสำหรับการมาท่องเที่ยวมาเช็คอินที่จังหวัดพะเยาครับ

0: นมัสการพระคุณเจ้าครับพระคุณเจ้าเอกเห็นวัดป่าของเรามาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับวันนี้ได้มาท่องเที่ยวได้มาเห็นกับตาแล้วแบบโหดีใจมากๆวัดของเรางดงามจริงๆครับพระคุณเจ้าครับพระคุณเจ้าถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาสักการะมาขอพรวัดของเราสถานที่สำคัญที่ไม่ควรพลาดมีจุดไหนบ้างครับพระคุณเจ้าครับ
1: เจริญพรวัดป่าพุทธชินวงศารามนะก็มีสถานที่หลักๆ
0: ครับ
1: มีทั้งหมดแบ่งออกเป็น3เขตนะยมเอกนะ
0: ครับ
1: เขตที่1เขตพุทธาวาสเขตที่2เขตธรรมวาสเขตที่3ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถวยเทพเทวดา
0: ครับ
1: เขตพุทธาวาสนั้นก็คือเป็นพระปางเปิดโลกนะเมื่อโยมเดินทางมาภายในวัดป่าพุทธชินวงศารามก็จะเห็นพระพุทธรูปที่อยู่กลางด้านหน้าภายในวัดด้านหน้าภูเขาแห่งนี้ดังนั้นคนก็จะต้องไปอธิษฐานเปิดบุญเปิดบารมีเปิดอำนาจวาสนาเงินทองเป็นมงคลในชีวิตเ
0: ข
1: าเรียกว่าพระปางเปิดโลกเมื่อเปิดความเป็นมงคลแล้วก็เข้ามาในเขตธรรมสถานก็คือสถานลานธรรมก็จะมีสองถ้ำสองถ้ำถ้ำแรกก็คือถ้ำมหาจักรพรรดิคลังมหาสมบัติ
0: ครับ
1: ถ้ำที่สองก็คือถ้ำภาวนาโพธิญาณสองถ้ำนี้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและในขณะเดียวกัน

0: สองถ้ำนี้ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ก็ยังเป็นสถานที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเทพเทวดา
1: ครับ
0: นะนั่นก็คือถ้ำภาวนาโพธิญาณก็คือถ้ำที่เรานั่งอยู่ตรงนี
1: ้
0: ที่เรานั่งอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: นะเป็นถ้ำโถงใหญ่มีขนาด30คูณ30เมตรเบื้องหลังของเราก็คือหลวงพ่อสมปรารถนาด้านหลังนี
1: ้ครับ
0: นะถ้ามาในถ้ำนี้มาขอพรไม่คิดเปิดโลก
1: ครับ
0: มาด้านในสมปรารถนาหลวงพ่อสมปรารถนานี้เป็นพระพุทธรูปองค์ที่2องค์แรกของวัดคือพระปางเปิดโลกองค์ที่2คือหลวงพ่อสมปรารถนา
1: ครับ
0: เมื่อคนเข้ามาในถ้ำนี้มาขอพรหลวงพ่อสมปรารถนาเสร็จใครที่เป็นลูกเป็นหลานที่มีความศรัทธาเหล่านาคีนาคาเหล่าพญานาคถ้ำแห่งนี้นะประดิษฐานองค์พญานาคทั้งหมด11องค์
1: 11องค์เลยแล้ว
0: องค์ที่1
1: ครับ
0: องค์ท้าววิรูปักโข
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นราชาแห่งพญานาคซึ่งเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง4
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีคู่บารมีของท่านองค์พระแม่นพเกตนาคเทวีเป็นภรรยาของท้าววิรูปักโขนาคราช
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมีกษัตริย์แห่งพญานาคมีทั้งหมดอีก9เขาเรียกว่า9นาคาธิบดี
1: ครับ
0: แล้วก็ไปจบที่องค์การนาคราชซึ่งอยู่หน้าประตูถ้ำ
1: ครับ
0: ต้นแรกองค์สีดำ
1: อง
0: ค์นั้นเป็นพญานาคที่รู้ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นบนโลกเป็นพญานาคนอนหลับไหลจะตื่นก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู
1: ้
0: เป็นพญานาคที่รู้ก่อนเทวดาและมนุษย์ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นเราจะเห็นพุทธประวัตินั้นก็คือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระพุทธองค์ได้เสี่ยงทายถาดทองคำนั้นหมายถึงอธิษฐานถาดทองคำลอยลงสู่แม่น้ำหากข้าพเจ้าจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธญาณขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำแล้วก็ถาดนั้นก็ลอยทวนกระแสน้ำจมลงไปใต้พิภพพญานา
1: ค
0: แล้วไปกระทบอีก3ถาดก็คือ3ถาดของพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วและเมื่อกระทบดังกิ้งพญานาคก็ตื่นเลยบัดนี้มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติเกิดขึ้นแล้วองค์พญานาคนี้อยู่ด้านหน้าถ้ำแห่งนี
1: ้ครับ
0: เพราะนั้นจึงได้กล่าวว่าถ้าบุคคลใดที่ได้มาถ้าได้มาครบทั้ง3โซนที่จริงมีทั้งหมด7โซนแต่อาจารย์ก็ขอให้แนะนํา3โซนหลัก
1: ๆครับ
0: นะถ้า7โซนต้องมา3วัน
1: โอ้อยู่3วันแต่ที่นี่เรามีที่พักด้วยพระคุณเจ้าใช่ไหม
0: เจริญพร
1: ครับ
0: ในอีกส่วนหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะก็คือองค์สตนาคราชพญามุจลินที่เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดพะเยา
1: ครับ
0: หรือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรืออาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ได้ก็คือองค์สตนาคราชพญามุจลินความยาว909เมตรสร้างเพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่พักของผู้ปฏิบัติธรรมที่พระอาจารย์บอกว่าถ้ำสองถ้ำนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
1: ครับ
0: แต่เมื่อปฏิบัติธรรมเสร็จก็ไปนอนอยู่ในลำตัวพญานาค111ห้องห้องละ3คนก็บรรจุได้ประมาณ300กว่าชีวิต
1: โอ้ครับคุณผู้ชมก็ถ้ามีโอกาสมาจังหวัดพะเยาครับมาไหว้พระขอพรที่นี่ได้นะครับอยู่ที่ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวปักหมุดมาครับขับรถแป๊บเดียวก็จะได้มารับบุญอิ่มบุญกันที่นี่นะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสก็สามารถแวะมาเช็คอินที่นี่ได้เลยนะครับ

0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้อิ่มบุญแล้วก็ขอพรจากพระคุณเจ้าไปยาวเหยียดแล้วนะครับเราก็ออกจากวัดครับแล้วก็มาที่ตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับที่ตั้งก็คือก็เคยจะนะครับว่าบ้านปางปูเลาะที่นี่คือทำคือกาแฟคือโฮมสเตย์ครับวันนี้เราก็เลยจะมาฮิวใจกันอีกครั้งหนึ่งกับการมาท่องเที่ยวกันที่นี่นะครับและอยู่กับพี่เหมยซึ่งเป็นชุมชนที่นี่ด้วยพี่เหมยสวัสดีครับจริงๆบ้านปางปูเลาะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อะไรครับพี่เหมยครับ
1: คนเยาค่ะ
0: เป็นเยาใช่ไหมคร
1: ับหรือเราเรียกตัวเราว่าเมียนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบบนี้ผู้ชายก็แต่งอย่างนี้เลย
1: ใช่ค่ะผู้หญิงก็จะเป็นที่หลักๆก็คือผู้แดง
0: ครับ
1: แล้วพื้นส่วนใหญ่เสื้อผ้าก็จะเป็นพื้นดำเหมือนกัน
0: แต่จริงเอกเห็นแบบบางทีมีหมวก
1: มีค่ะ
0: ใช่ไหมครับก็คือแล้วแต่ว่าจะใส่ไปงานอะไร
1: ใช่ค่ะ
0: ปางปูเลาะเขามีอาชีพอะไรเป็นส่วนใหญ่ครับพี่เหมยครับ
1: ปางปูเลาะเราลิ้นจี
0: ่ครับ
1: มีลิ้นจี่มีกาแฟแล้วก็ยางพาราค่ะ
0: ตอนนี้มียางพาราด้วย
1: มีค่ะ
0: ลิ้นจี่ก็ดังเพราะอยู่ที่แม่ใจเราขึ้นชื่อลิ้นจี
1: ่ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็แต่ละปีก็มีงานเทศกาลลิ้นจี่อยู่แล้ว
1: ใช่
0: ครับแล้วก็มีกาแฟ
1: กาแฟ
0: พันธุ์อะไรครับพี
1: ่อาราบิก้าค
0: ่
1: ะ
0: อาราบิก้า
1: ใช่ค่ะ
0: ลิ้นจี่ยังพอนึกออกว่าเรามีตลาดรองรับแต่ถ้าเป็นกาแฟพี่เหมยครับเราปลูกแล้วเราส่งไปที่ไหนยังไงฮะ
1: อาราบิก้าของเราเนี่ยจะปลูกมาจากบ้านเราเนาะส่วนใหญ่อะจะเป็นโรงครัวพะเยาเขาก็จะมารับเพราะว่าโรงครัวพะเยาเขาก็จะมาคอยดูแลตั้งแต่ต้นเลยก็คือการป้องกันมอดการใส่ปุ๋ยที่ดีให้เป็นอินทรีย์อะไรเนี่ยค่ะ
0: โอ้คือให้คำแนะนำเราตั้งแต
1: ่
0: เริ่มต้นเหรอครับเริ่มต้น
1: ตั้งแต่สองปีสามปีมาแล้วค่ะเขามาคอยดูแลตลอดแล้วก็คอยแนะนำว่าโรคนี้นะเราควรดูแลยังไงก็อยากให้เป็นกาแฟที่มีคุณภาพดีค่ะ
0: งั้นแสดงว่าคือชาวบ้านก็จะมีรายได้ตลอดทั้งปี
1: ใช่
0: ช่วงลิ้นจี่ก็ลิ้นจี่แต่กาแฟก็คือได้ตลอด
1: ได้ตลอด
0: มีที่รองรับก็คือโรงคั่วกาแฟ
1: ใช่ค่ะ
0: ของพะเยาของเราครับแล้วก็มีโฮมสเตย์
1: ใช่ค่ะ
0: ครับโฮมสเตย์ของเรานี่คือถ้าทั้งชุมชนนี่มีเยอะไหมครับพี่เหมยครับ
1: ทั้งชุมชนตอนนี้มีอยู่6จุดค่ะ
0: ตอนนี้นะครับ
1: ตั้งแต่ภูเลาะเดอะฟินปางเลาะแล้วก็แสงสกาวเฮือนดินแล้วก็ลินดามี6ที่ค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมผมว่าเราชีวิตในเมืองอ่ะเราอยู่กับหน้าคอมเราอยู่กับตึกสูงๆเราอยู่กับรถติดเป็นซะส่วนใหญ่ครับผมว่าเรามาฮีลใจกับธรรมชาติแบบนี้มันทำให้เราเหมือนกับมาชาร์จแบตจริงๆนะครั้งนี้ที่เอกเลือกมาปางปูเลาะก็เพราะอย่างนี้แหละครับเพราะรู้สึกว่าตลอดทั้งปีเอกอยู่กับหน้าจอคอมอยู่ตลอดเวลาก็เลยแบบอยากมาพักแบบโฮมสเตย์อยากไม่เห็นวิถีชีวิตของชนเผ่าอยากมาสัมผัสคุณผู้ชมดูวิวคือวิวดีมากแล้วอากาศเย็นด้วยตอนนี้ครับ
1: เพราะว่าบ้านเราเนี่ยคือเรารักษาพื้นป่าเนาะเราทําพื้นที่การเกษตรของเราเนี่ยคือเฉพาะในเขตเราจะไม่ลุกล้ำป่าเพราะป่าก็คือชีวิตจิตใจของเราถ้าป่าดีเราก็อยู่มีความสุขมีต้นน้ำที่ดีค่ะ
0: ครับพอยิ่งมีลิ้นจี่มีกาแฟแน่นอนเราไม่เผาป่าเราไม่ทำลายป่าเราต้องแบบใช้พื้นที่ตรงนี
1: ้
0: ได้ปลูกผลผลิตของเราตลอด
1: ใช่ค่ะเราดูแลเหมือนเราดูแลป่าป่าก็ดูแลเรา
0: จริงๆแล้วขับรถมาก็ไม่ได้ยากคุณผู้ชมครับจากใครที่ขับรถมาเองแต่ก็ต้องเพิ่มขวัญที่นี่นะครับที่บ้านปางปูเลา
1: ะ
0: ตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับ

0: คัดต้องล
1: ้
0: างต้องอะไรค่ะ
1: อืม
0: แต่ลิ้นจี่นี่เก็บมาได้ขายแล้วค่ะ
1: เลยแต่กาแฟกว่าจะเป็นเชอร์รี่กว่าจะเอาไปตากโอ้กว่าจะได้กินมันก็หลายขั้นตอนเหมือนกันเนาะโหอันนี้คือโหแม่สุดยอด
0: กับที่แล้วก็เหมือนกันค่ะเพราะอันนี้มันสุกก่อนก็เก็บแล้วต้นนี้
1: อันนี้คือจริงๆเก็บได้เลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะ
1: แต่ยังชิมไม่ได้ใช่ไหม
0: ได้ค่ะ
1: เอาเหรอฮะ
0: ชิมรสชาติ
1: รสชาติเป็นยังไงครับ
0: อันนี้มันจะหวานค่ะ
1: มันหวานเหรอแม่จริ งแม่เอกกำลังนึกถึงตะขบเลยอ่ะเออเหมือนตะขบไหมอ่ะ
0: หวานค่ะ
1: อ๋อจริงด้วยแต่จริงๆอ่ะโทษทีนะครับคุณผู้ชมกาแฟเรากินอันนี้มันหรือว่าอะไรครับ
0: กาแฟอยู่ข้างในค่ะ
1: กาแฟอยู่ข้างใน
0: อันนี้มันเป็นกะลาค่ะ
1: ครับตอนนี้เราเรียกว่ากะลาอยู
0: ่ค่ะ
1: อ๋อแต่ที่หวานๆเนี่ยมันคือ
0: น้ำหวานค่ะ
1: น้ำหวานจากข้างนอกมาอีกทีนึง
0: ค่ะ
1: เปิดประสบการณ์ใหม่คุณผู้ชมครับกินกาแฟถึงต้นเลย
0: ค่ะ
1: เหมือนจริงๆมันเหมือนตะขบเนาะ
0: ค่ะ
1: อ๋อมันมีสีเหลืองอะแม
0: ่มีค่ะสีเหลืองก็มี
1: พันเดียวกันเหรอฮะหรือว่ามัน
0: คนละพันค่ะ
1: อ๋อนี่เราต้องมีพร็อพคุณผู้ชมครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับแม
0: ่เจค่ะ
1: เจ
0: ค่ะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะ
1: อ๋ออ
0: ย่างนี้แล้วก็เก็บค่ะ
1: อ๋ออ
0: ย่างนี้
1: ยังไงฮะ
0: อย่างนี้เก็บเลยค่ะ
1: เก็บได้เลย
0: ค่ะเก็บแล้วก็
1: อ๋อเราก็คืออย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: อ๋อ
1: ภูมิปัญญาของ
0: นี้ค่ะ
1: ท้องถิ่นเลยคุณผู้ชมอย่างนี้เลย
0: ค่ะเก็บแล้วก็ปล่อยค่ะ
1: ครับนี่ครับคุณผู้ชมเปิดประสบการณ์ใหม่พามาเก็บกาแฟพอเราเก็บเสร็จก็ไปตากก่อนใช่ไหมแม่
0: เอาไปสีค่ะ
1: เอาไปสีสีต้องสดๆอย่างนี้เลยเหรอฮะ
0: ค่ะล้างแล้วก็สีค่ะ
1: ครับพอเก็บเสร็จเอาไปล้างเอาไปสี
0: ค่ะ
1: แล้วขั้นตอนต่อไป
0: สีแล้วก็หมักไว้คืนนึงพรุ่งนี้เช้าก็ล้างค่ะ
1: ครับ
0: ล้างแล้วก็เอาไปตากค่ะ
1: ล้างแล้วก็ไปตากนานไหมครับ
0: เพราะว่าบนดอยมันไม่ค่อยมีแดดนะคะ
1: อ๋อเนาะครับ
0: หลายวันอยู่ค่ะ
1: อืมพอตากเสร็จแล้วก
0: ็ใส่ถุงแล้วค่ะใส่ถุง
1: ก็คือส่งลงขั้วเลยเหรอครับ
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมอาจดูกี่ขั้นตอนแล้วเนี่ยก่อนจะมาเป็นกาแฟให้เรากินในแต่ละวันในแต่ละแก้วขั้นตอนคือเยอะมาก
0: ต้องคัดอยู่ถ้ามีสีเขียวร่วงนี่ต้องคัดค่ะ
1: ครับ
0: คัดออกค่ะ
1: เราปลูกประมาณกี่ปีแม่มันถึงจะต้นออก
0: สามปีก็ออกแล้วค่ะ
1: สามปีใช่ไหมครับ
0: ถ้าเพาะแล้วปลูกสามปีก็ออก
1: ครับคุณผู้ชมเราเก็บกาแฟให้รู้ว่าการเก็บกาแฟเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ผมมั่นใจว่าเพื่อนร่วมงานผมน่าจะตั้งเตาหมูกระทะที่โฮมสเตย์ไว้แล้วล่ะแม่เอกหิวมากตอนนี
0: ้หิวมาก
1: ใช่เดี๋ยวเราจะไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ด้วยการกินหมูกระทะนะครับแล้วก็พักโฮมสเตย์กันครับคุณผู้ชมครับ

0: ุณผู้ชมครับเราขับรถออกมาจากตังปางกุเลาะนะครับมาตรงนี้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะเจอสวนส้มภูจันทราแล้วก็นัดกับคุณแยมไปด้วยคุณแยมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวนกว้างมาก
1: กว้างค่ะ
0: ส้มก็เยอะมากแล้วปีนี้ก็ดอกด้วย
1: ค่ะ
0: เป็นส้มสายพันธุ์อะไรครับแยม
1: สายน้ำผึ้งค่ะ
0: สายน้ำผึ้งคือนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาก็สามารถมาเก็บส้มด้วยตัวเองมาชิม
1: ได้เลยค่ะ
0: กับต้นได้เลยแล้วก็จุดเช็คอินคือเยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นส้มสายพันธุ์สายน้ำผึ้งใช่ไหมครับก็คือสามารถมีพร็อพแบบนี
1: ้
0: คุณแยมจะเตรียมพร็อพไปให้เยอะมาก
1: ได้เลยมีพร็อพให้ถ่ายรูปฟรีเลย

0: ครับมีตะกร้าเลือกได้ว่าเอาตะกร้าแบบไหนแล้วก็เตรียมพร้อมกับกรรไกรได้เลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ครับเก็บแบบถึงต้นแบบนี้แล้วคิดบริการยังไงคะแยม
1: ถ้าตัดเองจะกิโลกรัมละ50บาทค่ะสามารถตัดที่นี่ได้แล้วก็เอาไปชั่งตรงหน้าสวนได้เลย
0: อ๋อจะตัดมากตัดน้อยแล้วแต่เลย
1: แล้วแต่เราได้เลยค่ะ
0: แต่ถ้าจะถ่ายรูปก็
1: ได
0: ้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับทีนี้เราเปิดมานานแล้วยังครับสวนส้มจันทร์
1: เปิดให้เที่ยว4ปีค่ะแต่อายุส้มจริงๆ7ปีค่ะ
0: อ๋องั้นแสดงว่าถ้านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องเป็นช่วงพฤศจิกาธันวาแต่ละปี
1: สวนจะเปิด2เดือนเท่านั้นค่ะก็คือธันวานะตั้งแต่วันที่1ธันวาคมจนถึง31มกราคมของอีกปีนึง
0: อ๋อในแต่ละปีคุณผู้ชมก็สามารถปักหมุดแล้วก็ทํากําหนดการมาเที่ยวที่นี่ได้เอาจริงๆคือถ้าออกมาจากแม่ใจจากตลาดมาปักหมุดมาที่นี่จะใกล้จะง่ายกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถึงจะไปปางปูเลาะดีกว่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าหากจากแม่ใจมาก็ประมาณกี่กิโล9โล
1: 9โลค่ะถึงสวนเลย
0: ก็ขับรถแป๊บเดียวคุณผู้ชมใช้เวลาไม่นานนะครับซึ่งเห็นเขาบอกว่าตรงนี้นอกจากจะมีส้มดกดกเยอะๆแบบนี้แล้วส่วนของเราก็มีดอกไม้ด้วย
1: ใช่ค่ะวันนี้ดอกไม้บานเต็มสวนแล้วค่ะสามารถเข้ามาถ่ายรูปเช็คอินกันได้เลย
0: กำลังจะแนะนำว่าถ้าเวลาโพสต้องแยกกันส้มก็น่าจะเป็นช่วงนึง
1: ได้เลย
0: แล้วก็แบ่งเป็นดอกไม้อีกต่างหากหร
1: ือ
0: จะใช้วิธีการเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ได้เหมือนกันเอาวิธีการเก็บส้มคือเราสามารถแบบดูยังไงว่าอันไหนที่มันเก็บได
1: ้ถ้าเต็มที่เราจะดูตรงที่ก้นตรงเนี้ยค
0: ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นรอยบุบเข้าไปเองเนี
0: ้ยอย่างลูกนี้คือได้เลยใช่มั้ยฮะแล้วเราตัดยังไงฮะ
1: สามารถตัดตรงชิดตรงนี้ได้เลยค่ะ
0: อ๋อครับ
1: ค่ะ
0: อย่างนี้ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้
1: เพราะว่าถ้าเราตัดสูงเกินไปเดี๋ยวมันจะไปชนกับลูกอื่นในตะกร้าด้วยกัน
0: ก็คือถ่ายภาพตรงนี้ได้ถ่ายภาพถ่ายคลิปตรงนี้ได้ EP นึงแล้วแล้วก็ยังมีตรงสะพานตรงบึงตรงหนองน้ํากับสวนดอกไม้อีก
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูดอกไม้กันครับ

0: าเหตุที่บอกว่าถ้ามาสวนส้มภูจันทราให้เปลี่ยนเสื้อผ้ามาด้วยเพราะมันก็จะต่างกัน
1: ใช่
0: จากเมื่อสักครู่เราเก็บส้มเราก็ได้อีกคลิปนึงแล้ว
1: ค่ะ
0: มาถึงตรงนี้ก็คืออยู่มวลเมฆดอกไม้สวยงามครับยามครับ
1: จะมีทั้งดอกเสี้ยนนะคะแล้วก็ฝรั่งแล้วก็ดอกกระดาษดอกดาวเรืองอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายสี
0: อันนี้ก็คือเป็นพื้นที่เดียวกันกับสวนส้ม
1: ใช่ค่ะทั้งหมด20ไร่ค่ะ
0: ทั้งหมด20ไร่ที่มีทั้งส้มทุเรียนดอกไม
1: ้ค่ะ
0: ครับก็อยู่ในการบริการเดียวกันหมายความว่าเข้ามาปุ๊บก็คือมีค่าบริการแค่ท่านละ50บาท
1: ถูกต้องค่ะ
0: แต่เราก็แลกน้ำส้มได้
1: ใช่ค่ะ
0: ครับดื่มน้ำส้มหรือจะซื้อเก็บส้มไปด้วยก็ได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: เราเปิดถึงกี่โมงครับยาม
1: เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ
0: อืมแต่ดอกมันได้ตลอดเลยเนาะตอนเช้าก็ได้บรรยากาศตื่นเช้ามาหรือว่าจะมาแสงในช่วง 4-5 โมงเย็นก็น่าจะกำลังดี
1: ใช่ค่ะถ้ามาช่วงเช้าก็จะมีไอน้ำขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ำตรงนี้ด้วยค
0: ่ะสาวๆแนะนำเลยครับคุณผู้ชมบอกไว้เลยนะครับว่ามาแม่ใจแล้วคือติดใจแน่นอนครับ

0: มันก็จะเจอหมอก
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ช่วงเช้าม
0: ัน
1: มีหมอกขึ้นออกมาจากน้ำด้วย
0: ครับอันนี้อ่างเก็บน้ำเราเรียกว่าอ่างเก็บน้ำ
1: อ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง
0: อ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางแต่ว่าตรงนี้เราจะได้เห็นวิวของหน้าผาผาแดงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะผาแดง
0: ครับก็ถือว่าเป็นจุดที่เห็นสถานที่สำคัญของอำเภอแม่ใจกันเยอะเลย
1: ใช่ค่ะอ๋อ
0: ตรงนี้เห็นว่าเขาตกปลาได้ด้วยเหรอยะ
1: ใช่ค่ะมีคนมาตกปลากันด้วยค
0: ่
1: ะ
0: โหแสดงว่าคือได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับคุณผู้ชมผมว่ามาเที่ยวที่นี
1: ่ใช
0: ่ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนเนา
1: ะ
0: ทั้งคนที่ชอบกินส้มจะได้มาเก็บส้มด้วยตัวเองเลยคนที่ชอบถ่ายภาพมีคอนเทนต์ต่างๆก็คือบรรยากาศได้ทั้งสวนดอกไม้
1: ได้เลย
0: ใครที่ชอบตกปลาก็มาตรงนี้ได้เลย
1: ค่ะ
0: โอ้โหวิวดีนะเนี่ยกำลังนึกถึงแบบถ่ายพรีเวดดิ้งอ่ะแยม
1: ได้เลยค่ะช่วงเช้าหมอกขึ้นกำลังสวยเลยค
0: ่ะจริงๆเรามีเพจแยมแนะนำเพจฝากเพจได้เลยครับ
1: เพจชื่อเพจสวนส้มภูจันทราค่ะเข้าไปติดตามกันได้ค่ะก็จะมีรูปภาพสวยๆจากลูกค้าแล้วก็ทางเราด้วย
0: สวนส้มภูจันทราอยู่ที่อำเภอแม่ใจนะครับจังหวัดลำพูนจังหวัดพะเยาซึ่งเอาง่ายๆผมว่าถ้าเราออกจากแม่ใจเรามาที่นี่ก่อนก
1: ็
0: 9กิโลแล้วจากที่นี่ไปปางปูเลาะก็ไม่ถึงประมาณครึ่งชั่วโมงทํารูทแบบนี้ก็ได้นะครับสําหรับการมาให้ธรรมชาติหิวใจกันที่อําเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาขอบคุณแยมนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: นะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่
0: คุณผู้ชมครับคุณอาร์ตชลกฤตนะครับเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพะเยาคืออย่างนี้อาร์ตเมื่อวานน่ะพี่เอกไปเจอแม่ทองสุกกับพี่เหมยมาไปเก็บกาแฟกันในสวนเลยครับแล้วคุณแม่ทองสุกบอกว่ากาแฟที่เขาเก็บมาผ่านกระบวนการต่างๆแล้วสุดท้ายก็มาสิ้นสุดที่นี่ก็คือโรงคั่วกาแฟพะเยาเราก็เลยตามมาเช็คอินที่นี่แล้วจะได้มาชิมกาแฟว่าที่นี่รสชาติกาแฟเป็นยังไงกันบ้าง
1: ครับครับได้ครับพี่เอกก็ที่นี่คือโรงคั่วกาแฟพะเยานะครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นให้พี่เอกได้ชิมเมนูซิกเนเจอร์ที่เตรียมไว้ให้ก่อนเลยตัวนี้นะครับมันชื่อว่าเมนูว่าพะเยาซ่า
0: พะเยาซ่า
1: พะเยาซ่าก็คือพะเยาเนี่ยจะมีชื่อเรื่องผลไม้ขึ้นชื่ออีกหนึ่งอย่างก็คือลิ้นจี่ซึ่งเมื่อวานพี่เอกไปน่าจะได้เห็นแล้วส่วนลิ้นจี่ก็เราเอากาแฟเนี่ยมาผสมลิ้นจี
0: ่แล
1: ้วก็เติมโซดาก็จะออกแนวสปาร์กิ้งหน่อยอ่ะให้ลองชิมก่อนเลย
0: ถือว่าเป็นเวลคัมดริงค
1: ์เวลคัมดริงค์ก่อนเลยลองชิม
0: ชื่อไม่ชื่อเมนูว่า
1: พะเยาซ่า
0: พะเยาซ่า
1: พะเยาซ่าม
0: ีความกาแฟมีความลิ้นจี
1: ่แล้วก็ซ่านิดนึง
0: ซ่านิดนึงซึ่งละมุนกัน
1: ครับผม
0: คือเมื่อวานน่ะแม่ทองสุกกับพี่เหมยก็จะเล่าให้ฟังว่า
1: ครับ
0: กาแฟก่อนที่จะเก็บมาก่อนที่จะแบบผ่านกระบวนการขั้นตอนเยอะๆพอเราส่งรับจากตรงนู้นแล้ว
1: ครับผม
0: มาถึงของคุณอาร์ตเราต้องผ่านอะไรอีกครับ
1: ครับก็จะเข้าที่เนี่ยเราจะเรียกว่ากระบวนการกะลาแห้ง
0: ครับ
1: นะครับก็จะมาในกระสอบตะข่ายสีแดงๆแบบนี้นะครับแล้วก็นำเข้าสู่กระบวนการสีก็จะสีกาแฟตัวกะลาแห้งเนี้ยออกมาเป็นตัวสารกาแฟแล้วก็นำสารกาแฟเนี้ยไปร่อนไซเพื่อแยกเป็นไซส์ต่าง
0: ๆ
1: นะครับแล้วก็เอาไปกระบวนการขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือการยิงสีเพื่อแยกเม็ดสีดำกับสีเขียวออกจากกันเพราะเม็ดสีดำอาจจะเป็นเม็ดที่ไม่ดีเป็นก้อนหินอะไรเงี้ยครับ
0: ก็แยกจากเครื่อง
1: แยกโดยเครื่อง
0: แล้วก็กลับมาแยกกับสี
1: ครับ
0: แล้วก็กับคนอีก
1: คนเนี่ยคือขั้นตอนสุดท้ายที่ต้องใช้คนเนี่ยเพราะว่าบางทีอ่ะครับตัวก้อนหินเนี่ยมันสีคล้ายเม็ดกาแฟมากเลยสีมันเขียวๆอมเขียวๆไอตัวเครื่องยิงสีนะครับมันแยกไม่ออกว่าอันไหนกาแฟอันไหนหินมันก็อาจจะติดมาเราก็เลยต้องใช้มนุษย์เนี่ยแยกด้วยตา

0: ที่เราเจอเมื่อวาน
1: อันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่เรียกว่ากาแฟพิเศษที่เราบรรดาพ่อแม่ที่ร่วมโครงการกับเราเนี่ยแล้วเขาพัฒนากาแฟในมิติต่างๆ
0: ส่งม
1: า
0: ให้เราพรีเซนเตอร์ไปด้วย
1: ใช่เราก็จะทำหน้าเขาเป็นพรีเซนเตอร์แล้วไม่ใช่แค่ต่างกันแค่หน้านะครับรสชาติของกาแฟแต่ละซองก็คนละโทนกัน
0: ของแม่ทองสุกก็จะเป็นอีกโทนนึง
1: ใช่ครับแต่ละโทนจะไม่เหมือนกัน
0: อ๋อ
1: ใช่ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่เขาทำแล้วส่งมาให้เรา
0: ของฝากคุณผู้ชมแวะมาพะเยานอกจากจะเอาของฝากเป็นปลาส้มแล้วกาแฟก็น่าจะถูกใจทั้งคนรับและคนให้
1: ครับผม
0: โรงคั่วกาแฟเรามีกี่สาขาครับ
1: ตอนปัจจุบันนี้มี2สาขาครับที่ตรงนี้นะครับก็คือที่โรงคั่วกาแฟพะเยาตรงนี้เป็นบ้านป๋องนะครับแล้วก็อีกที่นึงที่โครงการจูนมาร์เก็ต
0: ครับ
1: มันจะเป็นเหมือนห้างเล็กๆแล้วก็จะมีสาขาของโรงคั่วกาแฟพะเยาอีกสาขานึง
0: แต่ถ้าหากว่าอยากเห็นกระบวนการในการคั่วกาแฟก็ต้องมาที่นี
1: ่ใช่เลย
0: แล้วก็อาหารตามสั่งมีแล้วดีด้วยคุณผู้ชมเขาบอกว่าถ้ามาที่นี่ซุกี้แห้งข้าวผัดปลาหมึกอันนี้ผมก็มาหลายครั้งเขาก็แบบเราก็ลองดูแล้วและเมนูอย่างที่บอกว่าอันนี้คือ
1: พะเยา
0: ซ่า
1: ใช่ครับหรือให้แสงกาแฟร้อนแนะนำเมนูนี้ครับเพิ่งมาใหม่เปิดตัว
0: อันนี้เหรอ
1: ที่แล้วเลยครับซูเปอร์สโลว์ไดคือปกติตากกาแฟเนี่ยครับเขาจะตากกันประมาณ7วันคือแห้งอันนี้ตากประมาณ 30-40 วันคือค่อยๆให้มันแห้งพอมันค่อยๆแห้งมันจะค่อยๆสะสมความฉ่ำความหวานแต่การทำมันยากเพราะว่าถ้าควบคุมไม่ดีเน่า
0: ครับแต่เอกก่อนที่จะมาถ่ายรายการคุยกับคุณพ่อคุณพ่อบอกว่ากาแฟถ้าแบบใหม่ๆมันก็จะคือกลิ่นก็จะดี
1: ครับ
0: ครับ
1: ประมาณโพลบอกหมายถึงว่าถ้าคั่วเสร็จนะครับ
0: ถ้าคั่วเสร็จนี่นะ
1: ครับกินใหม่ก็จะเป็นเขาถึงได้เรียกกาแฟสดเนี่ยครับถ้าเกิดเก็บไอเม็ดที่คั่วเนี้ยไว้เป็นปีหรือหลายปีเนี่ยไม่อร่อยแล้ว
0: ครับ
1: แต่ถ้าอันนี้คือกระบวนการแปรรูปที่ว่าต้องนานเหมือนหมักไวน
0: ์ครับก็ต้องแบบนี้เลย
1: ใช่ครับซุปเปอร์สโลว์ดาว
0: กาแฟพะเยาฉ่ำหวาน
1: ใช่
0: ทำ
1: รูปเลย
0: ก็แวะมาเช็คอินที่นี่ได้คุณผู้ชมครับอยู่ในอำเภอเมืองหาไม่ยากนะครับก็อย่างที่บอกว่ามากันได้ทั้งครอบครัวเพราะว่ามีขนมมีกาแฟมีเครื่องดื่
1: ม
0: แล้วก็มีอาหารและบรรยากาศดีทีเดียวคือได้กลิ่นกาแฟตั้งแต่มาถึงที่จอดรถแล้วนะครับที่โรงคั่วกาแฟพะเยาของดีจังหวัดพะเยาขอบคุณคุณอาร์ตครับ
1: ขอบคุณพี่เอกครับ
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: น้ำท่วมที่นครสวรรค์เริ่มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่บางจุดสูงถึง2เมตรทำให้ต้นกล้วยยืนต้นตายส่วนสวนที่น้ำยังไม่เข้าต้องเร่งตัดต้นกล้วยไข่ขายหนีน้ำจังหวัดน่านเดินหน้าขุดลอกแม่น้ำปัวแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมขยายผลสู่ลำน้ำสายสำคัญเชียงรายเดินหน้าปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสจับกลุ่มผู้ลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมปรุงให้เด็กและเยาวชน
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวภาคเหนือค่ะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณถาปกรณ์แก้วบ้านฝายแล้วก็ดิฉันนิชนันท์ชวนชัยค่ะ
2: มาติดตามข่าวสารในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับอีก1จังหวัดคือจังหวัดลพบุรีกับข่าวภาคเหนือติดตามได้สดๆตอนนี้ Digital TV กดหมายเลข11หรือว่าทาง Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอยู่พื้นที่ไหนส่งข่าวเข้ามาได้นะว่าตอนนี้สภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็เห็นว่ามีอากาศเย็นๆเริ่มเย็นแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะปลายฝนต้นหนาวกันแล้วนะคะแน่นอนว่าจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวธรรมชาติอยู่แล้วค่ะแน่นอนว่าอาจจะมีหลายๆพื้นที่ที่อยากแนะนำก็สามารถประชาสัมพันธ์เข้ามาได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะ
2: ใช่แล้วนะครับพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่บ้างนะครับทางด้านขององคมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569เดินหน้างานวิจัยยกระดับมาตรฐานการผลิตสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรครับพลเอกกัมปนาทลุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนคณะทำงานอาสาสมัครผู้บริหารเจ้าหน้าที่และบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี2569และหารือแผนงานประจำปี2570ทั้งด้านสภาพอากาศการพัฒนาที่สูงการพัฒนาที่ดินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพครับ
1: โอกาสนี้ได้มอบนโยบายให้เร่งนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่รวมถึงส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างโอกาสและรายได้แก่เกษตรกร

0: และขับเคลื่อนงานโครงการหลวงสู่ความยั่งยืนจากนั้นได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP สำหรับฟาร์มผึ้งจากปศุสัตว์5เขตซึ่งสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับกระบวนการผลิตน้ำผึ้งให้มีคุณภาพและปลอดภัยโดยมูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งทั้ง7รายได้รับการรับรองอย่างครบถ้วนค่ะไปฟัง
1: จากนั้นนะครับก็ได้เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงที่มีผลงานดีเด่นด้านงานวิจัยจำนวน2รายจากผลงานวิจัยและมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สูงลดการพึ่งพาพันธุ์นำเข้าและการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรโดยสามารถพัฒนาและขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบได้รวม21พันธุ์หนึ่งในผลงานสำคัญก็คือการพัฒนากุหลาบพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะโดดเด่นและมีศักยภาพเชิงพาณิชย์จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์พืชในนามมูลนิธิโครงการหลวงและได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อว่ากุหลาบครีนสุธิดานับเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยที่ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้อีกด้วยครับ
0: ไปดูทางองคมนตรีกันค่ะที่ได้ประชุมขับเคลื่อนโครงการหลวงปี2570มุ่งสืบสานรักษาต่อยอดพร้อมเดินหน้าพัฒนาอาชีพยกระดับกาแฟสู่มาตรฐานสากลพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่1ปี2570ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามและกำหนดแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ2570ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสานรักษาต่อยอดโดยมุ่งผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
1: โดยที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากโดยมุ่งแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติความยากจนและการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคแหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพในปี2570ก็มีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟให้เกษตรกร240รายคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 4.55 ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้พัฒนาพื้นที่12ไร่บ้านจ่อคีซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยการขยายพันธุ์พืชและการปลูกพืชสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนกว่า 1,000 คนพร้อมส่งเสริมงานหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติแก่สมาชิก30คนคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 500,000 บาทครับ
0: ส่วนสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการขยายผลการพัฒนาจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงมีแผนพัฒนาแปลงทดสอบและสาธิตการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก130ตันและทดลองปลูกกาแฟโรบัสต้าใต้ร่มเงาอะโวคาโดน้อยหน่าและโกโก้ควบคู่กับการวางระบบป้องกันช้างบุกรุกตั้งเป้ารับเกษตรกรสมาชิก50รายพร้อมอบรมมาตรฐาน GAP และคัดเลือกพืชศักยภาพโดยเฉพาะเสาวรสเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรต่อไปนอกจากนี้ได้พิจารณาแนวทางยกระดับมาตรฐานกาแฟโครงการหลวงสู่ RainforestUnlice and ใน30ได้แก่ป่าเมี่ยงตินตกและห้วยน้ำขุ่นซึ่งในปี2569มีผลผลิตกาแฟกะลาที่เกษตรกรส่งมอบรวม 1,154 ตันโดยปัจจุบันกาแฟโครงการหลวงได้รับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์รวมถึงการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน Rainforest Unlice andก็ถือว่าเป็นการต่อยอดโครงการหลวงที่ครอบคลุมเลยนะคะทั้งเรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมได้ส่งต่อรายได้สู่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและที่สำคัญนะคะก็จะได้มีความเชื่อมั่นในผลผลิตของเกษตรกรไทยเราด้วยค่ะ
1: ใช่ครับเชื่อว่าผลผลิตจากโครงการหลวงเนี่ยมีคุณภาพที่ดีเนา
0: ะ
1: เพราะปลูกด้วยใจของพี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงเองด้วยนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่จังหวัดเชียงรายครับเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ในการใช้รถใช้ถนนบนดอยสูงนะครับที่จังหวัดเชียงรายเองมีรถกระบะได้บรรทุกชาวบ้านไปงานศพครับได้เสียหลักพัดตกไหลเขาดับ1เจ็บอีก9รายครับเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเช้าของเมื่อ

0: วันนี้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเวียงแก่นได้รับแจ้งประสานงานจากผู้ใหญ่บ้านบ้านร่มโพเงินหมู่ที่11ตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายว่าได้มีการเกิดอุบัติเหตุหมู่รถยนต์กระบะเสียหลักพัดตกไหลเขามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและก็มีผู้เสียชีวิตบริเวณเส้นทางในพื้นที่บ้านร่มโพเงินมุ่งหน้าเชื่อมต่อเส้นทางภูชีฟ้าภูชีดาวได้รายงานให้นายสุพจน์ลังกาวิรนันท์นายอำเภอเวียงแก่นได้รับทราบพร้อมประสานทีมแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนนะครับ
1: ที่เกิดเหตุบริเวณไหล่เขาพบรถยนต์กระบะทะเบียนเชียงรายสภาพพังยับเยินจากการเสียหลักถลายตกไหล่เขาที่มีความลาดชันเจ้าหน้าที่กู้ชีพและฝ่ายปกครองเร่งเข้าลำเลียงผู้ประสบเหตุขึ้นมาอย่างทุลักทุเลตรวจสอบพบผู้ประสบเหตุทั้งหมด11รายค่ะยืนยันมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายเป็นเยาวชนชายอายุ15ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายและได้รับบาดเจ็บอีก9รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลเวียงแก่นทันที
0: จากการสอบสวนและข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็ทราบว่าผู้ประสบเหตุกำลังเดินทางเพื่อไปร่วมพิธีฝังศพโดยมีนายเฉลิมพลเกษตรโสภาซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านร่มฟ้าหลวงตำบลปอเป็นผู้ขับขี่เมื่อถึงจุดเกิดเหตุครับซึ่งเป็นเส้นทางลาดชันบนภูเขารถก็ได้เกิดเสียหลักหลุดโค้งพุ่งตกลงไปในไหล่ทางที่เป็นภูเขานะครับโดยนายอำเภอเวียงแก่นเองก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเวียงแก่นเพื่อดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เวียงแก่นเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปด้วยนะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะสำหรับคนที่จะขับขี่ขึ้นเขานะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและอยากให้คนขับเนี่ยชำนาญทางดีกว่าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วนะครับ
1: คุณผู้ชมคะไปกันต่อในจังหวัดเชียงรายค่ะดูเรื่องของการเดินหน้าปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสจับกลุ่มผู้ลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมปรุงให้เด็กและเยาวชนเมื่อเย็นวานนี้7ตุลาคม2569ค่ะภายใต้การอำนวยการของนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกอรมน.จังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร้านมาล่าแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงรายหลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมปรุงให้แก่เด็กและเยาวชน
0: จากการตรวจสอบก็พบว่าร้านดังกล่าวนะครับติดป้ายจำหน่ายหมาล่าและชานมแต่ไม่ได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวแล้วโดยเปิดจำหน่ายน้ำกระท่อมปรุงเป็นหลักเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวผู้ดูแลร้านได้จำนวน1คนพร้อมตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเบื้องต้นก็ทราบว่าร้านเปิดให้บริการตั้งแต่ประมาณ 13:00 นถึง 23:00 นนะครับและจำหน่ายน้ำกระท่อมปรุงในราคาถุงละ85บาทมีรายได้จากการจำหน่ายประมาณ 2,000 บาทต่อวันและมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาซื้อเป็นจำนวนมากซึ่งในช่วงเวลากลางคืนจนถึงช่วงดึกด้วยครับ
1: การดำเนินงานดังกล่าวค่ะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกของจังหวัดเชียงรายในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยมุ่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนควบคู่กับการรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: ดังนั้นพี่น้องประชาชนเองก็สามารถช่วยกันเป็นหูเป็นตาได้นะครับในเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวข้องกับทั้งสิ่งที่อาจจะไม่ดีอาจจะมีสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในชุมชนก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบได้ด้วยนะครับช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อนะครับ
1: ในช่วงนี้จะพาไปดูทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศตั้งเป้าการประชุมต้องปลอดภัยการเดินทางต้องต่อเนื่องและประชาชนต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเป็นการประชุมสำคัญระดับโลกซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเป้าหมายสำคัญคือการประชุมต้องปลอดภัยการเดินทางต้องต่อเนื่องและประชาชนต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
0: สำหรับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรจะใช้ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นศูนย์กลางในการสั่งการติดตามสถานการณ์และประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับตลอดห่วงการจัดการประชุมพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและควบคุมการปฏิบัติหรือว่า CCOC ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าที่พิพิธภัณฑ์โรงงานยาสูบดูแลครอบคลุมตั้งแต่การเดินทางเข้าประเทศการเข้าที่พักการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จสิ้นภารกิจครับ
1: ทางนี้ได้พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีนำมาใช้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล CCTV Face Recognition Drone Body Camera ระบบติดตามบุคคลและยานพาหนะตลอดจนข้อมูลจากหน่วยปฏิบัติของตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และประเมินสั่งการหน่วยปฏิบัติให้ดำเนินการบนสภาพบนภาพสถานการณ์เดียวกันอย่างรวดเร็วค่ะและให้มีเอกภาพขอยืนยันความพร้อมในทุกมิติทางด้านการปฏิบัติการบูรณาการกำลังการรับมือกับสถานการณ์เพื่อให้การประชุมมีความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจและความประทับใจให้กับคณะผู้แทนจากต่างประเทศค่ะถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะคะที่นอกจากจะเน้นความปลอดภัยในการเดินทางแล้วยังลดการส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงอีกด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นการประชุมงานใหญ่ของระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับมาดูที่จังหวัดน่านกันบ้างนะครับที่จังหวัดน่านเองเขาได้มีการเดินหน้าขุดลอกแม่น้ำปัวแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการระบายน้ำเตรียมขยายผลสู่ลำน้ำสายสำคัญต่อไปด้วยครับที่บริเวณริมแม่น้ำปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนายชนะลงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เปิดโครงการขุดลอกแม่น้ำปัวเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งบริเวณบ้านร้องหมู่ที่4ตำบลปัวถึงบ้านต้นแหลงหมู่ที่2ตำบลชัยวัฒนาอำเภอปัวโดยมีนายอำเภอปัวหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเทศบาลตำบลปัวเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีครับ
1: เทศบาลตำบลปัวจึงดำเนินโครงการขุดลอกแม่น้ำปัวเพื่อกำจัดตะกอนดินวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำดำเนินการในรูปแบบขุดลอกต่างตอบแทนไม่ใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลปัวแต่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกและนำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกไปใช้ประโยชน์เป็นค่าตอบแทนคาดว่าจะสามารถขุดลอกนำดินทรายและกรวดออกจากลำน้ำได้มากกว่า 70,000 ลูกบาศก์เมตรระยะเวลาดำเนินการ6เดือนค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้บอกนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการขุดลอกแม่น้ำปัวเป็นการขยายผลจากการขุดลอกแม่น้ำน่านโดยใช้แนวทางฝายแก้วโมเดลจากนี้ก็จะขยายผลดำเนินการดำเนินงานนะครับไปยังเทศบาลตำบลชัยวัฒนาเทศบาลตำบลศิลาแรงรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก่อนขยายไปยังลำน้ำสาขาสายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลำน้ำสาและลำน้ำยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงและลดความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งจะนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าในลำน้ำปัวเนี่ยหลังจากที่อุทกภัยของจังหวัดน่านที่ผ่านมาก็ทำให้มีเศษตะกอนดินแล้วก็เศษวัชพืชต่างๆเนี่ยอยู่เยอะเหมือนกันการขุดลอกแบบนี้ก็จะช่วยให้การระบายน้ำเนี่ยไหลได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะไปกันต่อในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายระดับพื้นที่ ที่หอประชุมจังหวัดลำปางนายพัชรสิมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปางประจำปี2569เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพให้แก่ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปางให้มีความรู้ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านยุทธวิธีการป้องกันตนเองการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตลอดจนเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่13อำเภอสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปางและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอรวมจำนวน150คนค่ะ
0: สำหรับการฝึกอบรมมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนการเขียนรายงานข่าวสารการใช้เทคนิคตรวจสารเสพติดในปัสสาวะและการจัดทำเอกสารการรายงานผลตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเทคนิคการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นรวมไปถึงการตั้งด่านการตรวจค้นบุคคลยานพาหนะเคหสถานและการใช้อาวุธตลอดจนการฝึกปฏิบัติระเบียบวินัยและฝึกปฏิบัติการใช้อาวุธด้วยนะครับก็เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในแต่ละหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเพื่อให้มีความสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับเขาได้มีการลงพื้นที่ตรวจเข้ม3หมู่บ้านของตำบลม่อนปิ่นควบคุมบ่อบำบัดสารเคมีเกษตรครับนายเอกนลินปิ่นธนาเกษตรอำเภอฝางได้นำคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในลำน้ำมาวตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องเกษตรกรพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่6และหมู่ที่10ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หลังจากเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พบปลาตายจำนวนมากในลำน้ำมาวบริเวณบ้านหัวฝายหมู่ที่3ตำบลโป่งน้ำร้อนซึ่งก็สันนิษฐานว่าเกิดจากการได้รับสารพิษหรือว่าสารเคมีทางการเกษตรที่ปนเปื้อนมากับน้ำครับ
1: โดยอำเภอฝางจึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบพร้อมจัดประชุมหารือเมื่อวันที่25สิงหาคม2569จนนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงภาคีความร่วมมือ MOU ร่วมกับภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เมื่อวันที่1กันยายน2569เพื่อร่วมกันป้องกันยับยั้งการทิ้งการล้างและการระบายภาชนะบรรจุสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยของประชาชน
0: ทางนี้นะครับได้มีการติดตามคณะทำงานได้มีการกำชับแล้วก็เน้นย้ำให้เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นร่วมมือกันจัดสร้างแล้วก็ใช้งานบ่อบำบัดสารเคมีอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำล้างภาชนะหรือว่าสารเคมีทางการเกษตรรั่วไหลลงสู่ลำน้ำมาวอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับ
1: คุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องของราคาผักและผลไม้ก่อนเทศกาลกินเจที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะยังคงปกตินะคะขณะที่บางร้านใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ลดภาระค่าครองชีพได้ด้วยสำรวจราคาผักสดและผลไม้ช่วงก่อนเทศกาลกินเจที่ตลาดสดกัดเมืองใหม่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีการซื้อขายกันอย่างคึกคักขณะที่ราคาของสินค้าประเภทผักสดและผลไม้ไม่ได้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใดโดยผักสดที่เป็นที่ต้องการในช่วงเทศกาลกินเจอาทิกระหล่ำปลีผักคะน้าผักกาดขาวถั่วงอกหัวไชเท้าแครอทรวมถึงผักบุ้งและเห็ดหอมไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาค่ะ
0: มาดูราคาผักผลไม้แต่ละชนิดกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดออรินจิราคากิโลกรัมละ80บาทกุ้ยช่ายราคากิโลกรัมละ70บาทผักคะน้ากิโลกรัมละ35บาทมะเขือเทศกิโลกรัมละ35บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ50บาทส่วนผลไม้ก็ไม่มีการปรับเพิ่มราคาเช่นเดียวกันครับอย่างสับปะรดลูกละ40บาทเงาะโรงเรียนกิโลกรัมละ 20-50 บาทก็แล้วแต่ขนาดน้อยหน่าพันเพชรปากช่องกิโลกรัมละ80บาทส้มสายน้ำผึ้งกิโลกรัมละ80บาทฝรั่งกิมจูกิโลกรัมละ50บาทมังคุดกิโลกรัมละ60บาทแก้วมังกรแดง50บาทมะม่วงน้ำดอกไม้กิโลกรัมละ140บาทสำหรับผลไม้แพ็คใหญ่ไม่ว่าจะเป็นส้มถุงละ10กิโลราคาต่อถุงมีตั้งแต่140บาทไปจนถึง220บาทมะม่วงฟ้าลั่นคลักเกตถุงละ10กิโล ถุงละประมาณ 280-300 บาทสำหรับบรรยากาศการซื้อขายช่วงเย็นวันนี้นะครับในช่วงนี้เองก็ยังมีความคึกคักตามปกติไม่ได้มียอดซื้อเพิ่มมากขึ้นจากช่วงปกติโดยร้านจำหน่ายผลไม้บางร้านก็ยังสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 รอบเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ได้อีกด้วยนะครับ
1: ถือว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยก็ยังคึกคักนะคะและก็ราคายังเป็นมิตรกับผู้บริโภคอีกด้วยค่ะที่สำคัญมีโครงการของทางรัฐนะคะมาให้ใช้บริการก็ถือว่าประหยัดได้วันละ200บาทเลยค่ะ
0: ใช่แล้วนะครับ
1: คุณผู้ชม
0: ช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อนะครับกับข่าวภาคเหนือช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: าติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อนะครับ
1: ติดตามกันในพื้นที่จังหวัดลำพูนกันต่อเลยค่ะได้ไปเยี่ยมบ้านศิลปินเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าพร้อมหนุนส่งต่อภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ค่ะนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านศิลปินจังหวัดลำพูนเพื่อหารือแนวทางสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาไปยังเด็กและเยาวชนในชุมชนตลอดจนการต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าและรายได้ที่ยั่งยืนผ่านมุมมองและประสบการณ์ตรงจากศิลปินชั้นครูค่ะ
0: โดยได้มีการไปเยี่ยมบ้านนายอินสนวงสามศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ที่หอศิลป์อินสนวงสามตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนนายจรูญบุญสวนศิลปินจังหวัดลำพูนที่หอศิลป์บ้านบัวแก้วตำบลเมืองง่าอำเภอเมืองลำพูนนายสมพลล่าสกุลศิลปินงานแกะสลักไม้ที่หอศิลป์สมพลหัตถศิลป์ตำบลเมืองจี้นายอุทัยกาญจนาคูหาครูศิลปินขออภัยครับครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปี2568ที่เตาชวนหลงตำบลริมปิงโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนนะครับมุ่งในการขับเคลื่อนงานเชิงรุกในการประสานงานพลังเครือข่ายศิลปินเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดลำพูนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายปลายปีแบบนี้นะครับหลายๆจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเองก็ได้มีการจัดงานเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ครับได้มีการขับเคลื่อน12เดือน12เทศกาลส่งเสริมทักษะนักสร้างสรรค์เทศกาลเมืองเชียงใหม่สู่สากลรุ่นที่3มุ่งสู่เมืองเทศกาลระดับโลกครับที่โรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์เชียงใหม่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักสร้างสรรค์กิจกรรม
1: ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนเป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณียี่เปงเชียงใหม่ประจำปี2569โดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเพณียี่เปงเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนให้สมกับที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม
0: โดยได้กำหนดจัดงานประเพณียี่เปงเชียงใหม่ประจำปี2569ในช่วงวันที่23ถึง25พฤศจิกายน2569วันกระทงเล็กคือวันที่24พฤศจิกายนและ25พฤศจิกายนเป็นวันกระทงใหญ่โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งเมืองด้วยซุ้มประตูป่าการจุดผางประทีปกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดเทพีเทพบุตรยี่เปงการประกวดโคมยี่เปงล้านนา

0: กรรมลอยกระทงพิธีตั้งทำหลวงเทศมหาชาติล้านนาตลอดจนการปล่อยโคมลอยตามประเพณีดั้งเดิมครับ
1: สำหรับมาตรการควบคุมการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันหรือว่าวโฮมยังคงยึดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่โคมลอยและพลุอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะช่วงเวลา 19:00 นจนถึง 1:00 นของวันถัดไปทั้ง2วันค่ะส่วนโคมควันอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะวันกระทงเล็กเวลา 10:00 นจนถึง 12:00 นเท่านั้นและตัวโคมต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยให้ลอยบนฟ้าได้ไม่เกิน7นาทีและห้ามผูกพ่วงประทัดโดยเด็ดขาดค่ะ
0: ครับจัดหนักจัดเต็มยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนสำหรับประเพณียี่เปงของจังหวัดเชียงใหม่นะครับยังไงก็เชิญชวนมาเที่ยวได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับข่าวภาคเหนือครับไปติดตามกันต่อข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันบ้างทีมงาน NBT พิษณุโลกวันนี้พบกับคุณมินและคุณศาสิพิมลนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณถาปกรคุณนิชนันครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ยังคงตามติดเรื่องของปัญหาอุทกภัยนะครับในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เองในขณะนี้สถานการณ์ส่งผลต่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่แล้วต้องตัดกล้วยไข่หนีเรื่องของปัญหาอุทกภัยครับ
1: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามรับชมข่าวสารทางภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ MT เชียงใหม่เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: รับช่วงต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะครับกับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเตือนอย่างต่อเนื่อง
3: ใช่
2: ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็ยังคงเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
3: ใช่
2: ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรแล้ว
3: ใช่เพราะในโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะคุณแล้วก็ในช่วงของวันที่10ถึง11เนี่ยทางโซนกำแพงเพชรตากนะอันนี้ก็ยังน่าห่วงแล้วก็มีเพชรบูรณ์เข้ามาเล็กน้อยค่ะ
2: ต้องตามติดอย่างต่อเนื่องกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักรอบใหม่ในห้วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างในห้วงวันที่10ถึง11ตุลาคมมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ย้ำเช็คพื้นที่เสี่ยงของตัวเองครับประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3นะครับออกเมื่อเช้าวันที่8ตุลาคม2569เวลา 5:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนระวังทั้งอันตรายจากพายุฝนและฝนสะสมอาจจะนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมแนะนำให้ติดตามข้อมูลอากาศอย่างต่อเนื่องก่อนเดินทางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
3: ทั้งนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงของเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังรวมถึงให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่โทรศัพท์หมายเลข023994012-13นะคะหรือว่าสายด่วนก็ได้ที่1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและหากเกิดเหตุให้แจ้งสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะไปดูกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็เริ่มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรแล้วค่ะผู้ที่ปลูกกล้วยไข่เองตอนนี้ช่วงนี้ก็ต้องเร่งตัดกล้วยไข่หนีน้ำกันนะคะเพราะว่าตอนนี้บางส่วนถูกน้ำท่วมแล้วค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เริ่มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่โดยเฉพาะในพื้นที่ของตำบลตะเคียนเลื่อนค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นแหล่งปลูกกล้วยไข่สำคัญของจังหวัดนะคะหลังจากน้ำจากอำเภอลาดยาวแล้วก็น้ำด้านท้ายของคลองขนมจีนนั้นได้ไหลเข้าพื้นที่แล้วก็เริ่มเอ่อท้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรทำให้กล้วยไข่บางส่วนนั้นได้รับความเสียหายขณะที่บางส่วนเองก็เริ่มยืนต้นตายแล้วก็ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ด้วยนะคะนายพีรพลเจริญนุ่มสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อนหมู่ที่8อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่าพื้นที่ตำบลตะเคียนเลื่อนเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนกล้วยไข่โดยตั้งทั้งตำบลเนี่ยนะคะมีพื้นที่ปลูกกล้วยไข่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ไร่ด้วยกันซึ่งช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกๆปีก็จะเป็นช่วงที่กล้วยไข่นั้นทยอยให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยเกษตรกรก็จะตัดออกที่จะส่งจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วค่ะ
2: ขณะนี้สถานการณ์น้ำที่เริ่มเอ่อล้นเข้าพื้นที่ทำให้สวนกล้วยไข่ของเกษตรกรหลายรายได้รับผลกระทบบางจุดระดับน้ำสูงกว่า2เมตรส่งผลให้กล้วยไข่บางส่วนถูกน้ำท่วมจนยืนต้นตายขณะที่ส่วนที่ระดับน้ำยังไม่เข้าท่วมทั้งหมดเกษตรกรต้องเร่งตัดผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ออกมาจำหน่ายเพื่อรักษารายได้และลดความสูญเสียจากผลผลิตที่อาจได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม

0: ราคากล้วยไข่ในช่วงนี้ราคาขายส่งอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 15-17 บาทขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสวยของผลผลิตขณะที่ก่อนหน้านี้ราคาอยู่ประมาณกิโลกรัมละ 13-14 บาททำให้เกษตรกรต้องเร่งตัดผลผลิตที่ได้คุณภาพออกจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือนและบรรเทาความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ครับได้รับการให้ความช่วยเหลือครับศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดารร่วมกับมูลนิธิพ่อปานพระมหาวีระถาวโรและจังหวัดอุทัยธานีมอบถุงยางชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยศาลา4ไร่วัดจันทารามท่าซุงอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อปานพระมหาวีระถาวโรโดยพระภาวนาวชิโรภาสเจ้าวาดวัดท่าจันทารามหรือวัดท่าสุงมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าสุงและตำบลน้ำรึมอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับสิ่งของช่วยเหลือจากนั้นพระภาวนาวชิโรภาสเจ้าอาวาสวัดจันทารามหรือวัดท่าสูงพร้อมด้วยนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปยังบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลท่าสูงอำเภอเมืองอุทัยธานีเพื่อมอบถุงยางชีพและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เพิ่มเติมนั่นเองครับ
1: สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รวมกับมูลนิธิหลวงพ่อปานพระมหาวีระถาวโรโดยพระภาวนาวชิโรภาสเจ้าอาวาสวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าซุงและตำบลน้ำซึมนะคะรวมจำนวน 1,141 ครัวเรือนพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่วัดในจังหวัดอุทัยธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกจำนวน17วัดค่ะการมอบสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานีตลอดจนสะท้อนถึงความห่วงใยและน้ำใจจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อนนั่นเองค่ะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะก็นำส่วนราชการร่วมประชุมกองบัญชาการและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยปลัดจังหวัดพิจิตรท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมค่ะ
0: ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำนะครับว่าการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ระยะต่อไปให้เฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงที่มีการคาดการฝนตกหนักระภัยประสานงานกับธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนให้เงินชดรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีร่วมกับบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนสาขาพิษณุโลกที่บริเวณหน้ามุกสารกลางจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางสาวสรินรัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนานิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกร่วมรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจากกลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมกับบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนสาขาพิษณุโลกครับ
1: การรับมอบในครั้งนี้นะคะเป็นการร่วมกันส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยสิ่งของที่นำมามอบประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกขอขอบคุณโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกลุ่มบริหารงานบุคคลแล้วก็บริษัทเสริมสุขที่ร่วมกันแสดงน้ำใจ

0: และมีส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงของสถานการณ์อุทกภัยสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะไปดูกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ลงไปพื้นที่อำเภอตำบลท่าปาค่ะติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายพร้อมกับหนุนในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยค่ะที่ห้องประชุมลีลาวดีสำนักงานเทศบาลตำบลจริมอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นายสรพงษ์มานะสุขอนันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยเมื่อวันที่4ตุลาคม2569ค่ะโดยในพื้นที่เทศบาลตำบลจริมมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะ36หลังคาเรือนด้วยกันการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อที่จะรับทราบสถานการณ์ความเสียหายและติดตามการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการดำเนินการตามระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งระบบที่ภาครัฐนั้นซื้อความคุ้มครองให้ประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศครอบคลุมภัย3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวและเริ่มให้ความคุ้มครองภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นมาค่ะ
1: นายสรพงษ์ยังกล่าวอีกนะครับว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องการมาดูแลและติดตามการทำงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นการนำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติมาใช้จึงต้องการรับทราบว่าพื้นที่มีขั้นตอนหรือประเด็นใดที่ยังติดขัดหรือมีข้อสงสัยในการดำเนินการเพื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันให้คำแนะนำสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นทั้งนี้จังหวัดอุตรดิตถ์จะประสานทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติเป็นไปอย่างรวดเร็วและขอให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์และระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติได้อย่างทั่วถึงนั่นเองครับในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for
3: you. We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ยายยายเสียงอะไร
6: อะไหนดูสิ
7: ไอเป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
6: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมากมาว่าน้ำจะท่วมแล้วเราจะทำไงกันเดี๋ยว
7: ใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค่ะ

0: นาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในกิจกรรมทำดอกไม้จันทร์ครั้งที่1เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณหอประชุมจังหวัดพิจิตรชั้น2ศาลากลางจังหวัดพิจิตรเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรและประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทร์รวมทั้งเพื่อให้การเตรียมความพร้อมด้านดอกไม้จันทร์ของจังหวัดพิจิตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติ
1: โอกาสนี้นางเบญจมาศภูมิถาวรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรได้มีการออกแบบจัดทำดอกไม้จันทร์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอโดยใช้ดอกบัวหลวงซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดต้นแบบและใช้เปลือกข้าวโพดซึ่งเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทั้งนี้มีเป้าหมายในการทำดอกไม้จันทร์จำนวน 12,700 ดอกคิดเป็น20%ของจำนวนประชากรจังหวัดพิจิตรล่าสุดนะคะเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดทำดอกไม้จันทร์ตามแบบพระราชทานทั้งหมด7แบบแล้วจำนวน 82,305 ดอกคิดเป็น 80.14% ด้วยกันค่ะเช่นเดียวกันกับที่อำเภอสามเงานะคะนายอำเภอสามเงาและชาวอำเภอสามเงาจังหวัดตากล้อมร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะคะนายบุญเหลี่ยมตาคำนายอำเภอสามเงาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Kick Offจัดทำดอกไม้จันทร์ระดับอำเภอโดยมีพัฒนาการอำเภอสามเงาหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอนายกกิ่งกาชาดอำเภอสามเงานายกเทศมนตรีตำบลสามเงานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งเลยนะคะแล้วก็คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนและประชาชนในพื้นที่ของอำเภอสามเงาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
0: การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ตัวแทนสตรีแต่ละตำบลสำหรับนำความรู้และทักษะไปถ่ายทอดขยายผลต่อในระดับพื้นที่เป็นการรวมพลังความสามัคคีของเครือข่ายสตรีและจิตอาสาในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามเงาได้มอบหมายให้ตัวแทนแต่ละตำบลนำแนวทางการขับเคลื่อนไปขยายผลจัดตั้งจุดประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในทุกตำบลของอำเภอสามเงาบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างทั่วถึงและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพูดถึงการจัดทำเหรียญกระสาบและสแตมป์ที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมสากลของประเทศเจ้าภาพการประชุมระดับโลกโดยไทยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026การจัดทำเหรียญกระสาบและสแตมป์ที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมสากลของประเทศเจ้าภาพการประชุมระดับโลกโดยไทยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ครั้งแรกในปี2534มีการจัดทำเหรียญกระสาบที่ระลึกชนิดราคา100บาทพร้อมมอบธนบัตรที่ระลึกเข็มกลัดดอกกล้วยไม้และของที่ระลึกจากหน่วยงานต่างๆแก่ผู้แทนประเทศสมาชิกเพื่อสะท้อนถึงไมตรีจิตของไทยเหรียญกระสาบปี2534ผลิตจากโลหะสีขาวด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ส่วนด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์การประชุมพร้อมข้อความ Annual Meeting และ Bangkok Thailand
1: ค่ะในปี2569นะคะประเทศไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะคะจึงมีแนวคิดการทำเหรียญกระสาบที่ระลึกขึ้นอีกครั้งโดยคงขนาดและราคาหน้าเหรียญ100บาทแต่เปลี่ยนพระบรมรูปด้านหน้าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะที่สแตมป์ที่ระลึกปี2534นั้นเป็นอีกหนึ่งของสะสมยอดนิยมส่วนสัญลักษณ์การประชุมปี2569นำลายประจำยามและลายพระแสงจากบนวงเงินพดด้วงมาผสานกับลายเส้นที่สื่อถึงการแสดงการเกี่ยวกับกระแสการเงินและการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจโลก

0: สะท้อนบทบาทไทยในการเป็นเจ้าภาพเวทีเศรษฐกิจระดับโลกและคาดว่าจะมีผู้แทนเข้าร่วมกว่า 15,000 คนช่วยสร้างประวัติศาสตร์และกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะไปดูกันกับทางด้านของเทศบาลตำบลวังทองนะคะได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ของอำเภอวังทองพร้อมจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บุหรี่ในพื้นที่ค่ะที่วัดวังทองวรารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะนายชาญชัยขมานิคมในอำเภอวังทองเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนาขับเคลื่อนประกาศนโยบายสาธารณะปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเทศบาลตำบลวังทองและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ของอำเภอวังทองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเฝ้าระวังภัยจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่เนื่องจากที่ผ่านมาสถานการณ์การบริโภคยาสูบในปัจจุบันโดยเฉพาะความรุนแรงของการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้กลายเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขที่สำคัญการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยตรงของผู้สูบและผู้ใกล้ชิดเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างอีกด้วยค่ะ
1: เทศบาลตำบลวังทองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอวังทองทั้ง4แห่งได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระร่วมกับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับพื้นที่เทศบาลตำบลวังทองขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่นโยบายสาธารณะปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าการจัดงานในครั้งนี้มีทั้งภาคีเครือข่ายประกอบด้วยเยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า200คนซึ่งคาดว่าภายหลังการดำเนินโครงการดังกล่าวจะสามารถประกาศนโยบายสาธารณะในพื้นที่สาธารณะสถานที่ราชการและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวังทองเป็นเขตปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับมาสำรวจราคาผักสดในตลาดร่วมใจจังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งพร้อมใจการปรับราคาสูงขึ้นทุกชนิดกิโลกรัมละ 10-15 บาทก่อนช่วงเทศกาลกินเจในวันพรุ่งนี้ผู้สื่อข่าวครับลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจับจ่ายที่ตลาดร่วมใจตลาดสดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพิษณุโลกบรรยากาศการจับจ่ายยังคงคึกคักครับแต่ประชาชนและพ่อค้าแม่ขายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าราคาผักสดที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยราคาผักเฉลี่ยปรับขึ้นกิโลกรัมละ 10-15 บาทส่วนทางกับราคาเนื้อสัตว์นะครับที่ยังคงทรงตัวโดยผักชีครับต้นหอมกิโลกรัมละ120บาทพริกขี้หนูจินดากิโลกรัมละ 90-110 บาทถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ 90-95 บาทคะน้ากวางตุ้งกิโลกรัมละ 50-60 บาทมะเขือเทศกิโลกรัมละ45บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ 35-40 บาทผักกาดขาวกิโลกรัมละ30บาทครับ
0: ค่ะเนื่องจากราคาสินค้านั้นปรับขึ้นตามราคาน้ำมันประกอบกับหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยทำลายผลผลิตแล้วก็กระทบการขนส่งด้วยนะคะเมื่อเข้าสู่เทศกาลกินเจความต้องการบริโภคผักก็เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาผักพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะในช่วงระยะต่อจากนี้นะคะ
1: ครับ
0: ก็ยังต้องบอกว่าในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็มีเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยค่ะที่ทางเชื่อมสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยโดยมีนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ผลิตผู้ประกอบการและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐภายใต้แนวคิดสร้างรายได้ให้ชุมชนประชาชนมีความสุขมุ่งเน้นการพัฒนาใน3ด้านได้แก่การเกษตรการแปรรูปการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยตลอดจนเชื่อมโยงช่องทางการตลาดผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าสู่กิจการอาหารปลอดภัยใน3กลุ่มได้แก่เกษตรแปรรูปและท่องเที่ยวโดยชุมชนจำนวน11รายด้วยกันและผู้ประกอบการจากตลาดประชารัฐ

0: ไทยยิ้มได้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์อีกจำนวน19รายรวมทั้งสิ้น30รายโดยกำหนดจัดกิจกรรมในห้วงวันที่6และ7และ14ตุลาคมนี้จากนั้นผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ครับได้เยี่ยมชมพื้นที่จำหน่ายสินค้าพูดคุยให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับนำประชาชนออกกำลังกายในโครงการผู้ว่าพาออกกำลังกายครั้งที่9พร้อมปล่อยพันปลาและปลูกกล้วยณบึงลาดบัวขาวณบึงลาดบัวขาวตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานนำประชาชนทุกช่วงวัยร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายจังหวัดพิษณุโลกในโครงการผู้ว่าพาออกกำลังกายครั้งที่9โดยมีนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครับ
1: กิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะก็จัดขึ้นโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยนั้นหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอค่ะตลอดจนเป็นการสร้างวิถีชีวิตแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบูรณาการการขับเคลื่อนด้านกีฬาและนันทนาการในระดับพื้นที่นะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะก่อนที่จะเดินวิ่งออกกำลังกายภายในบริเวณบึงลาดบัวขาวพร้อมกับร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและกิจกรรมปลูกต้นกล้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สาธารณะให้มีความร่มรื่นเหมาะสำหรับการพักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยนั้นมีสุขภาพแข็งแรงจากการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ
0: ครับและในวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับผมมินสัตราคม
1: ค่ะดิฉันสสิพิมลคำสุขดีค่ะ
0: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือน

0: นโทรมาฮัลโหล
1: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโทรมาจากโรงพักนะครับคุณมีคดีครับ
0: อันนี้เสียงปูแม่แล้วเนี่ยเขาจำได้อยู่ปูแม่กระทั่งมาจุกันเด้อไอ้อยู่ตำรวจเนี่ยน่าโทรมามาอู้กันเพะ
1: โอ้ฮู้ได้อย่างไรแน่ว่าผมโทรมาน
0: ี่อย่างจะบอกฮู้ข่าวก็ออกทั่วบ้านทั่วเมืองแถมไทยเฮายังร่วมมือกับทั่วประเทศอาเซียนรับมือกับหมู่มิจฉาชีพหมู่นี
2: ้ถูกต้องแล้วค่ะ
0: อ
2: ่ะไทยและอาเซียนได้มีการผลักดันการรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้มีการผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านไซเบอร์รวมไปถึงระดับภูมิภาคเช่นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
1: โอ้อย่างอี้ก็ดีก่ะทุกประเทศอ่ะทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่นมาจ่อยเหลือเฮาอ่ะเขาจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพ
0: ถูกแล้วปู่แม่บ่เจ้มีก็เฮา2คนจะไปป้องกันรัฐบาลอย่างเดียวหมู่เฮาผู้คนก็ต้องช่วยกันเพื่อโหเท่าทันบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของหมู่มิจฉาชีพ
1: แม่นแล้ว
2: ใช่ค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นทางสังคมเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน

0: สวัสดีครับตอนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้ครับเรื่องวันที่สถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ครับคุณผู้ชมแม้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเริ่มลดลงนะครับแต่พื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมน้ำยังรับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับเช่นพื้นที่ตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์ที่นั่นเป็นแหล่งปลูกกล้วยไข่แหล่งใหญ่ของจังหวัดครับสวนกล้วยไข่บางส่วนจมน้ำเสียหายครับขณะที่บางส่วนชาวสวนต้องเร่งตัดขายเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้ถูกน้ำท่วมนี่เป็นสภาพสวนกล้วยไข่ของชาวบ้านในตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ที่ถูกน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรครับและน้ำท่วมขังมาหลายวันแล้วสวนกล้วยบางส่วนถูกน้ำท่วมจนต้นกล้วยใบเหี่ยวลำต้นเน่ายืนต้นตายครับชาวสวนได้รับความเสียหายทั้งในส่วนของต้นกล้วยผลกล้วยและหน่อกล้วยสำหรับขยายพันธุ์ขณะที่สวนกล้วยที่น้ำอย่างไม่ท่วมชาวสวนตัดสินใจเร่งตัดกล้วยไข่ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้เพื่อรักษารายได้ลดความเสี่ยงและลดความเสียหายหากปล่อยทิ้งไว้อาจมีความเสี่ยงที่สวนกล้วยไข่จะถูกน้ำท่วมและเสียหายเหมือนสวนบางแห่งในตำบลตะเคียนเลื่อนซึ่งถูกน้ำท่วมเสียหายไปแล้วก่อนหน้านี้ครับ
1: อ๋อตอนนี้น้ำมันขึ้นเนื่องจากผลกระทบฝนที่มันตกมาช่วงอาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วครับตอนนี้มันทำให้มวลน้ำจากเหนือมาเติมด้วยครับประตูที่ระบายน้ำมันระบายออกไม่ทันก็เลยทำให้เข้าท่วมพืชไร่คือพืชไร่กล้วยของเราเนี่ยเสียหายไปประมาณเป็นร้อยไร่เลยนะครับรวมๆกันหลายเจ้าครับก็ได้รับผลกระทบด้วยแล้วมาบางเจ้าเพิ่งจะได้จัดไปไม่กี่เครืออะไรเงี้ยครับเลยทำให้เขาเกิดการเสียหายครับ
2: ก็มีตัดหนีน้ำกันใหญ่บ้าง
1: ก็อย่างกล้วยก็มีครับมีตัดกันเช่นมะม่วงอะไรมั่งอย่างเงี้ยครับไอ้ที่ได้ก็ได้ที่จมน้ำไปก็เสียไปอะไรประมาณเนี้ยครับไอ้ที่ยังอยู่ก็ที่พ้นน้ำก็ยังพอจะตัดได้อีกมีดสองมีดอะไรเงี้ยครับไอ้ที่จมน้ำก็ต้องปล่อยเสียไปครับก็ไม่มีอะไรที่จะได้มา
2: ก็ขาดทุนก็มีหลายราย
1: ครับขาดทุนหลายรายครับเช่นหน่อเขาก็ใช้จะไปปลูกต่อในปีหน้าก็ปลูกไม่ได้ก็ต้องไปหาซื้อหน่อมาใหม่แล้วหน่อก็ราคาแพงไงครับต้นทุนมันก็สูงครับผลผลิตเลยปุ๋ยยาก็แพงอะไรประมาณเนี้ย
0: คุณผู้ชมครับตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์เป็นแหล่งปลูกกล้วยไข่แหล่งใหญ่และมีชื่อเสียงของจังหวัดนครสวรรค์ครับทั้งตำบลเนี่ยมีพื้นที่ปลูกกล้วยไข่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ไร่และมีการขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่กล้วยไข่ในหมู่ที่12ช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงที่กล้วยไข่ทยอยให้ผลผลิตและชาวสวนทยอยตัดส่งขายครับราคากล้วยไข่ในช่วงนี้ขายส่งอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ15ถึง17บาทครับขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสวยของผลกล้วยก่อนหน้านี้ราคาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ13ถึง14บาททำให้ชาวสวนเร่งตัดกล้วยไข่ที่ได้คุณภาพออกขาย

0: เพื่อนำรายได้เข้ามาใช้จ่ายในครัวเรือนและบรรเทาความเดือดร้อนช่วงน้ำท่วมครับส่วนน้ำที่ท่วมสวนกล้วยไข่ในพื้นที่ตำบลตะเคียนเลื่อนเป็นน้ำที่ไหลไปจากอำเภอลาดยาวและน้ำจากคลองท่าขนมจีนคลองสาขาของแม่น้ำปิงในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ครับซึ่งกำลังประสบปัญหาน้ำล้นตลิ่งท่วมหลายตำบลในอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับชาวสวนส้มโอพันทับทิมสยามในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมความพร้อมจัดการร่องสวนและคลองส่งน้ำครับเพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วหากฝนตกหนักและลดความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมส้มโอพันทับทิมสยามหรือว่าสวนส้มโอพันทับทิมสยามในอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับถูกขุดลอกบริเวณคลองทางระบายน้ำและร่องสวนรวมทั้งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำจนทั่วทั้งสวนอยู่ในสภาพโล่งเตียนและน้ำไหลได้สะดวกครับเป็นส่วนหนึ่งในวิธีเตรียมความพร้อมของชาวสวนส้มโอในการรับมือฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วป้องกันน้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นครับนอกจากนี้ครับจะมีการดูแลต้นส้มโอด้วยการตัดแต่งกิ่งที่ไม่จำเป็นและตรวจสอบผลส้มโอรวมถึงเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชที่อาจเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่มีความชื้นสูง
1: ตอนนี้ป้าเล็กก็ให้คุณอาเนี่ยเก็บกวาดขยะวัชพืชตามร่องสวนไว้หมดแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมว่าถ้าเวลาน้ำมาเราสามารถดึงน้ำออกได้โดยเครื่องจักรเครื่องมืออะไรเราก็เตรียมไว้พร้อมแล้วค่ะ 3-4 เครื่องแล้วด้วยทางส่งน้ำอะไรเราก็ทำความสะอาดเรียบร้อยป้องกันน้ำท่วมถ้ามาเราก็ไม่หวังจะพึ่งภาครัฐเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนเบื้องต้นเราก็เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วค่ะเพื่อจะรับมือกับน้ำที่จะมาข้างหน้าค่ะ
0: นางอำพรสวัสดิ์สุขชาวสวนส้มโอทับทิมสยามอำเภอปากพนังบอกว่าเรื่องดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องจำเป็นและใกล้ตัวสำหรับเกษตรกรครับจึงต้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการเตรียมความพร้อมของสวนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสียหายและรักษาคุณภาพผลผลิตส้มโอพันทับทิมสยามคุณผู้ชมครับเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีจุดเด่นคือเนื้อสีชมพูเข้มถึงแดงคล้ายผลทับทิมคล้ายทับทิมนะครับและเป็นผลไม้ที่สร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรในท้องถิ่นมีแหล่งปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังครับเช่นตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังและตำบลบางจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชขณะที่ส้มโอทับทิมสยามปากพนังเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับหลายจังหวัดเตรียมจัดงานประเพณีท้องถิ่นในช่วงออกพรรษานะครับเช่นประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุนกฐินจังหวัดอุบลราชธานีสะท้อนถึงความสามัคคีของชุมชนและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาครับชาวบ้านชุมชนวัดชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสาธิตการปั่นฝ้ายและทอฝ้ายเป็นผ้าฝ้ายและจีวรสำหรับถวายพระในประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุนกฐินถิ่นอุบลคนมีธรรมประจำปี2569ครับเป็นงานบุญและงานประเพณีสำคัญที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีของชาวอีสานครับคุณผู้ชมที่สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับและเป็นการร่วมกันทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากิจกรรมสำคัญของประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุนกฐินก็คือกระบวนการทอฝ้ายที่จะทำเป็นจีวรครับทุกขั้นตอนเกิดจากความร่วมมือของชาวบ้านมีขบวนแห่ผ้าฝ้ายจีวรขบวนนางรำและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานครับ
2: เราได้ดำเนินการจัดงานมาเป็น17ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่18ซึ่งกระบวนการวิธีการต่างๆได้จัดทำจากคำนิยามคำว่าอนุรักษ์สืบสานสืบทอดศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานเราเพื่อที่จะให้ลูกหลานรุ่นต่อๆไปเขาได้ซึมซับในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่บรรพบุรุษของเราได้สรรสร้างเอาไว้อย่างมีคุณค่าอย่าง

0: มีประโยชน์แล้วก็ให้ลูกหลานของเรารุ่นต่อๆไปได้ซึมซับในกระบวนการวิธีการเหล่านั้นซึ่งอาตมาจะใช้คำว่าไม้ผลัดทางวัฒนธรรม
1: คุณผู้ชมครับประเพณีถ่อฝ้ายเป็นสายบุญจุนกฐินถิ่นอุบลคนมีธรรมจะจัดขึ้นวันที่22ถึง24พฤศจิกายนครับที่วัดชัยมงคลและโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับในงานมีกิจกรรมหลากหลายนะครับเช่นการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานการแสดงหมอลำกว่า100คณะเลยนะครับการเทศนาธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาครับส่วนทางภาคใต้ครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดหลายแห่งระดมช่างศิลป์ท้องถิ่นและชาวบ้านช่วยกันประดับตกแต่งเรือพนมพระทางบกครับเพื่อเตรียมพร้อมร่วมขบวนแห่ในประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะเดียวกันวัดหลายแห่งในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจัดทำเรือพนมพระทางน้ำด้วยนะครับทั้งเตรียมอุปกรณ์กำลังพลและระดมช่างศิลป์ร่วมกันออกแบบโครงสร้างและลวดลายอย่างพิถีพิถันงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคมนะครับเป็นประเพณียิ่งใหญ่ครับสะท้อนถึงพลังความศรัทธาความสามัคคีและวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนาและสายน้ำของชาวสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานครับช่วงไทยช่วยไทยวันนี้ครับพาผู้ชมไปรู้จักร้านอาหารและเครื่องดื่มแบบเคลื่อนที่ร้านหนึ่งนะครับเขาเลือกทำเลขายอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้วครับท่ามกลางธรรมชาติที่ดึงดูดลูกค้าและมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสติดตามจากรายงานของคุณสุนันทาบำรุงสวนครับ

0: อนอยู่นี่คือ BM Coffee ร้านเล็กๆที่พอได้แวะแล้วก็จะรู้สึกได้เลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดพักที่น่ารักมาก
1: ผมชอบสไตล์นี้นะครับสไตล์ธรรมชาติแล้วก็คือมันลูกค้าสามารถจับต้องได้ทุกกลุ่มเงี้ยมันเข้าถึงส่วนเมนูซิกเนเจอร์หลักๆก็จะเป็นกาแฟส้มครับที่ว่าลูกค้าจะสั่งบ่อย
0: ๆที่นี่นะคะก็มีทั้งเครื่องดื่มกาแฟและก็ของกินหลากหลายจุดเด่นของที่นี่คือความเรียบง่ายบรรยากาศสบายๆใต้ต้นไม้ใหญ่จะมานั่งพักคุยกับเพื่อนหรือแม้จะแวะซื้อกลับก็สะดวกค่ะ
2: ขอบคุณนะคะสำหรับร้านนี้นะคะสิ่งที่ทำให้น่าสนใจเข้าไปอีกนอกเหนือจากวิวธรรมชาติสบายๆแบบนี้แล้วนะคะนั่นก็คือเรื่องของราคาค่ะที่เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยรัฐจ่ายให้60นะคะส่วนเราจ่ายแค่ค่ากาแฟแล้วก็ขนมโตเกียวอร่อยๆแบบนี้นะคะเพียงแค่ 40% เท่านั้นค่ะทำให้อาหารหลัก10เหล่านี้คุ้มค่าเข้าไปอีกค่ะ
0: ร้านนี้น่าสนใจขึ้นไปอีกนะคะนั่นก็คือช่วงนี้เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย60-40พูดง่ายๆเลยค่ะเราจะจ่ายเพียงแค่ 40% เท่านั้นส่วนอีก 60% ก็จะได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐทำให้ของอร่อยราคาเพียงแค่หลัก10ยิ่งคุ้มเข้าไปอีกค่ะจากเดิมที่ราคาเข้าถึงง่ายอยู่แล้วพอได้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะทีเดียวใครชอบแวะกินของอร่อยแบบประหยัดนะคะบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีมาก
1: ทั้งไทยช่วยไทยทั้งคนละครึ่งนะผมก็ร่วมมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตอบโจทย์ได้เยอะแล้วก็เพิ่มกลุ่มลูกค้าได้ด้วยครับจากลูกค้าเคยซื้อบางทีซื้อ1แก้วดีเขาก็ซื้อไปฝากญาติฝากอะไรเงี้ยครับโอ้ชอบมากครับอยากให้มีมาเรื่อยๆอีกครับงั้นก็ฝากร้าน BM Coffee ข้างสนามกีฬาสักแก้วได้ด้วยนะครับแวะผ่านไปผ่านมาก็แวะชิมกาแฟแวะมานั่งเล่นได้ครับ
0: ลองแวะมา BM Coffee กันนะคะอร่อยราคาโดนประหยัดขึ้นและยังได้ร่วมช่วยคนไทยไปพร้อมกันค่ะ

ไทยช่วยไทยพลัส60 40นะผู้ชมใช้จ่ายได้จนถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับรัฐออกให้ร้อยละ60ประชาชนออกเองร้อยละ40นะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้าพาไปดูบรรยากาศในเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างครับเดี๋ยวกลับมาครับ

มองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลศาสตร์ไทยนะครับหัวใจหลักก็คือการทำบุญให้ญาติพี่น้องที่ล่วงลับครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้เรียกว่าเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ในหลายพื้นที่จะมีขนมพื้นบ้านหลากหลายนะครับที่ทำออกมาขายเฉพาะช่วงเทศกาลเดือน10ครับร้านขายขนมลาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้านนี้คุณผู้ชมครับระดมสมาชิกในครอบครัวและพนักงานในร้านช่วยกันทำขนมลาขายในเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ครับเช่นร้านขนมลาแม่ชีพนะครับในชุมชนบ้านท่าเฟืองหมู่6ตำบลกรูดอำเภอกาญจนดิษฐ์เป็นร้านเก่าแก่ที่ขายดีและขายมายาวนานแล้วด้วยนะครับมีทั้งขนมลากรอบลาแผ่นนิ่มขนมลาอบน้ำผึ้งนอกจากนี้ทางร้านยังมีขนมสำหรับใช้จัดสำรับหรือว่าจัดหมับสำหรับทำบุญในประเพณีศาสตร์เดือน10อย่างครบครันด้วยครับ
1: แต่เริ่มต้นนะคะย่าเป็นคนทำอะค่ะประมาณ 3-40 ปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็น้องก็รับต่อมาน้องก็ทำมาประมาณ20ปีแล้วค่ะช่วงนี้ขายดีค่ะเพราะว่ามันใกล้จะเป็นเทศกาลเดือน10อะค่ะส่งตายายอะค่ะประมาณ2อาทิตย์ค่ะขายดีมากค่ะ
0: เช่นเดียวกับชาวบ้านในตำบลนาบินหลาอำเภอเมืองจังหวัดตรังคุณผู้ชมครับครอบครัวนี้เขาชวนลูกหลานในช่วงปิดเทอมและสมาชิกในครอบครัวเนี่ยช่วยกันทำขนมบ้าและขนมเจาะหูครับสำหรับใช้ทำบุญในเทศกาลศาสตร์เดือน10ซึ่งวันนี้วันทำบุญซึ่งปีนี้นะครับวันทำบุญส่งตายายและบรรพบุรุษตรงกับวันที่11ตุลาคมครับขณะเดียวกันยังทำขนมเดือน10ขายเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วยนะครับมีรายได้เสริมวันละ1,000 บาทนางสมใจหนูวงเนี่ยบอกว่าครอบครัวมีอาชีพทำสวนยางครับหลังจากเสร็จจากการกรีดยางแล้วก็จะใช้เวลาว่างไปช่วยกันทำขนมขายแม้ช่วงนี้วัตถุดิบหลายอย่างราคาสูงขึ้นแต่ยังคงขายราคาเดิมครับขนมบ้านขาย100ลูกราคา120บาทและจัดเป็นชุดสำหรับนำไปทำบุญด้วยนะครับราคาเริ่มต้นชุดละ20ถึง45บาทเพื่อให้ประชาชนซื้อขนมไปทำบุญได้โดยไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและยังทำขนมเดือน10เนี่ยคุณป้าสมใจเนี่ยบอกว่าการทำขนมเดือน10ยังเปิดโอกาสให้บุตรหลานได้เรียนรู้วิธีทำขนมพื้นถิ่นและซึมซับความสำคัญของประเพณีศาสตร์เดือน10จากรุ่นสู่รุ่นไปพร้อม

พร้อมกันด้วยครับขนมพื้นบ้านภาคใต้ที่ใช้ในประเพณีศาสตร์เดือน10คุณผู้ชมครับขนมแต่ละชนิดมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนนะครับเช่นขนมพองเนี่ยใช้แทนแพหรือว่าเรือให้ญาติที่ล่วงลับได้เดินทางขนมลาใช้แทนเครื่องนุ่งผมขนมเจาะหูใช้แทนเงินตราและเบี้ยสำหรับใช้สอยตามความเชื่อครับส่วนที่จังหวัดยะลาครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดแข่งขันห่อข้าวต้มด้วยใบพ้อหรือที่ชาวบ้านทางภาคใต้เรียกกันว่าแทงต้มในภาษาใต้นะครับเต็มไปด้วยความสนุกและความสนุกสนุกสนานเลยครับคุณผู้ชมเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นในประเพณีบุญศาสตร์เดือนสิบของทางภาคใต้ครับแทงต้มเป็นภูมิปัญญาการห่อข้าวต้มด้วยใบพ้อของชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ครับเขานำข้าวเหนียวที่ผัดกับกะทิไปห่อด้วยใบพ้อก่อนพับและถักใบให้แน่นเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแล้วนำไปต้มให้สุกข้าวต้มที่ได้จะนำไปใช้จัดหมับเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับในช่วงประเพณีศาสตร์เดือน10นั่นเองครับ

ส่วนทางอีสานคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะโซนอีสานใต้ยึดถือสืบทอดประเพณีศาสตร์เดือนสิบกันมาอย่างยาวนานเช่นกันนะครับหนึ่งในนั้นคือประเพณีแซนโดนตาที่จังหวัดสุรินทร์ครับมีการจัดพิธีบวงสรวงและเซนไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับครับชาวอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษในประเพณีแซนโดนตาหรือว่าประเพณีศาสตร์เดือนสิบบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสังขบุรีศรีนครอัจจะซึ่งเป็นประเพณีพื้นถิ่นชาวอีสานใต้ครับที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณแสดงความกตัญญูและความเคารพต่อวิญญาณบรรพบุรุษที่ล่วงลับตลอดจนส่งเสริมความสามัคคีและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยครับคุณผู้ชมครับนอกจากของเส้นไหว้อาหารคาวหวานผลไม้แล้วนะครับนี่แหละครับในพิธีเขานำจระเข้ย่างครับเป็นหนึ่งในเครื่องเส้นไหว้ด้วยนะครับปรากฏว่าจระเข้ย่างนะคุณผู้ชมได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานจำนวนมากเลยนะครับเนื่องจากเป็นการนำจระเข้ทั้งตัวไปย่างและกลายเป็นจุดเด่นของพิธีในวันนี้เลยนะครับในงานมีขบวนนางรำกว่า 1,000 คนด้วยครับพร้อมใจการแต่งกายอย่างสวยงามรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษสะท้อนถึงพลังของคนในชุมชนที่ร่วมการสืบสานประเพณีแซนโดนตาให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับ

เทศกาลศาสตร์ไทยหรือว่าศาสตร์เดือนสิบแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคจะมีประเพณีตามอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไปนะครับจุดหมายสำคัญหรือว่าจุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตะคุณดำเกลียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวสารความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ไปกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจักรีความงดงามแห่งสบายเฉียงที่ครองใจคนทั่วโลกหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การห่มสบายที่ทิ้งชายยาวไปด้านหลังอย่างอ่อนช้อยผสานกับการนุ่งผ้าจีบหน้านางที่สง่างามซึ่งทำให้ชุดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนหวานแต่ดูภูมิฐานในเวลาเดียวกันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มด้วยคอนเสิร์ตการกุศลหารายได้สมทบทุนอาคารศูนย์นวัตกรรมด้านมะเร็งและรังสีรักษาหรืออาคาร90ปีมท.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอย่างบอยโกคริสต์มาสคอนเสิร์ต 10-12 ธันวาคมนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับนี่น่าจะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลแห่งปีก็ว่าได้นะครับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมกับนักร้องเสียงดีบอยกฤษยพงษ์ในบอยโกคริสต์มาสคอนเสิร์ตที่จะมีขึ้นในปลายปีนี้ครับจัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศลครั้งใหญ่ที่เตรียมขนทัพศิลปินแบบยกค่ายให้แฟนเพลงได้เต็มอิ่มจุใจเกินคาดเดาตามสไตล์ของเจ้าพ่อเพลงรักเจ้าของค่ายเพลงขนมปังเบเกอรี่มิวสิกบอยกฤษยพงษ์ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในชื่อบอยโกคริสต์มาสคอนเสิร์ตกับครั้งแรกของไลฟ์คริสต์มาสวาไรตี้คอนเสิร์ตส่งท้ายปีภายใต้แนวคิดเซอร์ไพรส์อัฟเตอร์เซอร์ไพรส์ที่จะเปลี่ยนฮอลล์คอนเสิร์ตให้กลายเป็นสตูดิโอรายการวาไรตี้เต็มรูปแบบพร้อมเปิดริสศิลปินคุณภาพมากกว่า20ชีวิตที่จะไปมอบความสุขในคอนเสิร์ตครั้งนี้จากหลากหลายรุ่นและแนวดนตรีครับทั้งศิลปินระดับตำนานและศิลปินรุ่นใหม่มาแรงไม่ว่าจะเป็นบอยป๊อตกูฟเลเดอร์บอยนบโมเดิร์นด็อกไทอัมคิงดอมโปโยคีเพย์บอยบอยไตรภูมิรัตน์เบนชราทิตคิววงฟัวลิปตาปิวกินพุทธิพงศ์อิงวรันธรต่อธนภพตู่ภพธรซันนี่เกวลินสิงโตนำโชคและคณะนักร้องประสานเสียงสุขใจคอรัสและแขกรับเชิญที่เป็นเซอร์ไพรส์อีกเพียบครับซึ่งบอยโกคริสต์มาสคอนเสิร์ตนี้นะครับจะมีขึ้น3รอบโดยรอบวันที่11ธันวาคมจะเป็นรอบการกุศลรายได้ทั้งหมดสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมด้านมะเร็งและรังสีรักษาหรืออาคาร90ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองรับการรักษาพยาบาลการเรียนการสอนและการวิจัยทางการแพทย์รวมถึงเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลครับเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรเนื่องจากโรคเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นของประชากรไทยและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่ 2,500 บาทถึง 20,000 บาทครับเปิดจำหน่ายในวันศุกร์ที่25กันยายน2569นี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปจองบัตรได้ที่หน่วยรับบริจาคชั้น1อาคารหม่อมราชวงศ์สุวพันธ์สนิทวงศ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโทร02-926-9432หรือที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาก็ได้เช่นกันครับ
2: เป็นภารกิจของโรงพยาบาลนะครับในการที่จะดูแลรักษาคนไข้งั้นการพัฒนาของเราเนี่ยก็เกิดอย่างต่อเนื่องและโครงการที่อยู่อันใกล้อันนี้นะครับก็คือการพัฒนาศูนย์มะเร็งและรังสีรักษาซึ่งเราก็จะใช้งบประมาณในการก่อสร้างตึก15ชั้นแล้วก็ให้บริการกับผู้ป่วยมะเร็งนะครับรวมถึงโรคร้ายแรงอื่นๆอย่างโรคหัวใจหรือการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะนะครับก็เลยมีความคิดนะครับเมื่อพบกับทีมพี่บอยเนี่ยก็เลยคิดว่าเราอยากตอบแทนผู้บริจาคนะฮะที่จะช่วยโรงพยาบาลในการสมทบทุนในการทำให้ภารกิจนี้ลุล่วงนะครับเราอยากให้ผู้บริจาคทุกท่านได้มีความสุขกับการให้ครั้งนี้ด้วยเพราะนอกจากท่านจะให้ความหวังให้ชีวิตกับผู้ป่วยโดยเฉพาะคนที่ยากไร้แล้วนะครับท่านก็ยังจะได้รับความสุขจากคอนเสิร์ตของพี่บอยด้วยนะครับก็เป็นความคิดที่เริ่มต้นขึ้นมาจนเกิดโครงการนี้ขึ้นครับเชิญชวนนะครับตอนนี้ยังจองบัตรได้อยู่นะครับก็นอกจากท่านจะได้ชมความบันเทิงที่พี่บอยบอกนะครับผมคิดว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะนำเงินบริจาคที่ทุกท่านได้ร่วมสละกันเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและท่านก็จะได้ความสุขนะฮะในส่วนนี้ที่ได้รู้ตัวว่าช่วยคนอื่นได้เยอะมากเลยนะครับก็ต้องเชิญชวนนะครับ
0: จากคอนเสิร์ตการกุศลปลายปีนี้นะคะเราไปต่อด้วยความสำเร็จต่อเนื่องของแชมป์ AGT 2026ร็อกเกอร์สาวน้อยชาวไทยวัย16ปีชื่อดังระดับโลกน้องแพรวรัติการอําลอยหรือว่าน้องเนเน่รอยัลค่ะเพราะล่าสุดค่ะชื่อของเธอนะคะและความสามารถไม่ได้รันอยู่แค่วงการเพลงหรือว่าดนตรีเท่านั้นแต่ยังเข้าตาวงการจอเงินด้วยการให้เสียงภาษาไทยตัวละครบิลลี่ตัวละครหลักในภาพยนตร์แอนิเมชันฟอร์มยักษ์ส่งท้ายปีจาก Walt Disney Studio ค่ะ
3: สร้างเซอร์ไพรส์ไม่หยุดสำหรับร็อกเกอร์รุ่นเยาว์ชาวไทยขวัญใจคนทั่วโลกจากเวที America's Got Talent 2026เจ้าของฉายาลูกสาวแห่งชาติน้องเนเน่รัติการอําลอยหรือเนเน่รอยัลซึ่งล่าสุดกำลังจะพาทุกคนเข้าสู่โลกของเวทมนต์ผ่านพลังเสียงกังวานของเธอกับการประเดิมบทบาทใหม่ในฐานะผู้ให้เสียงภาคภาษาไทยเป็นบิลลี่สาวน้อยผู้ค้นพบพลังเวทมนต์ของตนเองในภาพยนตร์แอนิเมชันแฟนตาซีฟอร์มยักษ์เรื่องใหม่จาก Walt Disney Animation Studio ผู้สร้าง Frozen และ Zootopia อย่างนี่เฮกส์มหัศจรรย์เวทมนต์อลเวงได้ผู้กำกับหญิงไทยคนแรกของ Walt Disney Animation Studio อย่างฝนวีระสุนทรและเจสันแฮนจากโมอนา2รวมกับโจซี่ทรินิแดดจาก Head of Story ของซูโทเปียภาคแรกซึ่งเตรียมเข้าฉายมอบความสุขส่งท้ายปี26พฤศจิกายนนี้โดยเนเน่เธอบอกว่าการได้รับเลือกให้มาพากย์เสียงภาษาไทยเป็นบิลลี่เธอรู้สึกทั้งดีใจและตื่นเต้นมากเพราะ Disney Hex เป็นแอนิเมชันฟอร์มยักษ์ของ Disney ที่น่าตื่นตาตื่นใจการได้รับโอกาสให้พากย์เสียงหนึ่งในตัวละครหลักของเรื่องจึงถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นซึ่งด้วยความที่ตัวบิลลี่ในเรื่องมีอายุเท่ากับเนเน่คือ16ปีเลยทำให้รู้สึกว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับตัวละครนี้ได้เป็นอย่างดีและมีหลายมุมคล้ายกับตัวเองแต่การต้องถ่ายทอดอารมณ์ความคิดและบุคลิกทั้งหมดของตัวละครผ่านเสียงของตัวเองก็เป็นสิ่งใหม่ที่เนเน่ไม่เคยทำมาก่อนนับเป็นอีกหนึ่งก้าวใหม่ที่ท้าทายเธอเป็นอย่างมากและเธอตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดเพื่อถ่ายทอดตัวตนของบิลลี่ให้ออกมามีชีวิตชีวามากที่สุดค่ะทั้งนี้ Disney Hex มหัศจรรย์เวทมนต์อลเวงก็เป็นเรื่องราวของบิลลี่เด็กสาววัยรุ่นผู้หุนหันพลันแล่นไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆเมื่อเธอค้นพบพลังเวทมนต์ลับที่ซ่อนอยู่ในตัวเองและเผลอปลดปล่อยมันออกมาชีวิตของบิลลี่ก็ถูกผลักเข้าสู่การผจญภัยสุดประการตาจากโลกชั้นเมืองอันคุ้นเคยสู่ดินแดนแม่มดอันกว้างใหญ่ที่เรียกว่า Hex โดยเธอจำเป็นต้องร่วมมือกับอลิซผู้เป็นแม่ที่ทั้งรอบคอบและระมัดระวังก่อนที่ทั้งคู่จะพบความลับของครอบครัวซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงโลกของเหล่าแม่มดไปตลอดกาลแฟนๆก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ทำผลงานออกมาได้เต็มที่อย่างที่ตั้งใจไว้แล้วเตรียมเปิดประตูสู่โลกแห่งแม่มดและเวทมนต์สุดมหัศจรรย์กันได้26พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศค่ะ
4: Maybe I'm meant for something more
0: ส่วนเมื่อบ่ายวันนี้นะคะข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ของเราก็เปิดบ้านต้อนรับเหล่าศิลปินนักร้องดารานักแสดงชื่อดังหลายท่านเลยแหละค่ะที่มาโปรโมทโครงการใหญ่พระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์โครงการศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนำเสนอพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการผ่าน3กิจกรรมหลักด้วยกันค่ะ
3: ยกทัพดาราศิลปินมาพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งศิลปินรุ่นใหญ่หัวใจแจ๊สเกลดีล่าเอลวิสเมืองไทยจิ๊บวสุที่ควงคู่มาพร้อมภรรยาคนสวยจ๊ะจ๋าพริมรตานักแสดงรุ่นเก๋าจุ๊บแจงวิมลพันธ์นักร้องเสียงทรงพลังจากบ้าน AF ซีแนมนักร้องสาวสวยผู้โด่งดังจากการร้องเพลงยุค90และเพลงสไตล์ Y2K ซุปเปอร์เตยและอีกเพียบมาแจ้งข่าวฝากคอนเสิร์ตใหญ่กันถึงสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้แฟนคลับและแฟนข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ได้ร่วมสนุกและอิ่มบุญอิ่มใจไปพร้อมกันกับโครงการเทิดพระเกียรติพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นโครงการที่ถ่ายทอดพระราชกรณียกิจผ่าน3กิจกรรมหลักได้แก่8บทเพลงใหม่อันทรงคุณค่าละครสั้นสะท้อนมุมมองคนรุ่นใหม่และคอนเสิร์ตใหญ่เทิดพระเกียรติโดยเน้นย้ำแนวคิดเรื่องการสร้างอาชีพพัฒนาทักษะภูมิปัญญาและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีสากลซึ่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดจะมอบให้แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยพี่เกลดีล่าหัวเรือใหญ่ของโครงการครั้งนี้ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงของเราว่าจุดเริ่มต้นของโครงการเกิดจากความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5: ชื่อโครงการเราก็คือพระราชกรณียกิจอันเป็นนิรันดร์นะคะก็มี3พาร์ทอยู่ในโครงการนี้พาร์ทแรกก็คือเป็นเพลงที่แต่งใหม่ทั้งหมด8เพลงค่ะแล้วก็เลยมาถึงละครเทิดพระเกียรติอีก 4-5 ตอนแล้วก็มาจบที่คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติตอนปลายปีค่ะ
3: ดยคอนเสิร์ตนี้ได้รวบรวมศิลปินคุณภาพที่คร่ำวอดในวงการเพลงมาไว้บนเวทีเดียวกันกว่า20คนขับร้องและถ่ายทอดบทเพลงเพราะๆกว่า40บทเพลงเต็มอิ่มตลอด4ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นสุดาชื่นบานวินัยพันธุรักษ์สรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ไพบุญเกียรติเขียวแก้ววสุแสงสิงแก้วแอมสวรักษ์นนทิยาจิวบางป่าระวิวรรณจินดาแหม่มพัชริดาเกลดีล่าแพนเค้กเขมมนิตสุนทรีจวบสมัยลูกปัดชลนันบีมจารุวรรณเก่งทัชยะอัครวัตรจุมพลวิวัฒน์ซุปเปอร์เตยสิริวดีซีแนมสุนทรและอีกมากมายซึ่งก็จะได้เห็นบทบาทใหม่ๆของบางคนที่มาร่วมมอบความบันเทิงแบบจัดเต็มด้วยค่ะ
6: เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสร้องเพลงซึ่งปกติคุณจะเห็นจ้าจ๋าเป็นนักแสดง
7: น้องจ้าจ๋านี่รวบทั้ง3พาร์ทเลยค่ะ
8: ร้องเพลง
6: แล้วร้องเพลงนะตกใจจ้าจ๋าตั้งใจซ้อมเป็นอย่างดีนะคะนอกจากจะได้ร้องเพลงในคอนเสิร์ตยังได้รับเกียรติค่ะร้องเพลงเป็น1ใน8อยู่ในอัลบั้มด้วยค่ะก็ขอบพระคุณพี่เกลนะคะคุณทีมงานทุกท่านค่ะแล้วก็จะตั้งใจทําให้ดีค่ะถือว่าเป็นเกียรติมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อค่ะคือเรื่องราวของแม่ของแผ่นดินเนาะนอกจากพระราชกรณียกิจแล้วเนี่ยยังมีสิ่งที่ท่านโปรดเพลงที่แม่ชอบเราก็จะเอามา
9: ส่วนผมเองเนี่ยก็จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยในส่วนของบทเพลงที่เคยถวายงานพระองค์ท่านนะฮะซึ่งก็หลายปีอยู่เราก็จะทราบพี่เกลก็จะทราบทรงอยู่ว่าท่านโปรดเพลงแนวนี้แนวนี้เดี๋ยวเราก็น่าจะจัดให้
3: คุณผู้ชมที่อยากแสดงความจงรักภักดีและฟังบทเพลงเพราะๆได้บุญได้กุศลก็สามารถหาซื้อบัตรได้แล้วนะคะที่ทิกเก็ตเมลอนบัตรราคาตั้งแต่ 1,500 ถึง 8,000 บาทแล้วไปพบกันในวันที่26พฤศจิกายน2569ที่สยามพิคฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์วันค่ะ
5: คอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นวันพฤหัสที่26พฤศจิกายนนะคะที่สยามพิกฮอลแล้วก็จองบัตรที่
6: Ticket Melon นะคะก็สามารถจองบัตรได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเริ่มแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือรายได้ทั้งหมดนะคะไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะก็มอบให้กับโรงพยาบาลเด็กทั้งหมดเลยนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มาร่วมสนุกกับพวกเรานะคะมาฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ได้ทำบุญไปกับพวกเราไปด้วยนะคะ
0: ส่วนนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะคะสำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ในเวลาข่าวกีฬาครับวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งแล้วก็พี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ควันหลงของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็มีหลากหลายชนิดกีฬานะคะที่ทำการแข่งขันเรียบร้อยแล้วก็สร้างความสุขให้กับพี่น้องคนไทยซึ่งวันนี้ค่ะทางรัฐบาลไทยเขาก็มีการมอบเงินรางวัลอัดฉีดความสำเร็จหลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นค่ะในส่วนของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะได้ขอบคุณนักกีฬาเจ้าหน้าที่และสมาคมกีฬาต่างๆนะคะที่ช่วยกันทำผลงานในการแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้จนประสบความสำเร็จค่ะ
1: ครับก็คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับจัดงานแถลงข่าวความสำเร็จกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพร้อมกับขอบคุณนักกีฬาเจ้าหน้าที่และสมาคมกีฬาที่ช่วยกันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดเนี่ย52เหรียญทอง52เหรียญนะครับจบอันดับที่7ครับคุณชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวชื่นชมนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ทุ่มเทจนพาทัพนักกีฬาคว้าเหรียญทองมากที่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมที่ไม่ได้จัดในประเทศไทยพร้อมกับยกย่องบิลภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยที่คว้า2เหรียญทองแล้วก็ทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรจนทำให้คว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายประจำการแข่งขันครับ
0: ซึ่งวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่ารัฐบาลไทยได้มอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026รวมกว่า236ล้านบาทค่ะส่วนคนที่ได้รับเงินรางวัลใช้คำว่ายอดสูงมากๆนั่นก็คือน้องบิลภูริพลบุญสอนค่ะนอกจากที่จะรับเงินรางวัลส่วนตัวแล้วยังมีการรับเงินโบนัสพิเศษเพิ่มอีก 800,000 บาทด้วยค่ะรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติให้แก่ทัพนักกีฬาไทยนะคะหลังจากสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเราช่วยกันคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดได้กลับบ้านมา52เหรียญจบอันดับที่7ของเอเชียและเป็นอันดับ1ของอาเซียนค่ะบรรยากาศวันนี้ได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตลอดจนคณะผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาและนักกีฬาผู้ฝึกสอนเข้าร่วมงานคับข้างที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงพระราม9ค่ะ
1: ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทองรับ2ล้านบาทนะครับเหรียญเงิน1ล้านบาทเหรียญทองแดง 500,000 บาทส่วนผู้ฝึกสอนในชนิดกีฬาที่นักกีฬาไม่เกิน6คนรับเงินรางวัลร้อยละ20นะครับผู้ฝึกสอนประเภททีมที่มีนักกีฬาตั้งแต่7คนขึ้นไปรับเงินรางวัลร้อยละ10

0: ่วนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยรับร้อยละ30ของเงินรางวัลทั้งหมดที่นักกีฬาได้รับครับดังนั้นความสำเร็จครั้งนี้ทางกองทุนจ่ายโดยโอนตรงนะครับรวมทั้งสิ้น236,600,000 บาทแบ่งเป็นนักกีฬา165,500,000 บาทผู้ฝึกสอน27,500,000 บาทและสมาคมกีฬา44,500,000 บาทครับสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้เงินอัดฉีดมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อผลงาน2 เหรียญทอง2 เหรียญเงินรับเงินรางวัลรวม 68.8 ล้านบาทรองลงมาคือสมาคมกีฬา3 เหรียญทอง2 เหรียญเงินรับไป 27.75 ล้านบาทครับ
1: พี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปลาบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่ตั้งชื่อเสียงนะครับอย่างที่อยู่ข้างผมเนี่ยน้องบิวนะฮะน้องบิวเป็นคนสุรินทร์นะต
2: ั้
1: งเดิมก็สุรินทร์เนี่ยอันนี้รับรางวัลพิเศษเลยนะฮะ
2: สองเหรียญทอง
1: นะฮะนะครับวงเงินก็โอ้โหนะครับเงินจากกองทุนพัฒนากีฬาไป5,800,000 บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่นักกีฬาทุกคนไปสร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้กำลังใจนะครับในนักกีฬาทุกกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับ
3: นอกจากนี้ทางรัฐบาลไทยยังได้มอบเงินรางวัลพิเศษให้แก่น้องบิวภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยจำนวน 800,000 บาทนะคะจากผลงานอันยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่งระยะทาง100เมตรและ200เมตรชายด้วยค่ะทำให้บิวภูริพลรับเงินรางวัลอัดฉีดเอเชียนเกมครั้งนี้รวมยอดรับนะคะ5,800,000 บาทค่ะ
4: หลังจากนี้ก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ทักผ่อนแล้วก็หลังจากปีนี้เป็นต้นไปก็อาจจะมีแข่งหลายรายการครับชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์โลกแล้วก็อาจจะปีหน้าจะเป็นคนไปเพื่อโอลิมปิกนะครับดูดีมากเลยผมว่าเหมือนเป็นกำลังใจให้กีฬาทุกคนเขาแบบมีแรงพร้อมไปต่อเพื่อไปคว้าเหรียญให้คนไทยได้
0: สำหรับรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเอเชียนเกมไอจินาโกย่านับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการกีฬาไทยและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแข่งขันและสร้างผลงานบนเวทีระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิครับ
3: จบการแข่งขันเอเชียนเกมก็ต้องต่อด้วยเอเชียนพาราเกมนะคะพาไปดูความพร้อมของนักกีฬาแบดมินตันไทยเราค่ะโปเต้มือ2ของโลกเตรียมนำทีมลุยศึกใหญ่ค่ะทีมแบดมินตันพาราไทยพร้อมลุยศึกเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นจะแข่งขันวันที่18-24ตุลาคมนี้นะคะส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด12คนทั้งคลาสยืนและวีลแชร์ตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดและคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ค่ะสำหรับทีมชุดนี้นำโดยน้องโปเต้ณัฐพงษ์มีชัยนักกีฬาแบดมินตันพารามือ2ของโลกนะคะจะลงแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวและคู่ผสมหลังเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีค่ะนอกจากนั้นยังมีอีก1ขุมกำลังสำคัญนะคะก็คือพี่แก่นอํานวยเวทวิถานเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่หางโจซึ่งพร้อมจะกลับมาลุ้นไล่ล่าความสำเร็จบนเวทีเอเชียอีกครั้งค่ะ
0: สำหรับนักกีฬาคลาสยืนได้แก่ณัฐพงษ์มีชัยชายแซ่ย่างศิริพงษ์เติมอารมณ์ชนิดาศรีนวกุลมงคลบุญสุนณัฐพลทวีทรัพย์ณัฐพลชำนาญเวทปรีชาสมศิริส่วนคลาสวีลแชร์ได้แก่เจ้อุเซงปะเลาะอนันต์พรายแก้วและกิติชัยรักใจงามอำนวยเวทวิถานครับนักกีฬาแบดมินตันพาราไทยทั้ง12คนเตรียมลงสนามในศึกเอเชียนพาราเกม2026ระหว่างวันที่18-24ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นครับต่อกันที่จักรยานครับ3นักปั่นไทยลุยศึกชิงแชมป์โลกประเภทลู่ที่เซี่ยงไฮ้ครับสมาคมกีฬาจักรยานประเทศไทยส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นไทยประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวครับเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14-18ตุลาคมครับจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลกมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเส้นทางการ

0: ่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามค่ะเพราะว่านักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวค่ะสุดสัปดาห์นี้นะคะในการแข่งขันมวย RWS ค่ะความพร้อมของเพชรศิลาวอุรชาเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีค่ะมั่นใจว่าจะป้องกันแชมป์มวยไทยราชดำเนินในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์เอาไว้ได้ค่ะเวทีราชดำเนินบ้านของมวยไทยสร้างสรรค์ความมันกับอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่เอาใจแฟนมวยที่ชื่นชอบความมันเร้าใจกับรายการ RWS Knocktober Face PowerUp by Leo Soda Water นะคะนำเอาสุดยอดคู่มวยระดับหัวแถวความสนุกจัดหนักจัดเต็มมาให้กับแฟนมวยทั่วโลกได้รับชมค่ะนำโดย3ซุปเปอร์ไฟท์หยุดโลกแล้วก็อีก1คู่ชิงแชมป์จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี
1: ้คู่เอกอยู่ที่ซุปเปอร์ไฟท์ชิงแชมป์เงินล้านนะครับเดิมพันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซุปเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ระหว่างเพชรศิลาวอุรชาป้องกันแชมป์กับดาวดังอย่างโคกิโอซากิคู่นี้คือคู่ที่คลาดกันมาจากศึกWS 200ครับซึ่งทั้งคู่ต่างฟาดฝีปากใส่กันผ่านโลกออนไลน์กันมาหนักพอสมควร2ฝ่ายมีเป้าหมายที่ชัดเจนครับเพชรศิลามุ่งมั่นจะล้างแค้นแทนเพื่อนร่วมค่ายชายโทนวออุรชาที่ถูกน็อกโดยดาวดังญี่ปุ่นเมื่อไฟที่ผ่านมาครับส่วนโคกิมุ่งมั่นสารฝันให้ต้นสกัดมีแชมป์ในกติกามวยไทยโคกิโอกาซากิกล่าวว่าตนเองเพิ่งอายุครบ27ปีซึ่งก็อยากจะได้ของขวัญชิ้นใหญ่คือการเอาชนะเพชรศิลาและสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือเข็มขัดแชมป์ที่จะเป็นของขวัญฉลองวันเกิดครับไฟนี้สิ่งเดียวที่อยากได้ก็คืออยากเอาชนะน็อกให้ได้นะครับขณะที่เพชรศิลาวอุรชากล่าวว่าตนเองไม่อยากพูดมากเหมือนเขานะฮะอยากแสดงให้เห็นมากกว่าก็อยากบอกเขาว่าอยากได้ของขวัญเป็นเข็มขัดแชมป์แต่คิดว่าน่าจะได้เป็นของขวัญเนี่ยเป็นหมัดเท้าเข่าศอกของตนมากกว่านะครับ
2: มานานครับเตรียมตัวมานานแล้วก็เตรียมตัวมาต่อยกับโปรกีโดยเฉพาะผมก็ยืนดูอยู่ข้างเวทีก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับผมมีทุกรูปอยู่แล้วครับหมัดเท้าเข่าศอกได้แน่นอนครับก็ไม่นะไม่รู้สึกว่าท้าทายอะไรก็อันนี้ต่อยมวยไทยไม่ต่อยคิกบ็อกซิ่งก็ติดตามเชียร์ด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับ
0: สำหรับศึก RWS Knocktober Face คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทยค่ะที่รวบรวมเอาสุดยอดนักสู้ที่แสดงความดุเดือดเร้าใจเตรียมประชันฝีมือเพื่อสร้างสีสันให้กับแฟนหมัดมวยทั่วโลกรับชมไปพร้อมกันนะคะวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ที่เวทีราชดำเนินกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 19:00 นเป็นต้นไปค่ะส่วนการถ่ายทอดสดค่ะสามารถรับชมได้ทางออนไลน์ตั้งแต่เวลา 19:10 นะคะทางหน้าแฟนเพจ Facebook YouTube ของ RWS ราชดำเนิน World Series
1: ครับจอนรามเตรียมอำลาลิฟกอล์ฟนะครับเนื่องจากไม่พอใจเงื่อนไขในสัญญาครับจอนรามอดีตนักกอล์ฟเจ้าของแชมป์เมเจอร์2สมัยเตรียมอำลาลิฟกอล์ฟครับหลังจากพิจารณาเงื่อนไขของโครงการลิฟ 2.0 แล้วเห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้ครับโดยจากการเปิดเผยของจอนเบคทนายความของนักกอล์ฟชาวสเปนวัย31ปีระบุว่าลูกความได้พิจารณารายละเอียดของลิฟ 2.0 ด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจว่าเงื่อนไขไม่เหมาะสมกับเจ้าตัวครับขณะนี้ตัวแทนของรามและลิฟกอล์ฟกำลังเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงแยกทางกันโดยสมัครใจแล้วก็หวังว่าจะได้ข้อสรุปก่อนการพิจารณาคดีในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับลิฟกอล์ฟยื่นขอความคุ้มครองจากการล้มละลายภายใต้กฎหมายหมดที่11หลังจากซาอุดิอาระเบียถอนเงินทุนสนับสนุนขณะที่ BC Partner Credit เตรียมจัดหาเงินทุนสูงสุด300ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ 1,085 ล้านบาทเพื่อช่วยให้ทัวร์เดินหน้าต่อไปในฤดูกาล2027ได้ครับ
0: ค่ะสำหรับจอนรามถือว่าเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดในกลุ่มนักกอล์ฟนะคะมียอดเงินที่ค้างชำระอยู่ 7.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ252ล้านบาทค่ะและนักกอล์ฟของทางลีฟกอล์ฟทั้งหมดมียอดค้างชำระรวมไม่น้อยกว่า45ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 1,512 ล้านบาทนะคะสำหรับรามเขาย้ายจากกอล์ฟ PJ ทัวร์มาร่วมกันแข่งขันลีฟกอล์ฟเมื่อเดือนธันวาคมปี2023ค่ะตอนนั้นมีสัญญามูลค่าราว300ล้านเหรียญสหรัฐนะคะและเพิ่งจะคว้าแชมป์คะแนนสะสมฤดูกาลลีฟกอล์ฟได้เป็นสมัยที่3ติดต่อกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะทั้งนี้ BC Partner Credit เขายังคงเชื่อมั่นนะคะว่าในส่วนของลีฟกอล์ฟจะสามารถดึงเอาบรรดานักกอล์ฟได้เพียงพอสำหรับลีฟ 2.0 ภายในเส้นตายใหม่วันที่25ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็ยืนยันว่าทางบริษัทมองการลงทุนในลีฟกอล์ฟระยะยาวค่ะมาเปลี่ยนบรรยากาศไปดูวงการฟุตบอลกันบ้างค่ะ

0: มิเกลอาร์เตต้าล่าสุดต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษยังเป็นทางการแล้วค่ะสัญญายาวจนถึงปี2030เลยค่ะมิเกลอาร์เตต้ากุนซือชาวสเปนิสของสโมสรอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดเรียบร้อยแล้วค่ะจะอยู่กับทีมไปจนถึงปี2030และได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้นจากสัญญาฉบับก่อนด้วยนะคะคือต้องบอกว่าฉบับก่อนเขาได้รับปีละ10ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ440ล้านบาทบวกกับโบนัสตามผลงานอีก5ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ220ล้านบาทนะคะส่วนสัญญาฉบับใหม่ค่ะจะทำให้อาร์เตต้าเป็นหนึ่งในกุนซือที่ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในโลกเทียบเท่ากับเดียโก้ซิเมโอเน่ได้รับจากแอตเลติโกมาดริดแล้วก็เท่ากับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ารับจากแมนซิตี้ด้วยนะคะนั่นก็คือปีละ20ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ880ล้านบาทก็ถือว่าเพิ่มขึ้น2เท่าเลยทีเดียวค่ะ
1: อาร์เตต้ากล่าวว่าสโมสรแห่งนี้ไม่เหมือนใครทั้งคาแรคเตอร์และความรู้สึกที่พวกเขามอบให้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่จะได้ร่วมเดินทางกับทีมต่อไปครับที่ผ่านมาได้สร้างสายสัมพันธ์ที่พิเศษขึ้นมาแล้วก็มีความทรงจำซึ่งจะคงอยู่ตลอดไปนะครับฤดูกาลที่แล้วกุนซือวัย44 ปีพาอาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกคนแรกในรอบ22ปีรวมถึงเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแม้จะแพ้กับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับโดยสัญญาเดิมของเขาเข้าสู่ปีสุดท้ายครับแต่ว่าอาร์เตต้าก็ยืนยันว่าพร้อมต่อสัญญาใหม่ในจังหวะที่เหมาะสมเพราะไม่คิดจะจากทีมไปไหนในเวลานี้นะครับยังอยู่ที่เรื่องของผู้จัดการทีมครับทอนดาเอ็กเคิร์ตกุนซือซาวทัมตันรอดพ้นจากการโดนโทษแบนแบบทันทีแล้วก็สามารถลงทำหน้าที่คุมทีมข้างสนามต่อไปได้ครับหลังสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือว่า FA นะครับตัดสินลงโทษทอนดาเอ็กเคิร์ตผู้จัดการทีมซาวทัมตันห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลเป็นเวลา6สัปดาห์แต่ให้รอลงอาญาไว้จนถึงจบฤดูกาลหน้าครับจากกรณีคดีฉาวสปายเกตนะครับหรือว่าไปสอดแนมคู่แข่งนอกจากโทษแบนที่ถูกคาดไว้แล้วเฮดโค้ชชาวเยอรมันวัย33ปียังโดนสั่งปรับเงินอีก 28,000 ปอนด์นะครับหรือประมาณ 1.2 ล้านบาททำให้เอ็กเคิร์ตไม่ต้องเผชิญโทษแบนยาวที่อาจรุนแรงถึงขั้นโดนเด้งออกจากตำแหน่งคดีดังกล่าวต้องย้อนไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมเซาท์แฮมป์ตันโดนลงโทษหนักถึงขั้นถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันเพลย์ออฟเลื่อนชั้นในฤดูกาลที่แล้วแล้วก็ถูกตัด4คะแนนสำหรับฤดูกาลใหม่นะครับฤดูกาล 2026-2027 หลังจากยอมรับความผิดว่าได้ส่งทีมงานไปแอบส่องการฝึกซ้อมของ3ทีมคู่แข่งทั้งออกซฟอร์ดยูไนเต็ดอิปสวิชทาวน์แล้วก็มิสเดนสโบรครับ
0: ต่อมาทาง FA ได้สั่งฟ้องเอ็กเคิร์ตนะคะด้วยข้อหากระทำผิดวินัยก่อนจะมีการไต่สวนอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนที่แล้วค่ะเจ้าตัวก็ยอมรับผิดนะคะกรณีเมื่อละเมิดกฎ 3.1 จำนวน3กระทงด้วยกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการประพฤติตนไม่เหมาะสมและมีบทลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไปเวลา6สัปดาห์ค่ะแต่ว่าโทษดังกล่าวถูกให้รอลงอาญาไว้จนถึงจบฤดูกาลหน้าซึ่งถ้าเกิดว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งคนไปแอบส่องการฝึกซ้อมของทีมคู่แข่งอีกแม้แต่ครั้งเดียวนะคะนับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงจบฤดูกาลหน้าโทษแบน6สัปดาห์จะถูกบังคับใช้ทันทีค่ะสำหรับทอนดาเอ็กเคิร์ตนะคะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมเซาท์แฮมป์ตันแบบถาวรเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะจากนั้นพาทีมเร่งเครื่องจบอันดับที่4ได้อย่างเหลือเชื่อเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาไปดูผลงานของน้องทิพย์อรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของไทยเรากันบ้างค่ะพลิกชนะมือหนึ่งของโลกผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการใหญ่ China Smashการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเมเจอร์ WTT Grand Smash รายการ China Smash ชิงเงินรางวัลรวม67ล้านบาทดวลกันที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายน้องทิพย์อรวรรณภารนังสาวไทยเรามืออันดับ101ของโลกนะคะที่เพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญเงินในประเภทหญิงคู่ในมหกรรมกีฬา Asian Games ที่เพิ่งจบลงไปลงเล่นในรอบคัดเลือกค่ะเจอกับซุนอิงชาความหวังเจ้าถิ่นดีกรีมือ1ของโลกค่ะเปิดฉากเกมแรกนะคะเป็นเจ้าถิ่นเอาชนะไปได้ก่อน11ต่อ8คะแนนค่ะขึ้นนำ1ต่อ0เกมแต่ว่าจากนั้นอรวรรณภารนังแก้เกมได้ดีแล้วก็กลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะมาเร่งเครื่องตบปาดหน้าชนะไป3เกมรวดเลยค่ะด้วยสกอร์11ต่อ4 12ต่อ10โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมที่4นะคะอรวรรณนี่ตามหลังอยู่8ต่อ10คะแนนแต่ว่าสวมหัวใจแข็งแกร่งค่ะตบรัว4แต้มรวดเลยนะคะพลิกกลับมาชนะอย่างเหลือเชื่อ12ต่อ10คะแนนจบเกมอรวรรณภารนังซึ่งมีพี่แป๋วนันทนาคำวงอดีตมือหนึ่งของไทยเราเป็นเฮดโค้ชสร้างผลงานมาสเตอร์พีซค่ะพลิกชนะซุนอิงชามือหนึ่งของโลก3ต่อ1เกมเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นช่วงค่ำวันนี้ค่ะ
1: ขณะที่หญิงเดียวรอบเดียวกันครับเฉินซินตงมือวางอันดับ7ของรายการจากจีนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับตลอดเกมเสียไปเพียง14คะแนนเท่านั้นครับก่อนหวดเอาชนะ เซอร์ลินเชียนจากสิงคโปร์ไปขาดลอยครับ3-0เกมสกอร์11-4 11-6และ11-4ชนชิงตงทะลุเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างคิมนายองจากเกาหลีใต้หรือชาสกิโอโดมือวางอันดับ11จากญี่ปุ่นต่อไปครับในส่วนของประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายครับโซระมัตสึชิมะนักตบลูกเด้งมือวางอันดับ2จากญี่ปุ่นพบกับฟินลูนักกีฬาที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดจากออสเตรเลียนะครับแมตช์นี้มัตสึชิมะเล่นได้อย่างเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแม้เกมแรกก็ต้องลุ้นเหนื่อยเล็กน้อยแต่สุดท้ายคุมเกมเอาชนะไปได้แบบสบายมือครับ3-0เกม12-10 11-1และ11-8ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับกัวกวนหงจากไชนีสไทเปครับ
0: ข่าวกีฬาวันนี้นะคะลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะก็ไปดูไฮไลท์การแข่งขันเทเบิลเทนนิสสแมชชัยนานะคะเฟลิกซ์เลอบรันมือหนึ่งของรายการชาวฝรั่งเศสค่ะเอาชนะโทมิสลาปูก้าจากโครเอเชียผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวได้สำเร็จนะคะจากนั้นเราพักเคารพธงชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

แผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
3: ดิฉันลภรดากันเก
4: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
3: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
4: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90 นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
2: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
3: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
4: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
2: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
5: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
6: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น.ถึง 17:25 น.ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เนติบัณฑิตนั้นเป็นผู้ที่จะมีหน้าที่ในการใช้กฎหมายเพื่อดำรงความยุติธรรมในบ้านเมืองแต่ละคนจึงต้องมีความยุติธรรมในกายในใจเสียก่อนจึงจะสามารถนำกฎหมายมาใช้ให้บังเกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริงได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนติบัณฑิตทุกคนจะตั้งใจฝึกฝนอบรมตนในข้อนี้ด้วยการยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต
1: ผลนะคะเป็นประกาศที่ออกมาฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 5:00 น.ที่ผ่านมานี้เองนะคะเตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้ค่ะโดยจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะมีความเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่4นะคะเมื่อเวลา 17:00 น.ที่ผ่านมาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยระบุว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะคะเริ่มจากวันที่9มาดูวันที่9ตุลาคมกันก่อนนะคะจะเป็นบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะไล่เรียงจังหวัดกันนิดนึงนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักก็จะมีบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะขยับมานะคะเป็นวันที่10ตุลาคมค่ะเรามีประกาศแจ้งให้อยู่หน้าจอด้วยนะคะวันที่10ตุลาคมนะคะจะมีจังหวัดมากด้วยนะคะตกหนักมากก็จะมีที่ระยองจันทบุรีและปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอันนี้คือวันที่10ตุลาคมนะคะ
2: ส่วนวันที่11ตุลาคมนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกที่หนักมากนะครับมันจะมีตกหนักมากกับตกหนักเฉยๆตกหนักมากจะมีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเฉยๆได้แก่กำแพงเพชรตากอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองกระบี่ตรังและสตูลวันที่12ตุลาคมนะครับจะเหลือเฉพาะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลแล้ววันสุดท้าย13ตุลาคมจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาและสตูลครับ
1: ค่ะจังหวัดที่

0: ไม่ได้มีรายชื่อก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีฝนเลยนะคะ บางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนได้เพียงแต่ว่านี่เป็นรายชื่อจังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากหรือว่าตกหนักนะคะเพราะฉะนั้นบางพื้นที่เนี่ยยังมีน้ำขังอยู่นะคะยังมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นยังต้องเตรียมรับมือกันต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็แจ้งเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะคะพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบอยู่นะคะก็อย่าเพิ่งประมาทนะคะยังไม่ต้องรีบยกของลงมานะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
1: หลายพื้นที่สถานการณ์ดีขึ้นนะครับตอนนี้ที่ยังน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกถึงแม้ว่าในภาคตะวันออกเองเนี่ยหลายจังหวัดสัญญาณดีก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีพื้นที่บางจุดที่น้ำท่วมขังอย่างเช่นที่จังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้มีอยู่2อำเภอนะครับที่ได้รับผลกระทบหลังจากปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรด้วยเช่นเดียวกับที่จังหวัดปราจีนบุรีครับพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรียังคงมีน้ำขังในถนนสายหลักครับพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำที่หน้าห้างสรรพสินค้าเอกภาพในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่จังหวัดปราจีนบุรีครับน้ำก็ยังคงท่วมสูงอย่างที่เห็นคือรถเล็กสัญจรได้นะครับแต่ว่าลำบากแล้วดูสีของน้ำจะเห็นว่าสีขุ่นเพราะว่าประสบปัญหาน้ำท่วมมาหลายวันแล้วประชาชนได้รับความเดือดร้อนแต่ขยับเข้าไปในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเนี่ยระดับน้ำลดลงไปค่อนข้างมากจากเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเคยท่วมสูงถึงประมาณ40เซนติเมตรแต่ตอนนี้หลายจุดสัญจรแล้วนะครับบางครัวเรือนเริ่มทำความสะอาดแล้วสลับไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับฉะเชิงเทรานี่ยังคงน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอำเภอบางน้ำเปรี้ยวกับอำเภอคลองเขื่อนเพราะว่าน้ำในแม่น้ำบางปะกงเนี่ยสูงเอาจนล้นตลิ่งเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมหลายแห่งด้วยกันขณะที่แนวคันกั้นน้ำชลประทานตอนนี้กลายเป็นประเด็นที่ประชาชนที่นั่นให้ความสนใจกันเพราะว่าพื้นที่ด้านในกับพื้นที่ด้านนอกคันกั้นน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนครับจุดที่มีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวส่วนตำบลบางโรงและตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนได้รับผลกระทบก็จริงแต่ว่าไม่มากเท่านะครับทางจังหวัดฉะเชิงเทราก็เลยออกมาชี้แจงถึงความจำเป็นในการจัดทำคันกั้นน้ำเพื่อควบคุมการขยายตัวของน้ำท่วมแล้วก็ป้องกันพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อนรวมถึงการรักษาเส้นทางคมนาคมไม่ให้ถูกน้ำท่วมจนตัดขาดเพราะนี่คือเส้นทางหลักที่ต้องใช้ในการเดินทางของประชาชนรวมไปถึงเวลาน้ำท่วมแบบนี้ต้องใช้ขนส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคสิ่งของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงเป็นเส้นทางสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยเหลือประชาชนไปเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางออกมาจากพื้นที่เสี่ยงด้วยนอกจากนี้คันกั้นน้ำยังป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขยายเข้าไปสู่โรงพยาบาลสถานที่ราชการและพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อนด้วยครับ
0: ยังอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะอย่างที่เมื่อสักครู่รายงานไปว่าบางพื้นที่สถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังต้องดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะตอนนี้ทางจังหวัดเนี่ยมีการเปิดพื้นที่ชั้น2ของโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามเป็นสถานที่ดูแลผู้ป่วยแล้วก็ศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกเลือดอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดอาหารและอำนวยความสะดวกให้ญาติสามารถอยู่ดูแลผู้ป่วยได้ขณะเดียวกันยังขาดแคลนเตียงผู้ป่วยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ซึ่งจำเป็นต่อการดูแลผู้ประสบภัยสำหรับผู้เข้าพักพิงนะคะส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยโรคไตที่ต้องฟอกเลือดตามกำหนดซึ่งโรงพยาบาลมีศูนย์ไตเทียมให้บริการอยู่แล้วจึงสามารถรองรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากจังหวัดใกล้เคียงเช่นปราจีนบุรีและสระแก้วนอกจากนี้ทางวัดยังสนับสนุนรถรับส่งผู้ป่วยเพื่อนำส่งเข้ารับการรักษาอย่างปลอดภัยพร้อมจัดอาหารให้ผู้ป่วยและญาติโดยแยกอาหารทั่วไปออกจากอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ต้องควบคุมโภชนาการเป็นพิเศษค่ะ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำที่จังหวัดลพบุรีนะครับแม้ว่าระดับน้ำในบางจุดจะเริ่มทรงตัวแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายชุมชนก็ยังคงต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมขังหลังจากมวลน้ำหลากจากเขื่อนเจ้าพระยาล้นคลองชัยนาทป่าสักเข้ามาท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรขณะที่ทางจังหวัดลพ

0: บุรีก็ได้ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเร่งระบายน้ำควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมมาตรการเยียวยาให้ประชาชนหลังน้ำลดติดตามจากรายงานครับ
1: จุดนี้คือคลองชัยนาทป่าสักค่ะเป็นจุดยุทธศาสตร์นะคะสำคัญเลยในการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่ภาคกลางและยังเป็นจุดที่รับมวลน้ำหลากมหาศาลมาจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำมโนรมค่ะพอมวลน้ำก้อนนี้นะคะบวกเข้ากับฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกสะสมในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีค่ะจนกลายเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ก่อให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างในพื้นที่ของ2อำเภอหลักด้วยกันค่ะก็คือที่อำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองลพบุรีจนมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 2,500 ครัวเรือนภาพรวมความเสียหายตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีพื้นที่ประสบภัย2อำเภอ9ตำบล44หมู่บ้านรับผลกระทบหนักที่สุดถึง8ตำบลส่วนอำเภอเมืองลพบุรีแม้จะกระทบหลักในพื้นที่ตำบลเขาพระงามแต่ก็ส่งผลต่อเนื่องถึงพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำใกล้เคียงอย่างตำบล4คลองและตำบลบ้านคอยที่ต้องแบกรับมวลน้ำขังสะสมจนเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดตลอดช่วงวิกฤตที่ผ่านมาการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือเบื้องต้นได้ถูกขับเคลื่อนภายใต้การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งจังหวัดปภ.ชลประทานทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีการเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงเร่งผลักดันน้ำผ่านประตูระบายน้ำริมคลองชัยนาทป่าสักทั้ง13สถานีควบคู่กับการตั้งโรงครัวจิตอาสาแจกจ่ายอาหารปรุงสุกและการลำเลียงถุงยังชีพมอบให้ผู้ประสบภัยถึงหน้าบ้าน
2: ทั้งในมิติของเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับเราได้ระดมเอาเครื่องมือนะครับมาช่วยในการที่จะสูบน้ำนะครับออกจากพื้นที่นะครับเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนนะครับก็ดำเนินการในเรื่องของการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางนะครับหรือกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยให้ออกจากในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องอาหารเรามีการเปิดโรงครัวจิตอาสานะครับที่จะดูแลในเรื่องของอาหารให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วก็รวมถึงเรื่องของการแจกถุงยางชีพอันนี้คือเราได้มีการดำเนินการมาตลอดเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถแม้ประสบภัยก็ได้รับการดูแลนะครับแล้วก็มีการดำเนินการเพื่อให้พื้นที่ของเราเนี่ยกลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด
1: เมื่อสถานการณ์น้ำเริ่มส่งสัญญาณคลี่คลายการดำเนินงานของจังหวัดลพบุรีจึงเริ่มขยับเข้าสู่เฟสสำคัญนั่นคือมาตรการเยียวยาหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยตามสิทธิต่างๆอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้เน้นย้ำให้ผู้นำท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานความเสียหายอย่างถูกวิธี
2: สิ่งที่สำคัญคือก็ได้ให้คำแนะนำนะครับให้กับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพยานหลักฐานก็คือในเรื่องของรูปถ่ายวันนี้เราใช้สื่อโซเชียลกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกล้องมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ให้ถ่ายรูปเก็บนะครับสถานการณ์ว่าวันนี้มีน้ำเริ่มท่วมแล้วนะความสูงเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันก็คือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะได้เป็นข้อมูลอีกหนึ่งนะครับที่จะประกอบในเรื่องของการยื่นขอรับนะครับในเรื่องของค่าชดเชยนะครับในเรื่องที่ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดำเนินการซึ่งคาดว่าเมื่อสถานการณ์ในการที่เข้าสู่ในสภาวะปกตินะครับก็จะได้มีการที่จะให้คำแนะนำแล้วก็ไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการยื่นขอรับในเรื่องของค่าชดเชย
1: การเผชิญหน้ากับวิกฤตอุทกภัยของจังหวัดลพบุรีในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่วันแรกที่มวลน้ำเริ่มหลากเข้าท่วมการบริหารจัดการการระบายน้ำในวันวิกฤตมาจนถึงการเตรียมพร้อมเยียวยาผู้ประสบภัยในวันที่น้ำเริ่มลดลงและเมื่อปริมาณน้ำระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับลดลงอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นสัญญาณสำคัญที่ช่วยให้พี่น้องชาวลพบุรีสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้และกลับคืนสู่สภาวะปกติได้ในเร็ววัน
0: ก็อย่าลืมนะครับอย่างที่ผู้ว่าย้ำเตือนไปคือตอนนี้สถานการณ์ในส่วนที่น้ำเริ่มลดแล้วอย่าเพิ่งเริ่มทำความสะอาดเลยต้องถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานด้วยนะครับ
3: ค่ะไปดูสถานการณ์ที่

0: วัดนครนายกกันต่อนะคะหลายหมู่บ้านที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์นะคะยังมีน้ำท่วมขังแล้วก็ท่วมขังมานานกว่า2สัปดาห์นะคะบางจุดเนี่ยต้นไม้ดอกไม้ประดับของชาวสวนก็เสียหายหนักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนค่ะติดตามจากรายงานของคุณรัตนาวดีนวลสุขค่ะ
1: ค่ะขณะนี้ทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครนายกโดยจุดที่เห็นด้านหลังดิฉันณขณะนี้นะคะคือสวนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายมากกว่า10ไร่มูลค่ากว่า3ล้านบาทซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกปลูกต้นไม้ประดับดอกไม้ประดับเป็นหลักค่ะนอกจากพื้นที่ตรงนี้นะคะยังมีพื้นที่อื่นๆที่ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรออกมาได้ทำให้ขาดรายได้มานานกว่า2อาทิตย์ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยมวลน้ำจากฝนตกหนักได้เอ่อเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่สูงกว่า1เมตรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือและแผ่นโฟมที่ทางอบต.แจกในการสัญจรออกนอกหมู่บ้านเท่านั้นและน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้บ้านเรือนพังเสียหายมากกว่า 2,000 หลังคาเรือนกระทบชาวบ้านกว่า 5,000 คนชาวบ้านได้เล่าให้ทีมข่าว NBT ฟังว่ากระแสน้ำมาอย่างรวดเร็วและมากกว่าที่คาดการไว้ทำให้ข้าวของในบ้านพังเสียหายแม้จะขนขึ้นที่สูงตามประกาศของเจ้าหน้าที่แล้วก็ตามชาวบ้านที่มีบ้านชั้นเดียวต้องอพยพมานอนที่ศูนย์พักพิงในอบต.เป็นการชั่วคราวแต่ยังคงมีชาวบ้านบางส่วนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยน้ำประปาและไฟฟ้ายังคงใช้การได้แต่ห้องน้ำรวมถึงห้องครัวใช้การไม่ได้มีความลำบากในการทำกับข้าวและการเข้าห้องน้ำประกอบกับสัตว์มีพิษเช่นงูปลิงเริ่มระบาดและน้ำเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณนอกจากนี้ชาวบ้านบางส่วนมีอาชีพเป็นชาวสวนต้นไม้ดอกไม้ประดับน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้สวนเสียหายมากกว่า12ไร่มูลค่ากว่า3ล้านบาทขณะนี้ทำได้เพียงกู้ต้นไม้ที่ยังเหลือรอดมาเท่านั้นซึ่งกู้มาได้เพียง 20% ชาวบ้านยอมรับว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ทำให้เครียดมากเป็นห่วงทรัพย์สินเป็นห่วงบ้านและนอนไม่ค่อยหลับบางรายขาดรายได้มานานกว่า2สัปดาห์เด็กๆไม่สามารถไปโรงเรียนได้แม้ทางอบต.จะคอยช่วยเหลือและแจกข้าวน้ำดื่มและน้ำส้วมกระดาษมาให้ใช้แต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเร่งแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
2: อยากแนะนำอยากให้น้ำรั่วไวไหมคะ
3: อยากอยากมากจะได้เข้าไปนอนในบ้านทันทีเอออ
2: บต.ก็ช่วยเรา
3: ใช่ลูกชายก็ทำงานไม่ได้นะมาซื้อบ้านน็อกดาวน์มาก็เรียบร้อยหมดแล้ว
2: กี่วันแล้วที่ลูกชายไปทำงานไม่ได
3: ้ก็นั่นแหละตั้งแต่วันที่ยี่ปีเรื่อยกันมาแล้วแหละสิบกว่าวันแล้วขาดรายได
4: ้ส่วนประมาณด้านหลังบ้าน10แล้วก็ข้างบนบ้านอีกประมาณ8ไร่อะค่ะ
2: เป็น18ไร่เลยค่ะค่าเท่าไหร่
4: ประมาณ 3-4 ฐานนะคะที่ว่าเริ่มเลยกับจากต้นไม้ที่เรามีอะค่ะ
2: เราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนไหมคะ
4: ไม่มีนะคะไม่เคยท่วมเยอะขนาดนี้อะค่ะ
2: เป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าท่วมเยอะขนาดนี
4: ้ค่ะ
2: แล้วในบ้านนะคะตัวบ้านเสียหายไหม
4: ตัวบ้านจะยกสูงอะค่ะน้ำจะไม่เข้าบ้านแต่ว่าพื้นที่รอบบ้านโรงจอดรถคือท่วมทั้งหมดอะค่ะ
1: ด้านร้อยตำรวจตีสันทิติธรรมใจรองผู้ว่าจังหวัดนครนายกได้กล่าวถึงภาพรวมของน้ำท่วมจังหวัดนครนายกครั้งนี้ว่ามีอำเภอที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด4อำเภอ40ตำบล439หมู่บ้านกว่า 45,621 หลังคาเรือนมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า4รายบาดเจ็บ10รายซึ่งสาเหตุน้ำท่วมนครนายกในครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักสะสมเกือบ400มิลลิเมตรตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาไหลทะลักลงสู่แม่น้ำนครนายกเกินความจุที่รับได้จนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน สำหรับพื้นที่ที่รับน้ำหนักที่สุดขณะนี้คือตำบลบางสมบูรณ์ตำบลบางลูกเสือตำบลท่าทรายและอำเภอองครักษ์รวมถึงบางพื้นที่ในอำเภอเมืองและอำเภอปากพลีบางส่วนเพราะเป็นจุดรวมน้ำก่อนไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงปัจจุบันคาดว่ามีมวลน้ำค้างทุ่งรังสิตใต้สะสมอยู่ประมาณ130ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งคิดเป็นครึ่งนึงของความจุเขื่อนขุนด่านปราการชนซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำบางสมบูรณ์และคลอง14 15 16ประมาณวันละ5ล้านลูกบาศก์เมตรเนื่องจากแม่น้ำบางปะกงยังมีปริมาณน้ำสูงทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างจำกัดด้านการช่วยเหลือชาวบ้านจังหวัดได้ตั้งศูนย์บัญชาการพร้อมแจกห้องน้ำกระดาษกว่า 2,000 ชุดและแจกจ่ายถุงยังชีพไปแล้วกว่า 40,000 ถุงส่วนผู้อพยพที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้กว่าอีก 1,500 รายขณะนี้ได้พักที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวไปก่อน
5: ปกติแล้วแม่น้ำนครนายก cross section ของเขาก็คือหน้าตัดลำน้ำของเขาก็แค่2รับได้น้ำ280กว่าคิวเซกนะครับแต่น้ำวันนั้นนะครับรวมทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะที่เขื่อนนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับมา600กว่าคิวดังนั้นมันจึงรับไม่ได้นะก็บ่าไหลท่วมเข้ามาปัจจัยสีที่เขาต้องการคืออาหารครับเราได้ตั้งโรงครัวทั้งหมด5โรงครัวแล้วก็ถามว่ารัฐเนี่ยประชาชน 40,000 กว่าครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนะครับดูแลทั้งหมดไหวไหมนะครับเราไม่ใช่ว่าไม่ไหวเราใช้คำว่ามันค่อนข้างยากนะเขามีผู้ใจบุญต่างๆมาบริจาคต่างๆนานาเยอะนะครับนะฮะแจกถุงยังชีพไปแล้วทั้งหมดนะครับ 40,000 กว่าถุงแล้วจะมาเรื่อยๆอีกนะครับทั้งมูลนิธิลาดประชานุเคราะห์เพื่อนพึ่งพายามยากนับสภากาชาติไทยมาเรื่อยๆหมดนี่คือเราดูแลเรื่องของข้าวปลาอาหารและที่สำคัญครับกินแล้วต้องหาที่ขับถ่ายให้เขาด้วยครับเราแจกนะครับห้องน้ำเป็นห้องน้ำกระดาษนะครับแจกไปทั้งสิ้นผู้ที่ไม่มีที่อยู่ไม่สามารถขับถ่ายได้ทั้งหมด 2,000 กว่าครัวเรือนตอนนี้เราแจกไปหมดแล้วนะครับ
1: นอกจากนี้จังหวัดนครนายกยังได้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อนำเข้าที่ประชุมระดับจังหวัดและเร่งจ่ายเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ของรัฐบาลคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาหนักเพิ่มซ้ำเติมสถานการณ์จะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะขณะนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดนครนายกยังคงมีระดับน้ำที่วิกฤตซึ่งทางจังหวัดค่ะได้เร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระบายน้ำออกจากพื้นที่จังหวัดนครนายกอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้อาจจะต้องติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนที่อาจจะมีตกในพื้นที่วันที่10ถึง14ตุลาคมนี้ต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: นะคะรายงานมาจากจังหวัดนครนายกเมื่อสักครู่บอกว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเนี่ยสถานการณ์น่าจะเริ่มคลี่คลายได้ก็ประมาณสักเกือบพฤศจิกายนเลยแต่ว่ายังต้องจับตานะคะเพราะว่าถ้าดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานครนายกยังมีรายชื่อพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักในระลอกนี้อยู่นะคะ
6: ครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่วมทุกปีสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็อยู่นอกคันกั้นน้ำครับระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องยังไม่เป็นขาลงนะครับบ้านเรือนหลายหลังไม่สามารถใช้เป็นพื้นที่พักพิงอาศัยได้ตามปกติแล้วได้ตามจากรายงานครับ
7: ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นออกมาใช้ชีวิตอยู่บนถนนและไหลทางสาธารณะแม้จะไม่ใช่พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยแต่ในเวลานี้พื้นที่ตรงนี้คือที่ปลอดภัยที่สุดที่พอจะหาได้ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงในเร็ววันทีมข่าว NBT พามาดูภาพชีวิตของประชาชนที่หมู่3ตำบลบางหลวงอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการใช้ชีวิตในบ้านมาตั้งเต็นท์ริมถนนริมไหลทางสาธารณะเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อที่จะหนีน้ำที่เข้าท่วมบ้านเรือนอยู่ในขณะนี้ค่ะ ริมถนนบางจุดชาวบ้านกางเต็นท์ใช้ผ้าใบทำเป็นที่พักและนำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นออกมาจัดวางไว้ด้านนอกบ้านทั้งอุปกรณ์ประกอบอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันขณะที่บางครอบครัวต้องใช้พื้นที่เดียวกันเป็นทั้งพื้นที่พักผ่อนและเก็บสิ่งของท่ามกลางรถที่ยังคงสัญจรผ่านไปมาแม้พื้นที่ริมถนนจะไม่ใช่สถานที่สำหรับที่พักอาศัยแต่สำหรับชาวบ้านแล้วการขยับขึ้นมาอยู่ในจุดที่น้ำยังไม่ท่วมคือทางเลือกที่จำเป็นในช่วงที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายนอกจากการหาที่พักชั่วคราวแล้วชาวบ้านยังต้องพยายามประกอบอาชีพต่อไปเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวโดยคุณยายรายหนึ่งเล่าว่าเมื่อก่อนเกิดน้ำท่วมมีอาชีพปลูกผักสวนครัวแต่เมื่อน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกเป็นเวลานานจึงต้องไปรับซื้อผักจากจังหวัดใกล้เคียงมาขายแทนแม้รายได้จะลดลงและต้นทุนสูงขึ้นแต่ยังต้องทำเพื่อให้มีรายได้ในแต่ละวัน
0: ปกติแล้วชาวบ้านย่านนี้เขาประกอบอาชีพอะไรกัน
8: ทำสวนจ้ะ
0: ประมาณกี่วันกี่เดือนแล้วคะที่เรามาใช้ชีวิตอยู่บนไหล่ทางตรงนี
8: ้ตั้งแต่วันที่22อ่ะ
9: 22กันยา
0: ในบ้านคุณยายนี่ท่วมหนักถึงชั้นบนเลยไหมคะ
8: ยังไม่ท่วมหนักเท่าไหร่ค่ะ
0: ก่อนหน้าที่จะมีสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเราประกอบอาชีพอะไรกันคะผู้คนแถวนี
8: ้ก็ทำสวนเนี่ยแถวนี้ก็ปลูกผักแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อเขาเรามีผักของเราทำเองแล้วก็มีรายได้ตั้งน้ำท่วมมาเราก็ไม่มีรายได้อะไรเนี่ยเราก็ต้องมาซื้อผักแล้วก็มาช่วยกันทำแบบนี
0: ้บ้านอยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมตอนนี้
8: ใช่ใช่ใช่อยู่ไม่ได้เลยเนี่ยมิดก็มิดสีอ่ะแต่ชั้นบนมันก็เนี่ยเหลือแค่นี้
0: ค่ะ
9: ตุ๊กจับไปสี
8: ปอกแปะปอกแปะ
0: หมู่บ้านของเราตอนนี้เนี่ยผู้สูงอายุอะไรอยู่กันเยอะไหมคะ
8: เนี่ยทางนั้นเลยมีแต่ผู้สูงอายุทางนั้น60-70ฝ่าทางนั้นพวกวัยรุ่นไม่มีหรอก
0: พายเรือที่สัญจรลำบากไหมคะ
8: ก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่เพราะมันเป็นที่โล่งไงเพราะที่โล่งนั่นคือที่พื้นที่เราทำสวนครัวไงทำผักทำอะไรแต่นี้น้ำท่วมแล้วเราก็จะไม่มีรายได้อะไร
7: ขณะที่ราคาผักบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์เช่นใบกระเพรากิโลกรัมละ130บาทหน่อไม้กิโลกรัมละ18บาทพริกกิโลกรัมละ80บาทผักขี้เหล็กเริ่มขยับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ20บาทผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ130บาทกล้วยน้ำว้าหวีละ20บาทและชะอมกรัมละ50บาทขณะเดียวกันบ้านเรือนบางส่วนถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้พื้นที่ชั้นล่างได้หลายครอบครัวจึงต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ที่สูงและนำเครื่องใช้ที่จำเป็นออกมาใช้บริเวณริมถนนกิจวัตรประจำวันจึงเปลี่ยนไปทั้งการประกอบอาหารการรับประทานอาหารการพักผ่อนโดยต้องใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกับเส้นทางสัญจรของรถยนต์ทำให้ชาวบ้านต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลาสำหรับบางครอบครัวการออกมาอยู่ริมถนนไม่ได้หมายเพียงถึงการหนีน้ำออกจากบ้านแต่หมายถึงต้องการทิ้งความสะดวกสบายที่เคยมีและนำสิ่งของเท่าที่จำเป็นออกมาใช้ชีวิตนอกพื้นที่ชั่วคราวโดยยังไม่รู้ว่าต้องอยู่อีกนานเท่าใดอย่างไรก็ตามท่ามกลางข้อจำกัดสิ่งที่เห็นได้ชัดในชุมชนคือการช่วยเหลือกันหลายครอบครัวแบ่งปันพื้นที่และสิ่งของที่จำเป็นขณะที่ผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังติดตามสถานการณ์และประสานความช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการเด็กเล็กและผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะยืดเยื้ออีกนานเพียงใดถนนและหลายทางสาธารณะจึงกลายเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวของหลายครอบครัวจากพื้นที่ที่มีไว้สำหรับการสัญจรกลายเป็นพื้นที่สำหรับการดำรงชีวิตในช่วงเวลาที่บ้านของเขายังไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยได้นี่คืออีกหนึ่งภาพของวิกฤตน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยาที่สะท้อนว่าสำหรับประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำการรับมือกับน้ำไม่ได้มีเพียงการป้องกันบ้านจากมวลน้ำแต่คือการปรับตัวในทุกวันเพื่อให้ครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้จนกว่าน้ำจะลดลงและวันที่เขาจะกลับเข้าบ้านได้อีกครั้ง
0: ไปดูความพร้อมการรับมือมวลน้ำเหนือของอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะขณะนี้มีการเสริมกระสอบทรายตามขอบริมแม่น้ำค่ะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและจัดเตรียมศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ค่ะทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่สำรวจบริเวณท่าเรือวัดสนามเหนืออำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพบว่าระดับน้ำอยู่ที่1เมตร81เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยอำเภอปักเกร็ดได้นำกระสอบทรายมาวางกั้นตามแนวขอบริมแม่น้ำเทียบเคียงกับระดับน้ำเมื่อปี2568เพื่อป้องกันพื้นที่ภายในวัดและเขตเศรษฐกิจสำคัญพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์น้ำเอ่อล้นในช่วงบ่ายทั้งนี้นะคะตั้งแต่วันที่25กันยายนมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนริมแม่น้ำทั้งเกาะเกร็ดและตำบลท่าอิฐแต่ว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปีนี้ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากน้ำจากลุ่มน้ำตอนบนและปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้สำหรับการเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะทางเทศบาลนครปักเกร็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนนอกคันกั้นน้ำล่วงหน้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
10: ปีนี้โชคดีกว่าปีที่แล้วของการน้ำขึ้นน้ำลงจากการปล่อยน้ำเหนือเนื่องจากว่าฝนตกในลุ่มข้างบนคือช่วงแม่น้ำยมมีจำนวนน้อยกว่าปีที่แล้วน้ำที่มาขึ้นของก่อเกล็ดเนี่ยที่น้ำขึ้นน้ำลงของก่อเกล็ดจึงน้อยกว่าปีที่แล้วยังไม่สูงยังน้อยกว่าปีที่แล้วคือปี68และครับผมครับ
11: ตอนนี้ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกลงมาช่วงที
10: ่ตอนนี้ต้องดูปริมาณจำนวนน้ำฝนว่าวันที่11น้ำฝนที่ตกลงมาจะมีปริมาณเยอะเท่าวันที่25กันยาที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่โดยความพร้อมของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลนครและก็ทางอบต.เนี่ยถ้าเตรียมตอนนี้ก็คือเตรียมการรับมือแล้วอย่างที่เห็นคือถ้าเป็นน้ำเหนือมาเนี่ยถ้าเราเทียบเคียงกับปี54จะเห็นว่าเทศบาลนครปากเกร็ดเนี่ยปี54เนี่ยแล้วก็รวมถึงในพื้นที่ปากเกร็ดโดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นน้ำเหนือเนี่ยเราจะมีความเชี่ยวชาญในการรับมือน้ำอยู่แล้วครับไอ้ประเด็นนี้ถ้าเป็นน้ำเหนือจะไม่น่ากังวลเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นฝนตกลงมาเหมือนตอนช่วงวันที่25เนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูสถานการณ์ตอนนั้นอีกทีหนึ่งว่าจำนวนปริมาณน้ำฝนมันจะเยอะเท่าช่วง25ตั้งแต่วันที่25 26หรือเปล่าครับ
6: ขยับข้อมูลมาดูสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้ถ้าเป็นถนนสายหลักเนี่ยไม่มีน้ำท่วมขังสูงแล้วแต่ว่าก็ยังมีชุมชนในฝั่งตะวันออกที่ถูกน้ำท่วมขังอยู่รวม9เขต80ชุมชนเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องซึ่งก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายในสัปดาห์หน้านี้แล้วครับนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในกรุงเทพขณะนี้ถนนสายหลักไม่มีน้ำท่วมสูงแล้วนะครับยังเหลือเพียงระดับปานกลางที่สัญจรได้แต่ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังอยู่2จุดด้วยกันก็คือถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงสำหรับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่มี80ชุมชนใน9เขตฝั่งตะวันออกทางกทม.ก็เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนสู่คลองสาขาแล้วก็จะสูบส่งต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับทำแนวคันกั้นน้ำแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำคาดว่าสถานการณ์ฝั่งตะวันออกนี้จะคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้าครับ
12: กรุงเทพมหานครเองนะครับได้มีการสำรวจนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด9เขต80ชุมชนนะครับโดย9เขตเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยนะครับเขตสายไหมเขตหนองจอกคลองสามวาคันนายาวเมืองกลุ่มมีนบุรีสะพานสูงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีแผนนะครับในการที่จะระบายน้ำจากชุมชนฝั่งตะวันออกเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับเรามีความคาดหวังนะครับว่าเราจะสามารถบริหารจัดการน้ำเนี่ยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้า
6: ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาคาดว่าจะขึ้นสูงสุดวันนี้นี่แหละครับที่ระดับ 1.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งก็ยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครซึ่งมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่3เมตรเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็ยังรองรับน้ำได้นะครับ ส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วทางกรุงเทพมหานครก็ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าทำความสะอาดจัดเก็บขยะโดยเฉพาะในพื้นที่แขร่มเกล้ายอดจัดเก็บขยะสะสมตอนนี้สูงกว่า 3,100 ตันพร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนช่างฝีมือทหารนำกำลังเจ้าหน้าที่มาตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานพาหนะให้ประชาชนคาดว่าการกู้คืนพื้นที่ทั้งหมดจะแล้วเสร็จใน 4-5 วันนี้ครับสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตอนนี้ก็มียอดผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผ่านระบบออนไลน์แล้วกว่า 62,000 รายโดยเขตลาดกระบังเป็นเขตที่มีผู้ยื่นขอสิทธิ์สูงสุดทางกทม.กำหนดเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังเกิน7วันหรือท่วมไม่เกิน7วันแต่ว่ามีทรัพย์สินเสียหายครับส่วนบ้านที่ถูกน้ำปิดล้อมจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติก็จะได้รับ 5,000 บาททางนี้มีการปรับลดขั้นตอนการยื่นเอกสารเพื่อความสะดวกด้วยโดยเวลายื่นผ่านระบบออนไลน์ไม่จำเป็นต้องแนบสำเนาเอกสารแล้วนะครับถ้าหากว่าที่อยู่ตรงกับทะเบียนบ้านอยู่แล้วส่วนคนที่เดินทางไปที่สำนักงานเขตก็ใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวในการดำเนินการก็พอครับ
0: ภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่หลายจังหวัดเริ่มลดลงแล้วนะคะอย่างกรุงเทพมหานครก็ผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มลดลงค่ะแต่จุดที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกนะคะยังมีน้ำท่วมขังหน่วยงานต่างๆจึงเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดค่ะนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่7ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5ลุ่มน้ำได้แก่บางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อย่างบริเวณพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันมีมวลน้ำค้างท่วมขังอยู่ราว 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้พื้นที่อำเภอบ้านสร้างและอำเภอบางแตนมีระดับน้ำท่วมสูงทางรัฐบาลสั่งการเร่งติดตั้งเครื่องมือและเรือผลักดันน้ำโดยกรมชลประทานได้นำเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องเข้าไปติดตั้งบริเวณอำเภอบางคล้าสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำ10เครื่องบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงและเตรียมย้ายเครื่องมือจากพื้นที่อื่นมาเสริมเพิ่มอีก16เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเล
13: ในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเขื่อนต้นน้ำบางปะกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะพร่องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่
0: สำหรับในพื้นที่ภาคใต้นะคะทางสธนช.และกรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนะคะโดยเฉพาะกรณีเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีที่มีปริมาณน้ำมากถึง724ล้านลูกบาศก์เมตรได้มีการสั่งการให้จำลองฉากทัศน์ในกรณีเลวร้ายที่สุดเพื่อควบคุมการระบายน้ำผ่านตัวเมืองเพชรบุรีไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆเช่นอ่างเก็บน้ำสียัดเขื่อนขุนด่านประการชนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะควบคุมการระบายน้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วและระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มลดลงปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมถึงบริเวณเหนือเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์ก็ยังมีพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำได้อีกมาก
13: เราดูสถานการณ์ว่าฝนจะเยอะไหมแต่ตอนนี้เราต้องดูฝนรายวันนะครับเพราะว่าอากาศมันแปรเปลี่ยนนะครับการคาดการณ์3วันกับ2วัน1วันมันมีความเปลี่ยนตลอดนะครับตรงนี้ก็ต้องมาติดตามรายวันซึ่งท่านนายกเองก็ได้มีการประชุมที่ศูนย์ปปชนะครับก็ตรงนี้ก็ทราบข้อมูลกันอยู่ดีทุกตลอดนะครับ
14: กรุงเทพนี่น่ากังวลครับช่วงนั้น
13: คือกรุงเทพตอนนี้ผมว่าจุดที่สูงสุดผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้กรมชลประทานตอนนี้ระดับน้ำด้านเหนือเขื่อนก็ลดลงจากที่เคยขึ้นสูงสุดประมาณ 1.80 เมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้กรมชลประทานพยายามพร่องน้ำด้านบนก็คิดว่าคงไม่กระทบ
0: ทั้งนี้รัฐบาลได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนควบคู่กับการรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งประสานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
6: ในการประชุมปพชาติวันนี้นายกรัฐมนตรีกำชับนะครับให้เฝ้าระวังขั้นสูงสุดโดยเฉพาะยิ่งในพื้นที่ภาคใต้สำหรับฝนระลอกต่อไปเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายละเอียดครับ

เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

การประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปพช.วันนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการทุกจังหวัดนะครับให้เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดครับอีกหนึ่งเรื่องที่ท่านกำชับก็คือขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาไม่ต้องรอให้น้ำลดถ้าหากว่าตรวจคุณสมบัติแล้วผ่านเกณฑ์ก็ให้ทยอยเงินไปเลยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบกพช.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งมอบข้อสั่งการสำคัญไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศในส่วนของการดูแลคุณภาพชีวิตนะครับได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองประสานการทำงานร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนและได้กำชับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เร่งกำจัดซากสัตว์ตามหลักสุขาภิบาลและหลักวิชาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแล้วก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเร็วส่วนมาตรการการรับมือฝนตกหนักก็เน้นระบบการพยากรณ์อากาศระยะสั้นล่วงหน้า3-6ชั่วโมงที่เรียกว่า Now Casting เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดชุดปฏิบัติการพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีพร้อมเร่งขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่พื้นที่ภาคใต้นายกได้สั่งการให้ยกระดับการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดครับทั้งการทบทวนจุดเสี่ยงเดิมการตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำจัดเตรียมกำลังพลและแผนอพยพรวมถึงจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพด้วย

0: การประเมินของเราได้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับหากพื้นที่ใดได้ประเมินว่าจุดไหนน้ำจะท่วมสูงก็ขอให้เตรียมการอพยพคนล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดังที่ได้กราบเรียนมาทุกครั้งนะครับแล้วก็ต้องพยายามสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงความเสี่ยงหากจะตัดสินใจไปในทางใดก็จะสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าเราจะบริหารจัดการกับสถานการณ์อย่างไรนะครับในส่วนของลุ่มน้ำบางปะกงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับทราบว่าได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำโดยด่วนแล้วและในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมแล้วนะครับก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและทำความเข้าใจกับแผนงานต่างๆรวมทั้งเตรียมความพร้อมของทรัพยากรและบุคลากรนะครับให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ด้วย
1: ในส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับนายกรัฐมนตรีกำชับทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ตั้งทีมทำงานเฉพาะกิจเร่งสำรวจตรวจสอบสิทธิ์ครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ทันทีและย้ำแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนครับว่าไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดหรือว่ารอรวบรวมรายชื่อจนครบทั้งจังหวัดถ้าครัวเรือนไหนผ่านเกณฑ์การตรวจสอบแล้วก็ให้ทยอยส่งข้อมูลดำเนินการโอนช่วยเหลือได้ทันทีเลยเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดครับ
2: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะได้เปิดโอกาสให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติน้ำท่วมนะคะก็มีการเรียกร้องให้เร่งยกระดับรับมือน้ำท่วมทั้งการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยการวางแผนอพยพล่วงหน้าและปรับปรุงระบบระบายน้ำรับมือในช่วงฤดูฝนค่ะโดยการประชุมมีนายโสพลสารัมทำหน้าที่ประธานการประชุมนะคะเริ่มจากสส.ปัตตานีพรรคภูมิใจไทยนายคอซีมามุที่เสนอ5แนวทางเชิงรุกรับมือน้ำท่วมชายแดนใต้ทั้งการเตือนภัยตรงถึงประชาชนการวางจุดอพยพและโครงข่ายสื่อสารสำรองสอดคล้องกับนายธนาธารประมูลพงษ์ส.ส.ชลบุรีพรรคประชาชนเสนอตั้งวอร์รูมข้อมูลกลางเชื่อมโยงภาครัฐกับอาสาสมัครเพื่อลดความล่าช้าขณะที่นายปัญญาชนบุญส.ส.สมุทรสาครพรรคภูมิใจไทยเร่งรัดกรมชลประทานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่บ้านแพ้วเพื่อคุ้มครองเกษตรกรและผู้เลี้ยงปลาพร้อมขอให้จ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วและในการตอบกระทู้ถามสดของนายวีรยุทธการชูชัดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกรณีการจัดการน้ำท่วมและแนวทางฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการแจ้งเตือนภัยดำเนินการผ่านหลายช่องทางทั้งระบบเซลล์บรอดแคสต์และ SMS ส่งตรงถึงผู้นำท้องถิ่นทุกช่องขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้วางมาตรการรับมือครบทั้ง3ระยะรวมทั้งให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำหากไม่มีฝนตกเพิ่มก็คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงวันที่13ถึง15พฤศจิกายน
3: ผมเองเนี่ยก็ได้หารือกับทั้งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านสั่งการเลยนะครับดูในที่ประชุมได้นะครับว่าให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงไปตรวจสอบนะครับลงไปช่วยในการที่จะเข้าไปในหาที่มาตรการในการป้องกันนะครับแล้วก็เอาสภาพความเป็นอยู่ที่ปกติสุดเนี่ยนะครับคืนกลับไปให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รวมทั้งวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นอีกนะครับก็เรียนด้วยความเคารพนะครับอย่างทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับท่านก็สั่งการลงไปนะครับแล้วก็มีการปิดหรือว่าให้หยุดบริการเนี่ยในโรงงานเนี่ยนะครับหลายโรงงานแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็จะกำชับในหน่วยงานปกครองผมกำชับไปอยู่แล้วแหละนะครับว่าให้ตรวจสอบอีกทีนึงนะครับเพื่อจะไม่ให้สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็พยายามที่จะเร่งรัดนะครับแล้วก็พยายามจะทำงานให้ได้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับต้องเรียนด้วยความเคารพเลยนะครับว่าการแจ้งเตือนเนี่ยมีหลากหลายช่องทางนะครับส่วนของไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนทางหนังสือราชการนะครับที่แจ้งเตือนในแต่ละจังหวัดนะครับอันนี้อยู่ดูย้อนหลังได้หมดนะครับการที่เราเรียกประชุมนะครับก่อนหน้าสถานการณ์เรียกประชุมในเรื่องการเตรียมพร้อมของศูนย์อพยพนะครับท่านก็ดูย้อนหลังได้หมดนะครับในส่วนของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับส่วนของรูปแบบอินฟอร์เมชันก็ดีนะครับแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของเรื่องระดับน้ำก็ดีหรือว่ามวลน้ำที่จะเพิ่มขึ้นและในส่วนของ extreme alert ที่แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนในการอพยพนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน
2: ส่วนกระทู้ถามสดของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ

0: สสพรรคประชาธิปัตย์เรื่องน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าปัญหาเกิดจากฝนตกหนักจนคลองระบายไม่ทันจึงต้องเร่งเสริมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มขณะที่กทมก็ได้ทยอยพร่องน้ำมาอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมทบทวนความเหมาะสมโครงการแก้มลิงคูบอนซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง800,000ลูกบาศก์เมตรเพื่อวางแนวทางแก้ปัญหาในระยะยาว
1: ผ่านมานั่นก็คือแก้มลิงที่คูบอนกับบางชันซึ่งทั้งสองส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดทำแล้วจริงๆมันก็สามารถเพิ่มพื้นที่รับน้ำได้ประมาณสัก800,000คิวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าได้มีการทบทวนณตอนนั้นได้มีการทบทวนนะครับแล้วก็ได้หยิบยกเรื่องของตัวเลขงบประมาณขึ้นมาต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าแก้มลิงมีความสำคัญนะครับแต่ก็ได้มีการหยิบยกทางกทม.เองเนี่ยก็มีการหยิบยกเรื่องงบประมาณขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้งบประมาณในขณะนี้นะครับก็มีความเห็นว่าเราน่าจะไปทำระบบระบายกทม.น่าจะไปทำระบบระบายน้ำนะครับน่าจะมีความคุ้มค่ามากกว่ากันนะครับอันนี้เป็นข้อชี้แจงนะครับที่ทางกทม.เนี่ยได้แจ้งข้อเท็จจริงมานะครับแต่ในส่วนที่ท่านกำลังกังวลไม่มีปัญหาครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปตรวจสอบนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับว่าในส่วนแก้มลิงเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความจำเป็นครับในส่วนของโครงการทดแทนที่บอกว่าจะไปทำเนี่ยไปทำอุโมงค์เนี่ยอันนี้ก็ต้องมีความจำเป็นเช่นเดียวกันนะครับแต่จริงๆผมเองก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตไปเช่นเดียวกันว่าถึงแม้ว่ามันจะช่วยนะครับในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยแต่มันช่วยมันมีหน้าที่คนละลักษณะกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยเราบอกว่ากทม.บอกว่าถ้าจะไม่เอาแก้มลิงที่คูบอนมันก็ต้องควรที่จะต้องมีกลไกหรือต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเข้าไปรองรับเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ท่านเรียนว่าท่านนายกเองเนี่ยก็ได้รับเลือกไปแล้วนะครับจากท่านเพื่อสมาชิกท่านสสท่านอัธวิทย์นะครับขออนุญาตเอ่ยนามท่านนะครับก็ในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวทางมหาดไทยเองก็จะลงไปช่วยดูเช่นเดียวกัน
2: มาที่ประเด็นการสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยอมรับครับว่าเป็นผู้รายงานข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีเองซึ่งข้อมูลดังกล่าวก็มาจากรายงานของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่อีกทีครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าตนเองเป็นผู้รายงานข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งข้อมูลก็มาจากรายงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาราชการแทนผู้ว่ารวมถึงผู้นำท้องถิ่นและหนังสือรายงานจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลก็ระบุตรงกันถึงปัญหาการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายพลพียังระบุด้วยครับว่าในอำเภออาจจะทำโซเชียลมีเดียได้ดีทำให้ประชาชนเห็นการปฏิบัติหน้าที่แต่ในหน้างานจริงกลับพบปัญหาการสื่อสารและการตอบรับนโยบายซึ่งทางผู้บังคับบัญชาประเมินแล้วว่าควรให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนพร้อมย้ำว่าการมีคำสั่งให้ช่วยราชการไม่ใช่การลงโทษทางวินัยหากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบว่าไม่ได้มีความผิดก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมได้
3: แต่เรื่องของท่านในอำเภอเนี่ยในเมื่อหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่มีความเห็นเป็นแบบนั้นพอรักษาการมานะครับท่านรองผู้ว่ามาก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องทำให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยได้เอาได้เชิญท่านในอำเภอเนี่ยออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วผมเป็นคนที่รายงานนายกเองนะครับแต่ว่าวันที่ณวันที่รายงานนายกนั้นเนี่ยคำสั่งออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่ไปสั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองในการที่ให้เกษียณหนังสือหรือให้ย้ายท่านในอำเภอแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือแล้วนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งไปเห็นเหมือนกันว่ามีจดหมายของท่านผู้ว่าก็แปลว่าท่านอธิบดีเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับแล้วท่านก็ผมคิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วแล้วท่านก็รอดูว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ว่าเกษียณไปแล้วรองผู้ว่าขึ้นมาเป็นรักษาการผู้ว่าแล้วมันจะมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆแตกต่างกันไปไหมมันไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับคือถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาคิดว่าในเนื้อหาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อนโยบายที่ท่านผู้ว่านั้นอยากจะทำหรือรองผู้ว่าน่าจะทำก็ขอแค่ย้ายออกมาก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาคิดว่าน่าจะสนองต่อนโยบายได้ดีนั้นลงไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าอย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนเมื่อวานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงมีตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนหาพยานหลักฐานอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเกิดท่านนายอำเภอไม่ได้ทำผิดอะไรท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมครับ
0: ขณะที่ทุกภาคส่วนต่างระดมความช่วยเหลือส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนนะคะพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1พร้อมด้วยนายนิรุติสุทธินนท์ประธานคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภารับมอบข้าวสารจำนวน 3,000 ถุงและถุงยังชีพ300ถุงมูลค่ารวม 450,000 บาทจากนางสาวสุวรรณหงส์อัครหมื่นทรัพย์ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราแม้การช่วยเหลือครั้งนี้อาจไม่ได้บรรเทาความเดือดร้อนทั้งหมดแต่ถือเป็นความห่วงใยของวุฒิสภาที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนขณะที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยพลเอกการนาถนิกรยานนท์ผู้อำนวยการได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยี่ยมเยียนทหารผ่านศึกและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนภายในนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกพิการบางไทรพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่สมาชิกนิคม69คนโดยยืนยันว่าจะดูแลสิทธิและสวัสดิการของทหารผ่านศึกอย่างเต็มที่เพื่อให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่วนที่จังหวัดชลบุรีค่ะมีการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อนำไปมอบช่วยเหลือแก่ประชาชนในอำเภอบางคล้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเนื่องจากกำลังประสบปัญหาอุทกภัยเป็นวงกว้างประกอบด้วยข้าวกล่องบรรจุนะข้าวกล่องปรุงสำเร็จ 2,000 กล่องชุดยาทำแผล200ชุดและน้ำดื่ม100แพ็คโดยหน่วยกู้ภัยและเครือข่ายอาสาสมัครในพื้นที่จะนำไปแจกจ่ายตามหมู่บ้านโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังสูงการเดินทางเข้าออกยากลำบากเพื่อให้สิ่งของจำเป็นถึงมือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุดนะคะก็ถือว่าเป็นการส่งต่อน้ำใจนะคะจากจังหวัดใกล้เคียงค่ะ
2: ช่วงนี้ติดตามประเด็นเศรษฐกิจการจากคุณดีจตุรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่จะพูดคุยกันบนเวทีการเงินระดับโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพนั่นก็คือเรื่องน้ำครับสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยช่วงที่ผ่านมาภาคเอกชนประเมินมูลค่าความเสียหายเกินกว่า 20,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับและตัวเลขยังไม่หยุดแค่นี้แน่นอนว่ากระทบต่อชีวิตทรัพย์สินอาชีพและเงินในกระเป๋าของผู้คนมากมายส่วนในปีหน้าไทยมีความเสี่ยงที่จะเจอกับซูเปอร์เอลนีโญนะครับทำให้ฝนตกน้อยลงแห้งแล้งมากขึ้นอาหารก็จะเสี่ยงราคาแพงและขาดแคลนแต่ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยนะครับทั่วโลกต่างก็ได้รับผลกระทบสูญเสียชีวิตอาชีพเงินงบประมาณรวมถึงโอกาสทางเศรษฐกิจมากมายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันนะครับเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางด้านความรู้เทคโนโลยีรวมไปถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งและทำให้เศรษฐกิจของโลกนั้นขับเคลื่อนต่อไปได้ครับ
5: ทั้งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยควรจะมาช่วยกันในการรองรับจากโลกที่มันผันผวนโดยเฉพาะโลกร้อนที่ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนขนาดนี้ฝนที่ตกที่เมืองไทยที่มากขนาดนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงว่าเราต้องทั้งลงทุนในการพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำนะครับและที่สำคัญผมอยากจะเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีต้นแบบที่ทำไว้แล้วโชว์ในเศรษฐกิจโลกอยากเชิญชวนให้ไปดูนะครับคือ Royal Pavilion เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และมาต่อยอดในรัชกาลที่10เราจะทำเวทีเนี่ยให้ทั่วโลกได้เห็นทั้งในเรื่องของแก้มลิงทั้งในเรื่องของการรองรับปัญหาเรื่องน้ำซึ่งท่านได้ตรัสมาก่อนหลายปีนะครับวันนี้คือสิ่งที่เราจะโชว์ศักยภาพในเรื่องนี้นะครับ
4: คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าว่าล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการมากกว่า 16,000 คนแล้วและเมื่อรวมกับภาคส่วนต่างๆจะสูงถึง 20,000 คนไทยจะชูประเด็นสำคัญ3ด้านได้แก่การก้าวเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ท่ามกลางโลกแห่งความขัดแย้งการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ Middle Power ในฐานะผู้เชื่อมโยงที่มีความไว้วางใจและการสร้างความยั่งยืนและภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

0: ที่ประชุมจะขับเคลื่อนผลงานสำคัญ2ประการนะครับได้แก่ Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวทางการเงินดิจิทัลโดยนำตัวอย่างความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังถุงเงินและการใช้ AI นกกระซิบมาช่วยผู้มีรายได้น้อยและ SME รวมถึงยกระดับความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลทางการเงินและ Bangkok Dialogue นะครับบทสรุปของการประชุมตลอด7วันเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปขับเคลื่อนต่อในระยะยาวครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิด Thailand Pavilion ในงาน Green Expo 2027ณประเทศญี่ปุ่นนะครับนำเสนอศักยภาพการเกษตรไทยที่เชื่อมต่อกับอนาคตของโลกครับคุณปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิด Thailand Pavilion ในงาน Green Expo 2027ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตไทยแห่งอนาคตตราสัญลักษณ์ประจำอาคารนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากดอกมณฑารพดอกไม้ตามวรรณคดีไทยนำมาปรับให้ร่วมสมัยครับแล้วก็ออกแบบให้สอดคล้องกับรูปทรงของดอกซากุระเพื่อสื่อถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับญี่ปุ่นขณะที่ตัวแทนสัญลักษณ์ไทโยได้รับการออกแบบให้เป็นทูตสื่อสารเรื่องราวของธรรมชาติพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์และพันไม้ไทยงานนี้ไม่เพียงนำสินค้าเกษตรและพืชสวนไทยไปจัดแสดงนะครับแต่ว่ายังนำเสนอศักยภาพของไทยที่เชื่อมโยงกับอนาคตของโลกทั้งการเกษตรพืชสวนความหลากหลายทางชีวภาพอาหารการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมทางการเกษตรแห่งอนาคตครับ
1: ดิฉันเห็นว่าทางประเทศไทยไทยพาวิเลียนเนี่ยล้อมรอบไปด้วยทางอเมริกาค่ะก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่เขาจะได้เห็นในสิ่งที่เป็นความเป็นไทยได้เห็นภูมิปัญญาได้เห็นสมุนไพรได้เห็นการประกอบวิถีชีวิตของพวกเราดิฉันว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะ
2: ที
1: ่
2: บอกว่าที่สื่อชื่อเนี่ยครับจะสร้างมูลค่า
1: พยายามหาคู่ค้าให้เพิ่มมากขึ้นให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็เราจะพยายามทำไทยพาวิเลียนตัวนี้เป็นโชว์รูมให้กับเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนค่ะ
0: งาน Green Expo 2027นะครับมหกรรมพืชสวนนานาชาติระดับ A1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570คาดว่าจะมีประเทศเข้าร่วมมากกว่า175ประเทศและผู้ชมงานมากกว่า15ล้านคนครับน้ำท่วมและราคาน้ำมันชดความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนนะครับขณะที่ภาคธุรกิจยังมองเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและค่าครองชีพยังสูงครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปี2569ลดลงมาอยู่ที่ 52.1 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนจากความกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วมราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลที่สูงกว่าลิตรละ40บาทรวมถึงค่าครองชีพและเสถียรภาพทางการเมืองในอนาคตแม้ว่ารัฐบาลจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนก็ตามขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยนะครับลดลงจาก 41.8 มาอยู่ที่ 41.2 สะท้อนภาคธุรกิจที่ยังกังวลต่อผลกระทบน้ำท่วมเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและต้นทุนสูงภาคเอกชนเสนอให้เร่งบริหารจัดการน้ำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีแก้ปัญหาหนี้และเสริมสภาพคล่องรวมถึงเร่งลงทุนภาครัฐลงสู่พื้นที่นะครับทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจยังประเมินด้วยนะครับว่าหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในสัปดาห์หน้าความเสียหายจะอยู่ที่ประมาณ 22,000 ถึง 30,000 ล้านบาทกระทบต่อ GDP ประมาณ 0.1 ถึง 0.2% แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกจากการประชุมทางการเงินระดับโลกและมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีโอกาสกลับมาดีขึ้นนะครับในเดือนพฤศจิกายนจึงยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ในกรอบเดิมครับ 2.2 ถึง 2.5% ครับ
3: กระทบต่อ GDP เนี่ยประมาณ 0.1% นะครับ 0.1 ถึงประมาณ 0.2% เพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังถูกมองว่าก่อนน้ำท่วมเศรษฐกิจไทยโดยทางการประเมินสภาพัฒน์ 2.2 ตราบที่ไทย 2.3 ถ้าจะยุบจะย่อเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ2-2.1ได้นะครับแต่เนื่องจากมันมีแรงพยุงของไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเดิมไม่ได้มีมาก่อนการที่ประเมินกันไว้เนี่ยไม่ได้เอาไทยช่วยไทยพลัส 40,000 ล้านเข้าไปดังนั้นเนี่ยการที่30,000 ล้านที่เป็นวงเงินที่เราคิดว่าสูงสุดณตอนนี้อยู่เนี่ยครับของผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยมันถูกอัดวงเงินไปด้วยของไทยช่วยไทยพลัสเพราะไทยช่วยไทยพลัสก็จะช่วยพยุงนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยบรรยากาศหลังจากน้ำท่วมเนี่ยก็คงจะมีมาตรการเยียวยาคือรัฐบาลก็จะเติมเงินเข้ามาใส่ภาคธุรกิจและก็ภาคประชาชนเงินประกันที่จะทำการซ่อมแซมนะครับบ้านรถยนต์ก็จะถูกเติมเข้ามาหมุนเล่นระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเราก็ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจในมุมมองมหาลัยการไทยยังโตได้ 2.2-2.5
0: รฟม.เดินหน้าพัฒนาธุรกิจและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับระบบรถไฟฟ้านะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้โดยสารครับคุณกิติเอกวันลบผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รักษาการรองผู้ว่าการด้านการเงินเป็นประธานเปิดแคมเปญ10 years MRT Purple Line เติมเต็มความสุขทุกจุดเชื่อมต่อภายใต้โครงการกำหนดกลยุทธ์และเพิ่มศักยภาพผ่านกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้พัฒนาเชิงพาณิชย์ของรฟม.ประจำปีงบประมาณ 2569-2571 ซึ่งนอกจากภารกิจหลักในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพแล้วรฟม.ยังมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนต่อยอดการใช้ประโยชน์จากพื้นที่เพื่อเพิ่มบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการสำหรับบริการใหม่นะครับมีทั้งลานจอดรถที่สถานีสะพานพระนั่งเกล้าสถานีท่าพระและสถานีอิสรภาพรวมถึงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า9สถานีรวม30หัวชาร์จบริการ MRTA EV Taxi Feeder นะครับเพื่อเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้ากับจุดหมายปลายทางที่สถานีลาดพร้าวสถานีแยกคอปอสถานีคลองบางไผ่และสถานีคูคตโดยสามารถเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน MRTA Parking นะครับควบคู่กับการเปิดตัว MRTA มีดีมีพอยต์หรือว่าระบบสมาชิกสะสมคะแนนผ่านไลน์ของรฟม.เพื่อให้ผู้โดยสารสะสมคะแนนและรับสิทธิประโยชน์จากเครือข่ายพันธมิตรนอกจากนี้ครับรฟม.ยังเตรียมจัดกิจกรรมอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับและผลิตละครสั้นแนวตั้งรวมถึงเปิดพื้นที่ให้กับพันธมิตรภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา3ปีเพื่อเชื่อมโยงบริการความบันเทิงและสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมการเดินทางของผู้โดยสารมากขึ้นครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณจิรพัฒน์ครับ
4: ค่ะขอบคุณนะคะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและส่งเสริมความร่วมมือด้านต่างๆโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ
5: ตุลาคมที่ผ่านมาในไกราลาชานานากุชเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเดินทางถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคมนี้นับเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่11ของอาเซียนทั้งยังเป็นการปูทางการเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570การเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศจะมีการหารือร่วมกันถึงความร่วมมือด้านต่างๆอาทิความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนและความมั่นคงทางอาหารพลังงานและการท่องเที่ยวเป็นต้นสำหรับไทยและติมอร์เลสเตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ไทยร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542และไทยเป็นประเทศแรกๆที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับติมอร์เลสเต นอกจากนี้ไทยยังให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของติมอร์เลสเตในสาขาต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
6: ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการปลูกฝังความตื่นตัวและความรู้เท่าทัน AI ในเด็กและเยาวชนจึงมีความสำคัญมากทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวท.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่22ซึ่งสามารถเข้าชมฟรีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไลน์ครับเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่22ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด AI 2026เพื่อปลูกต้นกล้าลงในหัวใจเยาวชนไทยเจนอัลฟาให้เรียนรู้และอยู่กับ AI อย่างปลอดภัยและเท่าทันทั้งในแง่จริยธรรมและการกำกับดูแลการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนสำหรับปีนี้มีภาพยนตร์28เรื่องจากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยที่เปิดให้เข้าชมฟรีทั้งแบบออนไซต์ใน30จุดทั่วประเทศและแบบออนไลน์จนถึงวันที่20ธันวาคมนี้คาดว่าจะได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเช่นเดียวกับปีที่แล้วที่จัดขึ้นในแนวคิดงานสีเขียวบอกเล่าถึงการลดการปล่อยคาร์บอนเพื่อขับเคลื่อนโลกสู่ความยั่งยืนซึ่งก็มีผู้ชมมากถึง 600,000 กว่าคนจากทั่วประเทศครับ
4: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

นสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายสังคมสุขภาวะทางเพศในวัยรุ่นภายใต้แนวคิดรับรู้เข้าใจคุณค่าในตัวเราหลังพบข้อมูลน่ากังวลว่าผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่ในไทยมากกว่าครึ่งเป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปีขณะที่ปี2569คาดมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 8,000 คนดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสานุ่มรองผู้จัดการสสส.ระบุว่าปัจจุบันเยาวชนเข้าถึงข้อมูลเรื่องเพศผ่านโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วแต่มีทั้งข้อมูลคลาดเคลื่อนทัศนคติไม่เหมาะสมและความเสี่ยงจากการคุกคามทางเพศผ่านเทคโนโลยีจึงจำเป็นต้องเร่งเสริมความรู้และทักษะที่ถูกต้องตามวัยสสส.จึงนำหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาวะทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นทดลองใช้ในโรงเรียนนำร่อง9แห่ง6จังหวัดมีครูการนำ50คนและเยาวชนเข้าร่วมกว่า900คนเน้นสร้างความรู้ทัศนคติที่เหมาะสมและทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและเปิดพื้นที่ให้เยาวชนพูดคุยเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.รายงานเศรษฐกิจและการเงินไทยเดือนสิงหาคม2569ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้าโดยการส่งออกสินค้าไม่รวมทองคำเดือนสิงหาคมลดลง 0.1% แต่ยังอยู่ในระดับสูงจากแรงส่งของสินค้าเทคโนโลยีและ AI ในตลาดโลกขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น 1.8% โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนส่วนการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 2.2% จากการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์และ Data Center ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 0.4% ได้เงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2.53% เงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 1.44% และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังจากนี้ธปท.จะติดตามทิศทางเทคโนโลยีและ AI โลกสงครามและมาตรการกีดกันการค้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐรวมถึงผลกระทบจากน้ำท่วมเอลนีโญและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวพัชชาพงวัฒนกิจกุลรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานกลุ่มธุรกิจประกันธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าอายุขัยของคนไทยที่ยืนยาวขึ้นทำให้ประชาชนตื่นตัวในการวางแผนส่งต่อทรัพย์สินและบริหารจัดการภาษีโดยเฉพาะกลุ่มที่มีสินทรัพย์มูลค่าสูงจึงร่วมกับบริษัท FWD ประกันภัยจำกัดมหาชนเปิดตัวประกันชีวิต Infinity Legacyให้ความคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ120ปีจากกลุ่มผู้เอาประกันอายุ 60-90 ปีและมุ่งใช้ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือวางแผนส่งต่อทรัพย์สินข้ามรุ่นและการจัดการภาษีมรดกจุดเด่นคือผู้รับผลประโยชน์สามารถรับเงินตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยตรงผู้เอาประกันสามารถเลือกชำระเบี้ยครั้งเดียวหรือแบบ2ปีกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นที่20ล้านบาท

ฝนรอบใหม่จะมา 9-13 ตุลาคมนะครับจะหนักแค่ไหนพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังและถึงขั้นต้องยกของขึ้นที่สูงรอเลยไหมเดี๋ยวฟังคำตอบชัดๆจากกรมอุตุนิยมวิทยาในสถานีอากาศ NBT ครับ

0: ดีค่ะฝนรอบใหม่9ถึง13ตุลาคมนี้จะหนักแค่ไหนต้องยกของขึ้นที่สูงรอเลยไหมคำถามนี้หลายคนถามเข้ามาค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ฝนใหม่จะเริ่มเข้ามาแล้วนะคะและในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนะคะฝนจะกระจายกว้างขึ้นมีทั้งฝนหนักและหนักมากบางจุดนะคะบ้านไหนนะคะที่ยังเพิ่งผ่านน้ำท่วมน้ำยังไม่แห้งหรือน้ำเดิมยังระบายไม่หมดนะคะพอเห็นฝนชุดใหญ่กำลังเข้ามาอีกชุดก็คงอยากรู้เหมือนกันนะคะว่ารอบนี้ต้องกังวลแค่ไหนวันนี้ถามตรงๆกับนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านรองโฆษกคะเริ่มคำถามแรกกันเลยนะคะฝนรอบใหม่นี้9ถึง13ตุลาคมมาหนักแค่ไหนคะถ้าเทียบกับรอบที่ผ่านมา
1: บอกได้ว่าช่วงที่จะมาถึงเนี่ยครับก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับถึงวันที่13เนี่ยก็ยังไม่ได้มากนะครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการกระจายของฝนที่จากเดิมที่มีฝนน้อยแต่อาจจะมีฝนตกเพิ่มปริมาณนี้ก็น่าจะอยู่ที่10ถึง35มิลโดยส่วนตัวส่วนใหญ่นะครับแต่ก็จะมีช่วงที่มีฝนมากก็คือช่วงวันที่10ถึง11ของกทมและปริมณฑลนะครับรวมทั้งในบริเวณพื้นที่ของภาคกลางด้านตะวันตกอย่างเช่นกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามแนวนี้แหละครับน่าจะมีฝนหนักอยู่บางจุดบางพื้นที่แต่ถามว่าจะต้องกังวลขนาดไหนก็คงยังไม่ได้กังวลมากนะครับเพราะว่าปริมาณฝนที่จะมาเนี่ยก็ถือว่ายังไม่มีตัวแปรอื่นที่เด่นชัดขึ้นครับ
0: ค่ะแล้วฝนรอบนี้ค่ะมาแบบไหนคะตกหนักแล้วผ่านไปเลยหรือว่ามีโอกาสแช่อยู่กับเราเป็นวันๆคะ
1: คงตกในช่วงหลายช่วงเวลานะครับแล้วก็คงจะตกหยุดนะสลับกันไปนะครับเช้านี่อาจจะยังพอมีแดดอยู่นะครับแต่วันที่10เท่านั้นเองที่อาจจะตกได้มีช่วงหลายเวลาในวันหนึ่งนะครับ
0: 20-21ฝนลมแรงฟ้าผ่านลูกเห็บตกยังมีไหมคะ
1: ก็ยังถือว่ายังมีอยู่เมื่อวานถึงวันนี้นะครับก็มีอากาศร้อนขึ้นนะครับเพราะความชื้นบ้านเรานี่ยังดีนะครับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงก็อาจจะมีได้แต่ว่าคงไม่รุนแรงเหมือนเมื่อวันที่5ที่6อาจจะนะครับนั้นรุนแรงกว่าครับ
0: สำหรับพื้นที่ที่เพิ่งน้ำท่วมหรือน้ำยังระบายไม่หมดต้องยกของขึ้นที่สูงรอเลยไหมคะหรือยังไม่ถึงขั้นนั้นคะ
1: ยังไม่ถึงขั้นนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าก็ดูเรื่องของปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมเนาะแต่ถ้ามองว่าเติมมากไหมคงเติมได้ไม่มากนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดน้ำที่ท่วมขังอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะระบายออกก่อนนะครับพอวันสองวันที่ยังพอได้อยู่นะครับ11นี่เดี๋ยวเรามารับกันอีกทีนึงนะครับ
0: ถือว่าเป็นฝนสั่งลาไหมคะรอบนี้สำหรับพื้นที่ตอนบน
1: ของตอนบนนี่ยังไม่ถือว่าเป็นสั่งลานะแต่ว่ามันเริ่มจะเบาลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเวลาที่อากาศแห้งหรือลมหนาวลงมาเนี่ยฝนตอนบนนี่ก็จะลดลงไปตามลำดับแต่ว่าช่วงไหนที่ลมมันเปลี่ยนทิศซึ่งมันยังไม่แน่ทิศตอนนี้มันก็อาจจะทำให้มีฝนกลับมาได้อยู่แต่ปริมาณหนักที่เราเคยตกคงไม่มีแล้วล่ะนะคร
0: ับค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดให้รู้ทันทุกการเปลี่ยนแปลงวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นใจวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ประธานาธิบดีเมียนมาก็พบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระหว่างการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันค่ะนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ2วันโดยได้รับการต้อนรับจากนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมซึ่งหลังเสร็จสิ้นพิธีการต้อนรับผู้นำทั้งสองได้ร่วมหารือกันในเมืองปุตราจายาศูนย์กลางการบริหารราชการแห่งใหม่ของมาเลเซียประเด็นสำคัญรวมถึงการส่งกลับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาและความร่วมมือระหว่างสองประเทศระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันนายมินอองไลกล่าวว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในศูนย์กักกันของมาเลเซียจะถูกส่งตัวกลับประเทศโดยเร็วที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวายืนยันว่ามาเลเซียพร้อมร่วมมือกับเมียนมาทุกด้านรวมถึงการผลักดันให้เมียนมากลับเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในอาเซียนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอันวายังย้ำนะคะขอบคุณเมียนมาที่รับกลับผู้ลี้ภัย
1: ทางการรัฐยะโฮของมาเลเซียสั่งปิดโรงเรียนทุกแห่ง2วันเริ่มวันนี้และจะมีการจัดการเรียนผ่านระบบออนไลน์แทนเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียนหลังหมอกควันพิษปกคลุมรุนแรงขึ้นและคุณภาพอากาศแย่ลงในหลายพื้นที่จนค่าดัชนีมลพิษทางอากาศพุ่งแต่ระดับไม่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ระบุว่ารัฐบาลเข้าใจว่าอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่ยังต้องเดินทางไปทำงานจึงขอความร่วมมือจากนายจ้างให้พิจารณาความยืดหยุ่นในการทำงานและจัดรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางนี้รัฐยะโฮเป็นรัฐแรกในคาบสมุทรมาเลเซียที่ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวในช่วงฤดูหมอกควันปีนี้
0: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมค่ะเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
2: สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมนวัสกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณนวัสกร
2: คุณผู้ชมครับต้องบอกนะครับว่าเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความกังวลครับหลายต่อหลายคนจึงเห็นว่าเอ๊ะมันมีทางเลือกที่กำลังพูดถึงนั่นคือการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองนะครับโดยการนำเอาโซล่าเซลล์ไปวางบนหลังคาหรือที่เรียกว่าโซล่ารูฟท็อปนั่นเองนะครับแต่หลายคนก็ยังมีความกังวลครับกับเรื่องนี้เพราะว่าในการที่จะติดตั้งนั้นนะครับค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงรัฐบาลเห็นปัญหานี้ครับเลยมีการออกนโยบายมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะติดไฟฟ้าหรือว่าผลิตไฟฟ้าในการใช้เองถามว่าทำไมรัฐบาลจะต้องออกมาตรการนี้และถ้าออกมาแล้วเนี่ยจะส่งผลดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไรนะครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกับคุณชพมลจันทรพงพันธ์นายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลแสงอาทิตย์ไทยนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: ท่านครับ
5: ขอบคุณนะครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตให้ท่านนายกสมาคมคุณชพมลเนี่ยแนะนำว่าสมาคมของคุณชพมลเนี่ยมีใครเป็นสมาชิกบ้าง
7: ครับก็จริงๆแล้วต้องเรียนท่านอาจารย์อย่างนี้นะครับว่าสมาคม TPV เนี่ยหรือสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยเนี่ยก่อตั้งประมาณสักประมาณปี2552-53
5: ก็หลายปีแล้วครับ
7: หลายปีแล้วครับก็เป็นตั้งแต่ยุคที่โซล่าในไทยเนี่ยบูมนะครับจากนโยบายที่รัฐบาลสนับสนุนในยุคที่เรียกว่าแอดเดอร์นะครับก็คือเป็นราคาไฟส่วนเพิ่มตอนนั้นเนี่ยก็มีคนที่ก่อตั้งเนี่ยต้องเรียกว่าผู้ก่อตั้งก็คือศาสตราจารย์ดร.ดุสิตเครืองามนะครับที่เป็นนายกสมาคมคนแรกนะครับแล้วก็รวบรวมสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตนะครับผู้ประกอบการที่ผลิตแผงในประเทศหลายรายไม่เอ่ยชื่อแต่หลายรายนะครับในประเทศณเวลานั้นรวมกับสเต็กโฮลเดอร์อื่นเช่นผู้ติดตั้งผู้ผลิตที่อยู่ในซัพพลายเชนไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์เมาติ้งเหล่านี้นะครับก็มาก่อตั้งเป็นสมาคมก็เรียกว่าก็ดำเนินงานกันมาเป็น10ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยก็เรามีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยเกือบ100ประมาณ80กว่ารายนะครับแล้วก็ในปลายปีนี้เราจะมีจัดงานเหมือนโซล่าไทยแลนด์โซล่าฟอรัมของ TPVA เนี่ยก็อาจจะได้สมาชิกเพิ่มเพราะเราก็ต้องการที่จะคุยให้สเต็กโฮลเดอร์หรือประชาชนหรือคนทั่วไปทราบถึงนโยบายรัฐที่กำลังจะออกมาในเรื่องโซล่าในปีนี้ครับ
5: ครับแปลว่าในสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยเนี่ยก็ประกอบไปทั้งพูดง่ายๆโซล่าทั้งหลายแผงโซล่าทั้งหลาย แล้วก็อุปกรณ์พวกเชื่อมทั้งหลายครบทั้งวงจร
7: ครบทั้งวงจร
5: ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตหรือเป็นอะไรยังไงครับ
7: ก็ต้องเรียนตามจริงก่อนว่าวันนี้แผงโซลาร์เซลล์นะครับตัวอุปกรณ์หลักเนี่ยเอาเป็น3ท่อนละครับนะครับแผงโซล่านะครับตัวอินเวอร์เตอร์ก็คือตัวแปลงกระแสไฟฟ้าจากโซล่าที่เป็น DC ก็คือกระแสตรงมาเป็นกระแสสลับเพื่อใช้ในบ้านได้เนี่ยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ยึดติดทั้งหลายแหล่และ BOS หรือ Balance of System เนี่ยนะคร
5: ับ
7: ทั้ง4ส่วนเนี่ยเราส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นการนำเข้านะครับส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าปฏิเสธไม่ได้ว่าโลโก้คอนเทนต์เนี่ยน้อยมากแผงที่ผลิตในไทยตีว่าวันนี้ประเทศไทยใช้แผงโซล่านะครับอยู่ประมาณสัก 4,000 เมกะวัตต
5: ์
7: ต่อปีนะครับปีที่แล้วสรุปง่ายๆว่าสัก 4,000 ละกันกลมๆ 4,000 เนี่ยเป็นผู้ผลิตไทยที่ผลิตได้และใช้ในตลาดเนี่ยอยู่ประมาณสักไม่เกิน 10%นะครับ
2: น้อยมาก
7: คือกำลังการผลิตในประเทศเรามีนะครับแต่ว่าเหมือนกับแผงไทยเนี่ยมันเหมือนเป็น OEM หรือ Assembly เพราะฉะนั้นตัวต้นทางไม่ว่าจะเป็นตัวเซลล
5: ์
7: ตัวเฟเฟอร์ที่เป็นตัวหลักเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องยังไงก็ต้องนำเข้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าพอผลิตในไทยสู้กับการนำเข้าตรงๆจากจีนเลยเนี่ยราคาจีนเขาชนะพอจีนชนะมันก็โลคอลคอนเทนต์มันก็น้อยมากส่วนอินเวอร์เตอร์เนี่ยเรียกว่ามีผู้ผลิตไทยอยู่รายถ้าผมไม่ผิดที่เป็นสมาชิกด้วยเนี่ยมีรายหนึ่งชื่อลีโอนิกอันนี้ผลิตไทยมานานแล้วแล้วก็เจ้าของก็เป็นคนไทยแล้วก็เทคโนโลยีก็สู้ต่างชาติได้แต่ว่าความนิยมมันก็ยังไปตกอยู่กับแบรนด์ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่แล้วกันผมก็พยายามจะไม่ปวดไม่เอาแบรนด์เพราะไม่อยากปวดปวดประมูลหมดครับก็แบรนด์ใหญ่ 2-3 แบรนด์ที่เป็นมาจากจีนนะครับตอนนี้ก็ส่วนแบ่งตลาดน่าจะเกิน 90% นะครับ
5: ก่อนคุณนวัตกรจะถามเรื่องนโยบายรัฐบาล
7: ครับ
5: ผมถามด้วยความแปลกใจก่อนประเทศไทยเนี่ยแสงแดดแรงจัดแล้วเราก็คิดมาตลอดในมุมคนนอกนะวันหนึ่งประเทศไทยมันต้องเรื่องนี้มันต้องนำหน้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยทุกอย่างเราต้องเก่งเราต้องคุ้มเราต้องลงทุนที่จะเรียกว่ามันคุ้มที่จะลงทุน R&D ส่งเสริมให้ผลิตกันแต่ฟังท่านนายกดูแล้วเราผลิตได้นิดเดียวมันเกิดอะไรขึ้นครับ
7: ผมว่าอย่างนี้ฮะซัพพลายเชนหรือรอแมทแล้วกันเอาแผงก่อนเลยแผงนี่ตัวหลักรอแมทเราเนี่ย
5: ค
7: ุณภาพของตัวซิลิคอนที่เป็นพิวริฟายซิลิคอนที่จะมาเกรดที่มาใช้กับการผลิตแผงโซล่าได้เนี่ยผมว่าเราอาจจะแหล่งวัตถุดิบเราไม่ถึงพอไม่ถึงเนี่ยไปกดแหล่งวัตถุดิบมันไปอยู่กับจีนมันไปอยู่กับประเทศอื่นเนี่ยสุดท้ายยังไงเราก็ไม่ว่าจะ develop ยังไงเนี่ยมันก็ไปไม่ได้ด้วย raw mat เพราะยังไง raw mat ก็ต้องมี logistics
5: ครับ
7: 2สมมุติว่าถ้าเรา improve เอา raw mat เข้ามาการลงทุนต้นทางของแผงอ่ะครับแผงเนี่ยมันมี stage แรกก็คือเอาตัว raw mat มาทำจนมันเป็นเซลล
5: ์ครับ
7: ท่อนนี้ investment มันสูงมากเองถ้า volume มันไม่ได้เนี่ยผมว่าผู้ผลิตแผงส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีว่าโอเคนำเข้า wafer หรือเซลล์ที่สำเร็จแล้วเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับแล้วแพ็คมาอย่างดีแล้วก็มาทำ assembly ก็คือมาประกอบเป็นแผงในไทยส่วนใหญ่แต่ก่อนและปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู
5: ่
7: นะครับ
2: แสดงว่านี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ค่าไฟไม่ใช่ค่าไฟสิในการติดตั้งแต่ละอย่างมันแพงเหลือเกินนะครับนี่คือเป็นนโยบายของรัฐบาลก็เลยมองว่ากระแสมันมีแหละว่าคนอยากจะผลิตไฟฟ้าใช้เองยิ่งมีบอกว่าสามารถคืนขายให้กับรัฐได้ด้วยทีนี้รัฐบาลเนี่ยก็เลยออกนโยบายตอนนี้ที่เราเห็นอยู่2อันหลักๆแหละก
7: ็
2: คือเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะครับไอ้ 200,000 บาทแล้วก็มีเรื่องของแนวคิดที่ให้ผ่อนผันบินค่าไฟฟ้าอยากให้ท่านนายกนะ
5: วันนี้ให้เป็นยกให้เป็นนายก
2: เลยเป็นนายกเลยนะอธิบายหน่อยว่าไอ้2มาตรการนี้มันออกมาแล้วมันตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะผลิตไฟฟ้าให้กับตัวเองได้ไหม
7: ได้ครับตอบอย่างนี้ก่อนไอ้มาตรการแรกที่ออกมาแล้วนะจริงๆมันเป็นทางการเนี่ยคือมาตรการเรื่องภาษีนะครับ200,000
2: อ
7: ันนี้มันเป็นการใช้ต้นทุนที่ผู้ติดตั้งหรือเจ้าของบ้านไปลงทุนติดตั้งโซล่า
5: แล้
7: วก็เอาตัวนี้มาหักภาษีรายได้ประเด็นถามว่าทั่วถึงไหมเนี่ยก็ต้องถามว่าคนที่จะเสียภาษี 200,000 พอที่จะกลบเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนระดับกลาง
5: ค่อนข้างบน
7: นะครับเพราะฉะนั้นล่างเนี่ยไม่น่าจะเสียภาษีเท่านั้นนะครับอันนี้1ประเด็นแต่อันนี้คือทางการก็คือออกมาแล้วนะครับส่วนไอ้ 50,000 ที่เป็นแนวทางของรัฐบาลที่จะซับซิดี้ไปเลยเพื่อสนับสนุนให้ ครัวเรือนเนี่ยลงมือติดตั้งโซล่าด้วยต้นทุนที่ถูกลงตีว่าถูกลง 33% นะครับวันนี้ผมสมมุติว่าระบบโซล่าที่รัฐกำลังจะให้เนี่ยก็คือ5กิโลวัตต์เนี่ยผมตีกลมๆเนี่ย 150,000 นะครับแต่5เนี้ยถ้ารัฐให้ 50,000 ก็แสดงว่าภาคครัวเรือนเนี่ยหรือประชาชนทั่วไปที่จะเข้าแพ็คเกจเนี้ยก็จะได้ประหยัดไป 33% การคืนทุนก็จะสั้นลงนะครับ
3: แต่อีกแสนหนึ่งที่รัฐไม่ได้ช่วยเนี่ยประชาชนก็ไม่ต้องควักถูกไหมครับเท่าที่รัฐพูดมานะก็คือผ่อนจ่ายค่าไฟที่ประหยัดไปได้เนี่ยผ่อนไปเรื่อยๆ
7: เข้าใจอย่างนี้ฮะเข้าใจว่าแสนที่เหลือเนี่ยที่จะเป็นต้นทุนของประชาชนที่ต้องจ่ายเนี่ยน่าจะไปกลายเป็นหนี
3: ้
7: กับสถาบันการเงินที่จะไฟแนนซ์เข้ามาในต้นทุนการเงินที่ต่ำนะครับแล้วก็ใช้ค่าไฟที่ประหยัดได้หรือค่าไฟที่ขายออกด้วยแพ็กเกจ2.20 บาทเนี่ยนะครับเอามากลบนะครับนี่ผมคิดให้เร็วๆว่า5กิโลวัตต์เนี่ยครับถ้าผู้ติดตั้งคือเจ้าของบ้านเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟกลางวันเลยนะครับปล่อยให้ขายออกคือไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ถ้ากลุ่มนั้นหรือครัวเรือนนั้นเป็นบ้านท่านไม่ใช้ไฟกลางวันแล้วกันนะครับกลุ่มนี้น่าจะได้คืนเร็วเพราะว่าไฟที่การจ่ายไฟที่คุณนภัสกรจ่ายเนี่ยในเวลากลางวันเนี่ยตีว่า4 บาท
3: ครับ
7: ที่เราจ่ายกันเนี่ยถือว่าหน่วยละ4 บาทแล้วกันนะครับ4 บาทเนี่ยในจำนวนหน่วยที่ที่เท่ากันแค่ว่าไม่ต้องซื้อไฟการไฟฟ้าแล้วมาใช้ตัวเองตอนกลางวันเนี่ยอันนี้เท่ากับได้เป็น2 เท่าก็จะเร็วขึ้นเป็น1 เท่า
3: เดี๋ยวนี่คุณนภัสกรทำคิ้วผูก
2: ใช่
3: ผมอธิบาย
7: ไม่อยากอธิบายให้ง่าย
3: แบบนี้ถ้าไม่ทำอะไรเลยไม่มีใครอยู่บ้านเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าปิดหมดเลยไฟทั้งหมดที่เหลือได้ก็ขายคืน
2: ครับ
3: รัฐบาลขายคืนกพผ.ได้2.20 บาท
7: ต่อ
2: ปีหนึ่งก็
3: 6นะครับแต่ถ้ามีคนอยู่บ้านเปิดไฟเช่นคุณยายอยู่คุณปู่อยู่เปิดไฟเปิดแอร์ใช้ไฟเนี่ยใช้ไฟตัวเองก็ประหยัดไป4 บาทถูกไหมอันนี้ผมไม่ใช่เพราะถ้าเกิดจะซื้อไฟปกติเสีย4 บาทอันนี้จะคืนทุนเร็วเป็นวิธีคิด
7: คือวิธีคิดง่ายๆถ้าผมเทียบเป็นเงินก็ได้เมื่อกี้ถ้าบอกว่าไม่มีใครอยู่เลยขายคืนรัดหมดเลยเนี่ย2.20 บาทเนี่ยทั้งปีได้16,000
3: ต่อปี
7: นะครับแต่ถ้าใช้เองเนี่ยนะครับก็เท่ากับประหยัดประมาณ30,000 กว่าบาทต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าเงินลงทุนที่150,000เนี่ยสมมติยังไม่มีซับซิได้เลยเนี่ยนะครับแต่50,000มันก็ตีว่าสัก5 ปีก็คืนแล้วแต่ถ้าเป็นขายไฟคืนรัดเนี่ยก็9 ปีกว่าเกือบ10 ปี
3: ในมุมของคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเนี่ยตอบแทนชาวบ้านหน่อยสมมติคุณวัศกรที่บ้านสนใจ
2: ครับ
3: ไหมที่ต้องไปเป็นหนี้แต่ความจริงเขาไม่ได้ควักเกินเลยนะคำว่าเป็นหนี้นี่มันเป็นตัวเลขในบัญชีเฉยๆนะมันก็ประหยัดไปเรื่อยๆเนี่ยก็คุ้มนะหรือไงครับ
7: ถ้าถามผมในฐานะนายกสมาคมผมก็ต้องตอบว่าคุ้มครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาเป็นว่ารัฐไม่สนับสนุนเนี่ยการเติบโตของโซล่าในไทยมันก็โตของมันเองอยู่แล้วแล้วมันก็มีความคุ้มอยู่แล้วเพราะวันนี้ครับด้วยราคาติดตั้งเนี่ยนะครับที่เราพยายามดีดตัวเลขกันออกมาแล้วเนี่ยราคาติดตั้งบวกโอเปอเรชั่นที่ต้องดูแลมันรายปีอะไรเบ็ดเสร็จเนี่ยต้นทุนค่าไฟที่ได้จากโซล่ารูฟเนี่ยไม่น่าเกิน2 บาทนะครับนั่นหมายถึงว่าที่ขาย2.20 บาทเนี่ยรัฐก็คำนวณมาดีแล้วว่าผู้ลงทุนเองก็จะมีกำไร
3: ตรง
7: น
3: ั้
7: นใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ต้นทุนตีว่าต้นทุน2 บาทเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ใช้ระบบที่ติดตั้งเองด้วยต้นทุนค่าไฟต่อหน่วย2 บาทเนี่ยแล้วมาทดแทนการใช้ไฟจากสายส่งจากการไฟฟ้าที่4 บาทกว่าเนี่ยยังไงมันก็คุ้มครับถึงไม่มีแพ็กเกจเนี่ยมันก็โตของมันอยู่แล้วแต่ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่มองภาพนี้ว่าอยากให้มันโตเร็วขึ้นผมเข้าใจว่าเป้าหมายของนโยบายเนี่ยคือต้องการให้โตเร็วขึ้นแล้วไม่ใช่มองแค่คือไม่ได้มองภาพแค่ว่าเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างเดียวหรอกมันมวลรวมคือประเทศด้วยถ้าเท่าที่ได้เคยพบปะท่านรัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยท่านเป้าก็คือท่านอยากให้จำนวนไฟจากตีว่า

0: ร้านหลังคาเรือนเนี่ยนะครับร้านหลังคาเรือนเนี่ยนะครับตีว่าต่อหลังคาเรือนเนี่ยได้ไฟประหยัดต่อวันเนี่ยประมาณถ้าผมคำนวณไม่ผิดประมาณ20หน่วย
1: คร
0: ับ แสดงว่าร้านหลังคาเรือนเนี่ยเราถ้าสำเร็จหมดนะครับร้านหลังคาเรือนเราก็จะได้20ล้านหน่วยปีนึงเท่าไหร่ครับนั่นหมายถึงว่าหน่วยไฟที่ผลิตจากสิ่งที่เราลงทุนวันนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะลดการนำเข้าเชื้อเพลิงในระยะยาวถ้ามองภาพบวกนะครับเพราะฉะนั้นมองภาพเนี่ยมันก็ไปอีกเรื่อง NDC 3.0 ที่รัฐบาลจะต้อง drive ประเทศให้ไปสู่
1: Net Zero
0: เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยการลดกริดที่มันเป็น brown เป็น green ซะเพิ่ม ratio ตรงเนี้ยผมว่ามันได้หลายเป้าต้องพูดอย่างนั้นมัลติพลายเอฟเฟคมันเยอะครับ
1: จับประเด็นนี้ก็คือว่าไม่ต้องมายุ่งอะไรกับโซลาร์เซลล์เนี่ยโตอยู่แล้วเพราะคนก็เห็นอนาคตเห็นการประหยัดโดยตัวเองแต่การที่รัฐบาลลงให้ก่อน 50,000 ต่อบ้านแล้วที่เหลือไปเอาสถาบันมาให้เงินกู้ถูกๆโดยที่ครัวเรือนไม่ต้องควักเลยเนี่ยยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว
0: หลายตัวถูก
1: ใช่ไหมครับครัวเรือนก็ได้ประหยัดรัฐบาลก็ไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้น Net Zero แล้วเราก็เป็นประเทศพลังงานสะอาดที่น่าชื่นชมด้วย
2: ครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น
2: ใช่เพราะฟังแบบนี้ก็จะทำให้หลายคนอยากจะติดตั้งแล้วเรื่องของอุปกรณ์เมื่อสักครู่นี้บอกว่าส่วนใหญ่ต้องนำเข้ามาเราเตรียมความพร้อมยังไงครับเพราะว่าพอรัฐบาลประกาศแบบนี้หลายคนโอ้โหสนอกสนใจแล้วถ้ามีพี่น้องประชาชนสนใจมากขึ้นราคาต้นทุนจะเพิ่มสูงขึ้นหรือเปล่าในการที่จะต้องทำมาตรการ
0: ได้ครับเพื่อตอบให้ได้ข้อเท็จจริง
1: ครับ
0: ก่อนที่เรามาคุยกันว่าเราจะผลิตอย่างไรหรือจะติดตั้งยังไงราคาเนี้ยในฐานะนายกสมาคมสหกรณ์เชียงแสนอาทิตย์ผมก็มีสเต็กโฮลเดอร์ข้างหลังที่เป็นสมาชิกผลิตไทยก็อาจจะบ่นนิดหน่อยว่ากลายเป็นว่าเดิมเนี่ยผู้ผลิตไทยจะขอมก
1: ไม่ให้
0: ผู้ผลิตได้ครับสั่งได้แต่ว่ามันเป็นภาคสมัครใจแต่การมีมกของแผงที่เป็นผู้ผลิตไทยเนี่ยข้อดีของเขาก็คือเขาได้ขายหน่วยงานรัฐที่บังคับต้องมีมก.แต่พอตอนนี้เป็นมก.ทั้งยวงแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาก็ไม่มีแอดเวนเทจหรือมีแต้มต่อตรงนี้
1: ไม่มีข้อได้เปรียบ
0: กลายเป็นว่าแผงที่นำเข้าก็ถ้าแอพพลายมก.สำเร็จมีมก.เลขมก.ครบถ้วนก็ใช้ได้เท่ากัน
2: ครับ
0: อันนี้อาจจะมีแลกอยู่แต
1: ่ในมุมผู้ผลิตไทยซึ่งเสียเปรียบต้นทุนก็เหนื่อยขึ้นหน่อย
0: แต
1: ่ในมุมผู้บริโภคได้ประโยชน
0: ์ได้ประโยชน์
1: มั่นใจว่าทุกแผงที่เข้ามามีมก.
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็อุปกรณ์ทุกอันที่จะเกี่ยวกับโซล่าทั้งรูฟและกราวและโฟลติ้งใดๆเนี่ยสุดท้ายในประเทศก็จะกลายเป็นมีมก.หมดแล
1: ้
0: วในปีนี้ผมเชื่อว่าจบทีนี้ต่อเรื่องราคานะครับไม่ว่าใดๆเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยวิธีทางการค้าด้วย commercial thinking เนี่ยราคามันไม่สูงขึ้นหรอกครับด้วยกระบวนการถึงจะมีรัฐมาควบคุมออกมก.ต้องผ่านกระบวนการรับรองมก.เนี่ยแต่จบลงยังไงราคาก็ยังอยู่ที่ตรงนี
1: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้น150,000ที่ผมเรียนอาจารย์ว่าระบบ5กิโลวัตต์150,000เนี่ยอันนี้คือเป็นราคาขายนะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต้นทุนจริงๆของผู้ติดตั้งหรือผู้รับเหมาที่จะไปติดตั้งตามครัวเรือนเนี่ยยังไงก็ถูกกว่านี้นะครับ
1: อย่างตะกี้พูดว่า5กิโลวัตต์เราไม่ได้คนอยู่ในการไฟฟ้านะมันเยอะสักแค่ไหนสำหรับบ้านขนาดไหน
0: วันนี้ครับด้วยเทคโนโลยีแผงวันนี้เนี่ย1แผงประมาณ700วัตต์ต่อแผงนะครับเพราะฉะนั้น5กิโลวัตต์ก็น่าจะ7แผง7ถึง8แผงแค่นั้นเองก็เรียบร้อยแล้วแผงนึงเนี่ยเอาเร็วๆคิดง่ายๆก็3ตารางเมตรนะครับก็แสดงว่า7แผงถึง8แผงก็ต้องมีสักถ้าเหลือ24ตารางเมตรหลังคาพื้นที่หลังคานะครับก็ติดตั้งได้แล้วก็คือบ้าน general เลยครับทุกไซส์ที่เป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยน่าจะพอไหว
1: ผมได้ยินฝ่ายค้านเขาติงบอกว่าเนี่ยการทำแบบนี้มันดีนะแต่การขายไฟคืนมาเนี่ยมันต้องมีสิ่งเรียกว่าสมาร์ทมิเตอร
0: ์
1: อันนี้จะเป็นจุดบล็อกที่ทำให้มันไปไม่ถึงเป้า1ล้านครัวเรือนหรือเปล่าเขาบอกว่าถึงแสนได้ก็เก่งแล้วนะนายกสมาคมมองยังไงครับ
0: อันนี้ต้องแยกเรื่องนะครับอันนี้จริงๆแล้วผมอยากแยกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐกับการไฟฟ้าเนี่ยควรทำอยู่แล้วถึงจะมีแพ็กเกจนี้ในการโปรโมทร้านหลังหรือไม่เนี่ยผมเชื่อว่าการปรับปรุงเรื่องมิเตอร์การปรับปรุงเรื่องระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าทั้งสองการนะฮะนครหลวงและภูมิภาคเนี่ยเขามีแผนปรับปรุงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันผมมองว่าเป็นบวกเพราะว่าเป็นการ drive ด้วยแพ็กเกจนี้ด้วยการจะเติบโตเป็นร้านหลังเนี่ยการไฟฟ้าก็ต้องเร่งทำนะครับแล้วคำว่าสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยอย่าไปมองว่ามันคือข้อจำกัดจริงๆสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยมันคือเปรียบเทียบให้อาจารย์กับคุณภาสกรเห็นชัดๆคือมิเตอร์โบราณของบ้านเราก็คือไอ้จานหมุนที่จะมีคนไปจ

0: นะครับถ้าเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์ซะมันก็คือดิจิตอลพอมันเป็นดิจิตอลซะเนี่ยถ้ามองแค่ว่าเอ้ยมันเป็นคอสนะมันคืออิมแพคที่เดี๋ยวจะทำทันไม่ทันเนี่ยพักไว้ก่อนแต่ข้อดีเนี่ยระบบกับการมอนิเตอร์โหลดหรือการใช้ไฟของแต่ละแอเรียของทั้งจังหวัดของทั้งอำเภอของแต่ละเขตเนี่ยมันจะถูกมอนิเตอร์เรียลไทม์ขึ้นนะฮะถ้าเราเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์ได้ทั้งประเทศ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมไม่เห็นว่าเป็นอุปสรรคแต่ใช่อุปสรรคคือฝ่ายค้านมีเหตุผลนะครับอุปสรรคคือที่คุณคิดเนี่ยมิเตอร์มันมาทันไหมคนจ้องใช้เงินอีกเท่าไหร่การไฟฟ้าจัดซื้ออย่างไรอันนี้ให้เขาไปตั้งแล้วกันในมุมของฝ่ายค้านแต่ผมเชื่อว่าเขาจะหลีดไปทางนั้นแหละนะครับแต่ว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนโยบายหรืองบลงทุนของไฟฟ้าเนี่ยเขาเตรียมไว้อยู่แล้วล่ะครับสำหรับอนาคตอันใกล้นี้ยังไงเราก็ต้องเปลี่ยน
1: มันแพงไหมครับสมาร์ทมิเตอร์ที
0: ่ผมว่าหลักพันนะครับถ้าไม่ผิด
1: หลักพันต่อหน่วย
0: ต่อหนึ่งมิเตอร์เนี่ยครับต้นทุนที่ไฟฟ้าจัดซื้อผมว่าน่าจะประมาณสัก 5-7,000 บาทณปัจจุบันสำหรับไซต์ที่เป็นบ้านนะครับที่เป็นบ้าน
1: ก็แต่ว่า
0: อาจจะไม่เป๊ะนะครับ
1: แต่ว่าต้นทุนของการไฟฟ้าก็ต้องเพิ่มขึ้นประมาณ 5-7,000 ล้านบาทถูกไหมครับเพราะบ้านล้านหลังอันหนึ่งก็ 5,000-7,000
0: โดยหลักมิเตอร์ไม่ใช่คอสของไฟฟ้านะครับ
1: ก็เป็นคอสของ
0: บ้านเห็นแล้วว่าบ้านเนี่ยเดิมเนี่ยทุกบ้านเราทุกคนนะมีการจ่ายเงินประกันมิเตอร์ไว้นะครับแล้วก็มีแพ็กเกจในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ไฟฟ้าก็ช่วย SME ช่วยครัวเรือนด้วยกันคืนเงินหลักประกันมิเตอร์ให้แล้วเพราะว่าเหมือนกับช่วยเรื่องสภาพคล่องประชาชนน่ะแต่ว่ารอบนี้เขาก็อาจจะต้องฟิกเอาว่าเขาจะจัดการกับเรื่องการลงทุนมิเตอร์ยังไง
1: ในเชิงเทคนิคคุณนวัชกรนึกภาพออกมั้ยตอนเราใช้ไฟของหลวงเราเข้าใจละก็เปิดไฟก็วิ่งมาไอ้ตอนขายไฟคืนเนี่ยเทคโนโลยีมันง่ายขนาดนั้นเลยนะครับมันต้องปรับเปลี่ยนต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับการขายคืนเนี่ยไฟจากบ้านไหลไปส่วนกลางไปกระจายใหม่มันทำยังไง
0: อย่าง
1: น
0: ี้ครับเดิมเนี่ยมิเตอร์จานหมุนนะครับ มิเตอร์จานหมุนน่ะมันเป็นอนาล็อกพอเป็นอนาล็อกเนี่ยจานมันก็มีอย่างเดียวคือมันหมุ
1: นทางเดียว
0: ทิศเข้า มันหมุนสองทางอาจารย์ถ้าเราสูดจ่ายสวนออกไปเนี่ยมันก็หมุนกลับมิเตอร์มันก็จะจาก1 2 3มันก็จะไล่กลับเป็น3 2 1ซึ่งอันนี้เดิมเป็นอย่างนั้นแล้วไฟฟ้าก็แก้ด้วยการที่ว่าเพราะโซล่ารูฟเนี่ยในแต่ละบ้านติดตั้งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันก็เกิดการมีหมุนย้อนหรือกลายเป็นมิเตอร์เนี่ยตัวเลขเพี้ยนไปตรงนี้มีการพยายามแก้ปัญหามาตามว่า zero exploit ก็คือมันเป็นเหมือนบล็อกเป็นเกตอยู่หน้าประตูว่าถ้ามันไหลกลับเข้าไปที่ท่อให้เข้าอย่างเดียวพอมันปิดเนี่ยระบบมันก็จะหยุดผลิตของมันเอง
1: ครับ
0: อันนี้คือระบบแต่ว่าพอมาเปลี่ยนเป็นสมาร์ทมิเตอร์เนี่ยแสดงว่ามิเตอร์ตัวนี้มันจะจับ2ทางได้เลยนะครับก็คือขาเข้าก็จดขาเข้าไว้ส่วนขาออกเนี่ยถ้าขาเข้าไม่มีเป็นศูนย์ขาออกไหลกลับเท่าไหร่ก็เรคคอร์ดฝังเซลไว้อีกอันนึงผมเข้าใจว่าฟังก์ชันของสมาร์ทมิเตอร์ก็คือแบบนี
1: ้ในหลายประเทศคุณนวัชกรที่เห็นข้อมูลคือบ้านที่ไม่ได้ติดซึ่งเป็นคนที่มีรายได้น้อยสุดท้ายต้องมาแบกรับภาระค่าส่วนกลางอะไรทั้งหลายที่มันแฝงอยู่ในค่า FT เนี่ยอันนี้ในเมืองไทยเราจะเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ
0: แหมเรียนยากจังเลยเรื่องข้อนี้คือจริงๆปัญหาของค่าใช้จ่ายที่มันอยู่เป็นส่วนกลางเนี่ยแล้วมันถูกแชร์ลงไปใน FT เนี่ยมันเป็นปัญหากับ

0: จะไม่ว่าจะเป็นรูฟท็อปที่จะเกิดกับภาคครัวเรือนจะล้านหรือ2ล้านเนี่ยนะแพ็กเกจเนี่ยแล้วก็โซล่าชุมชนที่กำลังจะออกเหมือนกันเป็นลักษณะของ5เมกะวัตต์ติดตั้งกระจายทั่วประเทศแล้วก็ขายไฟให้รัฐแล้วเอาส่วนต่างตรงนี้ไปลดค่าไฟให้ประชาชนในชุมชนเลยก็แล้วแต่ผมว่ากลุ่มนี้เป็นนโยบายที่ดีนะครับเป็นนโยบายที่เนี่ยแหละอย่างที่เรียนอาจารย์ตั้งแต่ต้นก็คือพยายามลดการใช้ไฟที่มันเป็นบราวน์ให้เป็นกรีนเยอะขึ้นอันนี้เป็นบวกแน่นอนแล้วก็ในการลงทุนมันจะเกิดการหมุนเวียนในประเทศเยอะพอสมควรเกิดการจ้างงานอะไรห่วงอยู่2เรื่องครับเรื่องที่1คือไอ้ร้านหลังเนี่ยนะครับจะต้องใช้ผู้ติดตั้งจำนวนเท่าไหร่ถ้าผมลองดูผู้ติดตั้งขนาดเล็กๆในกลุ่มที่พอใช้งานกันอยู่แล้วนะครับผู้รับเหมากลุ่มหนึ่งที่จะมาดูบ้าน5กิโลวัตต์อย่างเงี้ยติดประมาณ8แผงติดอินเวอร์เตอร์1ตัวเข้าสายอะไรในตู้ไฟเดิมเนี่ยติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างที่ต้องติดตามกติกาของการไฟฟ้านี่ผมว่ากลุ่มใช้คนสัก5คนก็ดูแลเรื่องนี้ได้ใช้เวลาสักอาทิตย์2อาทิตย์ถ้าอุปกรณ์ครบก็ติดตั้งเสร็จร้านหลังลองมาจะพกไปดีๆ
1: คิดแม่นาวเนี่ยมันจะไม่พอ
0: ใช่ครับผมกลัวหนึ่งคือแล้วคอลิฟายช่างคือช่างติดตั้งทีมได้มาตรฐานเนี่ยเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้วไปพูดไปสอนให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานพอดีในเรื่องนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้ผมก็เน้นบอกเขาว่าอย่าลืมนะหลักสูตรที่เคยเทรนช่างติดตั้งโซล่าเนี่ยรูปถ่อมเมื่อหลายปีก่อนเขาอบรมตั้งแต่ปี2565-66เนี่ยผมบอกมันต้องอัปเดตแล้วนะ
1: มันเปลี่ยนเทคโนโลยีหมดแล้ว
0: ขนาดแผงเอ่ยอุปกรณ์ที่มันรีควายเพิ่มเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะแล้วตอนนี้เขาบอกโอ้เขาอบรมไป 6,000 ผมก็ว่า 6,000 คูณไอ้ร้านหลังนี่ดีๆนะมันไหวหรือเปล่าแล้วแพ็กเกจนี้มันคือ1ปีนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมฝากแต่ก็เห็นนะครับว่าการไฟฟ้าทั้งสองการเนี่ยเขาก็รีบให้ผู้รับเหมาหรือผู้ติดตั้งเนี่ยไปขึ้นทะเบียนแล้วการไฟฟ้าทั้งสองการคือทั้งนครหลวงและภูมิภาคเขาก็จะกันกรองช่างผู้ติดตั้งอันนี้ก็ฝากไว้ผมว่า
1: เรื่องที่หนึ่ง
0: อันนี้เป็นข้อ
1: ควรครึ่งนาทีเรื่องที่สองครับ
0: เรื่องที่สองก็คือเรื่องการพัฒนากริดนี่แหละครับก็คือสายส่งนี่แหละครับเพราะว่าสายส่งเนี่ยร้านหลังมันจะมีการกระจายของแหล่งผลิตที่เป็นจุดเล็กจุดน้อยเนี่ยทั่วไปหมดทั้งกรุงเทพและในต่างจังหวัดความแข็งแรงของโครงข่ายที่เดิมมันไม่เคยไหล2ทางแล้วมันมี2ทางเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยไหวไหมให้ไปดูแลตรงนี้ให้ดี
1: สงสัยต้องตามไปคิดในเชิงเทคนิคอาจจะยุ่งยากแต่ในเชิงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนกับภาพรวมของพลังงานสะอาดเห็นชัดเจน
2: ใช่ครับคงจะได้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับการสนับสนุนนโยบายนี้นะครับแต่ก็ยังมีต้องบอกว่าเป็นข้อสังเกตนะครับจากท่านนายกสมาคมนะครับว่าเรื่องของการที่จะพัฒนาตรงนี้เนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างนะครับเพื่อฝากไปยังรัฐบาลนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับคุณชพมลจันทรพงษ์พันธ์นะครับนายกสมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทยนะครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับวันนี้ครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักนะครับวันนี้เราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ุมชนบ้านปางมะเหยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาใหม่
1: ทำไมเราไม่เผาพ่อ
2: ก็เพื่อเองนั่นแหละ
0: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา10นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปยังกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนเป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพศินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงฟังการกราบบังคมทูลบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งยาส394กริปเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนไปยังทางบิ้ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริปเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริปเพนวิ่งขึ้นและลงตามแผนการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวหรือโซโลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามมาตรฐานการฝึกนักบินกริปเพนของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลองซิมูเลเตอร์จำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบยาส 39D กริปเพนแบบ2ที่นั่งและพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวหรือโซโลกับเครื่องบินแบบยาส 39C กริปเพนในวันนี้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดและความกล้าหาญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกิจการบินเคียงข้างพระบรมกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบิน T41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบ Cessna T41 จำนวน 315.33 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ CT4E Air Trainer จำนวน 38.35 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Pilatus PC9 จำนวน 105.59 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน 98.40 ชั่วโมงและเครื่องบินแบบ Piper PA34 Seneca จำนวน 137.50 ชั่วโมงนอกจากนี้ทรงทำการบิน
ินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737โดยทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.09 ชั่วโมง Boeing 737-800 จำนวน 453.11 ชั่วโมงสำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen ทรงมีชั่วโมงเครื่องบินทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบยาส 39D Gripen แบบ2ที่นั่งไปแล้วจำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโลกับเครื่องบินยาส 39C Gripen ในวันนี้41นาทีโดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,189.18 ชั่วโมงเมื่อทรงเสร็จสิ้นการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen 4พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen Order Patch ที่พระพาหาด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบิน Gripen ด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับเป็น Full Member of the Gripen Orderสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen หญิงคนแรกของประเทศไทยสมควรแก่เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับทันทีการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งยาส 39C Gripen ได้อย่างสมบูรณ์แบบทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงโดยทรงพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบกรณิกรชาวไทยทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางจันประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้นำนายสจวตเอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าดึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง AIA 1 Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยนายดนัยจันเจ้าชายประธานมูลนิธิธรรมดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณ The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุตรซือซูประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธสีสันเพชรปราสาททองป่ามารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเรียลไทม์เมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2518ด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาศัยโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลระเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2518ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คาราวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อ
่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชโอรสให้นางสาวรราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้าย

วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2518ณอาคารจักรพันธ์เพนซิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายในการนี้พระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,097 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและสถาบันสมทบประกอบด้วยคณะมนุษยศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยการชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่การพัฒนาประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมพร้อมเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกที่ผ่านมามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศทั้งด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบพันธุกรรมข้าวไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกการพัฒนากุ้งกล้ามกรามเพศผู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนผลงานนวัตกรรมด้านการบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสียนอกจากนี้ยังมุ่งผลิตบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคธุรกิจและชุมชนสอดคล้องกับอัตลักษณ์ IDKU คือสำนึกดีมุ่งมั่นสร้างสรรค์และสามัคคีสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยยังได้รับรางวัลและรับการรองรับในด้านต่างๆมากมายอาทิคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับการรองรับมาตรฐานระดับสากลจาก Australian Veterinary Board Council AVBC ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาสัตวแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์แล้วร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธดิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกโดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,243 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะ4ประการแก่ผู้เรียนสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยในปีงบประมาณ2568ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด BCG โมเดลสร้างรายได้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ12พัฒนาความฉลาดรู้ของนักเรียนผ่านระบบไตรภาคีและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG 13 ClimateAction และมีผลงานได้รับคัดเลือกเข้าชิงรางวัล THE Award Asia 2025ประเภท Teaching and Learning Strategy of the Year ในช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวมจำนวน5คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,245 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในทุกช่วงวัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศชาติโดยขับเคลื่อนผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมพยุงระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพจริงและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นในมิติการศึกษาเศรษฐกิจและสังคมผ่านโครงการส่งเสริมช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตรสู่ตลาดแก้จนลดความเหลื่อมล้ำแบบเป็ดเสร็จและแม่นยำสร้างความยั่งยืนให้กับท้องถิ่นจังหวัดและประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยึดมั่นในปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมุ่งเป็นเสาหลักทางวิชาการในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้สามารถคิดวิเคราะห์ทำงานร่วมกับชุมชนประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์โดยบูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนตลอดจนสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจของจังหวัดสุรินทร์และภูมิภาคอย่างยั่งยืนองคมนตรีและคณะหมู่ในที่ราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดราชบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ที่โรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะหมู่ที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยะฉันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลกระจันอำเภออู่ทองเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจ
จังหวัดสุพรรณบุรีเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมประกอบกับปริมาณน้ำจากพื้นที่ภาคกลางตอนบนและการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนและคลองสาขาเพิ่มสูงขึ้นเอ่อล้นตลิ่งนอกคันกั้นน้ำในบางพื้นที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรตั้งแต่วันที่18กันยายน2519ในพื้นที่10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้านโดยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วและทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังในวันเดียวกันนี้นะที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายเชวนินท์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองบางบานเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่23กันยายน2569ถึงปัจจุบันบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรวม16อำเภอ205ตำบล1345หมู่บ้าน66ชุมชนโดยคาดการว่าหากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติทางนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเรื่องอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมู่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,497 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูเกียรติราชประชานุเคราะห์เชิญไปมอบณศาลากลางจังหวัดราชบุรีอำเภอคำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ได้รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดราชบุรีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย9อำเภอ78ตำบล611หมู่บ้านปัจจุบันมีพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว38ตำบลและพื้นที่น้ำท่วมขังรอการระบาย40ตำบลหากการปล่อยน้ำของชลประทานไม่เพิ่มขึ้นและฝนตกในพื้นที่ลดลงคาดว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติองคมนตรีประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2519และประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณ
วันนี้ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรถติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประ

ชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2519ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2519ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฉลิมพระเกียรติจนโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2519โดยจัดภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานนำเสนอผลสำเร็จการน้อมนำพระราชดำริด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทางด้านการวิจัยและพัฒนาการเกษตรองค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานซึ่งสอดคล้องกับพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงที่มุ่งขยายผลสู่ระดับนานาชาติและเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งพันธุกรรมต้นชาป่าโบราณที่มีคุณค่าทางชีวภาพและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนทั้งนี้จากการสำรวจพื้นที่บ้านแม่งานหลวงเมื่อปี2564พบต้นชาขนาดใหญ่และเก่าแก่จำนวนมากโดยมีศักยภาพต่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ชาในอนาคตปัจจุบันคณะวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมทหารพรานที่36ได้สำรวจและบันทึกข้อมูลต้นชาโบราณในพื้นที่เป้าหมายแล้วกว่า 2,477 ไร่โดยนำองค์ความรู้และประวัติศาสตร์ของชุมชนมาใช้เป็นฐานในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณควบคู่กับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นเทศบาลเมืองล้อมราชจังหวัดลำปางและโรงเรียนทรงวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสตือวัดโพเอผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์กรุงเทพสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวคำนึงธรรมชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและบริษัท Quality Property Management จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากกแกวัดมหาธาตุวัดรัตติวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดเพชรบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีใต้สวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยนครพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอฬารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราช

ธรณีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นอาภาณเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสฤษฎิ์พัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดหน้ากลางวัดประยุรวงศาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครวัดสัมปะซิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปฐุมมาวาสวัดวิเชียรธรรมารามจังหวัดชัยภูมิวัดโบสถ์วัดถั่วทองจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชมหาเจติยาภิบาลวัดอรุณราชวรารามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องรูปกถาในพระธรรมบทรูปังชิราติมัจจานังนามะโคตังนะชิราติสรีระร่างกายของสัตว์โลกย่อมเสื่อมสิ้นไปแต่ชื่อเสียงและกิตติคุณหาเสื่อมสิ้นไม่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากเยนแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีการเคหะแห่งชาติโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรุงเทพมหานครบริษัทไทยยานยนต์จำกัดและบริษัทโชติจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสฤษฎิ์พัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดธาตุคำวัดโชติกุลสุวรรณารามจังหวัดเชียงใหม่วัดโสธรวรารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดนิวิทสัทธารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดปริณายกกรุงเทพมหานครวัดราชธานีวัดไทยชุมพลวัดคูหาสุวรรณจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 คณะหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4หมู่นิติเกยุราพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวิสุทธิ์รังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จทุราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวิสุทธิ์รังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทำนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยางชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้ซึ่งในวันนี้ที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเชิญถุงยางชีพพระราชทานจำนวน200ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมทั้งร่วมพิธีโดยโรงเรียนเจริญดีวิทยาได้รับพระราชทานสิ่งของจำเป็นอาทิเครื่องปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าสอนเพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาดำเนินกิจได้ตามปกติจากนั้นลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณด้านหลังของโรงเรียนเพื่อเชิญถุงยางชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาทันทีตั้งแต่วันที่25กันยายน2519จังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนและท่วมบ้านเรือนประชาชนทำให้เครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายโดยโรงเรียนประกาศงดการเรียนตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคม2569คณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือและเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดพิธีมอบกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาไปมอบบ้านพระราชทานและเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและครอบครัวกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญดังนี้ณบ้านเลขที่23หมู่1ตำบลยางใหญ่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบบ้านพระราชทานแก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองกำลังพลในสังกัด

ของรัฐทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันรักษาตัวอยู่ณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทางนี้สืบเนื่องจากบ้านอยู่อาศัยเดิมของพลทหารพีรวัฒน์มีสภาพทรุดโทรมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านอยู่อาศัยหลังใหม่แทนหลังเดิมเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้เสียสละและกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่10ประธานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกพีรศักดิ์มณีสายและครอบครัวสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษและในบ้านเลขที่212หมู่15ตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวสาสมัครทหารพรานประวิตรงามแสนกำลังพลในสังกัดกรมทหารพรานที่23ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณจังหวัดศรีสะเกษทางนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้สนองพระราชดำริในการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบไปแล้วรวม63ครอบครัวใน27จังหวัดและสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดนอีก18แห่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ8ตุลาคม2519โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศโบราณสู่สากล

พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาและต่อยอดผ้าไทยทั้งในด้านการสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงในการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในแต่ละครั้งจะทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยและผ้าสิ้นพื้นเมืองเช่นผ้าสิ้นหลายล้านนาในโอกาสและงานพิธีสำคัญต่างๆทั้งนี้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาความอดทนความละเอียดปราณีตของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ไว้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไทยจึงไม่ใช่เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของความรักความตั้งใจและจิตวิญญาณของคนไทยที่ถักทอไว้ด้วยหัวใจนิทรรศการผ้ายกพระตราภรณ์ล้ำค่าภูษาสองแผ่นดินที่จัดแสดงสิ่งทอมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณและการเชื่อมโยงวัฒนธรรมผ้าทอระหว่างไทยและอินโดนีเซียซึ่งสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566สะท้อนถึงภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณทั้ง4ภูมิภาคของเทียที่เป็นภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณใช้ในโอกาสพิเศษที่ส่งให้ความสนพระทัยโดยผ้ายกแต่ละภูมิภาคสะท้อนไปทางวัฒนธรรมการทอผ้าท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนวลกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ส่งให้ความสนพระทัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยส่งดำเนินรายการทำคลิปวิดีโอร่วมกับพระสหายและทีมงานกองทุนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ถ่ายทำกิจกรรมการท่องเที่ยวการทอผ้าแพร

0: ผิดและการย้อมสีผ้าจากกลีบบัวแดงแห่งเดียวในประเทศไทยตลอดจนขั้นตอนการทอผ้าโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวนนกอกที่นำบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นหาได้ง่ายนำมาสกัดและย้อมได้หลายเฉดสีมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในการนำผ้าขิดของบ้านนนกอกเพื่อทำฉลองพระองค์ถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระมารดาและฉลองพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์สำหรับวันงานสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาในวันที่5มีนาคม2565โดยประธานแนวทางและลวดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและคงอยู่สืบไปและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงมีพระปณิธานมุ่งทำไทยในภาคอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณหรือบายสีทูลพระขวัญ ณศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนนกอกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นการส่วนพระองค์สำหรับพิธีทูลพระขวัญเป็นพิธีโบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสานจบจนปัจจุบันเพื่อจัดถวายพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่สำหรับวิถีชีวิตชาวอีสานทั่วไปจะเรียกว่าพิธีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญเสริมสร้างพลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับขวัญนับว่าในแต่ละครั้งที่นอกจากการฉลองพระองค์ผ้าไทยของพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจจะทรงสอดแทรกกลยุทธ์สำคัญในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้เข้ากับยุคสมัยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงทางอาชีพมีรายได้
1: สวัสดีค่ะ

ันอย่างพวกผมเนี่ยได้ยึดปฏิบัติตลอดมาครับผมก็ได้มีโอกาสเรียนรู้จากวิถีทางไว้เนี่ยมันซึมซับสำหรับผู้ทำงานเป็นอย่างมากนะครับเป็นแรงบันดาลที่เพื่อตัวเราเองแต่เป็นเพื่อผู้อื่นคือผู้ประสบอุทกภัยแต่สิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าในเรื่องของพระนโยบายที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานของมูลนิธิซึ่งท่านได้พระราชทานว่ามูลนิธิเนี่ยจะต้องเป็น Center of Excellence in Flood Relief นะครับ and Management นะครับก็คือว่าศูนย์กลางความเป็นเลิศในการจัดการอุทกภัยทั้งในด้านของสังคมและด้านของมนุษย์นะครับมูลนิธิยังยึดพันธกิจยึดวิสัยทัศน์ตรงนี้เนี่ยในการปฏิบัติงานของมูลนิธิอยู่ตลอดจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมตลอดเวลาไม่ใช่เฉพาะแค่ช่วงน้ำท่วมที่ทุกคนอาจจะเห็นเรื่องของถุงยางชีพพระราชทานหรือว่าโรงครัวพระราชทานเท่านั้นนะครับแต่จริงๆภารกิจของเราเนี่ยมันมีทั้งหมด3ด้านได้แก่เรื่องของการเฝ้าระวังนะครับก่อนเกิดการเกิดอุทกภัยการบรรเทาทุกข์ระหว่างอุทกภัยและการฟื้นฟูหลังอุทกภัยนะครับซึ่งที่ผ่านมาในตั้งแต่มกราต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในเรื่องของการเฝ้าระวังเนี่ยมูลนิธิได้มีการขยายผลนอกเหนือจากประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังไปอบรมไปติดตั้งสถานีโทรมาร์ทที่สปป.ลาวด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นฝนตกหนักนั้นเนี่ยไม่เกิดน้ำหลากแล้วก็มีแหล่งน้ำไว้สำหรับการใช้ในช่วงน้ำแล้งด้วยจริงๆอุบัติเหตุจากการจมน้ำเองก็เป็นอุบัติเหตุอันนึงที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงการเกิดอุทกภัยนะครับทางมูลที่อาสาเพื่อนพยายามยากร่วมกับทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติก็ลงไปอบรมให้กับนักเรียนนะครับในหลายจังหวัดนะครับแล้วก็อบรมครูขอเพื่อที่ต้องการจะเทรนเดอะเทรนเนอร์ให้เขารู้ว่าเวลาเกิดเหตุอุทกภัยถ้าเกิดมีกรณีมีเด็กจมน้ำจะต้องเอาสถานการณ์แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการเฝ้าระวังการเตรียมการอย่างหนึ่งก่อนที่จะเกิดอุทกภัยนะครับส่วนในเรื่องของการบรรเทาทุกข์นั้นเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มีการเตรียมการก่อนที่จะเกิดเหตุเราก็มีการเตรียมเรื่องของนวัตกรรมจะทำอย่างไรให้การประกอบอาหารนั้นน่ะมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะสามารถทำได้ในปริมาณที่มากโดยใช้ปริมาณคนที่ลดน้อยลงแล้วก็ยังมีการติดต่อกับซัพเป็นต้นตั้งโรงครัวพระราชทานเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้วัตถุดิบนั้นไปส่งอยู่ในพื้นที่ประกอบอาหารให้กับผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและจะบอกว่าจริงๆมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเราก็มีการฝึกระดับประเทศนะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพายามยากเนี่ยเราก็ได้รางวัลที่1มารางวัลชนะเลิศมาสำหรับการแข่งขันการประกวดในเรื่องของทักษะการภารกิจด้านหนึ่งที่เป็นภารกิจสำคัญนะครับแล้วก็เป็นพระดำริของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือภารกิจด้านการฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูระยะสั้นระยะยาวนะครับฟื้นฟูระยะสั้นได้แก่เรื่องของการทำบิ๊กคลีนนิ่งนะครับหลังเกิดอุทกภัยรวมไปถึงเรื่องการฟื้นฟูแล้วว่าถ้าเกิดว่าป่ามีความชุ่มชื้นนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีต้นไม้ในการที่ชะลอความเร็วของแรงน้ำที่จะเข้าสู่บ้านเรือนแล้วก็เรายังมีเรื่องการมอบบ้านนะครับหลังจากที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งที่น้ำท่วมซ้ำซากซึ่งไอ้ประเด็นเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยจริงๆการแก้ปัญหาเนี่ยคือประชาชนต้องอยู่กับน้ำให้ได้ต้องรู้ว่าน้ำจะมาในช่วงไหนการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของเขาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์นะครับโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเนี่ยก็เป็นการสานต่อพระนโยบายนะครับก็เป็นหนึ่งในภารกิจเรื่องของการฟื้นฟูขยะเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุทกภัยเพราะนั้นเราเอากล่องนมนี่นะครับมาแปลสภาพเปลี่ยนเป็นหลังคาเปลี่ยนเป็นวงกบเปลี่ยนเป็นฝาผนังเปลี่ยนเป็นพื้นพวกนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่มูลนิธิได้ยึดถือและดำเนินการมาโดยตลอดว่าในทุกๆกิจกรรมของการปฏิบัติงานการดำเนินงานเนี่ยเราพยายามสอดแทรกเรื่องของนวัตกรรมที่มันเป็นประโยชน์กับทางผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยมาใช้แล้วให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดโครงการอีกอันนึงคือเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพน้ำดื่มนะครับที่วัดป่าพุทธพจน์หริบุญชัยหรือว่าชุมชนพัชรธรรมเครือข่ายเตือนภัยพิบัติเพื่อนพึ่งพาเนี่ยก็เป็นทั้งหมด19ชุมชนนะครับที่นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับในการที่จะเฝ้าระวังคือภัยแล้งน้ำท่วมมันมาด้วยกันนะครับที่พื้นที่เนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากพงพาเนี่ยท่านก็เสด็จไปเพื่อทรงเปิดสถานีผลิตน้ำดื่มแห่งแรกพอเปิดจากแห่งแรกก็เนี่ยความต้องการก็ยังมีมากนะครับไม่เพียงพอมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างแหล่งที่2แล้วก็มีการสร้างเครื่องบรรจุนะครับขวดแบบสำเร็จรูปก็ปรากฏว่าสามารถแก้ปัญหาคือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของน้ำแล้งประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีนะครับมารับน้ำดื่มซึ่งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับ

0: กิจของมูลนิธิพึ่งพาเนี่ยดำเนินมากว่า27ปีและต้องบอกว่าน้ำเนี่ยมันไม่เคยลดน้ำมันท่วมทุกปีเพราะฉะนั้นการสนับสนุนคนที่เดือดร้อนน้อยกว่าช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนมากกว่าเนี่ยเป็นค่านิยมที่ดีสำหรับคนไทยที่เรามีการแบ่งปันกันตลอดเวลาอยากให้ได้มาสนับสนุนนะครับทางมูลนิธิเนี่ยเราก็มีที่ตั้งทำการอยู่ที่อาคารมหินทราเดชานุวัฒน์ที่ต้นถนนเพชรบุรีซึ่งที่นี่ก็มีคาเฟ่นะครับ PAF ด้านการฟื้นฟูด้านอาชีพของผู้ประสบอุทกภัยเหมือนกันเพราะว่าเรานำสินค้าจากผู้ประสบอุทกภัยมาจำหน่ายเมล็ดกาแฟก็มาจากชุมชนที่ประสบอุทกภัยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะอุดหนุนก็สามารถมาที่มูลนิธิได้ท่านสามารถที่จะร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพายามยากได้เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสิ่งสำคัญก็คือว่าท่านสามารถจะนำใบเสร็จเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้สิ่งที่มูลนิธิได้ดำเนินการตลอดมานะครับเราได้กำลังใจจากพระองค์ท่านที่ท่านได้ทำให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหวังนั้นคือประชาชนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพันธกิจของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาเนี่ยเราไม่ทิ้งประชาชนแน่นอนเราไม่ทิ้งผู้เดือดร้อนแน่นอนสิ่งที่เรายังทำอยู่เราจะทำให้มากกว่าเดิมนะครับสมกับพระปณิธานที่ท่านตัวอย่างที่ท่านได้ทำให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านมั่นใจว่าสิ่งที่เพื่อนพึ่งพาดำเนินการมาตลอดเราจะยังดำเนินการต่อไปและจะพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นตามพระนโยบาย
1: และอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีตามคำกราบบังคมทูลของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่9มีนาคม2563และเมื่อวันที่25สิงหาคม2564ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มีพื้นที่ดำเนินงานในตำบลไร่โว่แบ่งเป็น2ระยะคือระยะที่1บ้านสารวะและบ้านไร่โว่และระยะที่2บ้านที่ไร่ป้าบ้านปางสนุกและบ้านจะแก่ผลการดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2568มีการประชุมคณะกรรมการในระดับจังหวัดและลงพื้นที่รวมจำนวน2ครั้งโดยมีความคืบหน้าการดำเนินงานแยกตามด้านต่างๆดังนี้ด้านเส้นทางสัญจรเส้นทางสัญจรในระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้ในทุกฤดูกาลและเส้นทางสัญจรในระยะที่2พัฒนาไปแล้วร้อยละ67คงเหลือการก่อสร้างสะพานซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2560เพื่อความมั่นคงจะเริ่มดำเนินการและคาดว่าจะเสร็จในปี2569ด้านสาธารณสุขจากการพัฒนาเส้นทางสัญจรพื้นที่ไปยังอำเภอสังขละบุรีได้ทันท่วงทีอีกทั้งได้ดำเนินงานสาธารณสุขเชิงรุกเช่นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และโรค NCD อบรมประชาชนในพื้นที่ระยะที่1มีอสช23คนยกระดับเป็นอสม15คนในพื้นที่ระยะที่2มีอสช41คนยกระดับเป็นอสม29คนนอกจากนี้ยังมีการอบรมอสชน้อยในบ้านสารวะและบ้านไร่โว่จำนวนทั้งสิ้น12คนการคุมกำเนิดในพื้นที่ระยะที่1มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 57.19 ในพื้นที่ระยะที่2มีอัตราเพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการร้อยละ 77.25 ด้านสาธารณูปโภคระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ระยะที่1ใช้งานได้ตามปกติและมีการเพิ่มความรู้ไฟฟ้าชุมชนจำนวน6คนและในพื้นที่ระยะที่2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้ามาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แล้วร้อยละ78คาดว่าเดือนมีนาคม2569จะดำเนินการแล้วเสร็จระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่ระยะที่1มีน้ำอุปโภคและบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปีและไม่พบปัญหาใน

การใช้งานส่วนพื้นที่ระยะที่2บ้านทิไลป้าและบ้านพุจืออยู่ระหว่างดำเนินการโดยกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569ส่วนบ้านจะแก่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ระยะที่1สามารถใช้น้ำจากฝายของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่แปลงรวมและแปลงเดี่ยวได้ตลอดทั้งปีพื้นที่ระยะที่2 อยู่ระหว่างรอการจัดสรรที่ดินของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงจะวางแผนการจัดระบบน้ำต่อไปด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ระยะที่1สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนได้เข้าร่วมวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทำ MOU ไว้กับประชาชนครัวเรือนละ20ไร่รวมทั้งสิ้น365แปลงประกอบด้วยบ้านสารวะจำนวน168แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม60รายบ้านไลโวจำนวน197แปลงมีเกษตรกรเข้าร่วม90รายโดยส่งเสริมให้ทดลองปลูกไม้ผลได้แก่สวรสหวานในพื้นที่จำนวน9ไร่สร้างรายได้ 45,000 บาทต่อไร่และปลูกผักผลเช่นฟักทองจิ๋วในพื้นที่1ไร่สร้างรายได้ 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อวงรอบการปลูกสำหรับไม้ผลเดิมได้จัดระบบเรื่องกาแฟและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทำให้ในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากกาแฟเฉลี่ย 16,318 บาทต่อครัวเรือนและสร้างรายได้จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เฉลี่ย800บาทต่อครัวเรือนอีกทั้งมูลนิธิร่วมกับสมาพันธ์ SME ไทยกาญจนบุรีพัฒนากาแฟสำเร็จรูปแบบซองและแบบสกัดเย็นและได้นำไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวงทำให้มีรายได้กลับคืนสู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและจากเหตุการณ์ในชายแดนไทยกัมพูชามูลนิธิได้ส่งกาแฟสารวะไลโวพร้อมดื่มแบบบรรจุกระป๋อง Coffee for Hero จำนวน 20,000 กระป๋องให้แก่ทหารที่ประจำการในชายแดนเพื่อร่วมสร้างขวัญกำลังใจในส่วนของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าทอไปจำหน่ายในงานโอท็อปและงานโครงการหลวง56โดยมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 67,300 ปัจจุบันนี้เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วด้านการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่ระยะที่1และระยะที่2ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริส่งผลให้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ในปีการศึกษา 2568 มีนักเรียนได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.95 และมีนักเรียนจำนวน2รายที่จบการศึกษาจากโรงเรียนในพื้นที่ได้บรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนอกจากนี้นักเรียนจากโรงเรียนบ้านสารวะและบ้านไลโวมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอเน็ตในปีการศึกษา2567สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับครูผู้สอนนายไพรวันยาปันครูโรงเรียนบ้านไลโวได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่6ประจำปี2568ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมในปี2568มูลนิธิส่งเสริมการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าได้จำนวน123ไร่และดำเนินโครงการยุววิจัยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน2รุ่นรวม134คนนอกจากนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนำมาตรการทางกฎหมายไปปรับใช้เพื่อแก้ไขการรุกป่าและการเผาป่าในพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ป่าการพัฒนาชุมชนของทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนาภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาประเทศและสังคมโดยเฉพาะการอนุรักษ์พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศให้คงอยู่สืบไป

0: อาคารหลังน้อยที่อยู่แยกจากอาคารหลังอื่นๆและมีสนามเด็กเล่นขนาดเล็กสีสันสดใสขัดกับบรรยากาศแห่งการจองจำภายในรั้วทันทสถานหญิงเชียงใหม่แห่งนี้คือสถานที่เลี้ยงเด็กในโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งเกิดขึ้นในทันทสถานหญิงทั่วประเทศจากพระดำริในการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังหญิงผ่านโครงการกำลังใจซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2549และได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการโครงการที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังในทันทสถานเพราะเด็กคือผู้บริสุทธิ์และแม่ต้องการการดูแลอย่างเหมาะสมในทุกด้าน
1: ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์เนี่ยค่ะจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีความอ่อนไหวทั้งทางล้านด้านร่างกายนะคะเพราะว่าธรรมดาถ้าผู้ต้องขังเป็นผู้ต้องขังทั่วๆไปที่ไม่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนปกติเนี่ยก็ยังมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ในการที่จะต้องเปลี่ยนสถานะกระทันหันเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ยิ่งเป็นผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์แล้วด้วยเกี่ยวกับฮอร์โมนอะไรต่างๆด้วยก็อาจจะมีความแบบซึมเศร้าได้มากกว่าคนทั่วๆไปแล้วก็อีกทั้งมีความอ่อนไหวทางด้านกายภาพที่มีอีกชีวิตหนึ่งอยู่ในร่างกายค่ะ เรามีการแยกโซนก็คือจะไม่ไปปะปนกับผู้ต้องขังทั่วๆไปมีการแยกที่อาบน้ำหรือทานอาหารเพราะว่าผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็จะได้รับสารอาหารจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่มากกว่าคนอื่นทั่วๆไปที่จะทานอาหารบนกองเลี้ยงเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นการแยกปฏิบัติตรงนี้ก็คือเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ให้เด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยค่ะได้รับการดูแลที่ดีด้วยค่ะ
0: สิ่งที่ผู้ต้องขังหญิงต้องเผชิญหลังจากเข้ามาภายในทันทสถานหญิงแห่งนี้คือความกลัวความกดดันและความวิตกกังวลทั้งจากการสู้คดีและการปรับตัวเปลี่ยนสถานะโดยเฉพาะกับผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ซึ่งต้องดูแลอีกหนึ่งชีวิตโดยการดูแลที่เหมาะสมจะไม่เพียงแต่สร้างเสริมสุขภาพให้กับเด็กแต่ยังช่วยเหลือให้แม่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยเด็กที่คลอดจะอยู่กับมารดาที่เป็นผู้ต้องขังได้จนถึงอายุ3ปีและจะมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลก่อนส่งต่อให้ญาติหรือสถานสงเคราะห์
2: เราเข้ามาในนี้เนี่ยคือครั้งแรกเนี่ยทั้งรู้สึกกลัวค่ะหวาดกลัวกังวลทั้งเรื่องท้องทั้งเรื่องคดีแล้วก็พ่อกับแม่ด้วยเงี้ยค่ะเราก็กังวลไปหมดแต่พอได้เข้ามาอยู่ได้มาสัมผัสไม่ได้เป็นอย่างที่เรากลัวที่เราคิดเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์โครงการต่างๆโครงการของพระองค์ท่านด้วยค่ะแล้วก็มีโครงการของบ้านประดาวหรือหลายๆอย่างที่เขามาดูแลเราอย่างดีค่ะ
3: ให้คำปรึกษาค่ะในระหว่างที่เราตั้งครรภ์ว่าเราควรใช้ชีวิตยังไงในการใช้ชีวิตอยู่ในนี้ค่ะเพราะว่าเข้ามาใหม่ๆเราก็เครียดเรื่องคดีด้วยเรื่องท้องด้วยเรื่องอะไรด้วยค่ะแต่พอมีโครงการกำลังใจเข้ามาเจ้าหน้าที่ค่ะเขาจะพาเราไปตรวจรักษาร่างกายข้างนอกไปฝากคัดข้างนอกค่ะไปให้หมอตรวจทุกนัดที่หมอนัดอะค่ะ
0: นอกจากการดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังแล้วทันทสถานหญิงเชียงใหม่ยังได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์จากโครงการราชทานปันสุขในปี2563อีก18รายการมูลค่ากว่า 1.9 ล้านบาทซึ่งครอบคลุมทั้งอุปกรณ์ทันตกรรมเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องตรวจวัดสายตาและอุปกรณ์ฝึกซ้อมการช่วยชีวิตรวมถึงการตั้งมุมราชทานปันสุขส่งเสริมสุขภาวะขังอย่างมีมนุษยธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของแบงคอกรู
4: ผู้ต้องขังจำทั่วประเทศจะได้รับการตรวจสุขภาพตามโครงการราชทัณฑ์ประสุขทุกคนนะคะผู้ต้องขังจะดูแลสุขภาพไม่เข้ามาครั้งแรกจะต้องมีการตรวจเอ็กซเรย์ก่อนทุกคนนะคะหลังจากนั้นถ้าใครเจ็บป่วยแล้วก็จะรักษาตามอาการผู้ต้องขังทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมเหมือนคนบุคคลภายในการราชทัณฑ์ประสุขผู้ต้องขังเข้าถึงได้ทุกคนค่ะ
0: ทันทสถานหรือเรือนจำยังเป็นสถานที่ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เคยกระทำความผิดให้กลับมายืนในสังคมได้อีกครั้งซึ่งโครงการราชทัณฑ์ปันสุข

ทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ภายใต้การนำของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงเป็นก้าวสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรมในด้านสุขภาพเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นคนให้กับผู้ที่เคยพลั้งพลาดไปรักษาดวงใจให้กลับมาสมบูรณ์และกลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

0: BT Not ช่อง11
1: เหมือนดาวเดือนเลื่อนลับดับจากฟ้า24ตุลาพาเศร้าหมองผสกไทยทั่วล่าน้ำตานองพระแม่ของแผ่นดินสิ้นแล้วหรือมาบัดนี้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วดุจดวงแก้วล่วงลับดับเวหาน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณทัตภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

เหมือนดาวเดือนเลื่อนลับดับจากฟ้า24ตุลาพาเศร้าหมองผสกไทยทั่วล่าน้ำตานองพระแม่ของแผ่นดินสิ้นแล้วหรือมาบัดนี้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วดุจดวงแก้วล่วงลับดับเวหาน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอุ่นกายาพระเมตตาสถิตในใจไทยนิรันดร์ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาจังหวัดเชียงใหม่

0: นดาวเดือนเลื่อนลับดับจากฟ้า24ตุลาพาเศร้าหมองผสกไทยทั่วล่าน้ำตานองพระแม่ของแผ่นดินสิ้นแล้วหรือมาบัดนี้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วดุจดวงแก้วล่วงลับดับเวหาน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอุ่นกายาพระเมตตาสถิตในใจไทยนิรันดร์ร้อยรวมดวงใจไทยทั่วล่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่
1: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้าขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิป
0: ต่อเจ้า
1: วันนี้พี่อรแตแชร์ต่อก็คือเสียงโพสเสียงหายเนาะเป็นอย่างจะเป็นเกี่ยวกับอาหารการกินเมนูล้ำล้ำของคนเมืองบ้านเฮามีไอ้ยังแอลก็สำคัญและแหมอันที่สำคัญก็คือฮู้กันทวนนาว่าปื้นตี้นี่สำเนียงเจ้าเหมือนกันนะเจ้า
0: แม่นเจ้าฝากติดตามนะเจ้าผ่านทางดิจิทัลทีวีหมายเลขอันอย่างก็
1: ส่งคลิป
0: กันเข้ามาได้นะเจ้าทางเพจเฟซบุ๊กเนาะ NBT ภาคเหนือนั่นเอง
1: นะเจ้าเสียงอุ้ยขนาดเลยบัด
0: นั้น
1: คลิปแรกในวันนี้คุณผู้ชมก็ยังเป็นเรื่องของกำอุ้กำจ๋าภาษาบ้านเฮาแต่บัดเดียวเนี่ยสมัยเฮาอะเนาะก็มารู้ว่ากำว่าเปิ้ลเนี่ยมันเขียนออกมาเป็นจะได
0: ้
1: ห้องก็จะอู้กันเป็นแบบลอยๆว่าเป
0: ิ้
1: ลเปิ้ลฮันเปิ้ลนี่แต่ว่าบัดเดียวนี้มันมีโซเชียลเข้ามาก็จะมีละออนเจน C เจน Y บัดเดียวเนี่ยเปิ้ลเอาไปใช้กันคุณผู้ชมแต่

0: ีการพิมพ์ที่มันผิดเพี้ยนเราก็เลยอ้อเป็นเปอร์
1: เป็นเปอร์
0: เปอร์ก็เลยจะมาชี้แจงกับสักน้อยว่าเปิ้ลเนี่ยมันเขียนจะใดคำที่มันถูกต้องเป็นจะใดอ่ะไปติดตามในคลิปนี้กันเจ้า
2: คำว่าเปิ้ลบ่ได้ใจลอลิงสะกดแต่อี
3: อันนี้บอกอีดิเตอร์ก
2: ่อนบอกกูคนอันนี้บ่ได้มาว่ามาดามาอย่างเปิ้ลก็คือหมายถึงตัวเฮาเนี่ยอัน
4: นี้เปิ้ลบ่ฮู
2: ้หรือจะหมายถึงคนบุคคลอีสาน
0: วันนี้
2: เขียนกันแล้วเนาะมันเลยกลายเป็นว่าเวลาเฮาพิมพ์กำภาษาบ้านเฮาหรือเขียนกำภาษาบ้านเฮาอ่ะเฮาบ่ได้ฮู้แล้วว่ากำมาเกาแต่มันเขียนอย่างไรแล้วคนเจนใหม่เฮาย้ำกับการเขียนกำว่าเปิ้ลน่ะจากคำว่าแอปเปิ้ลซึ่งแอปเปิ้ลมัน APPLE ใช่ไหมแล้วเฮาก็ย้ำเอามาเขียนกำไทยกำเมืองว่าเปิ้ลเปิ้ลอันนี้คือเปิ้ลนี่นะแล้วเวลาผมอ่านผมจะออกเสียงในหัวเป็นยันบ่ใจแต่แล้วบ้านเฮาอ่ะเขาแบบเปิ้ลเฮาเป็นน้อหนูซึ่งความน่าสนใจคือในตัวเมืองครับมันจะบ่ได้เขียนว่าเป็นปอป๋ามันจะเขียนด้วยตัวพะตัวพอพานน่ะแต่ออกเสียงเป็นตัวปะอันเนาะมันจะมีสำนวนล้านนากำหนึ่งเปิ้ลว่าเสือตัวว่าพระเจ้าถ้าเทียบเป็นตัวหนังสือไทยนะมันจะอ่านว่าเปิ้ลว่าเสือตัวว่าพระเจ้าคนเมืองอ่ะออกเสียงตัวพอพานเนี่ยเขาจะออกเสียงเป็นตัวปะแต่บ่แต่แล้วออกเสียงได้ถึงปะถึงพะและคำว่าเปิ้ลเนี่ยถ้าเขียนแต่เรื่องไม่โถไม่เอกนี่อันนี้ขึ้นอยู่กับสำเนียงเนาะเพราะถ้าจังเจียงไม่ก็จะอะไรเปิ้ลแต่ถ้าตั้งแปรนานพะเยาว่าได้เปิ้ลจะมันก็จะเป็นไม่เอกดังนั้นเรื่องไม่เอกไม่โถผมบ่ติดแต่ผมติดอย่างเดียวเนี่ยใจน้องหนูบ่อั้นเวลาผมอ่านผมก็จะมานั่ง
4: อันนี้เปิ้ล
2: เนาะมันจะได้เฮียนเหมือนแบบว่าย้อนไปเฮียนฮู้เก่าเงาตัวเก่าเหมือนกันว่าอ๋อมันมาจากคำว่าก็จะเป็นระดับจราจรอยู่มันแบบโอ้ยหันแล้วมันไม่ค่อยถูกเนี่ยนะ
0: นอกจากเป็นคนเมืองอู้มันถูกต้องแล้วสำเนียงถูกต้องแล้วก็ต้องเขียนให้มันถูกต้องตัวจะได้เป็นที่น่าเชื่อถือแล้วก็เวลาไผ่ไปมาเตียวตางถามท่านถามนี่เขาได้ตอบคนถูกต้องเหมือนกันนะเจ้า
1: เจ้าน้อหนูน้อ
0: แม่นเป็นน้อหนูน้อคุณผู้ชมมาได้รอลิงนะเป็นเปิ้ล
1: เป็นเปิ้ลนี่น้อ
0: เปิ้ลเปิ้ล
1: น้อเจ้าน้อหนูเน้อนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าเปิ้ลบอกว่า 80% เนี่ยของการเนี่ยกับข้าวของการทำอาหารเนี่ย 80% เปิ้ลบอกว่าป้าจายเนี่ยเนี่ยกินลำ
0: บ้านข้าเจ้าแม่นละหนึ่งบ
1: ้
0: านไผ่เป็นพ่องคุณผู้ชมเจ้าส่วนใหญ่พ่อข้าเจ้าเป็นคนแย่กิน
1: แย่กินเนาะประจายนี่ตำน้ำพริกเนาะไม่ยิงโบหลวยว่ะ
0: แม่นคุณผู้ชมบ้านข้าเจ้าเป็นบ้านไผ่เป็นพ่อไปดูในคลิปนี้
1: เจ้า
5: เดี๋ยวจะให้ดูความแปลกของบ้านดิฉันผู้ชายเป็นคนตำน้ำพริกส่วนผู้หญิงร่างเล็กน้อยบอบบางอย่างดิฉันก็จะไปโบหลัวดังไฟเลยค่ะเดี๋ยวเราไปโบหลัวกันก่อนนะคะวิชาดังไฟ1/1เอาหลัวก่อนนะคะมาอันดับแรกโบหลัวว่าไม่เหมือนที่คุยกันวะ
6: ระ
5: ว
6: ัง
5: ระว
6: ัง
5: เอา
6: ได้
5: แหละ
6: นั่นไงอันนั้นมันหลัวใส่ถ่านเอาดาวไว้เป็นถ่าน
5: แม่รสไหมลูกดังไฟแล้ววันนี้เราจะทำเมนูอย่างกันเจ้าเชฟ
6: ซีนพิง
5: ซีนพิงว้าว delicious
6: ซ
5: ี
6: นพิง
5: เอาละเชฟของเราจะทำการพิงเชนก็คือปิ้งซีนนะเจ้านี่คนเมืองก็จะตำอย่างก็รากผักชี
6: เ
5: ม
6: ็
5: ดหอมป้อมใส่แต่อีบะเขือส้มนี่มาอย่างไรกับบะฮูเชฟมาครีเอทเองนะคะน้าค่ะน้ากินมาก so delicious look good look good yeah oh yeah สุดท้ายเอาตองโป๊กเอาตองโป๊กไปเลยทำด้านทำด้านเออ
7: นี่เขาก็
5: เออแล้วก็เอานี่เน็บ
7: ยังไงลงไป
5: เตี้ย

0: มากิน
1: บ้านข้าเจ้าเป็ดบ้านคุณผู้ชมเป็ดกับพ่อข้าเจ้าคอมเมนต์กันคือกําเนอบ้านพี่กระแตเป็ดก่อ
0: มีป๋อชอบป๋อชอบเนี่ยกับข้าว
1: นั่นก็ส่วนใหญ่ป้าจายบ้านเฮาจะชอบแป้งกับข้าวพี่เอสร้างสรรค์เรื่องเมนูแป้งจะนั่นเป็นจะนี่อยากคุณผู้ชมตะกี้ก็เหมือนสเต็กเลยมันก่อนแต่ว่าเป็นสเต็กฉบับคนเมียงแปลกนะคุณผู้ชมเจ้าแต่แน่ๆละว่าบ้านพระเจ้าเนี่ยป้าใจยากก็เข้าลำที่สุดเจ้
0: า
1: อ่ะคลิปต่อไปคุณผู้ชมอันนี้จะอู้ในเรื่องของคนเหนืออย่างเฮาเนี่ยถ้าจะประกอบอาชีพที่เป็นศิลปินอย่างเปิ้ลน่ะจะสามารถเป็นศิลปินอย่างได้พ่องน
0: ัก
1: แสดงกะนักร้องกะอยากคุณผู้ชมแต่อู้ถึงว่าคลิปนี้เอามาฮึ่มฟังเป็นแรงบันดาลใจเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่า

0: ที่สำคัญคนเหนือถ้าจะมารยาทงามหน่อย
1: สวัสดีเจ้าเนี่ยเออแบบใส่ชุดขึ้นเมืองเนี่ยยิ้มไหว้สวัสดีทักทาย
0: เจ้า
1: เออก็เลยว่าเกิดเป็นที่มาว่าเออคนเหนือส่วนใหญ่เนี่ยอากาศอย่างแต่ดีเพราะว่าดีเนอะขายครัวเดือนนี้คนเหนือขายครัวนัก
0: เจ้า
1: คนจนแบบคนขายนักหรือคนซื้อเออลูกกันขาย
2: เป็นไอ้ยังก็ได้เนาะแค่ปิ้งปลาตกเกาได้บะเดือดร้อนไผเอาครอบครัวไปตั้งหน้าได้ก็พอแล้วนะคุณผู้ชมเจ้าบางทีก็บ่ต้องเด่นบ่ต้องดังก็ได้แต่นี่ยกตัวอย่างให้ฟังมาได้ว่าคนเหนือเฮาก็มีการพันตัวเป็นดารานักแสดงตั้งหลายคนอย่างมาปลีนเนี่ยเน
3: า
2: ะเออพี่น้ำตาลเนี่ยมีมดเลยคุณผู้ชมเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมาได้เป็นข้อจำกัดเนาะว่าเราจะอยู่บ้านนอกบ้านนาหรือว่าอยู่ไกลในเขาอยู่ที่เราจะเอาตัวเราไปวางไว้ตรงไหนและทำสิ่งนั้นให้มันถึงเป้าหมายที่เราแค่เป็นตะอั้นกับปอเจ้า
3: แม่นเจ้าส่งกำลังอกกำลังใจให้กันโดยสำรับน้องๆเยาวชนเนาะที่มีความฝันนะเจ้าทุกความฝันกันเลยนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอคนเหนืออีน่าคนเมืองเนทีฟแบบ 100%
2: เนทีฟนี่ก็คือดั้งเดิมออริจินอลเก่าแก่ตั้งแต่ต้นกำเนิดอ่ะคุณผู้ชมไปพอแล้วว่าคนเหนือที่มันเป็นคนเหนือแต่แต่บ้านเนี่ยเป็นจะใด
3: เลี้ยวขวาเลี้ยวขวา
4: จะต้องเป็นคนติโอคำว่าขวาแตงกัวเลี้ยวขวาแบบนี้ไม่ได้นะคะมันจะบะออกมาเป็นขวาขวาใช่ไหมมันจะออกมาเป็นสระอัวค่ะเป็นขวาค่ะขวาในที่นี้คือสะพานค่ะคือข้ามขวานะคะเลี้ยวขวานี่คนเมืองจะออกเสียงสำเนียงเลี้ยวขวาไปได้นะจ๊ะจะออกเป็นขัวขออัวขัวแตงกัวไม้กวาดนี่คนเมืองขนานแท้เวลาไปอยู่กรุงเทพจะกินข้าวหุงไม่อิ่มจะต้องได้กินข้าวนึ่งใน1วันหรือใน1อาทิตย์เนี่ยจะต้องได้กินข้าวนึ่งถ้าบ่ได้กินข้าวนึ่งมันจะบ่อิ่มต้องเจ้าเออคนเมืองเนทีฟจะต้องห้องว่าข้าวหุงก็คือข้าวสวยข้าวเหนียวนะคะเราก็จะไม่ได้เรียกว่าข้าวเหนียวนะคะเราจะเรียกว่าข้าวนึ่งค่ะข้าวสวยคือข้าวหุงข้าวนึ่งคือข้าวเหนียวเจ้าเออแล้วหลายคนก็ยังบ่ฮู้แต่น่ะเจ้าคนเหนือคนเมืองแต่ๆเนี่ยเฮากินข้าวเหนียวเป็นอาหารเมานึ่งจำข้าวเบ้าตานะเออคนเมืองกินข้าวเหนียวชุดพื้นเมียงนี่คือคนเมียงเนทีฟของแต่เจ้ามูนันของคนเมียงติเนทีฟเหมือนข้าเจ้าของเจ้านี่อันอย่างติเป็นซิกเนเจอร์ของคนเมียงเนทีฟลองคอมเมนต์มาบอกกันจิมเจ้านี่คือคนเมียงเนทีฟของ
2: คนเหนือสมัยตะก่อนเนาะก็ต้องมีการใส่ชุดพื้นเมืองกู้วันซุปกินข้าวนึ่งซ
3: ิ
2: กกี้ไรนั่นเองเนาะคุณผู้ชมเป็นการแลกภาษาอังกฤษให้มันมีความเนเชอร์นอลจังหน่อย
3: เจ้าบัดเดี๋ยวเปิ้ลก็เอาเรื่องของความอะไรอย่างก็เปิ้ลว่าเปิ้ลไปห้องความสนุกสนานประยุกต์ของภาษาเนาะมาประยุกต์กันดูนะฮักดีนะเจ้า
2: แน่นอนละว่าเฮาเนี่ยก็คนเหนือเนทีฟเพราะว่าที่เปิ้ลอู้มามีหมดเลยคุณผู้ชมเจ้า
3: เขานึ่งเนาะ
2: เขานึ่งแน่นอน
3: เลี้ยวขวาเน
2: า
3: ะ
2: เลี้ยวขวาแต่ว่าเขาจะมาอู้ขวาแล้วเลี้ยวขวา
3: หัวขวาหัวขวาอู้
2: หัวขวา
3: สะพานอู
2: ้คุณผู้ชมเจ้าใครจะเป็นคนเหนือเนทีฟก็คอมเมนต์กันมาพอเนอะว่
3: าม
2: ีอย่างแฮมพองที่มันแปลว่าเป็นคนเหนือเนทีฟอีนะคุณผู้ชมในช่วงนี้เฮายังกับสกรรมเจ้าพักความสนุกไว้ตะอี้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาปะกับความสนุกใหม่กว่าเดิมเจ้า

0: ขาและสายหมอกเชียงใหม่ผู้คนจากกลิ่นหอมของข้าวซอยร้อนๆถึงรสชาติน้ำพริกหนุ่มแคบหมูกรอบๆอาหารเหนือคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ลดแฟชั่นเพ้อฝ้ายและศิลปะการแต่งกายล้านนาถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่งดงามไม่เหมือนใครแสงโคมลอยที่ลอยขึ้นฟ้าเปรียบดังความหวังและศรัทธาของคนเมืองเหนือที่สะกดหัวใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกศิลปะหัตถกรรมจากฝีมือช่างเชียงใหม่ถ่ายทอดหัวใจแห่งความละเอียดอ่อนและภูมิปัญญาล้านนาในยามค่ำคืนถนนคนเดินท่าแพเปล่งประกายด้วยพลังแห่งความสุขสินค้าจากชุมชนล้วนหลอมรวมเป็นเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม
1: ่ซอฟต์พาวเวอร์ล้านนาจากวัฒน

0: ที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: ในช่วงนี้คุณผู้ชมจะปาไปเฟ้นหาขนมที่หากินได้ยากมาเดี๋ยวนี้บักให้ลําได้กินกันแล้วนะคุณผู้ชมขนาดกาดบ้านข้าเจ้าเนี่ยที่เป็นกาดที่อยู่บ้านมันโป่งเนี่ยหายากแล้วขนมอันเนี้ยก็คือขนมวงคุณผู้ชมขนมวงเนี่ยซิกเนเจอร์ของมันต้องเป็นน้ําตาลเอ้ยน้ําตาลอ้อยก
0: ่อน
1: น้ําอ้อยน้องหลาตําบลถึงจะอร่อย
0: แล้
1: วก็มีความนุ่มๆแต่ประเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมเจ้าก็มีการปรับเปลี่ยนรสชาติปรับเปลี่ยนความแบบจากน้ำมุ้งนึบอะแล้วแต่คนมากนอกกว่าจะกรอบขึ้นจะไปหาได้ที่ไหนล่ะถ้าเป็นจะอ่านอะไปหาได้ที่นี่พอในคลิปเจ้า
2: เฮ้อได้กินแล้วบอกขนมวงหน้ากาดประตูเจียงใหม่เปิดพิกัดขนมวงร้านลับนะเจ้ากูคนที่แบบว่าเปิดตั้งแต่เจ้ามืดเลยเอาจริงๆนะบ่ฮ้ายบ่ดีคนเจียงใหม่จะบ่ค่อยฮู้พ่ออย่างฮู้กอเพราะว่าเพิ่นเปิดตั้งแต่เจ้าคนเจียงใหม่คือตื่นขวายค่ะแล้วคือแบมาตวยมาซ่อซื้อ 2-3 วันแล้วจนในที่สุดวันเนี่ยก็คือมาเจ้ามากๆก็คือร้านยังบ่เปิดนะคะแต่ก็นั่งรอแล้วก็อย่างที่หันเลยคือที่ร้านเขามีขนมเยอะมากจริงๆทุกคนมีขนมที่หากินยากหลายอย่างเลยเอาจริงๆนะไปสักประมาณตีถ้าไขมาเจ้าก็ก็อาจจะยังบ่เปิดแล้วขนมตั้งในคือจะมีไส้ยาทุกคนแบบเป็นรอย
1: เนี่ยฮันกอคุณผู้ชมมีการพัฒนาไปเป็นหลากหลายสูตรอย่างหน้าที่เป็นสีม่วงๆอ่ะมันม่วง
0: เนี่
1: ยคุณผู้ชมแต่ก็ยังเคลือบน้ําตาลหน้าตาก็กรอบนอกนุ่มในเหมือนเดิมเนาะคุณผู้ชมคนที่มาขนมวงนี่ข้าเจ้าคนหนึ่งละตาตัวเป็นละอ่อนอ่ะก็คือยายซื้อลูกกาดมาเฮ้อแต่ประเดี๋ยวนี้บ่ค่อยได้ล่ําหาซื้อกินกันได้ละเพราะหยังลูกขวาย
0: ไปมาตาล
1: แม่ไปกาดเจ้ามาตาลแต่ว่าจะไปหาได้ที่ไหนก็ที่ปากกาประกาศว่าประตูกาด
0: การประตูเชียงใหม่เนาะ
1: ประตูเชียงใหม่คุณผู้ชมเจ้าไปหาได้ที่นี่เหมือนกันเนอะ
0: เจ้าประเดี๋ยวนี้ปั้นฮ้องว่าอย่างก็โดนัทคนเมือง
1: แน่นอันน
0: ี้โดนัทคนเมืองอันนี้โดนัทคนเมืองแท้ๆเลยนะเจ้าขนมบกเนี่ยนะเจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าโบราณแถมตัวนึงนะเจ้าปั้นฮ้องว่าขนมซาลาออน
3: ขนมโบราณแห่งอย่างหนึ่งนะเจ้าใครเคยกินพ่องเจ้าที่บ้านคนเมืองก็ลองเอิ้นมาบอกกันได้นะเจ้าหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะออยถั่วดินคั่วแห่งหน่อยนะเจ้ากลิ่นมันก็จะหอมถั่วดินคั่วล้ำขนาดเลยเจ้าเข้าไปพอคั่วกันนะเจ้าว่ามีอย่างพ่องเนาะก่อนอื่นนะเจ้าก็จะต้องขูดแบบเปล่านะจ๊ะกันกะทินะเจ้าแต่ใจกะทิเจ้าเดี๋ยวอัตราส่วนเดี๋ยวคนเมืองจะเม้นบอกใต้โพดนี่เลยนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะเจ้าน้ำตาลแล้วก็เกลือแล้วกะทิเนาะแค่นี้เองเครื่องปรุงมีอยู่3อย่าง4อย่างแต่เจ้าก่อนอื่นนะเจ้าเขาก็จะเทน้ำตาลลงไปในน้ำกะทินะเจ้าเดี๋ยวยังบ่ต้องตั้งไฟนะเจ้ากลืนให้น้ำตาลละลายนะเจ้าแล้วเติมเกลือลงไปแค่หน่อยนะเจ้าก็ตึงช้อนชานี่นะเจ้ากลืนให้เข้ากันเนาะพอมันเข้ากันแล้วนะเจ้าเขาก็จะเริ่มเติมแป้งข้าวเจ้าลงไปนะเจ้าก็ค่อยๆเติมไปแล้วก็กลืนไปเรื่อยๆนะเจ้าจนกว่าแป้งมันจะละลายจนหมดนะเจ้าต้องกลืนให้แป้งละลายจนหมดนะเจ้าถ้าบ่หมดนี่มันก็จะทำให้เราขนมเป็นก้อนนะเจ้ากลืนไปเรื่อยๆเลยเจ้าถ้ามันเข้ากันดีแล้วก็จะประมาณนี้เราก็จะเอาไปตั้งไฟนะเจ้าเปิดไฟแห้งได้นะเจ้าช่วงแรกเนาะแต่พอมันเริ่มหนืดแล้วนะเจ้าเพิ่งลดเบาไฟลงนะเจ้าแล้วก็กลนไปเรื่อยๆนะเจ้ามันก็จะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนประมาณนี้เนาะกลนไปติ๊กๆมันก็จะเริ่มเนียนแบบนี้นะเจ้าถ้ามันเริ่มเนียนแบบนี้แล้วก็เริ่มกระด้างผ่องแล้วนะเจ้าเริ่มตั้งเริ่มมันเซ็ตตัวเนาะก็จะปอแล้วเจ้าเขาก็จะไปเทใส่ถาดนะเจ้าอันนี้ปื้นถาดคนเมืองเหนือถ้าเอากะทิหยอดไว้หน่อยนึงนะเจ้ากลัวว่ามันจะติดถาดเองนะเจ้าแต่ว่าบ่หยอดก็ได้นะเจ้าเอาขนมใส่ถาดหรือใส่กะละมังก็ได้นอกแล้วแต่ชอบเข้ากับปาดหน้าให้มันเรียบๆนะเจ้าอันนี้คนเมืองเหนือมีความสามารถในการปาดหน้าได้แค่นี้หน้าตาบางงามแบบเป็นอย่างเนาะขอมันลำเตอะเนาะปาดหน้าเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเขาก็จะไปใส่ไห่นึ่งเจ้าไห่ก็น้อยไปหน่อยนะเจ้าจับกะละมังพอดีเลยละไว้นะเจ้านึ่งละไว้สัก30 นาทีนะเจ้าหลังจากนั้นเขาก็จะมาคั่วถั่วดินแล้วเขาก็เอาไปตุ๊บหรือว่า

0: คือมันละเอียดแห่หน่อยเนาะเป็นทวดินปนแห่หน่อยนะเจ้าหลังจากนั้นเขาก็มาพอขนมเฮาเจ้าหลังจาก30นาทีแล้วหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยนะเจ้ามันก็จะสุกแล้วนะเจ้าแล้วเขาก็จะเอาทวดินอ้อยลงไปเลยแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆ นะเจ้าหน้าตามันก็จะคล้ายขนมปาดนะเจ้าแต่ขนมปาดบ้านคนเมืองเหนือนี่เปิ้นจะใส่น้ำอ้อยแล้วก็กินกับแบบเปล่าเนาะคุกกับแบบเปล่าเลยนะเจ้าแต่วิธีทำก็เหมือนกันเลยนะเจ้าคุกทอดินแล้วหน้าตาน่ากินก็เจ้าเราก็จะมาชิมกันเลยเจ้าหวานหอมกะทิขนาดเลยเดี๋ยวคนเมืองเหนือจะเม้นซูไปใต้โพสต์นี่นะเจ้าลองเอาไปทำกันได้นะเจ้าล้ำขนาดเลยไปก่อนละเจ้าขอบคุณเจ้า
1: โอ้
2: มาเกยกินข้าเจ้ามาเกยกินมาก่อนขนมสระอ่อนอีกการแค่จู่กับมาเกยได้ยินแล้วมันมีขายตั้งใดคุณผู้ชมแค่จิ้มอ่ะ
1: อันนี
2: ้หวานกะทิหอมมันกะทิ
1: แม่นเจ้าอันนี้กะทิเปิ้นคั้นคนเดียวด้วยนะ
2: เออแล้ว
1: เขาถ่าขนาด
2: โรยบะถั่วโรยถั่วดิน
1: แม่นถั่วดินเปิ้นกับคั่วคนเดียวน่ะ
2: มันคือขนมอะอย่างข้าเจ้ามาเกยหั่นหั่นเกยหั่นก็ถั่วแปะขนมจั๊นเปียกปูน
1: แม่น
2: ขนมมาข้าวมาแกงอ่ะคุณผู้ชมอันนี้มาเกยหั่นมาก่อนเลย
1: เจ้าอันนี้น่าจะเป็นภูมิปัญญาเนาะภูมิปัญญาที่แบบว่าอย่างก็ป้อม

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างเขาแสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินยึดสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎร ขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป

LGBT Today สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ NBT Today วันนี้นะคะจะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงการทำงานของภาครัฐในการดูแลประชาชนทุกช่วงวัยรวมถึงกลุ่มเปราะบางวันนี้อ้อมพร้อมทีมงานนะคะพาทุกคนมากันที่จังหวัดพิจิตรค่ะมาติดตามการทำงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรที่นี่จะมีวิธีคิดแนวทางโครงการกิจกรรมต่างๆในการดูแลประชาชนทุกช่วงวัยอย่างไรกันบ้างติดตามได้กับรายการของเราค่ะ

0: ในช่วงแรกของรายการนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาติดตามนโยบายภาพรวมของจังหวัดพิจิตรในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มท่านนี้นะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะนั่นคือคุณรุ่งทิพย์เอี่ยมจุ้ยนักพัฒนาสังคมให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะคะว่าสำนักงานของเรานะคะมีการทำงานสนองนโยบายภาครัฐในการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ยังไงบ้างเชิญค่ะ
1: ค่ะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรนะคะเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคค่ะสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้ว

0: ในการทำงานนะคะสำนักงานเนี่ยจะมุ่งเน้นนะคะขับเคลื่อนในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการจัดสวัสดิการสังคมการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนผู้สูงอายุคนพิการรวมไปถึงคนไร้ที่พึ่งด้วยค่ะ
1: นะคะแล้วกิจกรรมโครงการเด่นๆในพื้นที่ของเรานะคะที่เราได้มีการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นในรูปแบบไหนอะไรยังไงบ้างคะพี่รุ่ง
0: กิจกรรมเด่นๆนะคะอย่างคืออย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยค่ะเราไม่สามารถทำงานตามลำพังได้นะคะต้องมีเครือข่ายในการทำงานร่วมกันนะคะเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันเนี่ยค่ะก็จะเป็นหน่วยงานในพื้นที่นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะรพสตนะคะรวมไปถึงผู้นำชุมชนอาสาสมัครแล้วก็ภาคประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ในปี2569เนี่ยค่ะเรามีโครงการถือว่าเป็น best practice ของเราเลยก็ว่าได้นะคะที่เราจัดตั้งศูนย์ร่วมสุขค่ะ
1: ศูนย์ร่วมสุข
0: ใช่ค่ะซึ่งเราก็คัดเลือกนะคะพื้นที่ในการจัดตั้งศูนย์ร่วมสุขเนี่ยเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางค่ะอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะในการขับเคลื่อนศูนย์ร่วมสุขซึ่งศูนย์ร่วมสุขนะคะจะเป็นศูนย์กลางในการจัดสวัสดิการสังคมนะคะให้กับประชาชนทุกช่วงวัยแล้วก็จะทำหน้าที่ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ด้วย
1: นะคะที่มาของศูนย์ร่วมสุขเล่าคุณผู้ชมฟังได้ไหมคะว่าทำไมถึงต้องเป็นศูนย์ร่วมสุข
0: ที่มาของศูนย์ร่วมสุขนะคะที่มาของศูนย์ร่วมสุขเนี่ยคือกระทรวงเนี่ยเรามองว่าณตอนนี้ค่ะสภาพปัญหาสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยเราเกิดวิกฤตประชากรนะคะวิกฤตประชากรก็คือคนเกิดน้อยแต่ผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนมากอย่างในพื้นที่ตำบลวัดขวางนะคะมีผู้สูงอายุจำนวนมากถึง 25% ของจำนวนประชากรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเกิดวิกฤตประชากรตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยทำให้โครงสร้างสังคมเปลี่ยนแปลงไปทำยังไงจะให้ชุมชนเขาสามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็ขับเคลื่อนบริหารจัดการในเรื่องของปัญหาสังคมการจัดสวัสดิการการคุ้มครองสิทธิ์ได้ด้วยตนเองเราก็เลยเป็นจุดเริ่มของการจัดตั้งศูนย์ร่วมสุขแล้วก็ตอบสนองนโยบายของกระทรวงด้วยเช่นกันค่ะ
1: พี่รุ่งคะศูนย์ร่วมสุขเนี่ยเหมือนเป็นศูนย์กลางในการทําให้ที่นี่เนี่ยแตกยอดออกไปเป็นศูนย์อีกหลายศูนย์ว่าจะเป็นศูนย์ครอบครัวศูนย์เด็กและเยาวชนหรือว่าจะเป็นสภาเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราคือมีการขยายออกไปยังไงบ้างคะ
0: คือศูนย์ร่วมสุขนะคะเหมือนเป็นร่วมใหญ
1: ่
0: เป็นร่วมใหญ่ของการทํางานโดยที่จะมีอย่างแรกเลยก็คือมีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนซึ่งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ตำบลวัดขวางเนี่ยค่ะเขาก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลเรื่องครอบครัวการเฝ้าระวังปัญหาต่างๆของครอบครัวอย่างเช่นปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหายาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ก็เป็นศูนย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะแล้วก็ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวัดขวางในปี2569ค่ะก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาครอบครัวดีเด่นนะคะเป็นต้นแบบแล้วก็เพิ่งไปรับรางวัลกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงพม.มาเมื่อต้นเดือนเมษาที่ผ่านมา
1: โอ้โหนะแล้วเรามีศูนย์อื่นๆอีกไหมคะ
0: นอกจากมีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนแล้วนะคะที่นี่ก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งในปีนี้ค่ะเรามีการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการนำแนวคิดของเรื่องของ High Scope Model มาใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในชุมชนนะคะซึ่ง High Scope Model เนี่ยค่ะเป็นโมเดลที่เราเน้นในเรื่องของให้เด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากการทำการปฏิบัติจริงนะคะไม่ได้เป็นการสอนแต่ให้เขาลงมือทำซึ่ง High Scope Model เนี่ยค่ะเป็นแนวคิดที่ทางมูลนิธิยุวพัฒน์นะคะเป็นคนริเริ่มและเราก็ได้รับเกียรติจากมูลนิธิยุวพัฒน์นะคะมา

0: เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้หลักสูตรต่างๆให้กับคุณครูพี่เลี้ยงนอกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดขวางแล้วค่ะเราก็เชิญเครือข่ายนะคะอีก12ตำบลมาร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบของปี69ของจังหวัดพิจิตรนะคะซึ่งการพัฒนาเด็กเล็กเนี่ยค่ะเป็นจุดริเริ่มเล็กๆเพราะว่าเด็กปฐมวัยนะคะมีความสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติถ้าเขาเติบโตสมวัยแล้วก็ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเขาก็จะเติบโตมาเป็นคนที่ดีในสังคมนะคะตรงนี้เราก็ให้ความสําคัญตรงนี้นะคะนอกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วนะคะเราก็มีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของตำบลวัดขวางเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นศูนย์ย่อยค่ะจากศูนย์ระดับจังหวัดซึ่งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของการจัดบริการให้กับคนพิการและผู้ดูแลสามารถที่จะมาใช้บริการในชุมชนได้เลยโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงจังหวัดนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดบริการการส่งเสริมสิทธิ์ไม่ว่าจะสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลการขอกายอุปกรณ์รวมไปถึงการให้คำปรึกษาแนะนำแล้วก็ประสานส่งต่อความช่วยเหลือต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนอกจากศูนย์บริการคนพิการแล้วนะคะเราก็มีสภาเด็กและเยาวชนค่ะสภาเด็กและเยาวชนตำบลวัดขวางก็เข้มแข็งเช่นกันค่ะเพราะว่าสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยเหมือนเป็นแกนนำเด็กและเยาวชนในชุมชนซึ่งเขาจะรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆเริ่มตั้งแต่การสำรวจข้อมูลเด็กในชุมชนนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลมาแล้วเขาก็จะสอบถามไปถึงสภาพปัญหาความต้องการของเด็กๆเพราะว่าเด็กด้วยกันเนี่ยเขาจะสื่อสารกันได้ดีแล้วเขาก็จะเล่าบอกเล่ากล้าที่จะบอกเล่าปัญหาความต้องการที่แท้จริงของเขาเมื่อได้ปัญหาความต้องการแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่การวางแผนทำแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับตำบลแล้วก็นำเข้าข้อบัญญัติเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นของตำบลแล้วก็นำไปสู่สุดท้ายเลยก็คือการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆเพื่อให้มันสอดรับกับปัญหาและความต้องการของเด็กในชุมชนด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกอาชีพนะคะให้เด็กเขาได้ทำอาชีพที่มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆในชุมชนด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยที่เป็นสิ่งที่เราก็ภาคภูมิใจเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของการจัดผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นว่าผู้สูงอายุมีจำนวนมากค่ะทำยังไงจะให้ผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างครอบคลุมนะคะเราก็มีผู้บริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุซึ่งเราทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะส่วนในปีนี้เนี่ยเราขยายผลอีก12คนนะคะ12คนน่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลวัดขวาง2คนด้วยกันค่ะผู้บริบาลแล้วก็เขาก็จะทำหน้าที่ในการดูแลแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิสวัสดิการที่ผู้สูงอายุจะได้รับนะคะในการที่เขาจะพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุด้วย
1: ค่ะน่าสนใจทุกศูนย์เลยนะคะวันนี้ลงพื้นที่มาแบบนี้นะคะพี่รุ่งพูดแนะนำขนาดนี้แล้วไม่ลงพื้นที่ต่อไม่ได้นะคะวันนี้เราจะลงพื้นที่ต่อไปที่ไหนกันบ้างคะพี่รุ่ง
0: ที่แรกเลยนะคะจะพาไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัดขวางค่ะซึ่งอยู่ด้านข้างอบต.นี้เองค
1: ่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดจะเป็นโรงเรียน
0: อีกหนึ่งจุดก็จะเป็นโรงเรียนค่ะโรงเรียนวัดขวางตรงนั้นก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าโรงเรียนวัดขวางเนี่ยเราขับเคลื่อนโครงการในเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กค่ะตรงนั้นเนี่ยเราจะเอาปัญหาความต้องการที่เด็กในโรงเรียนนะคะเด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเขาวิเคราะห์ร่วมกันวิเคราะห์กันออกมาว่าตรงไหนที่ในพื้นที่โรงเรียนเนี่ยที่ยังไม่ปลอดภัยควรจะมีแก้ไขปรับปรุงตรงไหนเพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยเขามาเรียนด้วยความปลอดภัยตรงนั้นก็มาจากความคิดของเด็กๆในโรงเรียนเช่นเดียวกัน
1: แล้วจุดสุดท้ายจะตามผู้บริบาลไป
0: จุดสุดท้ายที่จะพาไปนะคะก็เป็นบ้านพ ของผู้สูงอายุค่ะก็จะพาไปดูบ้านของผู้สูงอายุซึ่งผู้บริบาลค่ะไปดูแลเขาอยู่นะคะแล้วก็จะดูในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยด้วย
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเราไปติดตามกันต่อนะคะถึงโครงการและกิจกรรมดีๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดพิจิตรค่ะ

โรงเรียนปลอดภัยของเรานะคะก็สนองนโยบายจากสพฐลงมาด้วยนะคะซึ่งเป็นนโยบายที่ทางสพฐให้ความสำคัญกับเด็กนะคะซึ่งบวกกับอบต.นะคะก็มีการสร้างศูนย์ข้อมูลเขาเรียกอะไรนะศูนย์สร้างสุขนะคะแล้วก็คุ้มครองเด็กเราก็เห็นว่ามันเป็นทิศทางเดียวกันก็เลยเข้าร่วมกับทางอบต.วัดขวางนะคะพอเข้าร่วมโครงการแล้วทางพม.นะคะก็ได้จัดการอบรมให้กับเด็กนักเรียนประมาณ20คนนะคะเอาไปที่อบต.เหมือนกับไปวิเคราะห์หาจุดเสี่ยงภายในโรงเรียนของเรานะคะก็มีการแบ่งกลุ่มกันในวันนั้นนะคะก็วิเคราะห์กันออกมาว่าโรงเรียนเราเนี่ยมีจุดเสี่ยงที่น่าจะได้รับการปรับปรุงนะคะก็จะมีศาลาที่อยู่ด้านหน้าโรงเรียนนะคะซึ่งศาลาตัวนั้นสร้างมาตั้งแต่ปี2530นะคะก็ก้าวเข้าสู่ปีที่39นะคะก็เลยดำเนินการนะคะในช่วงปิดเทอมก็เลยตัดสินใจดำเนินการเพื่อที่จะให้ตรงนั้นเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะแล้วก็สนามเด็กเล่นเด็กๆ เขาก็บอกว่ามันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่แล้วก็ช่วงที่ผ่านมามันเป็นช่วงหน้าแล้งนะคะมันก็จะมีกิ่งไม้ที่มันตายอะค่ะแล้วก็เขากลัวว่ากิ่งไม้จะหักมาทับเขาเวลาเขาเล่นอยู่เราก็เลยประสานความร่วมมือกับอบต.แล้วก็ผู้นำชุมชนในตำบลวัดขวางนะคะมาช่วยกันตัดกิ่งออกในช่วงปิดเทอมเช่นกันนะคะส่วนในห้องเรียนเราก็ไม่ได้ทิ้งค่ะเราก็ดำเนินการนะคะติดกล้องวงจรปิดทุกห้องเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูลลี่กันนะคะการแกล้งกันของเด็กนะคะก็ดำเนินการติดแล้วทุกห้องนะคะรวมทั้งห้องพิเศษด้วยห้องสมุดห้องพยาบาลแล้วก็ห้องคอมพิวเตอร์ก็เด็กๆก็มีความสุขมากขึ้นช่วงเย็นๆเนี่ยเขาก็จะมาเล่นที่สนามเด็กเล่นก่อนกลับบ้านนะคะแล้วก็บ่อปลาที่เขาไม่กล้าจะเข้านะคะตอนนี้เขาก็เข้าไป

0: ีวิตของทุกช่วงวัยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะอ้อมพร้อมทีมงานค่ะพาทุกคนมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางนะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการเพื่อทำความเข้าใจและก็ทำความรู้จักกับศูนย์แห่งนี้อยู่ด้านข้างอ้อมแล้วค่ะนั่นคือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวางสวัสดีค่ะนายกค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะนายกแนะนำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงจุดนี้ให้คุณผู้ชมรู้จักด้วยค่ะ
1: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราก่อตั้งมาประมาณปี40ครับน่าจะหลายสิบปีแล้วครับ
0: นะคะก็คือเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่คู่ชุมชนของเราดั้งเดิมเลย
1: ใช่ครับ
0: นะคะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าพัฒนาการของศูนย์เด็กเล็กที่นี่นะคะดีมากๆเลยนะคะค่ะแล้วการบริหารจัดการการทำงานนะคะร่วมกันนะคะระหว่างอบต.วัดขวางทำงานร่วมกับพมจ.พิจิตรเราทำงานร่วมกันยังไงบ้างคะในการที่จะดูแลกลุ่มเด็กเล็กของเราแบบนี
1: ้ร่วมในการส่งวิทยากรมูลนิธิยุวพัฒน์ซึ่งภายใต้โครงการ iCAP มีเครื่องไม้เครื่องมือมีระบบชัดระบบคัดกรองที่การเรียนการสอนที่ชัดเจน
0: แล้วศูนย์เด็กเล็กของเราเนี่ยค่ะแตกต่างจากที่อื่นยังไงคะอ้อมเข้ามาเนี่ยจะเห็นบรรยากาศโอ้โหมีเด็กเล็กๆนะคะกำลังเล่นของเล่นสนุกสนานบรรยากาศข้างในคือร่มรื่นมากๆเลยศูนย์ของเรามีจุดเด่นยังไงบ้าง
1: ส่วนหนึ่งก็จากการพัฒนาคุณภาพศูนย์ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับทั้งสู่ตั้งแต่รุ่นแรกจนรุ่นหลังแล้วก็มีบุคลากรที่ทันสมัยใหม่ๆมาให้ความพัฒนาทุกด้านในเรื่องศูนย์เด็กให้มีความเจริญทับเทียมกับที่อื่นๆครับพวกเราจะพิจิตรนี่จุดเด่นคือจะมีพม.มาให้การสนับสนุนตลอดทั้งปีครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณท่านนายกมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะถึงการดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่วัดขวางนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเราได้เห็นถึงการดูแลเด็กและเยาวชนในพื้นที่กันไปแล้วนะคะในช่วงต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปลงชุมชนกันต่อค่ะเราจะไปดูนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะจะมีวิธีการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างไรกันบ้างไปติดตามกันต่อค่ะ
2: ผู้บริบาลนะคะคือบุคคลที่มาทำหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สูงอายุในตำบลค่ะก็จะพัฒนาช่วยเหลือดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ครบทั้ง5มิติค่ะก็คือมิติด้านสังคมสุขภาพเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมแล้วก็เทคโนโลยีค่ะก็กิจกรรมส่วนใหญ่ที่มาทำก็จะเป็นการลงพื้นที่สอบถามข้อมูลนะคะแล้วก็สำรวจข้อมูลตาม5มิตินั้นเลยว่ากินอยู่เป็นยังไงอยู่คนเดียวหรือเปล่าสุขภาพได้รับการรักษาถูกต้องไหมแล้วก็สิ่งแวดล้อมสภาพบ้านเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในด้านเทคโนโลยีก็ถ้าบางท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนก็จะมีการให้คำแนะนำซะส่วนใหญ่ค่ะใช่ค่ะส่วนความรู้สึกก็คือเราเป็นคนในชุมชนค่ะเป็นเด็กในชุมชนก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: ในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเราติดตามภารกิจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรในการลงพื้นที่มาดูแลกลุ่มผู้สูงอายุนะคะผู้ร่วมรายการของเรา2ท่านค่ะเป็นตัวแทนจากพมจ.จังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็กำนันนะคะให้ทั้ง2ท่านแนะนำตัวเองหน่อยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม10เอกกิจจาจอมคีรีนะครับนักพัฒนาชุมชนจากองค์การบริหารส่วนตำบลขวางนะครับ
0: ค่ะ
2: ฉลาดรอประเสริฐนะคะเป็นกำนันตำบลวัดขวางค
0: ่ะนะคะวันนี้ภารกิจของเราเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ที่เราไปนะครับก็ถือเรียกได้ว่าเป็นการพาไปสำรวจนะครับของการดูแลในเรื่องของศูนย์ร่วมสุขที่เราได้ดำเนินงานมาในเรื่องของทุกกลุ่มวัยนะครับทุกหลายๆมิติที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กนะครับเรื่องของโรงเรียนนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องของการดูแลผู้สูงอายุครับ
0: ค่ะกำนันขาบ้านหลังนี้เป็นอะไรยังไงบ้างคะผู้สูงอายุกี่คนเขาเป็นยังไงบ้าง
2: มีผู้สูงอายุทั้งหมด3คนนะคะซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ต่อสู้ชีวิตมากเพราะว่าดูแลกันเอง3คนคือเหมือนเรามาดูแลมาเสริมกำลังใจให้กับคนสูงอายุได้มีกำลังใจสู้ต่อเพราะว่าแกก็บอกว่าไม่มีใครมาดูแลแล้วมี3พี่น้องก็ต้องดูแลกันไปก็อันเนี้ยมันเป็นการเสริมกำลังใจให้ผู้สูงอายุได้สู้ต่อเพราะว่ามีหน่วยงานพม.เข้ามาดูแลมีทีมผู้นำชุมชนเข้ามาดูแลชี้เป้าให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลได้ช่วยเหลือเกื้อกูลมันเหมือนสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกันเพราะอย่างน้อยถึงจะเหลือแค่ผู้สูงอายุ3ท่านแต่ก็อยากให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในทุกวัน
0: ค่ะแล้วก็อีก1กลุ่มนะคะที่เราต้องให้ความสําคัญเป็นในกลุ่มเปราะบางเนาะผู้สูงอายุแล้วกลุ่มผู้พิการในพื้นที่ของเราเราดูแลพวกเขากลุ่มนี้ยังไงบ้าง
1: ครับก็อย่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวางเนี่ยมีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวางก็ขึ้นตรงกับศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิจิตรโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรนี่แหละครับเราเนี่ยในฐานะเป็นกลุ่มในพื้นที่เรามีการทำเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อบัตรผู้พิการการรับคำขอส่งต่อสิทธิ์ให้เกิดสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์รักษาสุขภาพท.74การจัดกายอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเข็นนะครับไม้เท้าวีลแชร์นะครับรวมถึงเครื่องช่วยฟังนะครับก็มีการส่งต่อ
0: ค่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ประชาชนเขาชมรายการอยู่บางกลุ่มยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจนะคะเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆนะคะของกลุ่มผู้สูงอายุเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปรวมถึงผู้พิการเนี่ยสิทธิเหล่านี้ขั้นพื้นฐานที่ภาครัฐเนี่ยต้องดูแลท่านมีอะไรบ้าง
1: โอ้แน่นอนครับสิทธิที่รัฐให้กับประชาชนเนี่ยมีเยอะมากพูดง่ายๆตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตนะครับเกิดเนี่ยก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะครับเงิน600บาท6ปีกับกลุ่มที่ครอบครัวที่มีรายได้หารเฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีเกิดแก่ก็คือเบี้ยยังชีพตามขั้นบันไดนะครับแล้วก็เจ็บก็มีค่าเดินทางผู้ป่วยยากไร้นะครับที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายการเดินทางผู้ป่วยยากไร้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแล้วก็การตายเนี่ยมีเงินสงเคราะห์ให้นะครับเรียกว่าเป็นค่าจัดการงานศพตามประเพณีนะครับเนี่ยเรียกว่าครบวงจรนะครับ
0: ค่ะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่พวกเราคนไทยทุกคนจะได้รับนะคะแล้วก็ให้ผู้ใหญ่ค่ะปิดท้ายนะคะส่งกำลังใจถึงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกำนันที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆให้เขามีแรงใจในการดูแลประชาชนในพื้นที่ของตัวเองให้เขามีความสุขแบบคนพิจิตรแบบนี้เชิญค่ะ
2: ก็คือหัวใจของนักปกครองหรือว่าผู้นำท้องถิ่นท้องที่เนี่ยก็คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขหัวใจของเราเข้ามาเนี่ยเราต้องทำให้ชาวบ้านทุกข์น้อยที่สุดเมื่อเขามีความทุกข์น้อยที่สุดความสุขไม่ต้องหาค่ะเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นบำบัดทุกข์บำรุงสุขจึงเป็นหัวใจของนักปกครองทำยังไงก็ได้ให้ทุกกลุ่มช่วงวัยที่เราดูแลอยู่ให้เขามีความสุขมากที่สุดด้วยสติปัญญาด้วยพละกำลังด้วยภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เขาเข้ามาดูแลเราคือเราก็ไม่ได้ทำงานโดดเดี่ยวเราก็มีหน่วยงานที่พร้อมที่จะอบอุ้มเราแต่หัวใจของเราคือทำให้ชาวบ้านมีรอยยิ้มมากที่สุดแล้วเราก็จะเป็นผู้ให้ที่มีความสุขที่สุดจากผู้ให้เขารับ เราให้แต่เราจะเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดนี่คือหัวใจของนักปกครองค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณกำนันนะคะขอบคุณน้องสี่นะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณผู้สูงอายุอีก2ท่านของเราด้วยนะคะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละค่ะคือหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะอยู่พื้นที่ไหนหน่วยงานภาครัฐไม่เคยทอดทิ้งคุณค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆในรายการ NBT Today วันนี้หมดเวลาของรายการ NBT Today แล้วนะคะอ้อมพร้อมผู้ร่วมรายการทุกคนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับนี่คือรายการตีจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลถึงสาวกระทรวงครับมาฝากกันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับบ่าย 2:00 นและ4:00 นติดตามพอก้อยกันได้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11กับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับช่วงนี้รายการเฮายังคงเกาะติดในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank นะครับที่จะจัดขึ้นแฮมเบอร์กีวันตีจะถึงนี่ครับเดี๋ยววันนี้นะครับไปดูความพร้อมด้านของน้องๆ นักศึกษาครับตีเข้ามาเป็นจิตอาสาในการบริการต้อนรับสำหรับผู้ที่มาประชุมกันเตือนนี่ตัวนะครับเพราะส่วนหนึ่งจะได้ฝึกเรื่องของทักษะในการใช้ภาษากันตัวเดี๋ยวไปติดตามกันรวมไปถึงคลิปดีๆในวันนี้นะครับจากทางด้านของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นตีสูงครับจะปาเฮาไปพอแหล่งน้ำตีอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นแหล่งน้ำตีจ่วยล้อเลี้ยงพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรนักขนาดเลยนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันแต่ว่าช่วงนี้นะครับไปพอความภาคภูมิใจครับของผ้าไทยตีมีผลสำรวจมาจากผู้บริโภคชาวต่างชาติด้านผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ350 คนใน10 จังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ

0: ครับผลสำรวจนะครับปะว่าชาวต่างชาตินะครับเปิ่นนิยมและให้ความสนใจนักที่สุดอันดับหนึ่งก็คือผ้าไทยครับ 67.1% อันดับที่2เป็นสมุนไพรไทยนะครับ 53.1% และอันดับที่3ครับเครื่องประดับและของตกแต่งมงคล 36% ด้วยกันครับนี่คือสะท้อนฮือหันถึงความเป็นไทยแบบดั้งเดิมยังคงมีเสน่ห์ในสายตาของชาวต่างชาตินะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวนักถึง 60% ด้วยกันที่ชอบผ้าไทยแบบดั้งเดิมนักกว่าสินค้าไทยร่วมสมัยครับโจทย์ต่อไปนะครับของมูเฮาก็คือเรื่องของการพัฒนาสินค้านะครับแล้วก็จะต้องห่วมกันครับในการเพิ่มช่องทางออนไลน์และระบบจัดส่งระหว่างประเทศไปตัวเหมือนกันครับนั่นก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับของเฮาสำหรับผ้าไทยตีนักท่องเที่ยวเป็นยังคงชื่นชอบอยู่นะครับในความเป็นเอกลักษณ์นะครับตีในแต่ละพื้นที่ครับการย่อมการท้อต่างๆมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับเอกลักษณ์แต่พื้นที่จะมีความงามต่างกันไปโดยนะครับจากนี้ต่อไปครับอย่างตีรัฐบาลได้บอกไว้นะครับคงต้องร่วมกันยังคงรักษาคุณภาพแบบนี้ต่อไปแล้วก็รวมไปถึงเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายต่างออนไลน์และระบบขนส่งให้ดีขึ้นกว่าเดิมตัวเหมือนกันครับแถมหนึ่งความสำคัญครับของความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับลาวครับซึ่งก็จะมีการประชุมหารือกันอยู่เป็นประจำนะครับโดยล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับได้สานต่อผลสัมฤทธิ์จากการไปเยือนสปป.ลาวครับซึ่งการไปเยือนตีสปป.ลาวเจอนี่นะครับถึง2ประเทศครับมีความสำคัญห่วมกันถึงหมดประมาณ3ด้านด้วยกันครับอย่างแรกก็คือห่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค่าทะลุ 3.7 แสนล้านบาทด้วยกันและจากนี้ต่อไปเขาจะห่วมกันส่งเสริมเศรษฐกิจตามแนวชายแดนความมั่นคงทางพลังงานและการท่องเที่ยวครับแถมหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการพลิกโฉมโลจิสติกเชื่อมโยงภูมิภาคไร้รอยต่อจากนี้ต่อไปครับไทยจะห่วมกับสปป.ลาวสู่การเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าตึงตังบกและตังรางเชื่อมโยงไทยลาวจีนและเวียดนามผ่านโครงการพื้นฐานสะพานมิตรภาพ5ตีด้วยกันครับอย่างที่3ก็คือมีการยกระดับความปลอดภัยและสุขภาวะของประชาชนด้วยการร่วมกันสกัดกั้นภัยข้ามชาติการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนซึ่งการร่วมมือแต่นี่นะครับก็จะเป็นการก้าวอย่างสำคัญตีสร้างประโยชน์แท้จริงแก่ประชาชนถึงด้านความกินดีอยู่ดีความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตตีดียิ่งขึ้นของถึง2ประเทศก็คือประเทศไทยและสปป.ลาวครับไปพอแหมหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับตีตอนนี้ประเทศไทยต้องบอกว่าเนื้อหอมเหมือนกันแล้วครับเพราะว่ามีกองถ่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศครับมาปักลักใจโลเคชันตีประเทศไทยสถานที่หลายที่หลายแห่งหลายจังหวัดเลยนะครับในการถ่ายทำภาพยนตร์หรือจะเป็นตั้งละครนะครับซึ่งนะครับทางด้านของกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเปิดเผยสถิติสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเฮาเนี่ยนะครับช่วงมกราคมครับจนถึงเดือนกันยายนก็มีถึงหมด243เรื่องครับสร้างรายได้เข้าประเทศมาแล้วกว่า 7,510 ล้านบาทด้วยกันอันดับที่1นะครับเป็นของสหรัฐอเมริกาครับตีใจสถานที่ไทยทำ38เรื่องรายได้อยู่ที่ 2,379 ล้านบาทครับแล้วก็มีสหราชอาณาจักรมีฟินแลนด์นะครับฟินแลนด์คือมาใจพื้นที่เรื่องเดียวตะว่าใจรายได้ไปเยอะได้รายได้ไปเยอะนะครับ448ล้านบาทครับแล้วก็มีต่างฮ่องกงเยอรมนีอินเดียสเปนประเทศจีนอยู่อันดับที่8คือประเทศจีนน่ะจำนวนเรื่องนักนะครับก็คือ52เรื่องแต่ว่ารายได้ก็จะน้อยกว่าประเทศอื่นๆเนาะอยู่ที่253กว่าล้านบาทอันดับที่9เป็นสิงคโปร์แล้วก็อันดับที่10เป็นฝรั่งเศสครับซึ่งไตรมาสที่4ของปี2569ก็ยังคงมีกองถ่ายจากต่างประเทศนะครับมาขอใจสถานตีในประเทศไทยเฮาในการถ่ายทำภาพยนตร์แห่มนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่จากนี้ต่อไปทางด้านของกรมการท่องเที่ยวก็น่าจะขอทีเซอร์นะครับจาก10ประเทศติว่าเนี่ยครับยังน้อยเอามาให้เฮาได้หันเพราะว่าเปิ่นใจสถานที่บ้านเฮาตีไหนกันพองพอบางเตือระหว่างไทยทำอาจจะแบบเก็บเป็นความลับอย่างนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าภาพยนตร์ใกล้เข้าฉายแล้ว ใครก็น่าจะหู้ตัวเหมือนกันนะว่าแบบเปิ้นใจสถานที่ตีไหนกันพ่องใจดอยตีเจียงใหม่กะใจทะเลตีภาคใต้กะหรือว่าใจวัดวาอารามบ้านเฮาก็ว่าจะได้กะก็คงจะต้องท้าพอกันต่อไปนะครับเพราะยังตีบอกคุณผู้ชมครับว่าแฮมเบอร์กีวันครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank นะครับซึ่งเตอร์นี่ประเทศไทยเฮาได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมเตอร์นี่เป็นเตอร์ที่2แล้วนะครับหลายคนสงสัยก็ครับว่าทำไมถึงมีการจัดประชุมนอกสหรัฐนะครับสาเหตุแบบนี้ครับเพราะว่าตีทำการใหญ่ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะครับตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาแต่ทุกๆ3ปีครับการประชุมประจำปีจะหมุนเวียนออกไปณประเทศสมาชิกนอกสหรัฐครับเหตุผลสำคัญเพราะว่า2สถาบันบัจจัยประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นองค์กรพหุภาคีระดับโลกที่มีประเทศสมาชิกร่วมกันเป็นเจ้าของการหมุนเวียนสถานที่จัดงานจึงสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของอย่างเท่าเทียมโดยเปิดโอกาสคือตัวแทนประเทศสมาชิกนะครับได้มาทบทวนและก็กวดสอบผลการดำเนินงานกำหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์ร่วมกันพิจารณาอนุมัติงบประมาณและก็หารือระหว่างเชิงสถาบันที่สำคัญรับฟังเสียงสะท้อนและบริบทจริงรวมถึงประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาวแห่มตัวนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าการประชุมแต่นี้เพราะยังติฮู้กันนะครับว่าจะมีสมาชิกนะครับจากต่างประเทศกว่า 15,000 คนรวมผู้ติดตามรวมผู้สื่อข่าวตัวก็ถือว่ามาบ้านเฮากันนักเลยนะครับถึงแม้ว่าสถานที่จะติกรุงเทพแต่ยังน้อยครับเปิ้นก็ต้องมาแอลมาสัมผัสอากาศตั้งเหนือเฮาตัวเหมือนกันก็ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านตีดีตัวนะครับสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank เตือนนี้ตัวครับย่างกันก่อนคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามีหลายคลิปเลยนะครับวันนี้ตึงตำรวจไซเบอร์ตึงตำรวจสอบส่วนกลางมีคลิปมาฝากมานำเสนอกับคุณผู้ชมนะครับในการหับมือมิจฉาชีพตีมาในหลายรูปแบบเราต้องระมัดระวังตัวเราจะได้กันพ้องติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมกลมบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตการสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
0: ข่าวดีประเทศไทยครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11และเป็นประจำครับที่เราจะมีคลิปจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนมาฝากกันเป็นประจำครับวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปพอแหล่งน้ำบนดอยตีอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เป็นมีการบริหารจัดการในพื้นที่การเกษตรจะได้กันพองไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: มันมาจากแห้งแล้งแห้งแล้งมาเป็นแบบเนี้ยได้ยังไงเวท
3: พื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ของชุมชนที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่อาศัยน้ำฝนเท่านั้นเลย
4: ต้องอาศัยน้ำฝนนะครับแต่ในการเพาะปลูกเนี่ยมันได้บ่ายเยอะแต่แรกทำมีน้ำเดี๋ยวเรามีน้ำเนี่ย
3: นี่คือพลังความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายแล้วก็
4: เพื่อให้พี่น้องชาวบ้านได้ประโยชน์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
5: สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Hardy Highland พื้นที่

0: ท่านผู้ชมครับนี่คือน้ำที่เกิดจากการรวมพลังของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนบ้านแม่ว่าที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดหาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรในพื้นที่
1: จากพื้นที่ที่แห้งแล้งกลับแปลเปลี่ยนเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชทางการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจมูลค่าสูงได้เขามีวิธีการจัดการแก้ไขปัญหาน้ำขาดแคลนในพื้นที่อย่างไรเราไปติดตามชมกันครับกับวิธีการแก้ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนบ้านแม่ว่าตามไปดูกันครับ

0: เอาพี่บงรับเลยพี่บง
1: ฮะอะไรนะ
0: อะไรครับเนี่ย
2: เปล่าพี่จะว่ายน้ำลองว่ายน้ำดูได้ไหมสระเนี่ย
0: นี่ไม่ใช่สระว่ายน้ำนะครับ
2: อ้าวเหรอ
0: เป็นบ่อพวงเพื่อการเกษตร
2: อะไรนะบ่ออะไรนะ
0: บ่อพวงเพื่อการเกษตร
2: มันเหมือนกับมะเขือพวงไหม
0: ก็เหมือนคล้ายๆกันครับมะเขือพวงก็มีหลายๆลูก
2: อ๋อเหรอ
0: บ่อนี่ก็มีหลายๆบ่ออ ๋
2: อเหรอ
3: ปัง
0: สวัสดีครับพี่บอ
2: ลอ้าวสวัสดีเบ
1: สเบสครับตอนนี้ที่บ้านแม่วากเนี่ยมีระบบน้ำเพื่อมาช่วยการผลิตทางการเกษตรจากที่เมื่อก่อนเนี่ยมันมาจากแห้งแล้งแห้งแล้งมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงเบสลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิ
0: ก็เริ่มจากที่เราเข้ามาทำแผนการพัฒนาชุมชนก่อนนะครับก็ทราบว่าพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่ของชุมชนที่เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นพื้นที่ที่อาศัยน้ำฝนทั้งนั้นเลยก็เลยต้องเริ่มพัฒนาของแหล่งน้ำก่อนเลยทีนี้แล้วก็เข้าสู่การปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดการเผาสร้างรายได้ที่ยั่งยืนเนี่ยแล้วก็รวมกับทีมงานเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเดินสำรวจแหล่งน้ำคือต้นน้ำที่เราจะเอามาใช้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับในการพัฒนาตัวเนี้ยหน่วยงานหรือว่าภาคีเครือข่ายเราเนี่ยก็เริ่มสนับสนุนลงประมาณนะครับก็เป็นการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นท่อ PVC อย่างเงี้ยครับแล้วก็บ่อพลาสติกส่วนชุมชนเขาก็เป็นแรงงานในการทำ
1: อ๋อเอ้าแล้วน้ำที่มันอยู่ไกลๆจากต้นน้ำเนี่ยเราดึงน้ำมาใช้เนี่ยเราใช้วิธีทำยังไง
0: ตอนนั้นเราก็ทำหนังสือถึงกรมทรัพยากรน้ำเนาะขอจากองค์ความรู้นะครับว่าแนวท่อเนี่ยเราควรจะวางแบบไหนที่มันจะสามารถพาน้ำจากพื้นที่สูงมายังพื้นที่ต่ำได้เงี้ยครับแล้วทีนี้เราก็เดินสำรวจร่วมกับเจ้าที่ทางกรมทรัพย์น้ำแล้วก็มีตัวแทนของชุมชนมีผู้นำของชุมชนด้วยมีเจ้าที่ของสวพ.ส.เราด้วยก็ร่วมไปสำรวจด้วยกันนี่คือพลังความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายแล้วก็ความร่วมมือของชุมชน
1: แสดงว่าการที่เราจะสร้างแหล่งน้ำขึ้นมาในจุดๆหนึ่งเนี่ยเราวางแผนร่วมกันหลายหน่วยหลายฝ่ายแล้วแผนระยะต่อไปเราคิดว่าเราจะทำไงต่อเบสในพื้นที่อย่างนี้
0: แผนงานของเราเนี่ยคือสร้างชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนต้นแบบน่าจะเป็นการเรียนรู้ระหว่างชุมชนใกล้เคียงหรือว่าชุมชนที่อื่นที่มีความสนใจหรือว่าบริบทคล้ายคลึงกันนะครับก็มาสามารถมาศึกษาจากต้นแบบที่นี่ได้ตอนนี้นะครับถ้าในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเราเนี่ยเราก็เริ่มขยายงานเนี่ยเข้าไปทำงานหลายๆหมู่บ้านในตอนนี้เราทำงานครบทั้ง7ตำบลของในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มแล้วนะครับ
1: โอ้สุดยอดมากเลยเบสจากต้นแบบจุดเนี้ยบ้านหมู่บ้านที่มีปัญหาความแห้งแล้งกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบขยายความสำเร็จไปสู่พื้นที่จุดตำบลในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มถือว่าสุดยอดมากเลยเบสสุดยอดมากสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับเยี่ยม

0: ครับพ่อคุณเสียนี่น้ำต้นน้ำมาจากที่ไหนครับต้นน้ำห้วยแม่ว่าตับห้วยแม่ว่าเนาะมันไหลไปตามทางที่หลวงพ่อหนอก
1: ครับ
0: ไปตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วมันไปไหลลงตรงจุดไหนครับพ่อ
1: มันไปลงที่น้ำแม่แจ่มกัด
0: อ๋อน้ำแม่แจ่ม
1: ครับ
0: แสดงว่าน้ำเยอะๆอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องกักเก็บหรือดักมันไว้ก่อนไม่เหรอครับพ่อ
1: ครับ
0: ไม่งั้นมันก็ไหลเลยไปหมดเลยใช่ไหมครับน้ำที่มันมีเยอะๆอย่างเงี้ยชุมชนของเราเนี่ยในฐานะที่พ่อเป็นผู้นำเนี่ยเรามีวิธีการที่จะเอาน้ำที่มีปริมาณเยอะๆเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
2: ต่อครับความต้องการพอบ้านไม่ว่าจะคือเรื่องแหล่งน้ำเข้าบรรลุที่การเกษตรซึ่งปัจจุบันบ้านมีน้ำทางการเกษตร
0: ครับ
2: ในก็ต้องอาศัยน้ำฝนนะครับแต่ในการเพาะปลูกเนี่ยมันได้บ่ายเยอะนะครับก็เลยมีหน่วยงานของสวสนะครับที่มาช่วยจัดหาแหล่งน้ำ

0: ทั้งชาวบ้านและรวมพลังกันหน่วยงานไปทั้งพื้นที่และก็นอกพื้นที่ได้แต่ว่ากันเถอะใช่ไหมครับซึ่งหน่วยงานหรืออะไรหน่วยงานที่เข้ามาตรงนี้ก็คือเพื่อให้สนองชาวบ้านได้ประโยชน์ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่แรกเขามีน้ำบริเวณเขามีน้ำเนี่ยในพี่น้องชาวบ้านก็มีทางเลือกทำแผงเกษตรหลายๆอย่างตรงนี้ก็คือประโยชน์มันกระซึมเรื่องจากแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำตรงนี้ก็สามารถที่จะไปทำในตรงนี้ได้หมดตรงนี้ที่เขานำน้ำไปใช้ในอาสาหมู่บ้านเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็ช่วยกันนะครับในการดูแลรักษาต้นน้ำนี่นะบอกว่าจะช่วงทำแนวฝันฟอยเรื่องการลดเผาลดการเผาด้วยตอนนี้เป็นบางแปลงนี่บอกเผาเลยผมมีเน้นไม่เผา 100% เลยนะครับบอกเผา 100% นี่เป็นบางแปลงมี
1: ครับครับผม
0: โอเคครับคุณพ่อเยี่ยมจริงและนี่ก็คือเรื่องราวของการจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนบ้านแม่ว่าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะนออำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ประสานพลังความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและพี่น้องเกษตรกรยังประโยชน์ในการจัดสรรแบ่งปันน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคเพื่อการเกษตรในวันนี้ชุมชนบ้านแม่วากมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่มีการปลูกพืชเชียงเดียวสู่การปลูกพืชที่หลากหลายสามารถสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเมื่อมีน้ำชีวิตก็ดีขึ้นเมื่อมีน้ำก็ทำให้สิ่งแวดล้อมกลับคืนมาลดการเผาสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ป่ารอบชุมชนมีความยั่งยืนในการดูแลและจัดสรรพื้นที่ป่าเป็นชุมชนต้นแบบให้กับพื้นที่ศูนย์อื่นได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ต่อไปถ้ามีพื้นที่สูงในวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ

0: ช่วงของฝากนักช็อปใครกำลังมองหาของฝากดีๆทั้งอร่อยปลอดภัยและได้ช่วยโลกไปพร้อมกันต้องนี่เลยสินค้าอีโคแบรนด์ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงช็อปครั้งเดียวได้ครบได้ของดีจากดอยส่งตรงจากมือเกษตรกรรู้เลยว่าใครปลูกที่ไหนและปลูกอย่างไรมั่นใจทุกคำเพราะมาจากระบบเกษตรที่ยั่งยืนจริงๆอยากช็อปง่ายๆไม่ต้องขึ้นดอยแค่เข้าเว็บไซต์ของดีบนดอยก็เหมือนได้ช่วยการรักษาป่าลดหมอกควันพร้อมส่งรอยยิ้มให้เกษตรกรไทยของดีมีคุณค่าช็อปแล้วดีต่อใจ
1: ในติดต่อไปได้ครับว่าทางสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนครับจะพาคุณผู้ชมไปพอไปกอยเรื่องด้านไหนนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของด้านหน้าบนดอยตีอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับแห่งหนึ่งเรื่องตีตังตำรวจสอบส่วนกลางเนาะได้ออกมาแจ้งเตือนกันครับซึ่งรายการเฮาก็เคยได้นำเสนอกันเป็นประจำเหมือนกันครับนั่นก็คือเรื่องของการได้รับ SMS แล้วมันจะมีลิงก์ให้เฮาได้กดได้กรอกข้อมูลบัดนี้เข้าไปกดหรือว่ากรอกข้อมูลเป็นอันขาดนะครับตำรวจไซเบอร์ตำรวจสอบส่วนกลางเพื่อมีความห่วงใยครับ SMS แบบไหนที่เฮาต้องระวังเป็นพิเศษไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: คุณเคยได้รับ SMS แบบนี้มั้ยคะระวังอาจจะเสียทั้งข้อมูลแล้วก็เงินนะคะเพราะว่าข้อความที่ดูเหมือนจะเป็นการแจ้งเตือนจากบริษัทขนส่งเนี่ยอาจจะเป็นกับดักของมิจฉาชีพก็ได้ค่ะกลลวงของมิจฉาชีพนะคะเขาจะเริ่มต้นมาจากการส่ง SMS แล้วก็อ้างว่าพัสดุตกค้างจัดส่งไม่สำเร็จหรือว่ามีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมค่ะจากนั้นนะคะจะส่งลิงก์มาให้กดโดยอ้างว่าให้เราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อมูลพัสดุหรือว่าชำระค่าจัดส่งค่ะเมื่อเราเห็นว่าเป็นพัสดุที่กำลังรอรับอยู่หลายๆคนก็อาจจะคิดว่ากดเข้าไปเช็คแป๊บเดียวก็คงไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าลิงก์ที่ส่งมาเนี่ยอาจจะเป็นการพาไปยังเว็บไซต์ปลอมที่ทำหน้าตาคล้ายกันกับเว็บไซต์ของบริษัทขนส่งจริงๆก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเขาจะมีการหลอกให้เราเนี่ยกรอกชื่อเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลบัตรหรือว่ารหัส OTP แล้วก็บางกรณีนะคะอาจจะหลอกให้โอนเงินด้วยถ้าได้รับ SMS แบบนี้อย่าเพิ่งกดลิงก์ลองเช็คง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เช็คก่อนว่ารับของหรือว่าไม่มีพัสดุที่กำลังรอรับอยู่แต่ว่ามี SMS แจ้งพัสดุตกค้างส่วนตัวข้อมูลบัตรหรือว่าขอรหัส

0: ให้หยุดทันทีค่ะหยุดคิดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดทุกครั้งเพราะว่าลิงก์เดียวเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียทั้งข้อมูลแล้วก็เงินได้เลยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CAB ค่ะ
1: อันนี้แค่บางข้อความแต่อันเนี่ยคุณผู้ชมแต่แล้วเขาจะมีแหมหลายข้อความที่อาจจะได้ฮับกันครับอย่างเช่นอาจจะบอกว่าเขาเป็นผู้โชคดีตีได้ฮับส่วนลดเครื่องใช้ไฟฟ้าลด 50% หรือว่ามีการซุ่มจับคูปองมาว่าเขาได้รับรางวัลที่หนึ่งแต่ต้องมีการแบบกรอกข้อมูลหรือต้องชำระเงินล่วงหน้าค่าธรรมเนียมอะไรอย่างต่างๆจะอีอันนี้ก็จะเป็นแหมหนึ่งอย่างตีมิจฉาชีพมักจะจุหลอกเขาตัวเองเหมือนกันครับส่วน SMS ตีมาจากธนาคารอย่างที่บอกไว้นะครับว่าธนาคารทุกธนาคารทุกสีมีคำสั่งจากแบงก์ชาติแล้วนะครับว่าบังคับส่ง SMS มาหาลูก้าโดยตรงนะครับซึ่งน่าว่าเขาได้อันนั้นคือลบขวางอย่างเดียวคืออันธนาคารเนี่ยถ้าเปิ่นจะติดต่อเขาหรือเปิ่นจะมีโปรโมชั่นอันอย่างกันเล่าแต่เปิ่นจะส่งมาในแอปพลิเคชันต่ออันอย่างถ้าหากว่าเขาเป็นลูกค้าของแบงก์กรุงไทยมันก็จะมีข้อความมาว่าอยากให้มีโครงการลดดอกเบี้ยอันอย่างจะยากครับก็จะส่งมาในแอปพลิเคชันแต่ว่า SMS อันนั้นเนี่ยธนาคารเปิ่นจะมามีการส่งมาเขาเป็นอันขาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเตือนภัยจากทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางนะครับแต่ขณะเดียวกันครับตำรวจไซเบอร์ก็ออกมาเตือนเหมือนกันครับเรื่องของระวังจะถูกหลอกเป็นบัญชีม้าอันนี้อันตรายขนาดเลยนะครับถ้าหากว่าเขาได้เข้าไปสู่กระบวนการการเป็นบัญชีม้าแล้วมันก็อาจจะโดนงับติดขอกในที่สุดก็ได้เหมือนกันไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: รับจ้างกดเงินแต่กลายเป็นบัญชีม้าโดนโทษผู้เสียหายนะครับโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือมิจฉาชีพออนไลน์หลอกให้ทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่และโอนเงินเข้ามาบัญชีของเราไอ้กลุ่มแก๊งวิชาชีพบอกเนี่ยมีค่าดำเนินการให้รบกวนไปกดให้หน่อยเช่นกดมา 20,000 ได้ 3,000 กลายเป็นว่าเราคือบัญชีม้านะดังนั้นอย่าไปจุ้งเกี่ยวกับคนที่ไม่รู้จักเชื่อพี่แจ้ครับการไปกดเงินให้ใครแล้วได้เงินเล็กๆน้อยๆอย่าลืมเราคือบัญชีม้าอีกวิธีหนึ่งผู้เสียหายโอนมาให้เข้าบัญชีเราและจากบัญชีเราโอนให้ไปมิจฉาชีพอีกบัญชีหนึ่งอย่าลืมครับเราคือบัญชีม้าแล้วนะอย่าหาทำแค่500พันหนึ่งไม่คุ้มกับชีวิตและการที่ต้องไปติดคุกสาวิธีป้องกันง่ายๆ 1. งานที่ได้เงินง่ายๆและได้เกินจริงให้คิดไว้เลยนั่นคือมิจฉาชีพ 2. อย่าใช้บัญชีอย่าใช้บัตรให้กับคนแปลกหน้า 3. ถ้ามีคนชวนทำงานลักษณะแบบนี้ปฏิเสธทันทีนั่นคือมิจฉาชีพเพราะเงินที่ได้มาง่ายๆอาจจะแลกประวัติเสียทั้งชีวิตสำคัญติดคุกดังนั้นต้องมีสติไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนด้วยความห่วงใยจากพลตำรวจโทธินกรลางมาศผู้จัดการตำรวจไซเบอร์และตำรวจไซเบอร์ทุกนายจะดูแลท่านทุกวินาที
1: โดนจุดโดนหลอกครับ1441นะครับเป็นเบอร์ของทางด้านตำรวจไซเบอร์นะครับก็สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ยังติดเปิ้นได้เตือนกันไว้นะครับโดยเฉพาะบางทีอาจจะมีคนบอกว่าโอนสตางค์เข้ามาผิดบัญชีเฮาคือโอนปิกกรรมอันนี้ก็ไว้ได้เหมือนกันนะครับอย่างหนึ่งก็คือเฮาต้องไปแจ้งความไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็คือตำรวจกับธนาคารเป็นคนจัดการคนเดียวนะครับบอกว่าจะเป็นยอดปันยอดหมื่นอย่างก็แล้วแต่ครับบัดนี้โอนปิกเป็นอันขาดครับเฮามาปิดท้ายกันตีแหมหนึ่งด้านกับการเตรียมความพร้อมนะครับในการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank ครับเฮาเคยนำเสนอเรื่องของตีระลึกอาหารตีมาเสริมเพื่อกับผู้เข้าร่วมประชุมครับวันนี้เฮาไปพอน้องน้องนักศึกษานิสิตนะครับตีเข้าร่วมการอบรมเตรียมความพร้อมสู่บทบาทในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพเตือนนี่ครับน้องน้องเหล่านี้ก็จะมาเป็นอาสาสมัครมีความพร้อมจะได้ขนาดไหนไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
3: ชื่อสริยาบุญญาสิริมาจากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ LLBก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะที่ได้รับคัดเลือกมาทำเป็นนักศึกษาอาสาสมัครชื่อนางสาวันธิดาสว่างศรีมาชีจุฬาปี2ค่ะก็รู้สึกภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นส่วนหนึ่งในงานตรงนี้ค่ะ
4: ชื่อสุภิชาชูโชธาวรนะคะวิศวกรรมการเงินสมการเจ้าคุณหาราชกระบัง
5: ชื่อสุริตาชวนาใสคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ความคาดหวังของหนูก็คือแบบอาจจะได้เรียนรู้การทำงานลงพื้นที่จริงๆเนี่ยค่ะ
6: ส่วนของนี่ก็คือรู้สึกว่าจะได้ประสบการณ์พิเศษที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนแล้วค่ะ
7: นายเชียร์วัชเทพครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับ
8: ผมปนาลทอง

0: ปานะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับส่วนผมก็ได้เรียนรู้นะครับถึงบทบาทของประเทศไทยแล้วก็เหตุผลความสำคัญว่าทำไมประเทศไทยเราถึงได้เป็นเจ้าภาพในครั้งที่2ในครั้งนี้ครับผม
1: วันนี้ก็ได้รับความรู้นะครับจากท่านวิทยากรที่มาจาก IMF และก็ World Bank Group ครับผมที่ได้แนะนำถึงภารกิจและก็หน้าที่ต่างๆขององค์กรการเงินที่เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ครับ
2: ดีค่ะชื่อว่าแก้วการนะคะมาจากจุฬาค่ะอยากจะให้คนหลายๆประเทศได้รู้ว่าเมืองไทยก็มีดีมากกว่าแค่ทัวริซึมค่ะ
3: ติดตามและร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
4: ของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
3: ในการประชุมโลก
5: ไปพร้อมกันครับ
6: เจ้าบ้านตีดีครับในการต้อนรับผู้เข้ามาประชุมเตอร์นี่นะครับเตอร์ที่2ตีประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 12จนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ครับก็ตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านแล้วนะครับแม้แต่น้องที่เป็นจิตอาสาก็ได้ผ่านการอบรมแล้วก็เตรียมความพร้อมที่จะเป็นใกล้นะครับในการใจ้ภาษาตอนฮับผู้ติมาประชุมเตอร์นี่ประมาณ 15,000 คนครับถึงหมดถึงเสียงนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับเฮาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันนี้ผมเองนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: ที่นครสวรรค์เริ่มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่บางจุดสูงถึง2เมตรทำให้ต้นกล้วยยืนต้นตายส่วนสวนที่น้ำยังไม่เข้าต้องเร่งตัดต้นกล้วยไข่ขายหนีน้ำจังหวัดน่านเดินหน้าขุดลอกแม่น้ำปัวแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมขยายผลสู่ลำน้ำสายสำคัญเชียงรายเดินหน้าปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสจับกลุ่มผู้ลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมปรุงให้เด็กและเยาวชน
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวภาคเหนือค่ะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณถาปกรณ์แก้วบ้านฝายแล้วก็ดิฉันนิชนันท์ชวนชัยค่ะ
2: มาติดตามข่าวสารในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะครับอีก1จังหวัดคือจังหวัดลพบุรีกับข่าวภาคเหนือติดตามได้สดๆตอนนี้ดิจิทัลทีวีกดหมายเลข11หรือว่าทาง Facebook Fanpage NBT ภาคเหนือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอยู่พื้นที่ไหนส่งข่าวเข้ามาได้นะว่าตอนนี้สภาพดินฟ้าอากาศเป็นยังไงบ้างเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็เห็นว่ามีอากาศเย็นๆเริ่มเย็น
1: แล้วค่ะปลายฝนต้นหนาวกันแล้วนะคะแน่นอนว่าจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวธรรมชาติอยู่แล้วค่ะแน่นอนว่าอาจจะมีหลายๆพื้นที่ที่อยากแนะนำก็สามารถประชาสัมพันธ์เข้ามาได้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะ
2: ใช่แล้วนะครับพูดถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับเรามาเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่บ้างนะครับทางด้านขององคมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569เดินหน้างานวิจัยยกระดับมาตรฐานการผลิตสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรครับพลเอกกัมปนาทลุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนคณะทำงานอาสาสมัครผู้บริหารเจ้าหน้าที่และบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่โดยที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี2569และหารือแผนงานประจำปี2570ทั้งด้านสภาพอากาศการพัฒนาที่สูงการพัฒนาที่ดินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวงเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพครับ
1: โอกาสนี้ได้มอบนโยบายให้เร่งนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่รวมถึงส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างโอกาสและรายได้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนงานโครงการหลวงสู่ความยั่งยืนจากนั้นได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน GAP สำหรับฟาร์มผึ้งจากปศุสัตว์5เขตซึ่งสะท้อนความสำเร็จในการยกระดับกระบวนการผลิตน้ำผึ้งให้มีคุณภาพและปลอดภัยโดยมูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งทั้ง7รายได้รับการรับรองอย่างครบถ้วนค่ะไปฟัง
2: จากนั้นนะครับก็ได้เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงที่มีผลงานดีเด่นด้านงานวิจัยจำนวน2รายจากผลงานวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบโครงการหลวงที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สูงลดการพึ่งพาพันธุ์นำเข้าและการเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรโดยสามารถพัฒนาและขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบได้รวม21พันธุ์หนึ่งในผลงานสำคัญก็คือการพัฒนากุหลาบพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะโดดเด่นและมีศักยภาพเชิงพาณิชย์จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์พืชในนามมูลนิธิโครงการหลวงและได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อว่ากุหลาบครีนสุธิดานับเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยที่ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างทางเลือกให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวงได้อีกด้วยครับ
1: ไปดูทางองคมนตรีกันค่ะที่ได้ประชุมขับเคลื่อนโครงการหลวงปี2570มุ่งสืบสานรักษาต่อยอดพร้อมเดินหน้าพัฒนาอาชีพยกระดับกาแฟสู่มาตรฐานสากลพลเอกกัมปนาทรุตดิตองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่1ปี2570ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ พื่อติดตามและกำหนดแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ2570ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสานรักษาต่อยอดโดยมุ่งผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
2: โดยที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเรือตอจังหวัดตากโดยมุ่งแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติความยากจนและการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานพร้อมพัฒนาระบบสาธารณูปโภคแหล่งน้ำและส่งเสริมอาชีพในปี2570ก็มีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟให้เกษตรกร240รายคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 4.55 ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้พัฒนาพื้นที่12ไร่บ้านจอคีซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยการขยายพันธุ์พืชและการปลูกพืชสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนกว่าพันคนพร้อมส่งเสริมงานหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติแก่สมาชิก30คนคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 500,000 บาทครับ
1: ส่วนสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงจังหวัดเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน Rainforest Alliance ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดโครงการหลวงที่ครอบคลุมเลยนะคะทั้งเรื่องของรักษาสิ่งแวดล้อมได้ส่งต่อรายได้สู่เกษตรกรอย่างทั่วถึงและที่สำคัญนะคะก็จะได้มีความเชื่อมั่นในผลผลิตของเกษตรกรไทยเราด้วยค่ะ
2: ใช่ครับเชื่อว่าผลผลิตจากโครงการหลวงเนี่ยมีคุณภาพที่ดีเนา
1: ะ
2: เพราะปลูกด้วยใจของพี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงเองด้วยนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องที่จังหวัดเชียงรายครับเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ในการใช้รถใช้ถนนบนดอยสูงนะครับที่จังหวัดเชียงรายเองมีรถกระบะได้บรรทุกชาวบ้านไปงานศพครับได้เสียหลักพัดตกไหลเขาดับ1เจ็บอีก9รายครับเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเวียงแก่นได้รับแจ้งประสานงานจากผู้ใหญ่บ้านบ้านร่มโพเงินหมู่ที่11ตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายว่าได้มีการเกิดอุบัติเหตุหมู่รถยนต์กระบะเสียหลักพัดตกไหลเขามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและก็มีผู้เสียชีวิตบริเวณเส้นทางในพื้นที่บ้านร่มโพเงินมุ่งหน้าเชื่อมต่อเส้นทางภูชีฟ้าภูชีดาวได้รายงานให้นายสุพจน์ลังกาวีรนันท์นายอำเภอเวียงแก่นได้รับทราบพร้อมประสานทีมแพทย์ฉุกเฉินและหน่วยกู้ชีพกู้ภัยในพื้นที่ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนนะครับ
1: ที่เกิดเหตุบริเวณไหล่เขาพบรถยนต์กระบะทะเบียนเชียงรายสภาพพังยับเยินจากการเสียหลักถลายตกไหล่เขาที่มีความลาดชันเจ้าหน้าที่กู้ชีพและฝ่ายปกครองเร่งเข้าลำเลียงผู้ประสบเหตุขึ้นมาอย่างทุลักทุเลตรวจสอบพบผู้ประสบเหตุทั้ง

0: หมด11รายค่ะยืนยันมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายเป็นเยาวชนชายอายุ15ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายและได้รับบาดเจ็บอีก9รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลเวียงแก่นทันที
1: จากการสอบสวนและข้อมูลเบื้องต้นนะครับก็ทราบว่าผู้ประสบเหตุกำลังเดินทางเพื่อไปร่วมพิธีฝังศพโดยมีนายเฉลิมพลเกษตรโสภาซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านร่มฟ้าหลวงตำบลปอเป็นผู้ขับขี่เมื่อถึงจุดเกิดเหตุครับซึ่งเป็นเส้นทางลาดชันบนภูเขารถก็ได้เกิดเสียหลักหลุดโค้งพุ่งตกลงไปในไหลทางที่เป็นภูเขานะครับโดยนายอำเภอเวียงแก่นเองก็ได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ประสานงานกับโรงพยาบาลเวียงแก่นเพื่อดูแลรักษาผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เวียงแก่นเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะสำหรับคนที่จะขับขี่ขึ้นเขานะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและอยากให้คนขับเนี่ยชำนาญทางดีกว่าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนะครับ
0: คุณผู้ชมคะไปกันต่อในจังหวัดเชียงรายค่ะดูเรื่องของการเดินหน้าปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสจับกลุ่มผู้ลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมปรุงให้เด็กและเยาวชนเมื่อเย็นวานนี้7ตุลาคม2569ค่ะภายใต้การอำนวยการของนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงรายเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารกอรมน.จังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบร้านมาล่าแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองเชียงรายหลังได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีการลักลอบจำหน่ายน้ำกระท่อมปรุงให้แก่เด็กและเยาวชน
1: จากการตรวจสอบก็พบว่าร้านดังกล่าวนะครับติดป้ายจำหน่ายหมาล่าและชานมแต่ไม่ได้จำหน่ายสินค้าดังกล่าวแล้วโดยเปิดจำหน่ายน้ำกระท่อมปรุงเป็นหลักเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมตัวผู้ดูแลร้านได้จำนวน1คนพร้อมตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องเพื่อนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเบื้องต้นก็ทราบว่าร้านเปิดให้บริการตั้งแต่ประมาณ 13:00 นถึง 23:00 นนะครับและจำหน่ายน้ำกระท่อมปรุงในราคาถุงละ85บาทมีรายได้จากการจำหน่ายประมาณ 2,000 บาทต่อวันและมีกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาซื้อเป็นจำนวนมากซึ่งในช่วงเวลากลางคืนจนถึงช่วงดึกด้วยครับ
0: การดำเนินงานดังกล่าวค่ะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกของจังหวัดเชียงรายในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยมุ่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนควบคู่กับการรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
1: ดังนั้นพี่น้องประชาชนเองก็สามารถช่วยกันเป็นหูเป็นตาได้นะครับในเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวข้องกับทั้งสิ่งที่อาจจะไม่ดีอาจจะมีสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในชุมชนก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบได้ด้วยนะครับช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อนะครับ
1: ในช่วงนี้จะพาไปดูทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศตั้งเป้าการประชุมต้องปลอดภัยการเดินทางต้องต่อเนื่องและประชาชนต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเป็นการประชุมสำคัญระดับโลกซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเป้าหมายสำคัญคือการประชุมต้องปลอดภัยการเดินทางต้องต่อเนื่องและประชาชนต้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
0: สำหรับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยการจราจรจะใช้ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นศูนย์กลางในการสั่งการติดตามสถานการณ์และประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับตลอดห่วงการจัดการประชุมพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการและควบคุมการปฏิบัติหรือว่า CCOC ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าที่พิพิธภัณฑ์โรงงานยาสูบดูแลครอบคลุมตั้งแต่การเดินทางเข้าประเทศการเข้าที่พักการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมจนเสร็จสิ้นภารกิจครับ
1: ทางนี้ได้พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีนำมาใช้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล CCTV Face Recognition Drone Body Camera ระบบติดตามบุคคลและยานพาหนะตลอดจนข้อมูลจากหน่วยปฏิบัติของตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์และประเมินสั่งการหน่วยปฏิบัติให้ดำเนินการบนสภาพบนภาพสถานการณ์เดียวกันอย่างรวดเร็วค่ะและให้มีเอกภาพขอยืนยันความพร้อมในทุกมิติทางด้านการปฏิบัติการบูรณาการกำลังการรับมือกับสถานการณ์เพื่อให้การประชุมมีความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดเพื่อสร้างความมั่นใจและความประทับใจให้กับคณะผู้แทนจากต่างประเทศค่ะถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะคะที่นอกจากจะเน้นความปลอดภัยในการเดินทางแล้วยังลดการส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงอีกด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นการประชุมงานใหญ่ของระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับมาดูที่จังหวัดน่านกันบ้างนะครับที่จังหวัดน่านเองเขาได้มีการเดินหน้าขุดลอกแม่น้ำปัวแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการระบายน้ำเตรียมขยายผลสู่ลำน้ำสายสำคัญต่อไปด้วยครับที่บริเวณริมแม่น้ำปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านนายชนะลงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เปิดโครงการขุดลอกแม่น้ำปัวเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งบริเวณบ้านร้องหมู่ที่4ตำบลปัวถึงบ้านต้นแหลงหมู่ที่2ตำบลชัยวัฒนาอำเภอปัวโดยมีนายอำเภอปัวหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเทศบาลตำบลปัวเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีครับ
1: เทศบาลตำบลปัวจึงดำเนินโครงการขุดลอกแม่น้ำปัวเพื่อกำจัดตะกอนดินวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำดำเนินการในรูปแบบขุดลอกต่างตอบแทนไม่ใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลปัวแต่ให้ผู้รับจ้างดำเนินการขุดลอกและนำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกไปใช้ประโยชน์เป็นค่าตอบแทนคาดว่าจะสามารถขุดลอกนำดินทรายและกรวดออกจากลำน้ำได้มากกว่า 70,000 ลูกบาศก์เมตรระยะเวลาดำเนินการ6เดือนค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้บอกนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการขุดลอกแม่น้ำปัวเป็นการขยายผลจากการขุดลอกแม่น้ำน่านโดยใช้แนวทางฝายแก้วโมเดลจากนี้ก็จะขยายผลดำเนินการดำเนินงานนะครับไปยังเทศบาลตำบลชัยวัฒนาเทศบาลตำบลศิลาแรงรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ก่อนขยายไปยังลำน้ำสาขาสายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลำน้ำสาและลำน้ำยาวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงและลดความเสียหายจากอุทกภัยพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำสำหรับใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งจะนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำได้อย่างเป็นระบบด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าในลำน้ำปัวเนี่ยหลังจากที่อุทกภัยของจังหวัดน่านที่ผ่านมาก็ทำให้มีเศษตะกอนดินแล้วก็เศษวัชพืชต่างๆเนี่ยอยู่เยอะเหมือนกันการขุดลอกแบบนี้ก็จะช่วยให้การระบายน้ำเนี่ยไหลได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะไปกันต่อในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายระดับพื้นที่ ที่หอประชุมจังหวัดลำปางนายพัชรสิมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปางประจำปี2569เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพให้แก่ชุดปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปางให้มีความรู้ทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ด้านยุทธวิธีการป้องกันตนเองการป้องกันการกระทำผิดกฎหมายตลอดจนเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่13อำเภอสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปางและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอรวมจำนวน150คนค่ะ
0: สำหรับการฝึกอบรมมีการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนการเขียนรายงานข่าวสารการใช้เทคนิคตรวจสารเสพติดในปัสสาวะและการจัดทำเอกสารการรายงานผลตามประมวลกฎหมายยาเสพติดเทคนิคการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นรวมไปถึงการตั้งด่านการตรวจค้นบุคคลยานพาหนะเคหสถานและการใช้อาวุธตลอดจนการฝึกปฏิบัติระเบียบวินัยและฝึกปฏิบัติการใช้อาวุธด้วยนะครับก็เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในแต่ละหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเพื่อให้มีความสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ
1: ้
0: น
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับเขาได้มีการลงพื้นที่ตรวจเข้ม3หมู่บ้านของตำบลม่อนปิ่นควบคุมบ่อบำบัดสารเคมีเกษตรครับนายเอกนรินทร์ปิ่นธนาเกษตรอำเภอฝางได้นำคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเคมีปนเปื้อนในลำน้ำมาวตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องเกษตรกรพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่6และหมู่ที่10ตำบลม่อนปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หลังจากเมื่อวันที่17สิงหาคม2569พบปลาตายจำนวนมากในลำน้ำมาวบริเวณบ้านหัวฝายหมู่ที่3ตำบลโป่งน้ำร้อนซึ่งก็สันนิษฐานว่าเกิดจากการได้รับสารพิษหรือว่าสารเคมีทางการเกษตรที่ปนเปื้อนมากับน้ำครับ
1: โดยอำเภอฝางจึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบพร้อมจัดประชุมหารือเมื่อวันที่25สิงหาคม2569จนนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงภาคีความร่วมมือ MOU ร่วมกับภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เมื่อวันที่1กันยายน2569เพื่อร่วมกันป้องกันยับยั้งการทิ้งการล้างและการระบายภาชนะบรรจุสารเคมีลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยของประชาชน
0: ทางนี้นะครับได้มีการติดตามคณะทำงานได้มีการกำชับแล้วก็เน้นย้ำให้เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่นร่วมมือกันจัดสร้างแล้วก็ใช้งานบ่อบำบัดสารเคมีอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำล้างภาชนะหรือว่าสารเคมีทางการเกษตรรั่วไหลลงสู่ลำน้ำเมาอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับ
1: คุณผู้ชมคะพาไปดูเรื่องของราคาผักและผลไม้ก่อนเทศกาลกินเจที่จังหวัดเชียงใหม่กันค่ะยังคงปกตินะคะขณะที่บางร้านใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ลดภาระค่าครองชีพได้ด้วยสำรวจราคาผักสดและผลไม้ช่วงก่อนเทศกาลกินเจที่ตลาดสดกัดเมืองใหม่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีการซื้อขายกันอย่างคึกคักขณะที่ราคาของสินค้าประเภทผักสดและผลไม้ไม่ได้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นหรือลดลงแต่อย่างใดโดยผักสดที่เป็นที่ต้องการในช่วงเทศกาลกินเจอาทิกระหล่ำปลีผักคะน้าผักกาดขาวถั่วงอกหัวไชเท้าแครอทรวมถึงผักบุ้งและเห็ดหอมไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาค่ะ
0: มาดูราคาผักผลไม้แต่ละชนิดกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดออรินจิราคากิโลกรัมละ80บาทกุ้ยช่ายราคากิโลกรัมละ70บาทผักคะน้ากิโลกรัมละ35บาทมะเขือเทศกิโลกรัมละ35บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ50บาทส่วนผลไม้ก็ไม่มีการปรับเพิ่มราคาเช่นเดียวกันครับอย่างสับปะรดลูกละ40บาทเงาะโรงเรียนกิโลกรัมละ20ถึง50บาทก็แล้วแต่ขนาดน้อยหน่าพันเพชรปากช่องกิโลกรัมละ80บาทส้มสายน้ำผึ้งกิโลกรัมละ80บาทฝรั่งกิมจูกิโลกรัมละ50บาทมังคุดกิโลกรัมละ60บาทแก้วมังกรแดง50บาทมะม่วงน้ำดอกไม้กิโลกรัมละ140บาทสำหรับผลไม้แพ็คใหญ่ไม่ว่าจะเป็นส้มถุงละ10กิโลราคาต่อถุงมีตั้งแต่140บาทไปจนถึง220บาทมะม่วงฟ้าลั่นคลักเกตถุงละ10กิโล ถุงละประมาณ 280-300 บาทสำหรับบรรยากาศการซื้อขายช่วงเย็นวันนี้นะครับในช่วงนี้เองก็ยังมีความคึกคักตามปกติไม่ได้มียอดซื้อเพิ่มมากขึ้นจากช่วงปกติโดยร้านจำหน่ายผลไม้บางร้านก็ยังสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40รอบเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ได้อีกด้วยนะครับ
1: ถือว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยก็ยังคึกคักนะคะและก็ราคายังเป็นมิตรกับผู้บริโภคอีกด้วยค่ะที่สำคัญมีโครงการของทางรัฐนะคะมาให้ใช้บริการก็ถือว่าประหยัดได้วันละ200บาทเลยค่ะ
0: ใช่แล้วนะครับ
1: คุณผู้ชม
0: ช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้ได้ติดตามกันต่อนะครับกับข่าวภาคเหนือช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: มาติดตามข่าวภาคเหนือกันต่อนะครับ
1: ติดตามกันในพื้นที่จังหวัดลำพูนกันต่อเลยค่ะได้ไปเยี่ยมบ้านศิลปินเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าพร้อมหนุนส่งต่อภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ค่ะนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางณัฐพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดลำพูนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านศิลปินจังหวัดลำพูนเพื่อหารือแนวทางสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาไปยังเด็กและเยาวชนในชุมชนตลอดจนการต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าและรายได้ที่ยั่งยืนผ่านมุมมองและประสบการณ์ตรงจากศิลปินชั้นครูค่ะ
0: โดยได้มีการไปเยี่ยมบ้านนายอินสนวงสามศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ที่หอศิลป์อินสนวงสามตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนนายจรูญบุญสวนศิลปินจังหวัดลำพูนที่หอศิลป์บ้านบัวแก้วตำบลเมืองง่าอำเภอเมืองลำพูนนายสมพลล่าสกุลศิลปินงานแกะสลักไม้ที่หอศิลป์สมพลหัตถศิลป์ตำบลเมืองจี้นายอุทัยกาญจนาคูหาครูศิลปินขออภัยครับครูศิลป์ของแผ่นดินประจำปี2568ที่เตาชวนหลงตำบลริมปิงโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนนะครับมุ่งในการขับเคลื่อนงานเชิงรุกในการประสานงานพลังเครือข่ายศิลปินเพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของจังหวัดลำพูนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับในช่วงไตรมาสสุดท้ายปลายปีแบบนี้นะครับหลายๆจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเองก็ได้มีการจัดงานเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ครับได้มีการขับเคลื่อน12เดือน12เทศกาลส่งเสริมทักษะนักสร้างสรรค์เทศกาลเมืองเชียงใหม่สู่สากลรุ่นที่3มุ่งสู่เมืองเทศกาลระดับโลกครับที่โรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์เชียงใหม่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเทศกาลยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลโลกภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวมูลค่าสูงภายใต้12เดือน12เทศกาลประจำปีงบประมาณ2569หลักสูตรนักสร้างสรรค์เทศกาลเมืองเชียงใหม่สู่สากลเชียงใหม่ Global Festival Creator รุ่นที่3โดยมีหัวหน้าส่วนราชการวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครับ
1: ทั้งนี้เพื่อมุ่งส่งเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะเชิงสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการงานเทศกาลสมัยใหม่สามารถนำทุนทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาและวิถีชีวิตล้านนามาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมอบรมแบ่งออกเป็น3รุ่นค่ะรวมผู้เข้ารับการอบรมกว่า150คนเพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายนักสร้างสรรค์เทศกาลผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองเทศกาลระดับโลกต่อไปนั่นเองค่ะปิดท้ายกันวันนี้ไปดูเรื่องของการเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณียี่เป็ง2569ชูอัตลักษณ์ล้านนาพร้อมคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยค่ะที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2569โดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนให้สมกับที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม
0: โดยได้กำหนดจัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2569ในช่วงวันที่23ถึง25พฤศจิกายน2569วันกระทงเล็กคือวันที่24พฤศจิกายนและ25พฤศจิกายนเป็นวันกระทงใหญ่โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งเมืองด้วยซุ้มประตูป่าการจุดผางประทีปกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดเทพีเทพบุตรยี่เป็งการประกวดโคมยี่เป็งล้านนากิจกรรมลอยกระทงพิธีตั้งธรรมหลวงเทศมหาชาติล้านนา ตลอดจนการปล่อยโคมลอยตามประเพณีดั้งเดิมครับ
1: สำหรับมาตรการควบคุมการจุดและปล่อยโคมลอยโคมไฟโคมควันหรือว่าวโฮมยังคงยึดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่โคมลอยและพลุอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะช่วงเวลา 19:00 นจนถึง 1:00 นของวันถัดไปทั้ง2วันค่ะส่วนโคมควันอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะวันกระทงเล็กเวลา 10:00 นจนถึง 12:00 นเท่านั้นและตัวโคมต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยให้ลอยบนฟ้าได้ไม่เกิน7นาทีและห้ามผูกพ่วงประทัดโดยเด็ดขาดค่ะ
0: ครับจัดหนักจัดเต็มยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนสำหรับประเพณียี่เปงของจังหวัดเชียงใหม่นะครับยังไงก็เชิญชวนมาเที่ยวได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับข่าวภาคเหนือครับไปติดตามกันต่อข่าวสารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันบ้างทีมงาน NBT พิษณุโลกวันนี้พบกับคุณมินและคุณศศิพิมลนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณถาปกรคุณนิชนันครับภาคเหนือตอนล่างในวันนี้ยังคงตามติดเรื่องของปัญหาอุทกภัยนะครับในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เองในขณะนี้สถานการณ์ส่งผลต่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่แล้วต้องตัดกล้วยไข่หนีเรื่องของปัญหาอุทกภัยครับ
1: ค่ะส่งต่อให้คุณผู้ชมติดตามรับชมข่าวสารทางภาคเหนือตอนล่างกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะ MT เชียงใหม่เวลาหมดลงแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: รับชมต่ออีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะครับกับรายการข่าวภาคเหนือแน่นอนครับว่าประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเตือนอย่างต่อเนื่องปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก็ยังคงเดินหน้ากันอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
3: ใช่
2: ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรแล้ว
3: ใช่เพราะในโดยเฉพาะพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์นะคะคุณแล้วก็ในช่วงของวันที่10ถึง11เนี่ยทางโซนกำแพงเพชรตากนะอันนี้ก็ยังน่าห่วงแล้วก็มีเพชรบูรณ์เข้ามาเล็กน้อยค่ะ
2: ต้องตามติดอย่างต่อเนื่องกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมาเริ่มข่าวแรกกันในวันนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักรอบใหม่ในห้วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างในห้วงวันที่10ถึง11ตุลาคมมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ย้ำเช็คพื้นที่เสี่ยงของตัวเองครับประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่3นะครับออกเมื่อเช้าวันที่8ตุลาคม2569เวลา 5:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนระวังทั้งอันตรายจากพายุฝนและฝนสะสมอาจจะนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมแนะนำให้ติดตามข้อมูลอากาศอย่างต่อเนื่องก่อนเดินทางขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับ
3: ทางนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงของเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังรวมถึงให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่โทรศัพท์หมายเลข023994012-13นะคะหรือว่าสายด่วนก็ได้ที่182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและหากเกิดเหตุให้แจ้งสายด่วนปภ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะไปดูกับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็เริ่มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรแล้วค่ะผู้ที่ปลูกกล้วยไข่เองตอนนี้ช่วงนี้ก็ต้องเร่งตัดกล้วยไข่หนีน้ำกันนะคะเพราะว่าตอนนี้บางส่วนถูกน้ำท่วมแล้วค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เริ่มส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่โดยเฉพาะในพื้นที่ของตำบลตะเคียนเลื่อนค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นแหล่งปลูกกล้วยไข่สำคัญของจังหวัดนะคะหลังจากน้ำจากอำเภอลาดยาวแล้วก็น้ำด้านท้ายของคลองขนมจีนนั้นได้ไหลเข้าพื้นที่แล้วก็เริ่มเอิดท้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรทำให้กล้วยไข่บางส่วนนั้นได้รับความเสียหายขณะที่บางส่วนเองก็เริ่มยืนต้นตายแล้วก็ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ด้วยนะคะนายพีรพลเจริญนุ่มสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อนหมู่ที่8อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่าพื้นที่ตำบลตะเคียนเลื่อนเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนกล้วยไข่โดยตั้งทั้งตำบลเนี่ยนะคะมีพื้นที่ปลูกกล้วยไข่ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ไร่ด้วยกันซึ่งช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกๆปีก็จะเป็นช่วงที่กล้วยไข่นั้นทยอยให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยเกษตรกรก็จะตัดออกที่จะส่งจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วค่ะ
2: ขณะนี้สถานการณ์น้ำที่เริ่มล้นเข้าพื้นที่ทำให้

0: ยไข่ของเกษตรกรหลายรายได้รับผลกระทบบางจุดระดับน้ำสูงกว่า2เมตรส่งผลให้กล้วยไข่บางส่วนถูกน้ำท่วมจนยืนต้นตายขณะที่ส่วนที่ระดับน้ำยังไม่เข้าท่วมทั้งหมดเกษตรกรต้องเร่งตัดผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ออกมาจำหน่ายเพื่อรักษารายได้และลดความสูญเสียจากผลผลิตที่อาจได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมสำหรับราคากล้วยไข่ในช่วงนี้ราคาขายส่งอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ15-17บาทขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสูงผลผลิตขณะที่ก่อนหน้านี้ราคาอยู่ประมาณกิโลกรัมละ13-14บาททำให้เกษตรกรต้องเร่งตัดผลผลิตที่ได้คุณภาพออกจำหน่ายเพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในครัวเรือนและบรรเทาความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ครับโดยด้านการให้ความช่วยเหลือครับศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดารร่วมกับมูลนิธิพ่อปานพระมหาวีระถาวโรและจังหวัดอุทัยธานีมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยศาลา4ไร่วัดจันทารามท่าสุงอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อปานพระมหาวีระถาวโรโดยพระภาวนาวชิโรภาสเจ้าวาดวัดท่าจันทารามหรือวัดท่าสุงมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าสุงและตำบลน้ำรึมอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาพระราชทานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับสิ่งของช่วยเหลือจากนั้นพระภาวนาวชิโรภาสเจ้าอาวาสวัดจันทารามหรือวัดท่าสูงพร้อมด้วยนายสิทธิชัยเทพปูสารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปยังบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลท่าสูงอำเภอเมืองอุทัยธานีเพื่อมอบถุงยังชีพและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เพิ่มเติมนั่นเองครับ
1: สำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รวมกับมูลนิธิหลวงพ่อปานพระมหาวีระถาวโรโดยพระภาวนาวชิโรภาสเจ้าอาวาสวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงได้มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าสุงและตำบลน้ำซึมนะคะรวมจำนวน 1,141 ครัวเรือนพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่วัดในจังหวัดอุทัยธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกจำนวน17วัดค่ะการมอบสิ่งของช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานีตลอดจนสะท้อนถึงความห่วงใยและน้ำใจจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อนนั่นเองค่ะทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะก็นำส่วนราชการร่วมประชุมกองบัญชาการและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยปลัดจังหวัดพิจิตรท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมค่ะ
0: ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำนะครับว่าการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ระยะต่อไปให้เฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงที่มีการคาดการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่4-14ตุลาคมนี้ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูให้เร่งดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดสรรเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเร่งสำรวจและส่งบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยเข้ามายังสปช.โดยเร็วด้วยความรอบคอบถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อนโดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์ในภาพรวมยุติลงทั้งหมดพร้อมมอบหมายให้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานงานกับธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนให้เงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างเร็วที่สุดตามนโยบายเร็วส่งเข้ามาแล้วเราก็จะเร่งโอนเข้าไปครับอีกส่วนนึงครับที่จังหวัดพิษณุโลกเช่นเดียวกันครับรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีร่วมกับบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนสาขาพิษณุโลกที่บริเวณหน้ามุกศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางสาวสรินทร์รัตน์เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกนานิสิตสวัสดิเทพรองผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกร่วมรับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจากกลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมกับบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนสาขาพิษณุโลกครับ
1: การรับมอบในครั้งนี้นะคะเป็นการร่วมกันส่งต่อความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยสิ่งของที่นำมามอบประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกขอขอบคุณโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีกลุ่มบริหารงานบุคคลแล้วก็บริษัทเสริมสุขที่ร่วมกันแสดงน้ำใจและมีส่วนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงของสถานการณ์อุทกภัยสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะไปดูกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ลงไปพื้นที่อำเภอตำบลท่าปาค่ะติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกับหนุนในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยค่ะที่ห้องประชุมลีลาวดีสำนักงานเทศบาลตำบลจริมอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์นายสรพงษ์มานะสุขอนันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยเมื่อวันที่4ตุลาคม2569ค่ะโดยในพื้นที่เทศบาลตำบลจริมมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะ36หลังคาเรือนด้วยกันการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อที่จะรับทราบสถานการณ์ความเสียหายและติดตามการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะการดำเนินการตามระบบประกันพิบัติแห่งชาติซึ่งระบบที่ภาครัฐนั้นซื้อความคุ้มครองให้ประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศครอบคลุมภัย3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวและเริ่มให้ความคุ้มครองภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นมาค่ะ
0: นายสรพงษ์ยังกล่าวอีกนะครับว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ต้องการมาดูแลและติดตามการทำงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นการนำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติมาใช้จึงต้องการรับทราบว่าพื้นที่มีขั้นตอนหรือประเด็นใดที่ยังติดขัดหรือมีข้อสงสัยในการดำเนินการเพื่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันให้คำแนะนำสนับสนุนและแก้ไขปัญหาให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นทั้งนี้จังหวัดอุตรดิตถ์จะประสานทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติเป็นไปอย่างรวดเร็วและขอให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์และระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติได้อย่างทั่วถึงนั่นเองครับในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับในช่วงหน้ามีข่าวที่น่าสนใจยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับ
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ยายเสียงอะไร
6: อ่ะดูสิ
7: เป็นอะไรกันคะเนี่ยทำไมดูตกใจเชียว
6: ก็เนี่ยดูสิเนี่ยโทรศัพท์มันแจ้งมาว่าน้ำจะท่วมแล้วจะทำไงกันดีล
7: ูกใจเย็นๆก่อนค่ะเรื่องนี้มีคำตอบมาฟังทางนี้กันเลยค
8: ่
7: ะ
8: ง่ายๆเลยครับเมื่อมีเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้เราอ่านข้อความให้ครบถ้วนแล้วตั้งสติจากนั้นดูว่าเราเข้าข่ายกับที่เขาส่งมาหรือไม่ให้ดูข้าวของและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คาดว่าน่าจะเสียหายขึ้นไปยังที่สูงให้สับคัทเอาท์ลงป้องกันไฟฟ้าช็อตของมีค่าก็อย่าลืมเอาติดตัวไปด้วยนะครับให้พาตากับยายซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือศูนย์อพยพที่สำคัญต้องคอยฟังข่าวสารติดตามประกาศจากทางราชการด้วยนะครับ
9: เซลล์บอร์ดแคสเตือนภัยไม่ตระหนกแต่ต้องตระหนักนะครับ
0: สิบหกนาฬิกาสี่สิบสามนาทีครับมาติดตามข่าวในช่วงที่สองกันครับชาวจังหวัดพิจิตรร่วมใจทำดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในกิจกรรมทำดอกไม้จันทร์ครั้งที่1เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณหอประชุมจังหวัดพิจิตรชั้น2ศาลากลางจังหวัดพิจิตรเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรและประชาชนจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการจัดทำดอกไม้จันทร์รวมทั้งเพื่อให้การเตรียมความพร้อมด้านดอกไม้จันทร์ของจังหวัดพิจิตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติ
1: โอกาสนี้นางเบญจมาศภูมิถาวรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรได้มีการออกแบบจัดทำดอกไม้จันทร์ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและอำเภอโดยใช้ดอกบัวหลวงซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดต้นแบบและใช้เปลือกข้าวโพดซึ่งเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการใช้วัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทั้งนี้มีเป้าหมายในการทำดอกไม้จันทร์จำนวน 12,700 ดอกคิดเป็น20%ของจำนวนประชากรจังหวัดพิจิตรล่าสุดนะคะเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการจัดทำดอกไม้จันทร์ตามแบบพระราชทานทั้งหมด7แบบแล้วจำนวน 82,305 ดอกคิดเป็น80.14%ด้วยกันค่ะเช่นเดียวกันกับที่อำเภอสามเงานะคะนายอำเภอสามเงาและชาวอำเภอสามเงาจังหวัดตากล้อมรวมกันร่วมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะคะนายบุญเหลี่ยมตาคำนายอำเภอสามเงาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Kick Off จัดทำดอกไม้จันทร์ระดับอำเภอโดยมีพัฒนาการอำเภอสามเงาหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอนายกกิ่งกาชาติอำเภอสามเงานายกเทศมนตรีตำบลสามเงานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งเลยนะคะแล้วก็คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชนและประชาชนในพื้นที่ของอำเภอสามเงาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ
0: การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ตัวแทนสตรีแต่ละตำบลสำหรับนำความรู้และทักษะไปถ่ายทอดขยายผลต่อในระดับพื้นที่เป็นการรวมพลังความสามัคคีของเครือข่ายสตรีและจิตอาสาในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสามเงาได้มอบหมายให้ตัวแทนแต่ละตำบลนำแนวทางการขับเคลื่อนไปขยายผลจัดตั้งจุดประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในทุกตำบลของอำเภอสามเงาบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างทั่วถึงและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพูดถึงการจัดทำเหรียญกระสาบและสแตมป์ที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมสากลของประเทศเจ้าภาพการประชุมระดับโลกโดยไทยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026การจัดทำเหรียญกระสาบและสแตมป์ที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมสากลของประเทศเจ้าภาพการประชุมระดับโลกโดยไทยเคยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ครั้งแรกในปี 2005

0: วรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขั้น134นั้นเป็นอีกหนึ่งของสะสมยอดนิยมส่วนสัญลักษณ์การประชุมปี2569นำลายประจำยามและลายพระแสงจากบนวงเงินพดด้วงมาผสานกับลายเส้นที่สื่อถึงการแสดงการเกี่ยวกับกระแสการเงินและการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจโลกสะท้อนบทบาทไทยในการเป็นเจ้าภาพเวทีเศรษฐกิจระดับโลกและคาดว่าจะมีผู้แทนเข้าร่วมกว่า 15,000 คนช่วยสร้างประวัติศาสตร์และกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะไปดูกันกับทางด้านของเทศบาลตำบลวังทองนะคะได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ของอำเภอวังทองพร้อมจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บุหรี่ในพื้นที่ค่ะที่วัดวังทองวรารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะนายชาญชัยขมานิคมในอำเภอวังทองเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนาขับเคลื่อนประกาศนโยบายสาธารณะปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเทศบาลตำบลวังทองและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ของอำเภอวังทองเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเฝ้าระวังภัยจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่เนื่องจากที่ผ่านมาสถานการณ์การบริโภคยาสูบในปัจจุบันโดยเฉพาะความรุนแรงของการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้กลายเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขที่สำคัญการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยตรงของผู้สูบและผู้ใกล้ชิดเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างอีกด้วยค่ะ
1: เทศบาลตำบลวังทองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจึงได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอวังทองทั้ง4แห่งได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลวังทององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกาองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระร่วมกับภาษีเครือข่ายระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับพื้นที่เทศบาลตำบลวังทองขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่นโยบายสาธารณะปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าการจัดงานในครั้งนี้มีทั้งภาคีเครือข่ายประกอบด้วยเยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า200คนซึ่งคาดว่าภายหลังการดำเนินโครงการดังกล่าวจะสามารถประกาศนโยบายสาธารณะในพื้นที่สาธารณะสถานที่ราชการและชุมชนในเขตเทศบาลตำบลวังทองเป็นเขตปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมลดจำนวนผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับมาสำรวจราคาผักสดในตลาดร่วมใจจังหวัดพิษณุโลกครับซึ่งพร้อมใจการปรับราคาสูงขึ้นทุกชนิดกิโลกรัมละ 10-15 บาทก่อนช่วงเทศกาลกินเจในวันพรุ่งนี้ผู้สื่อข่าวครับลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการจับจ่ายที่ตลาดร่วมใจตลาดสุดขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพิษณุโลกบรรยากาศการจับจ่ายยังคงคึกคักครับแต่ประชาชนและพ่อค้าแม่ขายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าราคาผักสดที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยราคาผักเฉลี่ยปรับขึ้นกิโลกรัมละ 10-15 บาทส่วนทางกับราคาเนื้อสัตว์นะครับที่ยังคงทรงตัวโดยผักชีครับต้นหอมกิโลกรัมละ120บาทพริกขี้หนูจินดากิโลกรัมละ90-110บาทถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ90-95บาทคะน้ากวางตุ้งกิโลกรัมละ50-60บาทมะเขือเทศกิโลกรัมละ45บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ35-40บาทผักกาดขาวกิโลกรัมละ30บาทครับ
0: ค่ะเนื่องจากราคาสินค้านั้นปรับขึ้นตามราคาน้ำมันประกอบกับหลายพื้นที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยทำลายผลผลิตแล้วก็กระทบการขนส่งด้วยนะคะเมื่อเข้าสู่เทศกาลกินเจความต้องการบริโภคผักก็เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาผักพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะในช่วงระยะต่อจากนี้นะคะ
1: ครับ
0: ก็ยังต้องบอกว่าในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็มีเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยค่ะที่ทางเชื่อมสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยโดยมีนางรุ่งระวีมีทองคำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ผลิตผู้ประกอบการและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐภายใต้แนวคิดสร้างรายได้ให้ชุมชนประชาชนมีความสุขมุ่งเน้นการพัฒนาใน3

0: การได้แก่การเกษตรการแปรรูปการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการเกษตรปลอดภัยตลอดจนเชื่อมโยงช่องทางการตลาดผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการพัฒนาสินค้าสู่กิจการอาหารปลอดภัยใน3กลุ่มได้แก่เกษตรแปรรูปและท่องเที่ยวโดยชุมชนจำนวน11รายด้วยกันและผู้ประกอบการจากตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์อีกจำนวน19รายรวมทั้งสิ้น30รายโดยกำหนดจัดกิจกรรมในห้วงวันที่6และ7และ14ตุลาคมนี้จากนั้นผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ครับได้เยี่ยมชมพื้นที่จำหน่ายสินค้าพูดคุยให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับนำประชาชนออกกำลังกายในโครงการผู้ว่าพาออกกำลังกายครั้งที่9พร้อมปล่อยพันปลาและปลูกกล้วยณบึงลาดบัวขาวณบึงลาดบัวขาวตำบลสมอแขอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานนำประชาชนทุกช่วงวัยร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายจังหวัดพิษณุโลกในโครงการผู้ว่าพาออกกำลังกายครั้งที่9โดยมีนายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมครับ
1: กิจกรรมดังกล่าวนี้นะคะก็จัดขึ้นโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยนั้นหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอค่ะตลอดจนเป็นการสร้างวิถีชีวิตแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบูรณาการการขับเคลื่อนด้านกีฬาและนันทนาการในระดับพื้นที่นะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะก่อนที่จะเดินวิ่งออกกำลังกายภายในบริเวณบึงลาดบัวขาวพร้อมกับร่วมกันทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและกิจกรรมปลูกต้นกล้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่สาธารณะให้มีความร่มรื่นเหมาะสำหรับการพักผ่อนและออกกำลังกายของประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยนั้นมีสุขภาพแข็งแรงจากการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นทั้งหมดของข่าวสารที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะ
0: ครับและในวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับผมมินสัตราคม
1: ค่ะดิฉันสสิพิมลคำสุขดีค่ะ
0: พร้อมทีมงาน NBT 11ภาคเหนือต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ีน็อตช่อง11
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน NBT North ช่อง11สถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคคือ NBT เชียงใหม่และ NBT พิษณุโลกร่วมผลิตรายการและข่าวให้ผู้ชมครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นด้วยรายการและข่าวที่หลากหลายพร้อมสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นบัดนี้ได้เวลายุติการออกอากาศประจำวันแล้วท่านสามารถกลับมาติดตาม NBT ภาคเหนือได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคเหนือ NBT North เลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ออกอากาศในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินช่อง11โดยความร่วมมือของ2สถานีในภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ NBT เชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์เขต3และ NBT พิษณุโลกสำนักประชาสัมพันธ์เขต4ครอบคลุมพื้นที่18จังหวัดภาคเหนือข่าวเด่นรายการดี NBT ภาคเหนือออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นทุกวันกับข่าวสารความรู้และสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน

0: ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมน้ำซุปตากันกู้เจ้าปี5จนถึงปี5เกินทาง NVP ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้ครับวันนี้ทางรายการได้รับเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดโลกบุรีนมัสการครับ
1: อาจารย์เจริญพร
0: พระอาจารย์ครับวัดโลกบุรีแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ของเราม
1: ี
0: ประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรพ้องครับ
1: ประวัติความเป็นมาเป็นวัดที่อยู่หัวเมืองคำว่าโลกบุรีคำว่าโลกก็คือตัวเมืองเชียงใหม่เราอยู่ด้านเราอยู่ดังเหนือของเมืองข้างในจะเป็นเมืองแต่ทีนี้หัวเมืองเนี่ยเรียกว่าเมาลีหรือโมลีดังนั้นเข้าไปข้างในจะมีวังเก่านั่นจึงว่าโลกโมลีคือวัดที่อยู่หัวเมืองของเชียงใหม่จึงเรียกว่าวัดโลกโมลีและเป็นวัดที่ประวัติศาสตร์ที่พระเมืองเขตกล้าวเป็นกษัตริย์ดูแลในพระมเหสีคือพระนางจิรประภามหาเทวีตอนหลังพระเมืองเขตกล้าวถูกลอบปรุงพระชนพระชายราชาธิราชยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่แต่ว่าสามารถจะยึดครองเมืองเชียงใหม่ได้เนื่องจากความปรีชาสามารถของพระนางว่าขอ2 ปีข้างหลังจะไปเป็นเมืองขึ้นเองตอนนี้เราเสียกษัตริย์ไปอยู่เพราะว่าจะทำให้บ้านเมืองระส่ำระสายเมื่อเสียกษัตริย์แล้วจะเสียเมืองแห่งจะปกครองลำบากก็หลังจากนั้น2 ปีก็ไม่ได้ไปขึ้นพระชายวิจารยกทัพมาตี 2-3 ครั้งก็ไม่ได้เมืองเชียงใหม่มายกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ก็ได้มาทำบุญที่วัดโลกมลีและสร้างกูเฝ้าติแจงหนเหนือคือน่าจะเป็นโรงเรียนมีเจดีย์อยู่ว่าโรงเรียนโควิดทำลงนั้นมีเจดีย์อยู่ที่เก็บกระดูกของเมืองเกตกล้าวได้พระราชทานทรัพย์สร้างสถานที่เก็บกระดูกพร้อมกันนั้นพระราชทานทรัพย์ให้แก่ขุนนางต่างๆแล้วก็ไปได้ยึดเมืองเชียงใหม่นั่นเราจะเห็นได้ในหนังสุริโยไทย
0: เห็นว่าวัดแห่งนี้มีอายุหลายร้อยปีเหมือนกัน
1: มากกว่า500ปี
0: ครับมีองค์พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเนาะแล้วก็มีสร้างรูปของพระจิตรครับ
1: หรือพระพรหมหาทีวี
0: ครับทางความเชื่อก็คือสามารถมาขอพรในเรื่องของความรักไหมครับ
1: ในความตีพระนางมีความรักต่อบ้านเมืองมีความรักต่อบ้านเมืองความรักต่อสวามีไปยอมเพื่อเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองขึ้นด้วยความเนี่ยรักในเองคนทั่วไปเลยเข้าใจว่าพระนางเป็นต้นฉบับหรือต้นแบบแห่งความรักที่มีต่อประชาชนทั้งหลายคนหนุ่มสาวก็เลยมาขอความรักขอไปขอมาขอเกิดความสำเร็จก็เกิดมีเสียงไปทางโซเชียลออกไปนักข่าวเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่โจทย์ขานกันคนต่างบ้านต่างเมืองก็พากันมาทุกวันมาไหว้เดี๋ยวก็เอาไข่มาบนแล้วแก้บนเจ้าว่าเลยอ้วนตามไข่นะมีไข่
2: อาจารย์ก็ชอบเอาพระเอาอย่างก็
0: เอาของเอาไข่บริจาคศรัทธาญาติโยมเยอะเหมือนกัน
1: ถูกต้องเอาใจไข่นี่แหละเป็นประโยชน์ในการที่ช่วยเหลือคนยากคนจน
0: นอกจากมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังมีองค์เจดีย์อายุเก่าแก
1: ่สุดเลย500กว่าปี
0: คร
1: ับ 500กว่าปีแล้วเป็นวัดที่ร้างไปแล้วเมื่อพม่ายึดครองแล้วก็มาฟื้นเลื้อฟื้นต่อใหม่ก็มายกมาร้างอีกเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2มาฟื้นฟูมาปี2544โดยพระเดชคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าวาดพระดาษโดยเทพมาฟื้นฟูก็เศร้า4ปีข้างหลังไปนะ
0: คร
1: ับ ก็ทุกปีก็มีการทำบุญเป็นประจำทำบุญประจำปีมีการแจกข้าวสารปีละ5ตันปีละ5ตันปีนี้ก็ถ้าแจกปีนี้อีกก็เป็น36ตันกึ่งที่แจกไปต
0: ั
1: ้งใจจะแจกสัก100ตันแล้วก็มีญาติโยมมาร่วมเข้าสารด้วยแบบนี้เป็นต้น
0: เห็นว่ามีจัดงานทุกวันที่10เมษายน
1: ที่9ที่10เมษายนสะดอกเคราะห์แล้วก็สืบชะตา2วันแจกวันละ500คนทั่วเอาเทศบาลนครเชียงใหม่ประมาณ100ชุมชนเนี่ยส่งตัวแทนมาบางชุมชนประกอบเอาชุมชนละ10คนมารับเข้าสาร
0: แจกตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะครับอาจารย์ครับ
1: แจกช่วงบ่ายของที่9แล้วช่วงบ่ายของที่10
0: วัดโลกมลีแห่งนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของเชียงใหม่ของเราถ้ามาจังหวัดเชียงใหม่ต้องมาไหว้สาแล้วก็มาถ่ายภาพงามๆที่ก็ท้องว่าวิหารแห่งนี้เป็นก็ท้องว่าเป็นสถาปัตยกรรมล้านนา
1: ถูกต้อง
0: ผสมผสาน
1: ถูกต้อง
0: อันนี้อายุกี่ปีแล้วนะครับอาจารย์
1: วิหารนี้สร้างขึ้นใหม่ประมาณยังมาถึง20ปีเลยเป็น20ปีที่แต่ก็สร้างให้เหมือนเก่าสร้างเหมือนกันหลอกตาพอตั้งหนอกเหมือนกับเหมือนหลายปีนอกจากนั้นยังมีสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองเนี่ยคนจะมากับนักที่นี่คนทรายเข้าวัด ข้าใจคนไซเข้าวัดคืออย่าง
0: ประเพณีขนซานขนไซเข้าวัดได้ยินมาตั้งแต่ละอ่อนวันที่14วันเนา
1: ถูกต้อง
0: ครับที่มาที่ไปเป็นอะไรครับอาจารย์ครับ
1: นี่คนไซเข้าวัดคือว่าในคนสมัยก่อนเนี่ยทรัพย์สมบัติต่างๆที่อยู่ในวัดเนี่ยจะมาเอาออกจากวัดแม้แต่เศษทรายติดๆทาวออกไปจากวัดเนี่ยก็ต้องขนเอามาคืนอันนี้แสดงให้เห็นถึงว่าทรัพย์สมบัติต่างๆที่เป็นของพระเนี่ยเป็นของวัดเป็นพระศาสนาเนี่ยคนจะบ่แต่ต้องนะบ่แต่ต้องไม่กระทั่งเศษทรายติดๆทาวออกไปจากวัดก็ต้องขนมาคืนปีนึงต้องขนทรายมาคืนกับวัดเนี่ยก็เลยเป็นเพณีกันขนทรายเข้าวัด
0: ก็คือวัดก็ท้องว่าคนเฮาเหยียบทรายปิ๊กไปก็ต้องเอามาคืน
1: แล้ว
0: ก
1: ็เป็นบุคลาธิฐานดี
0: ครับ
1: ก็ต้องขโมยกัน
0: แล้วก็วัดยังจะได้นำทรายที่ขนทรายเข้าวัดนี่มาสร้างสิ่งปลูกสร้าง
1: สร้างประโยชน์สร้างประโยชน์ต่อไป
0: ครับอันปีใหม่เมืองบ้านเฮาจะมีวันขนทรายเข้าวัดนะครับเนาะแล้วก็วันเนา
1: วันเนาเป็นวันที่มาใจวันเก่าวันใหม่จะเริ่มวันใหม่แห่งวันหนึ่งเป็นวันที่บ่าวอู้บ่าจ๋ากรรมบ่ดีต่างๆบ่ด่ากันนะอู้แต่สิ่งดีๆแต่ก่อนวันเนาจะมีวันสังขารล่องเน
2: า
1: ะจะ
2: มีสังขารล
1: ่
2: อง
1: วันสังขารล่องนี่จะทำความสะอาดบ้านเมืองยองซักผ้าซักอย่างทำความสะอาดทุกอย่างถือว่าจะปีใหม่แล้วทำความสะอาดวัดอารามไปล้างวัดล้างวาล้างบ้านล้างอย่างต่างๆอย่างต่างๆที่มันเก่ามันค่ำคร่าก็ออกไปก็เหมือนกับว่าเตรียมตัวโดยกายภาพทางนอกเอาออกไปแล้วก็ทางจิตใจก็เตรียมจิตใจว่าสิ่งที่บ่ดีทั้งหลายในปีที่ผ่านไปเนี่ยคือปลดเปลื้องออกไปเหมือนกับได้ซักผ้าได้ทำความสะอาดบ้านความขี้เกียจความขี้คร้านต่างๆคือไหลล่องไปกับสังขารล่องไปด้วย
0: ถือว่าเป็นกุศโลบายของเจ้าล้านนาเนาะก็ต้องมีสังขารล่องเที่ยวบ้านเที่ยวครัววันขนทรายเข้าวัดวันเนาเหมือนดีวันเออก็ทองว่าบ่ดีอู้บ่ดีนะครับแล้วก็วันหนึ่งวันที่15วันปักปีกครับนะครับ
1: ถูกต้อง
0: วันสังขารล่องมาเจอกันสังขารล่อง
1: วันพญาวัน
0: พญาวันครับ
1: วันพญาวันเป็นวันที่เริ่มต้นเป็นวันแห่งเป็นเริ่มศักราชใหม่จะเป็นจะต้องทำอย่างที่มันดีๆนั่นการพญาวันนี่เป็นใหญ่กว่าวันทั้งหลายคนสมัยก่อนเพิ่นจะซักลายถ้าเป็นพอใจ
2: คร
1: ับ ต้องซักลายถ้าคนเมืองคนตะกอนเนี่ยถ้าคนไหนบ่ซักลายเวลาอาบน้ำในแม่น้ำปิงน้ำต้องมาข้างหลังข้างล่างถ้าประจายอาจต้องบนถือว่าคนประจายที่ไม่ได้ซักลายต้องไปอาบข้างล่างเหมือนกับมันยิงไปเลยอันเนี้ยมันถือว่าคนซักลายนี่เป็นประจายเป็นแมนเป็นผู้ที่จะต้องสู้รบประมือกับข้าศึกศัตรูต้องมีซักลายมียันมีความขามนะความขลัง
0: มีครูบาอาจารย
1: ์ต้องเริ่มจากวันพญาวันนี่แหละ
0: วันปีใหม่เมืองแท้คือวันไหนครับอาจารย
1: ์มันว่า
0: วันที่16
1: มันปีใหม่แต่แรกก็คือวันพญาวันนะเริ่มต้นละเริ่มต้นปีใหม่แต่มันเป็นคาบเกี่ยวกันว่าช่วงวันเก่ากับวันเฉลิศกข้างกลางอย่างวันเนาเนี่ยเป็นวันที่วันเก่าวันใหม่เป็นวันที่จะเริ่มวันพญาวันพญาวันน่าเป็นเริ่มต้นละเริ่มต้นวันใหม
0: ่ที่วัดโลกมณีแห่งนี้ก็มีกิจกรรมมากมาย
1: มีปักโจตุงตุงประจำปีเกิด
0: ปีเปิ้ง
1: ปีเปิ้งประจำปีเกิดก็หมายความว่าปีหนึ่งเนี่ยในล้านนาคนจะไปสืบชะตาการที่คนทั้งหมู่บ้านจะมานั่งในวิหารหลังน้อยเนี่ยคนทั้งบ้านมานั่งไม่ได
0: ้ครับ
1: จำเป็นที่จะต้องเอาตัวแทนของตัวเองนั่นคือชะตาปีเกิดแล้วก็ใส่อยู่ใน
2: ตุง
1: เอาไปปักไว้เจดีย์ทรายทรายนั่นคือที่ขนเอามาไว้วัดก็เป็นเจดีย์ทรายพอเอาชะตาปีเกิดไปปักวันพญาวันเนี่ยเพื่อนจะทำพิธีตัวเจ้าผ้าน้อยเนน้อยเอาได้ใส่ศีลเป็นล้วงรอบแล้วเข้ามาสืบชะตานั่นก็คือถึงแม้ว่าตัวเองไม่ได้ไปสืบชะตาที่วัดแต่ได
2: ้
1: ตัวแทนก็คือชะตาเตี๋ยปีเกิดไปวางไปปักไว้แล้วนั่นคือการสืบชะตาหมู่บ้านโดยทั้งคนโดยอาจจะต่อได้ใส่ศีลไปบ้านไปอย่างต่าง
2: ๆ
1: อันนี้คือเป็นว่าปีหนึ่งเนี่ยจะต้องได้สืบชะตาครั้งหนึ่งคือสืบชะตาตุงชะตาปีเกิดของตัวเองที่วัดนี่ก็มีชะตาปีเกิดให้จำหน่ายให้คนแม้แต่คนฝรั่งก็สนใจนักท่องเที่ยวมาสนใจ
0: เป็นพระทองว่าเป็นเหตุประเพณีที่งดงาม
1: ใช่
0: นอกจากปีในเมืองแล้วช่วงยี่เป็งที่ผ่านมาผมเห็นวัดตกแต่งโคมชัดเหมาะขนาด
1: ถูกต้องจ จะมีประเพณีตลอดทั้งปีของวัดลงเลยจะรักษาที่คอยประเพณีเดิมอันไหนที่ทำได้ก็จะทำ
0: ขออนุญาตย้อนไปถึงเรื่องพระจิรประภาครับเปิ้ลมีความรักในเรื่องของครอบครัวเรื่องแผ่นดินอย่างนี้ครับคนก็เลยมาขอพรกัน
1: ขอความรักไม่แต่ว่าขอค้าขายขอการเงินตำแหน่งหน้าที่การงานคนประสบความสำเร็จก็เอาไข่มาแก้บนนะถ้าเราไปสุ่มดูว่าได้มีจะมีคนมาแก้บนทุกวันไปสุ่มดูว่ามาแก้บนเพราะอย่างเขาจะบอกว่าแก้เรื่องนั้นนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องของเขาเขาไม่ได้ไปกะเกณฑ์ว่าคุณจะต้องมาคุณต้องมาแต่จะมีไข่มาทุกวันไปเก็บไข่เอาไปไหว้เอาไปคือกับโรงเรียนคนตาบอดคนหูหนวกนี
2: ่
1: เรียนโสดนี่จะโทรเข้ามาเอาเป็นประจำแล้วก็บางครั้งก็ไปที่บ้านคนชราหรือไปตามวัดจะมีพระสงฆ์องค์เด่นนักๆเป็นประวัติ
0: อันขออู้ถึงเรื่องความฮักนะครับอยากจะขอพระอาจารย์เตือนสติคนไทยหรือว่าประชาชนที่ชมรายการสารธรรมนำสุขครับว่าฮักอย่างใดเพื่อปลอดภัยหรือว่าฮักอย่างใดเพื่อมีความสุขในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อท้องว่ามีการจุหรือฮักกันมากเลยครับที่มีสติจะได
1: ้แต่คนที่มาขอเนี่ยจะมีคำกับกับว่าถ้าไม่รักจริงอย่าขอถ้าเขามาฮักเขาจริงเนี่ยถ้าไปขอเนี่ยไม่ต้องขอถ้าขอแล้วมันได้จริงแล้วเขาจะต้องมีอันต้องอยู่กับเขาอย่างนี้นะคนก็รู้ว่าต้องฮักจริงๆมาขอแล้วทีนี้ความรักเนี่ยมันมีหลายแบบถ้าฮักแบบหนุ่มสาวก็เป็นรักแบบชู้สาวเป็นรักแบบความใคร่แต่รักแบบในทางพุทธศาสนาคือความรักที่เกิดจากความเมตตาความปราณีปรารถนาให้เขาได้ลิบได้ดีปรารถนาให้เขาเป็นคนที่มีความสุขถึงแม้เขาจะได้อยู่ด้วยกันก็ตามแต่เป็นความรักที่เมตตาให้เขาเขาจะอยู่ด้วยใครก็ตามเดี๋ยวนี้อันนี้เป็นความรักที่อยู่ในพรหมวิหาร4เป็นความรักที่ผู้ใหญ่คือกับผู้น้อยนะคือเขาก็มีพระพรหมสัญลักษณ์ของพรหมวิหาร4เป็นความเมตตากรุณามุตตาอุเบกขามีความเมตตาต่อคนอื่นมีความรักต่อคนอื่นแล้วมุทิตาเมตตากรุณาคือเขามีความทุกข์ยากต่างๆก็กรุณาคือสงสารช่วยเหลือเขาเพราะเขาได้ดีได้ดีแล้วมุทิตากับเขาคือแสดงความดีๆกับเขาถ้าใจทั้ง3อย่างนี้แล้วมันยังเป็นผลก็วางเฉยอุเบกขาวางเฉยแบบนี้เป็นต้น
0: แสดงว่าความฮักยังสำคัญกับโลกนี้เน
1: า
0: ะเพราะว่าทุกคนมีความเมตตาแล้วก็หวังดีต่อกัน
1: จ้ะ
0: ค่ะแต่มาเดียวอย่างที่เห็นในโซเชียลครับพระอาจารย
1: ์
0: มีการจุ้งฮึ่งฮักแล้วก็ลอกกันในโซเชียลนะครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยเตือนสติว่าฮึ่งฮักอย่างใดฮึ่งพอดีอย่างไรครับ
1: แต่ก็ต้องดูแหละบางคนมันหลงพิษหรือหันแกงเงินอันแก่ความประโยชน์เฉพาะหน้าโดยที่มีหูเบาคนสมัยก่อนคนโบราณน่ะคนหนุ่มสาวคนสาวเนี่ยลูกสาวให้มีลูกสาวเพื่อจะจี้หูนะเพื่อจะเฮือหูนักต้องใส่ดอกหูคนห้องอ่ะดอกหู
2: ทวงไว
1: ้ทวงไว้เฮือเนี่ยเธอเป็นสาวแล้วนะเธอต้องหูนักนักหูนักก็คือมีดอกหูมีจี้หูไว้เพื่อที่จะไม่ต้องไปเจือคนอื่นง่าย
2: ๆ
1: เฮือหูเบาอันนี้ก็เป็นคตินิยมคนมาเก่าว่าถ้าลูกจะเป็นสาวแล้วจะจีหูเพื่อที่จะได้ฮือเป็นเขาเป็นคนหูนักไม่ได้หูเบาไปเจี๊ยบคนง่ายไปสัมซอนไปอย่างต่างๆแต่คนเดียวนี่มันง่ายเนาะมันมีโทรศัพท์มีอย่างต่างๆก็ต้องระวังนะระวังลูกระวังหลานมั่งว่ามันดูว่าลูกหลานเขาเล่นโทรศัพท์แล้วอยู่คนเดียวก็ต้องไปแอบไปชำเลืองดูว่าเขาเล่นอะไรอย่างเขาทำอะไรอย่างเขาติดต่อใครแล้วเขาทำตรวจลับๆล่อๆในการอู้การจานต่างๆก็ต้องดูนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน
0: ์ค่ะมีผมเปิ้ลบอกผมว่าฮักที่สำคัญที่สุดก็คือฮักพ่อฮักแม
1: ่แ
0: ปลกับข้าพเจ้าครับ
1: ก็ขนาดถ้าพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยแม่เนี่ยอุ้มท้องมา9เดือนความนอมฟูมฟักตั้งแต่เป็นละอ่อนจนถึงเป็นคนใหญ่แล้วบ่ฮักเปิ้ลน่ะแล้วแต่ฮักคนอื่นน่ะเพิ่งเป็นไผมโหไปฮักไปชอบไปหลงไปมัวไปเมาก็เขาเนี่ยแต่พ่อแม่บอกตรงใดพอฟังเนี่ยจริงๆพ่อแม่นั่นแหละเป็นบุคคลที่ต้องเชื่อฟังนะอาจจะอู้นักอู้อย่างก็เพื่อความหวังดีต่อลูกหวังดีต่อลูกก็ต้องสั่งสอนลูกดังนั้นคนสมัยก่อนนั้นพอปีใหม่มาปั๊บ จะไปสุมาลาโตดก็คือดำหัว
0: คนเฒ่าคนแก่
1: คนเฒ่าแก่ได้เคยเหลือปากเหลือกรรมได้เคยสั่งสอนแล้วบอกฟังเคยเถียงเคยด่าเคยว่าไปขอขมาลาโตดเอาน้ำขมิ้นตรวจไปถังแล้วเพิ่นจะจูบหัวหมายความว่าตอนนี้ไปเอวังโหตุเดละวันนี้ตนตัวสู่เจ้าทั้งหลายได้นำขมิ้นสมปล่อยนำสุกันโตตะกะมาจะเก้าดำหัวตนตัวแห่งผู้ฆ่ากับร่างกรรมเหลืออันใดต่างๆที่ได้กระทำลงไปมาเพื่อเป็นบาปเป็นกรรมนาทีวิปโกมาเพื่อบาปเป็นกรรมติดตัวตนตัวสู่เจ้าทั้งหลายตัวฆ่านี่ก็ขออโหสิกรรมโหสิกรรมคือยกโทษก็คือนับตอนนี้ไปคือมีความสุขความสุขก็อวยพรไปแบบนี้เป็นต้นก็บางทีก็นำผ้าตองกาคนสมัยก่อนนะผ้าตองผ้านุ่งผ้าสลงไปดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่แบบนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เพณีของติดมีผลมาจากปีใหม่เมือง
0: น่าจะเป็นกุศโลบายของชาวล้านนาว่าปีหนึ่งต้องไปพระท้องว่าพี่ขาพ่อหาแม
1: ่ถูกต้อง
0: แล้วก็ไปพระท้องว่าไปบรรครอบครัวไปสุนาอภัยแล้วก็จะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความปีอินดีนะครับเนาะ
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: เป็นกุศโลบายที่ยังดีที่ว่าปีหนึ่งจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันที่มันดีก็คือทำต่อไปอันที่มันบ่ดีก็คือละเนี่ยนะอันที่มันบ่ดีจะมาใหม่ก็อย่าให้มันเข้ามาอันที่ดีอยู่แล้วก็รักษามันไว้อันดีที่ยังมาถึงก็ขอให้มันมาแหมแบบนี้เป็นต้น
0: ที่สำคัญคือบัดเดียวนี้บ้านเมืองเราเดือดร้อนฮ้อนใจการฮักแผ่นดินก็สำคัญเหมือนกันนะครับ
1: สำคัญก็ว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าย้อนหลังเขามีพระเจ้าแผ่นดินหรออย่างเมืองเชียงใหม่มีเจ้าเมืองดูแลไอ้ฟ้าประชาชนมนตรีไอ้เป็นทุกข์เป็นยากในการอย่างที่ประวัติสุโขทัยมีพ่อขุนรามคำแหงอย่างเนี้ยมีการไปสั่นกระดิ่งไผ่เดือดร้อนร้อนใจมามีพ่อขุนรามคำแหงมาเทศนาธรรมมาสอนธรรมะที่ส่วนตาหนุ่มอย่างเนี้ยแต่ในเมืองเชียงใหม่เขาก็จะมีพระเจ้าแผ่นดินดูแลไอ้ฟ้าประชาชนพอมาถึงสมัยปัจจุบันนี้พระองค์ท่านก็มีโครงการเป็น 5,000 6,000 โครงการเหมือนกับปิดทองหลังพระเฮาบ่ฮู้ว่าโครงการของพระองค์ท่านมีตนักอย่างส่วนกับพระศาสนาส่งเสริมทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมตลอดถึงการสอนการเรียนภาษาบาลีตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างอาตมาภาพก็ไปได้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงแล้วก็พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงวิปัสสนาจารย์ทุนในหลวงเดี๋ยวนี้รุ่นที่5แล้วแต่มาไปรุ่นที่1ถ้าพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงเนี่ยจะมาเป็นรุ่นที่2ที่วัดประยูนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นผลพลอยที่องค์พระมหากษัตริย์ได้สนพระทัยมีพระเนตรพระกันได้หันถึงความเป็นไปเป็นมาของศาสนาวัฒนธรรมก็ได้ส่งเสริมเมื่อได้พระได้เผยแผ่ธรรมะนะประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นตัวแทนของพระองค์ท่านที่ดูแลไฟฟ้าประชาชนมนตรีเหมือนกับสมัยก่อนแบบนี้เป็นต้น
0: อันคนไทยจะต้องฮักอย่างหนึ่งคือฮักชาติ
1: ศาสนา
0: พระศาสนา
1: ถ้าสามอย่างนี้อยู่มาได้ก็เอาก็อยู่ไม่ได้ละนะเป็นความสามัคคีซึ่งกันและกันจะเอาอันใดอันหนึ่งก็ไม่ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำนุบำรุงนะให้ฐานะตีเฮาเป็นชาวพุทธนะ
0: ในช่วงที่อย่างที่อันผมได้สอบถามพระอาจารย์ไปช่วงปีใหม่ครับผมคนจะปิ๊กบ้านปิ๊กจองกันนักนะครับอยากให้พระอาจารย์ช่วยสติในการเดินตา
1: ถูกต้อง
0: สติครับ
1: คือเมาอย่าขับนั่นแหละทุกปีแล้วจะมีคนล้มหายตายจากไปจากอุบัติเหตุส่วนมากมาจากสุราเมาเหล้านะมาบ้านมีบางคนบางบ้านที่เขาล้อเล่นว่ามันต้องมาก็ได้นะเพราะว่านี่เขายังไม่ได้ใช้เถอะอย่าทำอย่างนั้นเนาะมาแล้วมาเอาเงินมาให้พ่อแม่ผลสุดท้ายไปเลี้ยงเปี้ยนเลี้ยงผูงขอเงินพ่อแม่แหมพ่อแม่ต้องมายืมเงินมาให้แหมบางทีเลี้ยงนักเราไปหน้าบานนักเกินไปเลี้ยงเปื่อนมานักนี่มันกินกันทุกวันทุกวันโอ้เงินพอกำปิกยืมแหมยืมเป็นการรถการเครื่องบินกลับแหมบางทีนี่เป็นน่าจะมีจริงไม่จริงผมว่านะเพราะว่าไม่ต้องมาละนี่เขายังได้ใจมดเตื้ออันนี้เป็นอุทาหรณ์นะว่าถ้ามาก็ควรจะเตรียมปัจจัยมาอย่าไปรบกวนพ่อรบกวนแม่ควรจะมีปีหนึ่งเอาเงินทองเอาสร้อยทองเอาอย่างมาสลึงหนึ่งมาเพื่อพ่อให้แม่ยังดีนะคนจะได้ดีใจเนาะเปิ้นมีเมื่อใดเปิ้นก็เอาขายเป็นเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนไปได้อย่างนี้เพื่อได้แต่งได้ย่อเหมือนพ่อแม่คนอื่นแบบนี้เป็นต้นนะถ้ามาบ้านเฮาแล้ว
0: เป็นไปได้ก็ครับที่ว่าประเพณีปีใหม่เมืองเฮาบ่ควรจะมีเหล้ามียา
1: บ่แน่นอนแน่นอนควรมีแต่ถ้ามีนะถ้ามันห้ามบ่ได้จริงๆนะควรจะอยู่ที่บ้านบ่ควรจะขับรถออกไปไหนอันตรายต่อตัวเองและต่อผู้อื่นด้วยนะบ่ควรจะมีแต่ถ้ามันอดบ่ได้จริงๆนะบ่ควรจะออกบ้านควรจะออกบ้านนะแบบบ่มีนั่นแหละดี
0: แต่ว่าประเพณีปีใหม่เมืองของเฮาอย่างที่หน้าวัดลูกมะลิแห่งนี้จะเห็นว่าเป็นเทศกาลที่ม่วนทุกปีเลยเทศบาลเพิ่งขอห้ามขายเหล้าขายเบียร
1: ์ถูกต้องแต่เขาก็ซ่อนก็มีอันนี้ต้องระแวดระวังทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ต้องดูทุกหนทุกแห่งเลยนะมันก็มีคนที่มันฉวยโอกาสผ่านเกณฑ์ได้ก็ได้ไม่ได้ขายต่อหน้าร้านแต่ว่ามีมันซ่อนไว้อยู่ก็มีอันนี้เออพระยังหูอีกเนาะแต่มีคนบอกคือฟัง
0: ในปีใหม่เมืองของเฮาเปิ้นจะไปทําบุญกันวันที่15นะคร
1: ับใช่ๆถูกต้อง
0: เอาตุงเข้าวัดนะครับ
1: ตุงเข้าวัดมีสืบชะตาตุงเนี่ยเพื่อจะไปสืบชะตาเอาตุงไปวัดนะเอาตุงวัดเพื่อไปสืบชะตาคือคนทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขพระคนจะสวดมนต์พระสูตรต่างๆนะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนทั้งหลาย
0: แต่ว่าวัดลุงมาดีแห่งนี้จะจัดวันที่9ที่10
1: 9เซฟนี่เป็นวันกตัญญูต่อผู้สร้างวัดสร้างวาจะมีการทำตามเหตุห้อยก็คือบวงสรวงเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าต่างเทวารักษ์ทั้งหลายเป็นที่9ตอนเจ้าตอนบ่ายจะมีสะเดาะเคราะห์สะเดาะเคราะห์แล้วก็มีก่อนสะเดาะเคราะห์ทักขิณานุปทานบางสกุลอุทิศส่วนบุญมหาเจ้าวัดเจ้าวาแล้วก็มีทำพิธีสะเดาะเคราะห์สะดวงเก้าจันทร์9สะดวงแต่วันที่10จะมีพิธีสืบชะตาคนทางเหนือเขาจะสะเดาะเคราะห์ก่อนคือเคราะห์หมดไปแล้วแล้วก็ให้วันหนึ่งสืบชะตาของวันที่9ที่10แต่การสืบชะตานี้มีแห่งครั้งหนึ่งในวันปีใหม่เมืองพุ่นเขาจะมีนี่เป็นต้น
0: ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมพิธี
1: ได้ได้มาได้
0: กี่โมงกับครับอาจารย์ครับ
1: วันที่9เนี่ยช่วงบ่ายฮะ
0: ครับ
1: ช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไป3โมงสะเดาะเคราะห์วันที่10นี่จะเป็นพิธี9โมงครึ่งเป็นต้นไปนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าเต้าตีไปมหาสู่กันจะได้มาสืบโหราจตากันครับ
0: 1ปีมีครั้งหนึ่งนะครับนอกจากทุกปีเลยปีนี้ถวายข้าวสาร36ตันละ
1: ปีนี้5ตัน
0: 5ตันรวมเป็น36
1: ตัน
0: ครับเป็นก็ท้องว่าเป็นการฮื้อทานฮื้อว่าแม่พี่น้องที่อยู่ในเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ย้าย
1: คนทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นคนดูแลวัดนะเป็นคนเอาเข้าอาหารไปให้วัดตลอดปีหนึ่งก็คืนให้เข้าไป
0: ผมเห็นภาพในช่วงโควิดนะครับพระอาจารย์ก็ได้มอบของมอบผ้าแล้วก็มีเข้ามีใครฮื้อสถาญาติโยมมันขนาดน
1: ี้และแจกเป็นประจำช่วงโอกาสที่มีใครมีข้าวนักแจกที่หน้าวัดเป็นประจำ
0: แล้วก็มีตู้ปั่นซุปโดยไม่กระทำ
1: ตอ
0: นน
1: ั
0: ้นในช่วงที่ปีใหม่เมืองที่จะมาถึงนี้ครับอยากคือพระอาจารย์อวยพรคนที่ชมรายการสารธรรมนำซุปในปีใหม่ครับ
1: ก็ขอท่านทั้งหลายรวมทั้งผู้ดำเนินรายการและทุกท่านทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอันยังต่างๆที่มันบ่ดีบ่งามโดยความประพฤติของเรากายวาจาใจก็คือมันไหลล่องไปกับสังขารล่องสิ่งที่ใหม่ๆที่ยังไม่มีก็ขอให้มีมาสิ่งใหม่ๆที่มันดีอยู่แล้วก็ขอประพฤติปฏิบัติต่อไปและขอท่านทั้งหลายได้มีโชคมีใจด้วยคุณพระรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขออาราธนาปกปักรักษาท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญตลอดถึงบารมีธรรมของสมเด็จพระพุทธจิรบรมโลกนาถซึ่งเป็นประธานในพระวิหารนี้ได้ปกปักรักษาท่านทั้งหลายเมื่อมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานจักกระทำสิ่งใดเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมและไซจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจุเยี่ยงจุประการด้วยเทอญ
0: สาธุครับวันนี้ทางรายการสารธรรมนำสุขนะครับได้สนทนาธรรมกับเจ้าอาวาสวัดโลกมูดีแล้วก็ได้ชมสถานที่สวยงามซึ่งปีใหม่เมืองนี้ถ้ามาเชียงใหม่บางคนพลาดที่จะมาไหว้สานะครับผมแล้วก็มาไหว้ที่วัดพระโลกมูดีแห่งนี้เนาะวันนี้ทางรายการสารธรรมนำสุขนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณเจ้าอาวาสที่ได้ร่วมรายการสารธรรมนำสุขในวันนี้แล้วปิ๊กมาพบกันใหม่ในรายการสารธรรมนำสุขคู่เจ้านะครับปี5จนถึงปี5เกินทาง NBT ภาคเหนือช่อง11แห่งนี้วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
1: สาธุ
0: าธุครับ
1: เจริญพร

0: คนโทรมาฮัลโหล
1: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโทรมาจากโรงพักนะครับคุณมีคดีครับ
0: อันนี้เสียงปูแม่แล้วเนี่ยเขาจำได้อยู่ปูแม่ถ้ามาจุกันเด้ออยู่ตำรวจเนี่ยน่าโทรมามาอู้กันเพะ
1: โอ้ฮู้ได้อย่างใดแน่ว่าผมโทรมาน
0: ี่อย่างจะบอกฮู้ข่าวก็ออกทั่วบ้านทั่วเมืองแถมไทยเฮายังร่วมมือกับทั่วประเทศอาเซียนรับมือกับหมู่มิจฉาชีพมูลนี
2: ้ถูกต้องแล้วค่ะ
0: อ
2: ่ะไทยและอาเซียนได้มีการผลักดันการรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้มีการผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านไซเบอร์รวมไปถึงระดับภูมิภาคเช่นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
1: โอ้อย่างอี้ก็ดีก่ะทุกประเทศอ่ะทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่นมาช่วยเหลือเฮาอ่ะเฮาจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพ
0: ถูกแล้วปู่แม่บ่เจ้มีก็เฮา2คนจะไปป้องกันรัฐบาลอย่างเดียวหมู่เฮาผู้คนก็ต้องช่วยกันเพื่อฮู้เท่าทันบ่ฮู้ตกเป็นเหยื่อของหมู่มิจฉาชีพ
1: แม่นแล้ว
2: ใช่ค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นทางสังคมเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน
3: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำต่างด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเจิญจวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลกเจ้าร
6: ายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: แล้วเปลี่ยนรายการที่นำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะและจะได้แนะนำวิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะรวมถึงภัยที่เกิดจากธรรมชาติต่างๆอีกด้วยค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของภัยที่เกิดจากน้ำท่วมนั้นนะคะก็เป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเองก็ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะเรามีวิธีการในการที่จะเตรียมตัวและรับมือให้ปลอดภัยถ้าหากว่าเรามีวิธีการที่ถูกต้องแล้วเราก็จะสามารถดูแลตนเองและดูแลคนในครอบครัวได้อย่างปลอดภัยค่ะซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้นวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกับทางศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่นะคะและวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการนะคะนายแพทย์สิทธิพงษ์ยิ้มสวัสดิ์ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่กรมอนามัยวันนี้ได้มาพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะท่านผอ.คะเรื่องของภัยที่เกิดจากน้ำท่วมสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือเรื่องของการเตรียมตัวและเฝ้าระวังอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงท่านผอ.คะในพื้นที่เสี่ยงเองนะคะประชาชนควรมีการเฝ้าระวังสถานการณ์รวมไปถึงควรที่จะติดตามข้อมูลจากช่องทางใดบ้างคะ
1: ครับก็ช่วงนี้นะครับฝนตกหนักจริงนะครับประชาชนก็ควรจะต้องติดตามข่าวสารนะครับจากทางราชการนะครับโดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยานะครับปภ.นะครับในการที่แจ้งเตือนต่างๆนะครับถ้าทางราชการประกาศการแจ้งเตือนแล้วนะครับให้ประชาชนเตรียมตัวนะครับในการที่จะเตรียมทั้งสิ่งของต่างๆของใช้จำเป็นนะครับโดยเฉพาะยารักษาโรคนะครับอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับแล้วก็เข้าของต่างๆถ้ามีการประกาศใดๆก็ตามนะครับให้มีการอพยพหรือว่าให้มีการเตรียมตัวเนี่ยจะได้เตรียมตัวได้ทันเลยนะครับเพราะว่าภัยพวกนี้มันมาเร็วมากนะครับเนาะถ้าเราเตรียมตัวไม่ทันปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคิดอะไรไม่ออกแล้วครับก็เตรียมเป็นเซตๆไปเลยนะฮะตรงนั้นครับ
0: ค่ะโดยเฉพาะช่องทางที่มาจากทางภาครัฐจะเป็นช่องทางที่น่าเชื่อถือมากที่สุด
1: ใช่ครับปัจจุบันนี้ข่าวมาจากหลายช่องทางมากนะครับข่าวจากภาครัฐเนี่ยก็จะน่าเชื่อถือที่สุดนะครับ
0: ค่ะ
1: ที่สำคัญคือประชาชนต้องติดตามนะครับแล้วก็ต้องเชื่อภาครัฐด้วยพอสมควรนะครับว่าถ้าท่านเตือนแล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติตามแล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะสิ่งของจำเป็นต่างๆค่ะท่านผอ.คะเราควรที่จะเตรียมตัวอะไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของกระเป๋าที่จะต้องเตรียมไว้อยู่ตลอดเวลาเลยค่ะควรจะมีอะไรในกระเป๋าบ้างคะ
1: ครับในประชาชนที่มีโรคประจำตัวนะครับยาโรคประจำตัวนี่สำคัญมากเลยนะครับก็ต้องพกไว้ก่อนเลยครับว่าเราต้องใช้นะครับเอกสารสำคัญนะครับที่เราจะต้องติดต่อต่างๆนะครับอุปกรณ์มือถือสื่อสารต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นอาหารแห้งนะครับน้ำที่จำเป็นนะครับต้องเตรียมไว้เลยครับในกระเป๋าที่จะต้องเตรียมพร้อมทันทีครับ
0: ค่ะค่ะโดยเฉพาะในประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะ
1: ใช่
0: ค่ะก็เมื่อเราได้รับการแจ้งเตือนว่าจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนะคะคุณหมอคะเราควรที่จะเตรียมบ้านแล้วก็เตรียมสิ่งของที่จำเป็นยังไงบ้างคะ
1: ครับเหล่านี้สิ่งที่กลัวบอกกลัวมากๆเลยก็คือเรื่องไฟฟ้า
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าถ้าน้ำมาเร็วๆปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ยกอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นไปที่สูงๆนะครับปลั๊กไฟยังมีความเสี่ยงที่โดนน้ำท่วมนะครับพยายามที่จะเช็คก่อนว่าความเสี่ยงในการที่จะเกิดน้ำท่วมตรงบริเวณนั้นมีไหมให้ยกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับขึ้นที่สูงหนีน้ำไว้ก่อนเลยนะครับในกรณีที่ว่าไม่มีปลั๊กไฟหรือว่าใดๆก็ตามที่มันอยู่ที่พื้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าเราควรจะต้องยกคันเอาลงนะครับเพื่อที่จะตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเนื่องจากถ้าน้ำมาหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดไฟช็อตมาได้นะครับภัยตรงนี้ก็คือเรื่องไฟช็อตนี่ก็น่ากลัวครับผม
0: ค่ะค่ะไม่เฉพาะเรื่องของไฟช็อตอย่างเดียวนะคะเรื่องของโรคภัยที่มากับน้ำท่วมก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหมือนกัน
1: ค
0: ่ะค่ะท่านผอ.คะโรคที่มาจากน้ำท่วมเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะมีโรคอะไรบ้างคะ
1: คือโรคเนี่ยมันจะเป็นระยะแรกๆเนี่ยสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือการจมน้ำนะครับแล้วก็การถูกไฟฟ้าดูดนะครับแต่เมื่อถึงระยะหนึ่งแล้วนะครับเช่นช่วงที่น้ำลดแล้วมีโคลนมีดินเยอะๆอย่างนี้ครับพวกนี้ก็จะมีเชื้อโรคตามมานะครับโดยเฉพาะที่โรคที่มากับแมลงนะครับเช่นพวกไข้เลือดออกมีได้นะครับมีพวกแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆนะครับสัตว์เลื้อยคลานที่จะมากัดเราได้นะครับแล้วก็โรคฉี่หนูพวกนี้ก็จะตามหลังจากที่มีการน้ำท่วมแล้วนะครับอื่นๆเนี่ยภัยต่างๆก็ต้องระวังในเรื่องการแพ้นะครับเนาะต่างๆนะครับเช่นเพราะว่าช่วงที่หลังจากมีน้ำท่วมแล้วปุ๊บเนี่ยระบบ สารอุปโภคมันอาจจะไม่ได้เต็ม 100% นะครับอาหารน้ำนะครับพวกนี้มีโอกาสที่จะปนเปื้อนได้มากนะครับการกินอาหารหรือว่ากินต่างๆโดยที่สัมผัสโดยที่ไม่ได้ล้างมือนะครับพวกนี้ก็ท้องเสียได้นะครับน้ำที่ไม่สะอาดเราเอามาล้างหน้าแปรงฟันนะครับตาแดงได้นะครับแล้วก็เกิดผื่นแพ้ตามผิวหนังได้ครับ
0: ค่ะอย่างในกลุ่มของเจ้าหน้าที่เองที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะคะก็จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องอยู่กับน้ำแช่กับน้ำอยู่แทบจะทั้งวันนะคะผอ.คะ
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะควรจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างไหมคะ
1: ครับซึ่งก่อนที่เราจะไปช่วยประชาชนเราต้องมีความแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับอันดับแรกคือต้องดูก่อนว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับถ้ามีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาอย่าลืมเลยต้องพกยาติดตัวไปด้วยนะครับการพักผ่อนนะครับก็แน่นอนเราอยากช่วยประชาชนให้ได้เยอะที่สุดนะครับเนาะแต่ถ้ามันใช้เวลาเทคไทม์มากแล้วครับจะต้องสับเปลี่ยนพักผ่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองนะครับเช่นถุงมือนะครับรองเท้าบูทต่างๆเพื่อลดการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนหรือว่าพวกปรสิตอะไรต่างๆตรงนี้ครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเมื่อผู้ที่ไปช่วยนะครับเริ่มมีอาการที่ผิดปกติเช่นรู้สึกมีไข้นะครับปวดเมื่อยเนื้อตัวนะครับหรือว่าเริ่มรู้สึกแบบมันยังไงมันเหนื่อยมากๆแล้วอันนี้ควรจะต้องพักผ่อนแล้วก็ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ตรงนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ต้องดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของทางเจ้าหน้าที่เองแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยด้วยนะคะเรื่องของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำก็สำคัญด้วยเหมือนกันครับ ค่ะค่ะก็ต้องมีการดูแลยังไงบ้างคะ
1: ตรงนี้นะครับคือน้ำณตอนนั้นเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนน้ำประปาทั่วไปนะครับเราก็ควรจะทำมุถ้ามีสบู่นะครับหรือว่ามีน้ำยาล้างมือก็ควรจะต้องล้างมือทุกครั้งนะครับน้ำดื่มเนี่ยขอเน้นเป็นน้ำขวดดีกว่าเนาะเปิดแล้วก็กินใหม่ๆตรงนั้นเนี่ยครับแต่ในกรณีที่ว่าไม่มีน้ำดื่มจริงๆอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะต้องใช้น้ำประปาเนี่ยครับเนาะที่มีอยู่แล้วนำไปต้มนะครับไปต้มฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยถึงจะรับประทานได้นะครับก็จะไม่แนะนำให้ใช้แบบน้ำจากก๊อกมาดื่มนี่คงจะลำบากนะครับในกรณีที่ว่าในตอนนั้นเนี่ยน้ำประปาหายไปเลยนะครับไม่มีน้ำประปาหรือว่าน้ำประปาเปิดมาแล้วขุ่นมากเน
0: ี่
1: ยทางกรมอนามัยเองเนี่ยก็มีชุดนะครับในการที่จะช่วยนะครับทำให้น้ำมันสะอาดขึ้นนะครับซึ่งเราจะเรียกว่าชุดวี
0: ค
1: ลีนตรงนั้นนะครับที่กรมอนามัยจะสนับสนุนให้กับพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมในแต่ละจังหวัดนะครับให้มีตรงนี้ด้วยครับ
0: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะได้มาดูกันนะว่าในกล่องวี
1: ค
0: ีน
1: มีอะไรบ้าง
0: ส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะค่ะคุณหมอคะเรื่องของส้วมฉุกเฉินค่ะก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นมากทีเดียวในช่วงของที่มีเกิดภัยน้ำท่วมนะคะควรที่จะทำส้วมฉุกเฉินไว้สำหรับไม่เฉพาะที่บ้านเองหรือว่าในศูนย์พักพิงต่าง
1: ๆ
0: การทำส้วมฉุกเฉินนะคะเรามีขั้นตอนยังไงแล้วก็ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างอ
1: ันนี้เป็นเรื่องจำเป็นเลยนะครับเนาะเพราะว่าน้ำท่วมมาโคลนมาในห้องน้ำเข้าไม่ได้แล้วครับกดก็ไม่ลงนะครับเนาะตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะถ้ายังไม่มีอะไรตอนนั้นนะครับหาอะไรที่เป็นภาชนะเช่นที่บ้านเรามีถังน้ำเนี่ยครับเราใช้ถังก่อนได้นะครับแล้วก็คิดว่าทุกบ้านน่าจะมีถุงขยะถุงดำเนี่ยครับเราใช้ถุงดำคลุมเข้าไปในถังน้ำนะครับแล้วก็ทำธุระตรงนั้นนะครับทั้งหนักทั้งเบานะครับจากนั้นแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยนะครับเราจะไม่เอาไปโยนทิ้งข้างนอกหรือว่าลงไปกับสายน้ำนี่ก็ไม่ได้นะครับเนาะก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยแล้วเก็บไว้นะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่หรือว่าเราสามารถออกไปได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาไปทิ้งในที่ที่เขาจัดให้ทิ้งได้นะครับดีที่สุดถ้าที่บ้านมีปูนขาวหรือขี้เถ้าก็ได้นะครับครับเอามาโรยนะครับบริเวณที่เราทำในถุงที่เราถ่ายไว้ครับครับเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับก็2ช้อนโต๊ะต่อการเข้าทำธุระ1ครั้งนะครับมัดปากถุงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ห่างไปแล้วก็นำไปทิ้งในที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้ทิ้งได้นะครับแต่ในกรณีที่ว่าเราไม่มีถังหาถังไม่เจอจริงๆลอยไปกับน้ำละอย่างเงี้ยครับไปเจอกล่องกระดาษ A4 ก็ได้ครับแล้วก็อาจจะเอาตรงนั้นมาเจาะรูข้างบนนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ใช้ถุงดำเนี่ยครับปูเข้าไปแล้วเราก็ถ้ามีคลิปนะครับก็หนีไปสักหน่อยไม่ให้มันเลื่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรจับไว้แน่นๆนะครับแล้วก็ทำธุระเสร็จแล้วก็ใช้ปูนขาวนะครับหรือว่าขี้เถ้านะครับ2ช้อนโต๊ะผสมเทลงไปแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยแค่นี้ก็จะสามารถที่จะ ถ่ายนะครับเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่างที่ถูกสุขลักษณะแล้วครับ
0: หลังจากนั้นก็
1: อย่าลืมล้างมือด้วยนะครับ
0: เห็นว่าทางวันนี้ท่านผอ.มีวิธีการสาธิตการประกอบทางส้วมฉุกเฉินด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ครับครับแล้วก็สาธิตสั้นๆนะครับมาให้พี่น้องประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าที่บ้านของท่านนะครับมีถังแบบนี้นะครับนี่เราโชว์นะครับถังแบบนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับถ้ายังไม่ลอยไปกับน้ำเราใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ถุงดำนะครับเราปูเข้าไปตรงนี้นะครับถ้ามีคลิปมีหนีบแล้วก็เอาหนีบตรงขอบไว้ซะหน่อยไม่ให้มันเลื่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็จับไว้แน่นๆนะครับหลังจากนั้นเมื่อทำธุระเสร็จแล้วนะครับก็รวบปากถุงอย่าลืมว่าถ้ามีขี้เถ้านะครับหรือว่าปูนขาวเนี่ย2ช้อนโต๊ะตักใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็รวบปากถุงมัดปากถุงให้แน่นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปวางในที่ที่แยกออกไปนะครับจากนั้นเราก็ล้างมือนะครับด้วยแอลกอฮอล์ด้วยน้ำยาล้างมือให้สะอาดเช็ดให้แห้งอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วครับ
0: คร
1: ับถ้าน้ำแห้งนะครับโอเคน้ำแห้งเจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาได้แล้วเราก็ค่อยส่งให้เจ้าหน้าที่เก็บอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลครับผม
0: คร ับ
1: หรือว่า
0: อีกแบบนึง
1: ใช่ไหมครับในกรณีที่ว่าเราได้รับแจกนะครับเป็นส้วมกล่องกระดาษฉุกเฉินแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเปิดใช้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้เนาะประกอบตามรูปนี้นะครับนี่คือก้นของส้วมนะครับแล้วก็จะเห็นว่าน
0: ี่
1: ข้างบนนี้นะครับ
0: เ
1: จ้าหน้าที่มาช่วยนะครับด้านบนเนี่ยเราจะมีช่องนะครับสำหรับนั่งสำหรับถ่ายนะครับ
0: ประกอบก็จะต้องเป็นกล่องที่แข็งแรงพอสมควรนะคะ
1: แข็งแรงครับกล่องซึ่งกล่องเนี้ยไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะฮ
0: ะ
1: ก็ใช้ได้หลายครั้งนะครับแล้วก็ถุงดำนะครับเราก็จะสวมเข้าไปในรูนี
0: ้
1: ครับผมจากนั้นก็ติดตรงบริเวณด้านข้างนี่ให้แน่นๆอย่าให้มันเลื่อนนะครับซึ่งกล่องเนี้ยสามารถรับน้ำหนักได้นะครับเป็น100กิโลเลยครับนั่งได้นะครับนั่งได้แล้วก็เราก็ถ่ายหนักถ่ายเบาได้จากนั้นก็ขั้นตอนเหมือนเดิมเลยครับก็คือปูนขาว2ช้อนโต๊ะหรือว่าขี้เถ้าก็ได้นะครับ2ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อย
0: ค่ะ
1: แล้วก็เก็บในที่แยกไว้เงี้ยครับคร
0: ับพอเราใช้เสร็จแล้วก็สามารถที่จะพับเก็บแล้วก็ใช้ในครั้งต่อไปก็ได้ด้วย
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าส้วมฉุกเฉินนะครับในภาวะที่เราเจอเรื่องอุทกภัยต่างๆนะครับซึ่งจะสามารถใช้ได้ที่บ้านก็ได้หรือว่าถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยไปเจอในศูนย์พักพิงอย่างนี้ครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับ
0: ค่ะและโดยเฉพาะเรื่องของการกำจัดอย่างถูกวิธีก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหมือนกันค่ะค่ะท่านผอ.คะเรื่องของการที่ผู้ประสบภัยเนี่ยค่ะจำเป็นต้องอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะทางศูนย์พักพิงเองควรที่จะมีการจัดการด้านสุขอนามัยยังไงบ้างคะ
1: ครับเนื่องจากศูนย์พักพิงเนี่ยเป็นที่รวมของทุกคนเลยนะครับการอยู่กันรวมๆกันหลายคนเนี่ยครับก็ต้องระวังเรื่องโรคระบาดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความสะอาดเบื้องต้นนะครับแล้วก็การถ่ายเทอากาศนะครับอาหารการกินน้ำเนี่ยครับพวกนี้ก็ต้องสะอาดทั้งหมดนะครับน้ำดื่มเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะให้ดื่มจากน้ำเป็นขวดนะครับอาหารที่ได้รับแจกจากศูนย์พักพิงเนี่ยจะต้องมีการกำหนดวันเวลาที่ทำนะครับบางครั้งเนี่ยผู้ใจบุญเยอะนะครับบริจาคมาหลายทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องเขียนด้วยว่าเราทำวันเวลาไหนนะครับแล้วก็ต้องมีการตรวจเช็คสภาพก่อนนะครับว่าสีกลิ่นเนี่ยครับมันไม่บูดไม่เสียนะครับผู้ที่เข้ารับ อยู่ในศูนย์พักพิงก็ต้องเช็คตรงนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่จะสกรีนให้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเนาะแล้วก็การเข้าห้องน้ำเหมือนกันเลยครับเพราะว่าบางที่เนี่ยห้องน้ำก็อาจจะยังใช้ไม่ได้อาจจะต้องใช้ห้องน้ำฉุกเฉินตรงนี้ไปก่อนนะครับหลังจากที่ใช้ก็ต้องล้างมือทุกครั้งนะครับและที่สำคัญคือมันไม่มีมุ้งลวดเนา
0: ะ
1: ส่วนใหญ่นะครับก็เป็นที่โอเพนนะครับก็ต้องระวังเรื่องแมลงสัตว์กัดต่อยุงอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็จะมีเขาเรียกว่ายาทากันยุงนะครับทาให้ตลอดนะครับซึ่งระหว่างที่อยู่ในศูนย์พักพิงเนี่ยประชาชนคนท่านใดนะครับที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่เราเป็นห่วงที่สุดนะครับเช่นคนท้องนะครับซึ่งจะต้องดูแลเรื่องยานะครับเรื่องการนับลูกดิ้นนะครับแล้วก็สังเกตอาการที่ผิดปกตินะครับเช่นท้องแข็งนะครับหรือว่ามีเลือดออกจากผิดปกติที่ออกมาอันนี้ต้องรีบแจ้งแพทย์ทันทีนะครับผู้สูงอายุต่างๆนะครับที่มียาโรคประจำตัวที่ต้องทานถ้าท่านลืมเอามาไม่ทันนะครับต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับเราสามารถที่จะติดต่อประสานงานกับสถานบริการนะครับเพื่อจะนำยามาให้ท่านได้นะครับเด็กๆต่างๆนะครับที่ต้อง มียาหรือว่าเด็กๆที่ต้องเรียนหนังสือเลยครับพวกนี้เราก็บางครั้งอยู่นานครับเป็นอาทิตย์นะครับก็แจ้งเราได้ก็จะมีของเล่นพัฒนาการเด็กเพื่อให้เด็กลดความเครียดเนี่ยครับสำคัญนอกจากทางกายแล้วเนี่ยทางจิตใจสำคัญมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ่งของเนาะหายไปหมดละเลยนะครับความเครียดอย่างเงี้ยครับก็จะมีอยู่ในประชาชนครับ
0: ค่ะในกลุ่มของผู้ป่วยติดเตียงเองก็ต้องดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค
0: ่ะค่ะเรื่องของยาเรื่องของการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆก็มีความลำบากอยู่เหมือนกันนะคะ
1: อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเรื่องพัดหกล้มนะครับเนาะอันนี้เราต้องดูแลท่านเป็นพิเศษเลยว่าถ้ามีแบบพื้นลื่นหรือว่าไปห้องน้ำอาจจะต้องมีคนดูแลละเพราะว่าผู้สูงอายุบางครั้งตามองไม่เห็นครับลื่นล้มหกล้มกระดูกหักได้ครับอันนี้เป็นห่วงครับทุกท่านครับ
0: พอหลังจากสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายและน้ำก็เริ่มลดลงแล้วค่ะท่านผอ.คะประชาชนควรที่จะเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะกลับเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของตนเอง
1: ค่ะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นช่วงฟื้นฟูนะครับเนาะเข้าไปดูบ้านปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้บ้านเรามีแต่โคลนละเต็มไปหมดเลยครับ
0: ใจเสียนะ
1: ใจเสียครับจากบ้านสวยๆมีแต่โคลนทั้งหมดนะครับซึ่งเราก็เห็นในพื้นที่แล้วแหละเราก็เป็นกำลังใจกับพี่น้องประชาชนตรงนี้นะครับณจุดนี้เนี่ยจะต้องเป็นจุดที่เราต้องเริ่มทำความสะอาดต่างๆนะครับจะต้องมีความร่วมมือตั้งแต่ของอปท.นะครับอบจ.ต่างๆที่เข้ามาร่วมเราด้วยเพราะว่าจะมีโคลนมหาศาลนะครับหามแล้วก็โคลนพวกนี้ก็จะมีเชื้อโรคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการสัมผัสโคลนพวกนี้เราต้องใส่บูทนะครับใส่ถุงมือนะครับบางครั้งหลายๆวันแล้วโคลนมันเริ่มแห้งครับก็เริ่มมีฝุ่นเยอะๆเลยครับเราก็ต้องมีแมสนะครับใส่เพื่อป้องกันฝุ่นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการเข้าไปเนี่ยขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ปกครองด้วยนะครับแล้วก็มีการป้องกันตัวอย่างเหมาะสมใส่แมสใส่ถุงมือนะครับแล้วก็ใส่บูทให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เข้าไปทำความสะอาดแล้วต้องมีการล้างฆ่าเชื้อโรคอาบน้ำนะครับล้างมือให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดน้ำขังมาสักพักนะครับมันจะมีเชื้อโรคนะครับฉี่หนูเรากลัวมากเลยนะครับว่าจะหลังจากน้ำลดเนี่ยโรคฉี่หนูเนี่ยมันจะเริ่มระบาดขึ้นมาครับ
0: ค่ะค่ะค่ะท่านผอ.คะโรคฉี่หนูเนี่ยอาการมันเป็นแบบไหนคะแล้วก็รุนแรงยังไงบ้างคะ
1: อาการเนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียครับจะเริ่มจากมีไข้ก่อนเลยครับไข้สูงนะครับซึ่งอาการลักษณะเฉพาะของโรคนี้ครับคือจะปวดกล้ามเนื้อมากโดยกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆโดยเฉพาะน่องต้นขาเนี่ยครับแล้วก็ปวดหัวครับมากๆเลยนะครับในบางคนที่อาการรุนแรงนะฮะมีตาเหลืองได้ด้วยตาแดงตาเหลืองเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านที่สัมผัสนะครับกับน้ำขังหลังน้ำท่วมนะครับมีอาการไข้สูงมากๆนะครับปวดกล้ามเนื้อเยอะๆอย่างไม่เคยปวดมาก่อนเนี่ยครับกินได้น้อยลงนะครับมีคนทักว่าตาแดงตาเหลืองนี่ต้องรีบไปตรวจทันทีเลยครับซึ่งจริงๆแล้วหลังจากน้ำท่วมเนี่ยสาธารณสุขจังหวัดนะครับเขาจะมีการแจกนะครับยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อฉี่หนูนะครับด้วยนะครับประชาชนก็สามารถที่จะขอนะครับจากสาธารณสุขจังหวัดที่ลงไปในพื้นที่ได้ด้วยครับ
0: ค่ะค่ะแล้วเรามีวิธีการรักษายังไงบ้างคะสำหรับโรคฉี่หนู
1: ครับแน่ๆเลยป้องกันจะดีที่สุดยังไม่อยากเป็นเนาะอย่างที่บอกคือล้างมือใส่บูทใส่ถุงมือนะครับแต่ถ้าการรักษาปุ๊บเนี่ยก็คือมีการป้องกันครับถ้าในกลุ่มเสี่ยงที่มีการสัมผัสกับน้ำตรงนี้นะครับเขาจะมียารับประทานเพื่อป้องกันนะครับแต่ถ้าใดๆก็ตามติดเชื้อไปแล้วสังเกตแล้วมีไข้ปุ๊บเนี่ยรีบไปโรงพยาบาลเลยครับครับผมเพราะว่าโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเบาหวานโรคไตโรคตับเนี่ยครับพวกนี้จะมีอาการที่รุนแรงอย่างรวดเร็วได้เลยครับ
0: ค่ะค่ะเห็นว่าที่ผ่านมาทางกรมอนามัยเองก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ไปแจกเรื่องของชุดทำความสะอาดให้กับผู้ประสบภัยด้วยที่ผ่านมาเนี่ยค่ะได้ลงพื้นที่ที่ไหนมาบ้างคะ
1: ครับก็เราได้ลงพื้นที่ประสบภัยนะครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ปัวจังหวัดน่านนะครับแล้วก็ได้ส่งสิ่งของสนับสนุนนะครับให้กับจังหวัดพะเยาเชียงรายนะครับในทั้งหมดที่ประสบเหตุทั้งหมดเลยครับแต่ที่ลงพื้นที่ที่เห็นภาพจริงๆเนี่ยก็แม่ฮ่องสอนกับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจริงๆครับ
0: ค่ะพี่น้องประชาชนได้สะท้อนความต้องการสิ่งของจำเป็นอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
1: ครับก็เรื่องเวชภัณฑ์เบื้องต้นนะครับที่อย่างกับยาสามัญประจำบ้านที่ต้องการนะครับหลังเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีโคลนเยอะเขาก็ต้องการเรื่องบูทเรื่องถุงมือเรื่องน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาทำความสะอาดบ้านนะครับที่ต้องการแล้วก็ชุดในการกำจัดสิ่งปฏิกูลทั้งหลายถุงดำนะครับ แล้วก็ในเรื่องของน้ำยาล้างมือต่างๆอันนี้เป็นเบื้องต้นที่ต้องการนะครับและอาหารที่สะอาดน้ำที่สะอาดครับผม
0: ค่ะค่ะสิ่งที่เรานำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยก็คือกล่องที่วางอยู่ด้านหน้านี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อยากจะให้ท่านผอ.ได้อธิบายว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างค่ะ
1: ครับก็ในกล่องนี้นะครับเราจะเรียกว่ากล่องชุดเราสะอาดหร
0: ือ
1: ว่าชุด We Clean นะครับก็จะนำแจกให้กับประชาชนเพื่อใช้นะครับในกล่องเนี้ยจะมีหลายอย่างมากเลยนะครับขออนุญาตโชว์นะครับก็จะมีอันนี้นะครับเป็นถุงดำที่จะใส่สิ่งปฏิกูลทั้งหลายนะครับอันนี้เป็นปูนขาวที่ได้พูดไว้เมื่อกี้ครับว่าในกรณีที่ว่าเราต้องนั่งส้วมฉุกเฉินนะครับหลังจากทำธุระเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ปูนขาวตัวนี้นะครับ2ช้อนโต๊ะต่อการถ่าย1ครั้งนะครับสามารถตักได้เลยนะครับอันนี้คือสารส้มนะครับสารส้มนะครับในกรณีที่ว่าน้ำหลากเข้ามาดินโคลนถล่มปุ๊บน้ำไม่มานะครับไม่มีเส้นท่อขาดหมดเนี่ยครับน้ำเราขุ่นมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะเอามาใช้เป็นน้ำใช้เนี่ยเราจะใช้สารส้มแกว่งก่อนเพื่อให้มีการตกตะกอนเกิดขึ้น

0: ับผม
1: ค่ะบ้านละ1ชุดครอบครัวละ1กล่องนะคะก็สามารถนำไปให้ฝากถึงผู้ชมรายการเรื่องของการดูแลตนเองถ้าเกิดว่าประสบกับภัยน้ำท่วมเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองวิธีปฏิบัติตัวยังไงบ้างรวมไปถึงเรื่องของการตรวจสอบที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยก่อนที่ภัยน้ำท่วมจะมาถึงค่ะ
0: ก็ในเรื่องภัยธรรมชาตินะครับเราต้องเตรียมตัวไว้ดีที่สุดนะครับให้ฟังข่าวสารนะครับจากสารที่เชื่อถือได้ของราชการนะครับว่ามีปริมาณฝนตกเยอะไหมเท่าไหร่นะครับพื้นที่ใดบ้างเป็นพื้นที่ที่ประสบเสี่ยงต่อการประสบภัยนะครับถ้ามีการเตือนนะครับจากหน่วยงานราชการปุ๊บเนี่ยให้ประชาชนนะครับเตรียมการได้เลยนะครับเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้นะครับอุปกรณ์สื่อสารนะครับยาที่จำเป็นนะครับและที่สำคัญคือการดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับที่บ้านถ้าใครมีเด็กนะครับมีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงคนท้องนะครับเหล่านี้จำเป็นมากนะครับที่จะต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะครับทั้งเอกสารต่างๆทั้งยาที่ใช้ประจำตัวนะครับและความพร้อมที่จะออกไปจากพื้นที่ภัยพิบัติให้ได้เร็วที่สุดนะครับที่สำคัญเนี่ยนอกจากการจะดูแลเรื่องสุขภาพกายแล้วนะครับเรื่องสุขภาพใจก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดต่างๆเนี่ยมันคงมีทุกคนนะครับนะแต่ต้องเขาเรียกว่าทำให้มันลดลงให้ได้นะครับและที่สำคัญคือถ้าทุกคนเตรียมการไว้ได้ดีเมื่อประสบภัยแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถที่จะมีความปลอดภัยทั้งกายและใจตรงนั้นได้ครับผม
1: ค่ะค่ะก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้สำหรับท่านผู้อำนวยการนายแพทย์สิทธิพงษ์ยิ้มสวัสดิ์นะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ที่ได้มาพูดคุยเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลตนเองในช่วงของภัยที่เกิดจากน้ำท่วมในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องของการป้องกันภัยที่เกิดจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติต่างๆนะคะถ้าหากว่าเรารู้ทันเตรียมการแล้วก็เฝ้าระวังอยู่เสมอเราก็จะปลอดภัยจากภัยน้ำท่วมและภัยธรรมชาติต่างๆได้รวมไปถึงเราจะได้ดูแลตนเองและดูแลคนในครอบครัวได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีนั่นเองค่ะช่วงเวลาของรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันได้ใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำรับงูเห่าดนตรีและแหน่บ่ใช่แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เราหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี
1: ้เห่าผสมประสานเสียงสล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
2: เพื่อให้คนรุ่นเห่าคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาตักมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเตียวดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่เสียงให้ไม่ไปบ้านเรา
0: ไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ขับเคลื่อนดนตรีพื้นบ้านสู่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ

0: ลูกไอ้ยังแปลงหน้าเป็นกำกึดมีอย่างจะอู้ให้แม่ฟังก่อนเนี่ย
1: ก็ลูกกำลังจะไปสอบข้าราชการนะคะเจ้าก็คือไปติวข้อสอบมาละนักกำนี้เจ้าหน้าที่ราชเพิ่งก็ติดต่อมาเพิ่งให้ได้เบอร์ตามที่ไปติวนะเจ้าเราบอกว่าถ้าอยากเปลี่ยนข้าราชการในพื้นที่บ้านเฮาเนี่ย

0: องมีการดำเนินการให้เปิดนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้วมันตรายแปลงก่อ
0: แสนหนึ่ง
1: ฮะ
0: แสนหนึ่ง
1: แสนเลยจ้ะโหแม่แสนสาหัสแม่ยี่ล้ำเหลือยี่ใดเนี่ยเอาตังไหนมาหื้อล้ำเหลือนักเต้นนักว่าเพื่ออนาคตของลูกแม่ทำได้ลูกจะได้ทำงานใกล้ๆบ้านจะได้ดูแลแม่เนี่ย
0: จะดีกับเจ้าแม่เขาต้องพยายามด้วยตัวเก่าบอน้องก็ไปติวมาแล้วเนี่ยน้องจะเป็นข้าราชการที่ดีได้จะใดก็เท่ากับน้องพูดจะลิดนะกะเจ้า
1: เออถ้าลูกคือจะอีมันก็ถูกต้องนะแล้วเปิ้นคิดได้อย่างใดเนี่ยเปิ้นมาเลือกเอาสตางค์กับเฮานะเปิ้นก็เป็นราชการไปจ้ะกะเออคนบ่เดียวจ้ะมีอย่างใดดีอ่ะถ้าตังค์ไปเพิ่นแล้วเปิ้นจะฮู้ผ่านก่อ
0: สอบเอาเจ้า
2: ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะหากพบเห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐการเรียกรับเงินหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมศูนย์ดำรงธรรมช่วยท่านได้ติดต่อด้วยตัวเองที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมหรือโทรสายด่วน1567เห็นผิดต้องบอกอย่าปล่อยผ่านมาร่วมสร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมด้วยกันนะคะ

0: โลกกลมกลมบอกเราเสมอหนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: มีตั้งแต่อายุ14สูงสุดเลยประมาณ80ที่สำคัญที่สุดมีแฟนรายการที่ติดเตียงฟังด้วยเราจะแบ่งช่วงว่าช่วงแรกเนี่ยเราจะเป็นรายการธรรมะก่อนอีกเคสนึงที่น่าสนใจว่าแฟนรายการท่านเนี้ยชีวิตของเขาเรียกว่าอยู่มานานแล้วอะเริ่มเบื่อชีวิตโดยการอดอาหารแล้วดาด้าก็พูดในรายการทุกวันจะมีธรรมะอยู่ข้อหนึ่งที่เขาบอกว่ากว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากนะมันต้องมีคิวนะกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์อะไรแบบเนี้ยอย่าเพิ่งคิดสั้นไปไหนอย่างน้อยเราก็มีความสุขด้วยกันโดยฟังเพลงฟังธรรมะเพื่อเราจะได้ทำหน้าที่สร้างบุญสร้างบารมีต่อนะคะคนชอบธรรมะนะคะเห็นแต่งตัวแบบนี้ไปดูข้างนอกเลยมีหลายคนที่แต่งตัวเหมือนดาด้าเนี่ยค่ะแต่แก่นแท้ของเขาแล้วเขาชอบธรรมะนะคะผู้หญิงส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เนื่องจากว่าตัวดาด้าเนี่ยเคยไปปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์จะสอนให้เรารู้แก่นของแก่นธรรมะให้เราได้เข้าใจว่าเราเกิดมาทำไมเรามีหน้าที่อะไรบนโลกใบนี้ในชีวิตประจำวันของเราเราจะมีคือเราต้องมีสติก่อนเพราะว่าณตอนนี้ข่าวสารบ้านเมืองต่างๆโดยเฉพาะข่าวเรื่องเกี่ยวกับโควิดเอ่ยเศรษฐกิจเอ่ยถ้าเราไม่ใช้สติในการบริโภคข่าวสารนะคะเราก็จะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเราใช้หลักว่าเราฟังแล้วเราก็คิดตามเราอย่าเพิ่งไปเชื่อโดยที่เรายังไม่ได้คิดตามมันต้องคิดโดยเหตุและผลนะคะคือเราต้องฟังเขาแล้วคิดว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงคือสติสำคัญที่สุดเลยค่ะในการดำรงชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะอุ๊ยเราจะ60แล้วเหรอคือเราใช้ชีวิตแบบเพลินมากเรามารู้ตัวอีกทีเราไปต้องไปทำบัตรผู้สูงอายุอะค่ะนั่นอะรู้ตัวและนี่ก็ผ่านมา2ปีแล้วถ้าให้ดาด้ามองตอนนี้สังคมผู้สูงอายุเนี่ยมีผู้สูงอายุที่ชอบท่องเที่ยวกับผู้สูงอายุที่ฉันอยากอยู่บ้านเฉยๆฉันไม่อยากไปไหนอันนี้แนะนำสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้านเฉยๆไม่มีสังคมเนี่ยคือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะเราควรที่จะมีสังคมแม้ว่าอายุเราจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่ควรอยู่เฉยๆเพราะมันจะเกิดเป็นอัลไซเมอร์หรือมันจะเกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้สังขารเนี่ยเราต้องดูแลรักษาตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอกแต่อาหารเนี่ยสำคัญเราจะเป็นเหมือนที่เรากินนะคะดาด้าจะกินคลีนนะคะ

เราควรจะดูแลให้มีวินัยอะค่ะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องการนอนพักผ่อนที่สำคัญที่สุดต้องปล่อยวางความเครียดทั้งหลายด้วยค่ะทำจิตใจให้ร่าเริงสดใสทุกวันเราจะได้ไม่แก่

ายตัวทุกวันอย่านั่งอยู่กับที่เดี๋ยวเราจะติดเตียงเดี๋ยวเราจะติดเก้าอี้ถ้าไม่เดินเนี่ยร่างกายมันจะไม่มีแอคทีฟแล้วก็กล้ามเนื้อเราจะไม่ได้ออกกำลังนะคะเดินออกกำลังกายแล้วก็เต้นร้องเพลงร้องเพลงนี่ก็เป็นการออกกำลังกายนะบริหารปอดของเราดาด้าเองเนี่ยมีเป้าหมายชีวิตว่าเราต้องทำหน้าที่อยู่บนโลกนี้ด้วยสุขภาพ

ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับและพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิระกิตนโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน200ถุงไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีโดยโรงเรียนเจริญดีวิทยาได้รับพระราชทานสิ่งของจำเป็นอาทิเครื่องปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตาแก๊สรวมทั้งสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้โรงเรียนสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติจากนั้นลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณด้านหลังของโรงเรียนเพื่อเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณชุมชนหมู่10บ้านคลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25ตุลากันยายน2569จังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องประกอบกับพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนและท่วมเรือนบ้านเรือนประชาชนทำให้เครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายโดยโรงเรียนประกาศงดการเรียนตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง8ตุลาคมนี้โดยคณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือนับเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้
0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.นะครับเพื่อจะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็ช่วยเหลือประชาชนโดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่จะต้องเฝ้าระวังขั้นสูงสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมร่วมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับโดยที่ประชุมได้ประเมินสถานการณ์ฝนและก็บริเวณฝนบริเวณตอนบนของประเทศนะครับว่ามีแนวโน้มลดลงแต่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้คือ9ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องเร่งวางแผนระบายน้ำเตรียมพื้นที่รับน้ำแจ้งเตือนแล้วก็ซักซ้อมความเข้าใจกับประชาชนก่อนจะเข้าสู่ฝนระลอกใหม่ครับสำหรับมาตรการรับมือฝนตกหนักนะครับก็จะเน้นระบบการพยากรณ์อากาศระยะสั้นล่วงหน้า 3-6 ชั่วโมงหรือว่า Now Casting นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดชุดปฏิบัติการพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีพร้อมเร่งขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางระบายน้ำอย่างเต็มกำลังขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็สั่งการให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดทั้งการทบทวนจุดเสี่ยงเดิมตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำการจัดเตรียมกำลังพลและแผนอพยพรวมไปจนถึงการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพครับ
2: ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่าNow Casting มัน เปรียบไปเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเพื่อกระชับช่วงเวลาเข้ามาถึงแม้ว่าจะได้6ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงก็แล้วแต่ก็จะแต่ความแม่นยำความใกล้เคียงมันจะมีมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านได้นำทั้งสองการพยากรณ์ของการประเมินนะครับทั้งของกรมอุตุและของนาวคาสมาพิจารณาร่วมประกอบกันด้วยซึ่งก็น่าจะทำให้การประเมินของเราได้มีความแม่นยำเพิ่มมากขึ้นนะครับพื้นที่ใดได้ประเมินว่าจุดไหนน้ำจะท่วมสูงก็ขอให้เตรียมการอพยพคนล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดังที่ได้กราบเรียนมาทุกครั้งนะครับแล้วก็ต้องพยายามสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงความเสี่ยงหากจะตัดสินใจไปในทางใดก็จะสามารถที่จะคาดการณ์ได้ว่าเราจะบริหารจัดการกับสถานการณ์อย่างไรนะครับในส่วนของลุ่มน้ำบางปะกงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งระบายน้ำโดยด่วนแล้วและในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้มีการเตรียมพร้อมแล้วนะครับก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและทำความเข้าใจกับแผนการต่างๆรวมทั้งเตรียมความพร้อมของทรัพยากรและบุคลากรนะครับให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ด้วย
0: นอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำในด้านการดูแลคุณภาพชีวิตได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองประสานการทำงานร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนขณะเดียวกันก็ได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งกำจัดซากสัตว์ตามหลักสุขาภิบาลและหลักวิชาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเร็วส่วนเรื่องของความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครตั้งทีมทำงานเฉพาะกิจนะครับเพื่อเร่งสำรวจและก็ตรวจสอบสิทธิครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ทันทีพร้อมกับย้ำแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าไม่จำเป็นต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดหรือว่ารอรวบรวมรายชื่อให้ครบทั้งจังหวัดหากครัวเรือนใดที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ให้ทยอยส่งข้อมูลและดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือได้ทันทีเพื่อให้เงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับ
1: ขณะที่การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูมรสุมในพื้นที่ภาค

0: คใต้เมื่อวานนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่อำเภอทุ่งสงนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน6พื้นที่เสี่ยงภัยสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์อุทกภัยพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบโดยการประชุมมีขึ้นที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรังเทศบาลเมืองทุ่งสงนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยพลตรีกฤตนัทจันทรผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่43พันตำรวจเอกสมพรนิติพักผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงรวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนเพื่อประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างเป็นระบบรวมถึงการประสานการทำงานและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกลุ่มเปราะบางเพื่อลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามจุดสำคัญด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอทุ่งสงทั้งที่สะพานหลังวัดเขากลายบริเวณคลองด่านปราบและโครงการระบายน้ำควนกรดซึ่งจะมีส่วนช่วยรองรับและผันน้ำในช่วงฤดูมรสุมลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอทุ่งสง
1: ที่เรายืนอยู่จุดนี้ก็เป็นโครงการนะครับในการสร้างฝายควนกรดนะครับซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับบานอีก2บานนะครับซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับแต่ใดก็ตามทางท่านผอ.นะครับได้ยืนยันว่าโครงการนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับในการระบายน้ำของเมืองทุ่งสงก็สามารถที่จะระบายน้ำได้300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าในเนื่องจากขณะนี้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จเราก็จะใช้ศักยภาพนะครับเบื้องต้นก็สามารถที่จะระบายน้ำได้200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้บางส่วนนะครับแต่ว่าจากการสอบถามข้อมูลนะครับจากพื้นที่แล้วนะครับปริมาณฝนตกนะครับ200มิลลิเมตรนะครับโดยการเทียบเคียงสถิติน้ำฝนนะครับเมื่อปี2563ก็คาดว่าบางส่วนนะครับเราก็จะสามารถช่วยนะครับในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสงและก็ตำบลใกล้เคียงได้นะครับในระดับหนึ่งครับ
0: ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงเน้นย้ำการบูรณาการทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและรับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่
2: ลงไปดูกันที่ยะลากันบ้างนะครับทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาก็ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่นะครับให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13ตุลาคมครับขณะที่นายกเทศมนตรีนครยะลาเองก็มีคำชี้แจงกรณีฝนตกหนักเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังบางพื้นที่ในเขตเทศบาลนครยะลาครับนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลานะครับบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็พบว่ามีฝนตกหนักในช่วงเวลาประมาณ 16:15 นถึง 17:45 นคือระยะเวลาที่ฝนตกเนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมง30นาทีนะครับโดยเฉพาะชั่วโมงแรกปริมาณฝนสะสมประมาณอยู่ที่ 77.8 มิลลิเมตรซึ่งตามเกณฑ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเกณฑ์ระดับนี้เนี่ยจัดอยู่ในระดับฝนหนักนะครับทำให้น้ำฝนปริมาณมากเนี่ยไหลผ่านท่อระบายน้ำคูคลองแล้วก็ระบบระบายน้ำต่างๆพร้อมกันจึงอาจทำให้การระบายน้ำในบางจุดไม่สามารถระบายได้ทันโดยทั่วไประบบระบายน้ำในเขตเมืองเนี่ยจะถูกออกแบบให้รองรับความเข้มข้นของฝนอยู่ที่ประมาณ 50-60 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงสำหรับในเมืองใหญ่อย่างเช่นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ประมาณสัก 30-50 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเขตเทศบาลหรือว่าเมืองขนาดกลางซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังชั่วคราวในบางพื้นที่โดยทางเทศบาลนครยะลานะครับก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและก็ดำเนินการระบายน้ำในจุดที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วหลังจากที่ฝนหยุดไม่นานถนนทุกสายเนี่ยก็แห้งแล้วก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติครับขณะที่ร้านอามานะข้าวขาว

0: ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่3ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลานะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำที่ไหลเข้าผลให้ข้าวของเนี่ยเสียหายทั้งหมดจนทางร้านเนี่ยต้องปิดการให้บริการไปเนื่องจากว่าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าในขณะนี้ทางร้านจะยกข้าวของแล้วก็สิ่งของต่างๆเนี่ยย้ายไปฝั่งอื่นที่มีความปลอดภัยแต่ก็ยังมีความกังวลอยู่แหละครับเกรงว่าน้ำเนี่ยจะกลับมาท่วมซ้ำรอยเดิมอีกทางนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาก็ได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอนะครับในพื้นที่อำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังอำเภอยะหาและก็อำเภอเมืองยะลารวมถึงอำเภอรามันด้วยครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังและจากข้อมูลการวิเคราะห์ปริมาณฝนสะสมในช่วงวันที่10ถึง20ตุลาคมนี้จากการคาดการณ์แบบจำลอง ECSWF นะครับก็ล่าสุดเนี่ยก็พบว่าภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนสะสมหนักมากนะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดยะลาอาจจะมีความเสี่ยงเจอฝนสะสมในระดับ300มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังและเตรียมความพร้อมรับมือไว้ด้วยครับ
1: ไปตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑลนะคะโดยพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีขณะนี้ได้มีการเสริมกระสอบทรายตามขอบริมแม่น้ำพร้อมกับติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกยังมีน้ำท่วมขังรวม9เขต80ชุมชนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในสัปดาห์หน้าค่ะนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะนี้ถนนสายหลักไม่มีน้ำท่วมขังสูงแล้วนะคะคงเหลือเพียงระดับปานกลางที่ต้องสัญจรด้วยความระมัดระวังใน2จุดได้แก่ถนนหลวงแพ่งและถนนฉลองกรุงสำหรับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่พบว่ามีรวม80ชุมชนใน9เขตฝั่งตะวันออกโดยกรุงเทพมหานครได้เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนลงสู่คลองสาขาและสูบส่งต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมทำแนวคันกั้นน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำคาดว่าสถานการณ์ฝั่งตะวันออกจะคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นภายในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาคาดว่าจะขึ้นสูงสุดในวันนี้ที่ระดับ 1.97 เมตรจากระดับทะเลปานกลางซึ่งยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครที่มีความสูงเฉลี่ย3เมตรจึงยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและสามารถรองรับน้ำได้ทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจบริเวณท่าเรือวัดสนามเหนืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพบว่าระดับน้ำอยู่ที่1เมตร81เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งอยู่ในระดับเฝ้าระวังโดยทางอำเภอปากเกร็ดได้นำกระสอบทรายมาวางกั้นตามแนวขอบริมแม่น้ำเทียบเคียงกับระดับน้ำเมื่อปี2568เพื่อป้องกันพื้นที่ภายในวัดและเขตเศรษฐกิจสำคัญพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์น้ำเอ่อล้นในช่วงบ่ายของทุกวันนายกนทรศรีชุมจันทร์รักษาราชการแทนนายอำเภอปากเกร็ดเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมขังบริเวณชุมชนริมแม่น้ำทั้งเกาะเกร็ดและตำบลท่าอิฐแต่ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาปีนี้ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากน้ำจากลุ่มน้ำตอนบนและปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้สำหรับการเฝ้าระวังฝนตกหนักตั้งแต่วันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาทางเทศบาลนครปากเกร็ดและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่และมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงไว้รองรับประชาชนนอกคันกั้นน้ำล่วงหน้าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น
0: ไปดูสถานการณ์ในภาคตะวันออกกันบ้างนะครับสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกยังมีบางจุดที่มีน้ำท่วมขังนะครับอย่างที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังมี2อำเภอที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เช่นเดียวกับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับพื้นที่เขตเทศบาลเมืองก็ยังมีน้ำท่วมขังในถนนสายหลักรวมถึงจังหวัดนครนายกที่สถานการณ์น้ำเนี่ยยังมีจุดที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ซึ่งหน่วยงานต่างๆก็ได้เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงนะครับเพื่อจะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดครับ นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่7ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5ลุ่มน้ำได้แก่บางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อย่างบริเวณพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันมีมวลน้ำเนี่ยค้างท่วมขังอยู่ราวๆ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้พื้นที่อำเภอบ้านสร้างและก็อำเภอบางแตนมีระดับน้ำท่วมสูงซึ่งทางรัฐบาลได้เร่งการติดตั้งเครื่องมือและก็เรือผลักดันน้ำนะครับโดยทางกรมชลประทานได้นำเครื่องผลักดันน้ำประมาณ40เครื่องเข้าไปติดตั้งบริเวณอำเภอบางคล้าสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงขณะที่กองทัพเรือก็ติดตั้งเรือผลักดันน้ำ10เครื่องนะครับบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงแล้วก็เตรียมที่จะโยกย้ายเครื่องมือจากพื้นที่อื่นเนี่ยมาเสริมเพิ่มอีก16เครื่องเพื่อจะเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเอกภาพในอำเภอเมืองปราจีนบุรีน้ำยังท่วมสูงนะคะรถเล็กสัญจรได้ลำบากขณะที่ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำลดลงไปค่อนข้างมากจากช่วงวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาที่เคยท่วมสูงราวๆ40เซนติเมตรหลายจุดรถเริ่มสัญจรได้ค่ะและบางครัวเรือนก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดกันแล้วสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทราเองก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอคลองเขื่อนหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมหลายแห่งขณะที่แนวคันกั้นน้ำชลประทานกลายเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจค่ะเนื่องจากพื้นที่ด้านในและด้านนอกแนวคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบแตกต่างกันโดยจุดที่มีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่ตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวส่วนตำบลบางโรงและตำบลคลองเขื่อนอำเภอคลองเขื่อนได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ไม่มากนะคะทางจังหวัดฉะเชิงเทราจึงชี้แจงถึงความจำเป็นในการจัดทำคันกั้นน้ำเพื่อควบคุมการขยายตัวของน้ำท่วมและป้องกันพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อนรวมถึงการรักษาเส้นทางคมนาคมไม่ให้ถูกน้ำท่วมจนตัดขาดเนื่องจากเป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของประชาชนรวมถึงการขนส่งอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยตลอดจนเป็นเส้นทางสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการช่วยเหลือประชาชนและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการรวมถึงกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงอีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขยายเข้าสู่โรงพยาบาลสถานที่ราชการและพื้นที่สำคัญของอำเภอคลองเขื่อน
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาติดตามครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:28 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับมาดูเรื่องของนายอำเภอที่มีการถูกสั่งย้ายไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู
1: ่
0: ทางกระทรวงมหาดไทยเองที่มีคำสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปเป็นนายอำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้นะครับคือ9 ตุลาคมส่วนกรณีการสั่งย้ายที่ออกมาก่อนหน้านี้ในเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยอมรับว่าเป็นผู้รายงานข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวมาจากรายงานของหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้บอกว่าข้อมูลดังกล่าวนี้เนี่ยมาจากการรายงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงผู้นำท้องถิ่นและก็หนังสือรายงานจากอดีตผู้ว่าราชการเมื่อวันที่30 กันยายนที่ผ่านมาซึ่งระบุข้อมูลตรงกันถึงปัญหาการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยพลพีก็ยังระบุด้วยนะครับว่าในอำเภอเนี่ยอาจจะทำโซเชียลมีเดียได้ดีทำให้ประชาชนเห็นการปฏิบัติหน้าที่แต่ในหน้างานจริงกลับพบปัญหาการสื่อสารและการตอบรับนโยบายซึ่งทางผู้บังคับบัญชาประเมินแล้วว่าควรให้นายอำเภอออกจากพื้นที่ไปก่อนครับ
2: แต่เรื่องของท่านในอำเภอเนี่ยในเมื่อหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นผู้บังคับบัญชาในพื้นที่มีความเห็นเป็นแบบนั้นพอรักษาการมานะครับท่านรองผู้ว่ามาก็ยังมีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับก็ยังมามีความคิดเห็นเป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องทำให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยได้เอาได้เชิญท่านในอำเภอเนี่ยออกจากพื้นที่ไปก่อนนะครับแล้วผมเป็นคนที่รายงานนายกเองนะครับแต่ว่าวันที่รายงานนายกนั้นเนี่ยคำสั่งออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่ไปสั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองในการที่ให้เกษียณหนังสือหรือให้ย้ายท่านในอำเภอแต่อย่างใดเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในหนังสือแล้วนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งไปเห็นเหมือนกันว่ามีจดหมายของท่านผู้ว่าก็แปลว่าท่านอธิบดีเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับแล้วท่านก็ผมคิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วแล้วท่านก็รอดูว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ว่าเกษียณไปแล้วรองผู้ว่าคือมันเป็นรักษาการผู้ว่าแล้วมันจะมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมหรือว่ารายละเอียดอื่นๆแตกต่างกันไปไหมมันไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับคือถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาคิดว่าในเนื้อหาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อนโยบายที่ท่านผู้ว่านั้นอยากจะทำหรือรองผู้ว่าน่าจะทำก็ขอแค่ย้ายออกมาก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาคิดว่าน่าจะสนองต่อนโยบายได้ดีนั้นลงไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าอย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนเมื่อวานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงมีตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนหาพยานหลักฐานอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเกิดท่านนายอำเภอไม่ได้ทำผิดอะไรท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมครับ
0: ส่วนล่าสุดนะครับเมื่อค่ำวานนี้กระทรวงมหาดไทยได้เผยแพร่บัญชีโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงจำนวน2 รายนะครับตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2681/2569ลงวันที่7 ตุลาคม 2569โดยให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีและให้นายนฤทธิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วไปดำรงตำแหน่งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งซึ่งก็มีผลในวันนี้นะครับ9 ตุลาคม 2569ครับ
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันนะคะว่ากรณีของแฟลตคลองจันทน์เข้าหลักเกณฑ์พื้นที่น้ำท่วมน้ำล้อมซึ่งผู้ประสบภัยสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาได้พร้อมกับเปิดเผยข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้ปภ.และออมสินโอนเงินเยียวยาล็อตแรกแล้วรวม5 จังหวัดกว่า68 ล้านบาทค่ะโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงความชัดเจนของการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 น้ำล้อม 5,000 เพื่อให้ประชาชนชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์คลายความกังวลใจหลังจากมีการเผยแพร่ข่าวที่อาจสร้างความสับสนโดยระบุว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยและเข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมหากเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้อำนวยการเขตได้สำรวจยืนยันแล้วว่าน้ำท่วมจริงและเข้าหลักเกณฑ์ประชาชนก็สามารถลงทะเบียนขอรับการเยียวยาได้เลยค่ะ
3: เมื่อวานไม่ได้พูดเรื่องของจันทร์สักคำเลยนะเขียนใครไปพูดถึงเนี่ยอันนี้ปฏิเสธเลยนะ เมื่อวานมีคำถามว่าเรื่องพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ถ้าตั้งต้นมาว่าพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ผมก็บอกว่าคำถามนั้นน่ะก็มันมีคำตอบเป็นตัวเองผมไม่ได้พูดถึงคลองจันทน์เดี๋ยวจะดราม่ากันโดยไม่จำเป็นเปล่าเอาหลักเกณฑ์ก่อนนะครับรัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบกับอุทกภัยและสร้างความเดือดร้อนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้อนุมัติงบกลางปี69มาให้6เนี่ย69เนี่ย 4,700 ล้านช่วยที่นอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปภ.ถืออยู่อันนี้ช่วยเพิ่มเติมนะครับก็หลักๆก็จะมีบ้านน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็น้ำล้อม 9,000 5,000 ว่าไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเคส 9,000 นะก็มีช่วยอยู่ใน60กว่าจังหวัดนะเป็นมติครม.แรกก็มติครม.สุดท้ายก่อน30กันยานะครับอันนี้เป็นความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยเพิ่มเติมแล้วก็ให้มีหลักเกณฑ์รองรับแล้วก็ให้ช่วยอย่างรวดเร็วสิ่งที่เราได้ทำมาเนี่ยคือถ้าเราพบว่าพื้นที่ไหนตกหล่นเช่นสมุทรสงครามตกหล่นเพราะว่าครม.ออกมติไปแล้วแต่สมุทรสงครามเกิดเหตุวันที่30กันยายนเราก็เอาเข้าครม.ขออนุมัติเพิ่มจังหวัดนะครับก็พยายามดูแลให้ในส่วนของระยะเวลาที่ให้เขาลงทะเบียนและจ่ายได้เร็วขึ้นเมื่อวานก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าท่านนายกเนี่ยมีความห่วงใยก็ลดเวลาจากขั้นตอนปภ.ไปออมสินเนี่ยต้องรอ2วันก็เหลือวันเดียวนะครับส่งข้อมูลไปวันนี้พรุ่งนี้เงินออกแล้วนะครับก็พยายามทำทุกอย่างที่เร็วและมีหลักเกณฑ์อ้างอิงแล้วก็ตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับไม่ได้ระบุพื้นที่ใดครับดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยครับพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมนะครับเจ้าของพื้นที่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือในอำเภอกทม.ก็ท่านผู้ว่ากทม.ก็ไปสำรวจแล้วก็ถ้ามันเข้าหลักเกณฑ์ก็ลงได้เลยโดยไม่ต้องมาขออนุมัติเพิ่มอะไรอีกเลยครับ
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวได้ว่าเมื่อวานนี้ปภ.และธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมล็อตแรกให้กับผู้ประสบภัย5จังหวัดได้แก่จังหวัดสมุทรปราการสระแก้วตากจันทบุรีและแม่ฮ่องสอนที่ผ่านการยืนยันแล้วจำนวน 8,216 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,300,000 บาทซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่จะได้รับการเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีแม้จะเทียบไม่ได้กับความสูญเสียจากอุทกภัยแต่รัฐบาลตั้งใจที่จะดูแลประชาชนให้ทั่วถึงเต็มที่โดยกรณีบ้านที่ถูกน้ำท่วมรับเงินเยียวยา 9,000 บาทส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่กว่า60จังหวัด
0: กองทัพไทยได้บูรณาการกำลังทุกเหล่าทัพนะครับแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ร่วมดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครับโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิหนองจอกสวนหลวงหลักสี่และก็บางเขนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครครับโดยเมื่อวานนี้พลโทชัยพนัสวิริรัตน์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเป็นประธานในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังสำหรับกิจกรรมที่ไปร่วมทำกันนะครับก็ประกอบไปด้วยการร่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์หลังสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายการให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์รวมทั้งการให้บริการของชุดแพทย์เคลื่อนที่และการแจกจ่ายยาให้กับประชาชนในพื้นที่ครับเช่นเดียวกับหน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ที่หมู่บ้านฟลอร่าวิลเฟส1นะครับในเขตหนองจอกโดยนำรถขุดตักเข้าไปปรับสภาพพื้นที่เร่งดำเนินการจัดทำแนวคันดินและแนวกระสอบทรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นและชะลอมวลน้ำป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนของประชาชนครับ ไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกซึ่งก็ได้กระจายกำลังไปสนับสนุนภารกิจพื้นที่ฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในหลายเขตนะครับทั้งลาดกระบังบริเวณเคหะชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับแล้วก็กองพันทหารสื่อสารที่12กองทัพภาคที่1สนับสนุนภารกิจการจัดเก็บขยะและก็ขนย้ายขยะชิ้นใหญ่รวมถึงทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและก็เส้นทางสัญจรและจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้าเข้าถึงชุมชนเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นในเขตบางกะปินะครับโดยกรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์และกองพันทหารสื่อสารที่1ร่วมกับกองพันทหารช่างที่1ร่วมเข้าดำเนินการเก็บรวบรวมขยะเศษวัสดุและก็สิ่งปฏิกูลตกค้างพร้อมกับทำความสะอาดถนนบริเวณแยกนิด้าและก็หมู่บ้านชุมชนร่วมกันสร้างถนนลาดพร้าวครับสำหรับพื้นที่บางเขตนะครับโดยกองพันทหารสื่อสารที่21กองทัพภาคที่1ร่วมกับสำนักงานเขตบางเขนจัดกำลังพลเข้าดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่และเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ตกค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมครับในเขตหลัก4นะครับกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานพร้อมยานพาหนะร่วมเก็บรวบรวมและก็ขนย้ายขยะชิ้นใหญ่บริเวณซอยชินเขต1ถึง2นะครับและก็ที่เขตสวนหลวงครับกองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์จัดกำลังพลและยานพาหนะสนับสนุนการเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของตกค้างจากอุทกภัยบริเวณถนนและทางเท้าเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรและก็กลับมาใช้พื้นที่ได้ตามปกติครับ
1: สัปดาห์หน้าแล้วนะคะที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยรัฐบาลไทยเตรียม3ประเด็นเอาไว้สำหรับเสนอที่ประชุมรวมถึงการหยิบยกสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญร่วมหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือทั้งความรู้เทคโนโลยีรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในสัปดาห์หน้าว่าล่าสุดยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการมากกว่า 16,000 คนแล้วและเมื่อรวมกับภาคส่วนต่างๆจะสูงถึง 20,000 คนโดยในการประชุมครั้งนี้ไทยเตรียมชูประเด็นสำคัญ3ด้านได้แก่การเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ท่ามกลางโลกแห่งความขัดแย้งการเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ Middle Power ในฐานะผู้เชื่อมโยงที่มีความไว้วางใจและการสร้างความยั่งยืนและภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ประชุมจะขับเคลื่อนผลงานสำคัญ2ประการได้แก่ Bangkok Blueprintพิมพ์เขียวทางการเงินดิจิทัลโดยนำตัวอย่างความสำเร็จของแอปพลิเคชันเป๋าตังถุงเงินและการใช้ AI นกกระซิบมาช่วยผู้มีรายได้น้อยและ SME รวมถึงยกระดับความปลอดภัยการใช้งานดิจิทัลทางการเงินและ Bangkok Dialogue บทสรุปการประชุมตลอด7วันเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปขับเคลื่อนต่อในระยะยาวนอกจากนี้จะมีการหยิบยกเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญพูดคุยกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือทั้งความรู้เทคโนโลยีรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาและทำให้เศรษฐกิจของโลกขับเคลื่อนต่อไปได้
0: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันหน่อยนะครับเช้านี้ใครที่ยังไม่ได้เติมน้ำมันไปเติมเนี่ยอาจจะตกใจเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเช้านี้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นมา75สตางค์ต่อลิตรนะครับยกเว้น B20 E20 แล้วก็ E85 ที่ราคายังคงเดิมครับซึ่งราคาที่เพิ่มขึ้นมานี้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.นะครับหลังจากที่มีการประเมินสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกแล้วพบว่าราคาเนี่ยยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องครับโดยปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็มาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่พุ่งสูงขึ้นจากการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก็ดันให้ค่าขนส่งเนี่ยเพิ่มขึ้นทันทีประกอบกับจีนเองก็ระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์เนี่ยร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีแล้วก็ยังมาซ้ำด้วยสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงถึง 3.2 ล้านบาร์เรลซึ่งก็เป็นปัจจัยหลักนะครับที่ดันให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์ดังกล่าวนี้เนี่ยก็ส่งผลให้ภาพรวมราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันและก็ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นนะครับเมื่อวานนี้พุ่งสูงกว่า177เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งขึ้นเกือบ156เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอีกทั้งยังได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ363ล้านบาทจึงมีความจำเป็นในการปรับอัตรากองทุนน้ำมันนะครับเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกครับทางนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ได้มีมติเพิ่มการจัดเก็บเงินชดเชยน้ำมันทุกชนิดนะครับส่งผลให้ดีเซลหมุนเร็วธรรมดา B7 ราคาขายปลีกเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น42บาท94สตางค์ต่อลิตรดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคาขายปลีกคงเดิม37บาท19สตางค์ต่อลิตรน้ำมันเบนซินราคาขายปลีกเป็น50บาท43สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95นะครับราคาขายปลีกเป็น41บาท44สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91นะครับราคาขายปลีกเป็น41บาท7สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20 ราคาขายปลีกคงเดิม35บาท69สตางค์ต่อลิตรและแก๊สโซฮอล์ E85 ราคาขายปลีกยังคงเดิมนะครับอยู่ที่31บาท63สตางค์ต่อลิตรครับ
1: และจากสถานการณ์น้ำท่วมรวมไปถึงราคาน้ำมันนะคะก็ส่งผลฉุดความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนลดลงครั้งแรกในรอบ4เดือนค่ะขณะที่ภาคธุรกิจยังมองว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวช้าและค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงนายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายน2569ลดลงมาอยู่ที่ 52.1 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ4ปีขออภัยค่ะในรอบ4เดือนจากความกังวลสถานการณ์น้ำท่วมและราคาน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลที่สูงกว่าลิตรละ40บาทรวมถึงค่าครองชีพและเสถียรภาพทางการเมืองในอนาคตแม้รัฐบาลจะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยลดลงจาก 41.8 มาอยู่ที่ 41.2 สะท้อนภาคธุรกิจที่ยังคงมีความกังวลต่อผลกระทบจากน้ำท่วมเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและต้นทุนที่ยังสูงซึ่งภาคเอกชนเสนอให้เร่งบริหารจัดการน้ำและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงปลายปีแก้ปัญหาหนี้และเสริมสภาพคล่องรวมถึงเร่งลงทุนภาครัฐลงสู่พื้นที่นายธนวัฒน์ประเมินว่าหากสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายภายในสัปดาห์หน้าความเสียหายอาจจะอยู่ที่ 2.2 ถึง 3 หมื่นล้านบาทกระทบ GDP 0.1 ถึง 0.2% แต่ก็ยังมีปัจจัยบวกจากการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings และมาตรการไทยช่วยไทยพลัสจึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีโอกาสกลับมาดีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนจึงยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ในกรอบเดิมที่ 2.2 ถึง 2.5%
0: ไปดูเรื่องสืบเนื่องที่มาจากทางกระแสสังคมนะครับที่มีภาพของศูนย์ดูแลผู้ป่วยศูนย์ผู้สูงอายุนะครับในเรื่องนี้สมาชิกวุฒิสภาก็ได้เสนอ4มาตรการนะครับในการตรวจเข้มศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศพร้อมดำเนินการอย่างเด็ดขาดหลังพบกรณีศูนย์ดูแลหลายแห่งไม่ได้มาตรฐานและก็เข้าข่ายผิดกฎหมายด้วยครับนางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชิขออภัยครับนางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ได้แถลงเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการกำกับดูแลสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยทั่วประเทศหลังจากที่มีการปรากฏภาพข่าวแล้วก็เป็นภาพของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่ไปใช้โครงเหล็กเนี่ยกั้นเตียงผู้ใช้บริการนะครับจนมีลักษณะเหมือนกรงขังรวมถึงกรณีศูนย์อีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีที่มีข้อเรียกร้องว่าเคยล่ามโซ่ผู้ใช้บริการด้วยแต่กลับไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้เบื้องต้นเนี่ยได้มีการเสนอ4มาตรการเร่งด่วนนะครับตั้งแต่มาตรการแรกคือการตรวจเชิงรุกโดยเฉพาะหากพบเหตุอันควรสงสัยหรือว่าพบข้อร้องเรียนมาตรการที่2เนี่ยคือหากพบการจำกัดอิสรภาพที่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการหรือละเมิดกฎหมายต้องดำเนินการทั้งด้านใบอนุญาตการสั่งแก้ไขหรือว่าสั่งปิดสถานที่พร้อมกับดำเนินคดีด้วยครับ ในมาตรการที่3นะครับก็คือจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบสถานดูแลแต่ละแห่งถึงใบอนุญาตมาตรฐานและก็ประวัติการถูกร้องเรียนส่วนมาตรการสุดท้ายมาตรการที่4คือเพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้สูงอายุเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกครับ
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

วัชระนารีนาถราชธิดาพระมิ่งขวัญเจ้าฟ้าประชาไทยท้าเสด็จสู่สวรรค์คันไหลล่วงชนทั้งปวงวิโยคโศกหวนให้กราบพระบาทอำลาสุดอาลัยแนบดวงใจจงรักพักนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:49 นะคะมาชมภาพของประชาชนที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ร่วมชื่นชมการซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคค่ะโดยหลายๆคนเดินทางมาชมหลายครั้งแล้วนะคะเพราะว่าต่างก็ชื่นชอบความงดงามของขบวนเรือที่ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะกองทัพเรือจัดการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยเมื่อวานนี้เป็นกำหนดการซ้อมย่อยครั้งที่9เริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8และสิ้นสุดการฝึกซ้อมณวัดอรุณราชวรารามและเปิดให้ประชาชนสามารถรับชมการฝึกซ้อมได้บริเวณ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยจุดที่ทีมข่าว NBT ปักหลักอยู่ก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารมีประชาชนจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างชาติมาจับจองพื้นที่เพื่อชื่นชมความสวยงามของการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทั้ง2ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาหลายคนที่ทีมข่าวไปพูดคุยเดินทางมาชื่นชมการซ้อมแล้วหลายครั้งและต่างชื่นชมในความงดงามของเรือความพร้อมเพรียงของฝีพายและภาคภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมไทยพร้อมเชิญชวนคนไทยมาร่วมชื่นชมความงดงามนี้เพื่อส่งต่อเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปทั้งนี้การซ้อมย่อยมีทั้งหมด10ครั้งซ้อมมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบันโดยจะมีขึ้นอีก1ครั้งคือวันที่15ตุลาคมนี้จากนั้นจะเป็นการซ้อมใหญ่2ครั้งในวันที่21และ28ตุลาคมนี้ก่อนการจัดพระราชพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายนนี้สำหรับจุดชมขบวนเรือฝั่งธนบุรีประกอบด้วยใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบริเวณข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามส่วนจุดชมขบวนเรือฝั่งพระนครชมได้ที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมนท่ามหาราชและท่าช้างค่ะ
1: พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งงานใหญ่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับที่ศรีสะเกษเขาสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าจัดงานรำลึกพระยาไกรภักดีประเพณีแซนโดนตาบูชาหลักเมืองลือเรื่องกล้วยแสนหวีประจำปี2569ครับโดยเมื่อวานนี้นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ครับชูอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างความสามัคคีส่งต่อมรดกภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ครับสำหรับงานนี้เขาจัดขึ้นที่ลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวนอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษครับสืบสานประเพณีเก่าแก่ที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวอำเภอขุขันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะประเพณีแซนโดนตาซึ่งสะท้อนถึงความกตัญญูกตเวทีของบรรพบุรุษต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับนะครับรวมถึงความรักและก็ความผูกพันของคนในครอบครัวและก็ความสามัคคีของคนในชุมชนครับถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของท้องถิ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวชื่นชมอำเภอขุขันนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามพร้อมกับเน้นย้ำว่าประเพณีแซนโดนตาไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างความรักความสามัคคีและปลูกฝังคุณธรรมความกตัญญูให้แก่คนรุ่นหลังตลอดจนเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาต่อยอดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนครับสำหรับการจัดงานในปีนี้นะครับเขากำหนดจัดกันขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนถึง11ตุลาคมนี้ณบริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวนและที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันนะครับโดยกิจกรรมเนี่ยก็มีหลากหลายเลยนะครับทั้งขบวนแห่เครื่องเส้น

0: ตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิด Thailand Pavilion 7ณเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นจัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้แนวคิดวิสัยทัศน์ของชีวิตไทยแห่งอนาคตตราสัญลักษณ์ประจำอาคารได้รับแรงบันดาลใจจากดอกมณฑารพดอกไม้ตามวรรณคดีไทยนำมาปรับให้ร่วมสมัยและออกแบบให้สอดคล้องกับรูปทรงของดอกซากุระเพื่อสื่อถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยและญี่ปุ่นขณะที่ตัวแทนสัญลักษณ์ไทโยได้รับการออกแบบให้เป็นทูตสื่อสารเรื่องราวของธรรมชาติผืนป่าอนุดมสมบูรณ์และพันไม้ไทยงานนี้ไม่เพียงนำสินค้าเกษตรและพืชสวนไทยไปจัดแสดงแต่ยังเสนอศักยภาพของไทยที่เชื่อมโยงกับอนาคตของโลกทั้งการเกษตรพืชสวนความหลากหลายทางชีวภาพอาหารการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนวัตกรรมทางการเกษตรแห่งอนาคตโดยงาน Green X Expo 2027มหกรรมพืชสวนนานาชาติระดับ A1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19มีนาคมถึง26กันยายน2570คาดว่าจะมีประเทศจากทั่วโลกเข้าร่วมมากกว่า175ประเทศและมีผู้เข้าชมงานประมาณ15ล้านคน
1: วันนี้9ตุลาคมหลายๆคนเริ่มทานเจกันแล้วนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยถือว่าวันนี้เป็นวันล้างท้องก่อนที่จะกินจริงกันในวันพรุ่งนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569แล้วนะครับบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและกิจกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญก็ยังคงมีความคึกคักครับถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายด้านกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังคงเปราะบางรวมถึงความกังวลเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมด้วยทางภาคธุรกิจอาหารก็เร่งปรับกลยุทธ์เพื่อตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนผ่านจากการรับประทานอาหารเจตามเทศกาลสู่การบริโภคเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวันครับนางสาวนันทนัทปิตะวิวัฒนานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท CP RAM จำกัดนะครับเปิดเผยว่าบรรยากาศของเทศกาลกินเจปีนี้เนี่ยถือว่ายังมีความคึกคักนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่สำคัญอย่างย่านเยาวราชที่มีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวออกมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากแม้ว่าบางพื้นที่จะมีความกังวลเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแต่ก็คาดว่าจะไม่กระทบต่อการจัดงานเทศกาลกินเจในภาพรวมของประเทศครับอย่างไรก็ตามเนี่ยบรรดาภาคธุรกิจก็ยังคงต้องรับมือกับกำลังซื้อที่ยังเปราะบางอยู่นะครับจากภาวะเศรษฐกิจและก็ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ทำให้การทำตลาดในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้เน้นการแข่งขันด้านราคาเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสร้างความคุ้มค่าให้กับผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้าและบริการที่ได้รับเหมาะสมกับเงินที่จ่ายด้าน CP RAM เองก็เตรียมที่จะนำเสนอเมนูอาหารเจกว่า50รายการรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนจากการรับประทานอาหารเจเฉพาะช่วงเทศกาลไปสู่การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวันโดยกลุ่มลูกค้าไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ที่ถือศีลกินเจนะครับแต่ว่ายังขยายไปยังผู้ที่ใส่ใจสุขภาพและผู้ที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการรสชาติความสะดวกและก็ความคุ้มค่าของราคาด้วยครับ
0: มาดูการพัฒนาฝีมือช่างโดยเฉพาะช่างอากาศยานที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมมือกับภาคเอกชนลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับหลักสูตรอาชีวศึกษาด้านช่างอากาศยานสู่การผลิตช่างการบินที่ได้มาตรฐานระดับสากลค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสแลแมร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับบริษัทพัทยาแอร์คราฟต์เมนเทนแนนซ์จำกัดลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาช่างเทคนิคอากาศยานผ่านหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือปวส.สู่การทำงานช่างอากาศยานด้วยมาตรฐานระดับสากลโดยไม่จำเป็นต้องละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดสำหรับบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการนอกจากเป็นไปเพื่อพัฒนาและผลิตช่างอากาศยานเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินแล้วอย่างตั้งเป้าที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในสาขาช่างเทคนิคอากาศยานและขยายไปยังสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินสู่การรับรองมาตรฐานทางวิชาชีพต่อไป
1: มาดูเรื่องสำคัญของผู้ประกันตนกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้แล้วนะครับทางสปส.ก็ขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งให้เรียบร้อยขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมทำให้ต้องปรับเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้ง32แห่งนะครับโดยได้เตรียมส่ง SMS แจ้งผู้มีสิทธิ์ในวันนี้ครับสำนักงานประกันสังคม